0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ค่ะอยู่กับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรเสือบนุกูลพร้อมล่ามภาษามือวันนี้คุณชนนท์ภูมิเหมพิรันนะคะผู้ชมติดตามข่าวสารเราผ่าน2ช่องทางเช่นเคยค่ะทางช่อง2 NBT และอีก1ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ NBT ภาษาอังกฤษคิดด้วย NBT ภาษาไทยนะคะก็เข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ช่วงวันนี้กับวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนหน่อยนะคะก็มีการเตือนกันว่าฝนจะตกหนักแล้วก็อาจจะเจอน้ำท่วมขังหรือว่าน้ำหลากในบางพื้นที่ของประเทศไทยได้ด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันในวันนี้ค่ะ
1: ส่วนประเด็นแรกในวันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเดินประเทศพ.ศ. 2569มีการประกาศใช้ประมาณวันที่26ถึง27สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะหลายคนมีการจับตานะคะเกี่ยวกับระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะเนื้อหาเนี่ยเป็นการควบคุมพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยผ่านมาแค่2สัปดาห์ค่ะคำสั่งแรกที่เกี่ยวเนื่องกับระเบียบนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นระเบียบที่นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรหลังจากที่ศาลเกาะสมุยมีคำพิพากษาจำคุก15วันรอลงอาญา2ปีจากกรณีผู้ประกอบการสวนสัตว์บนเกาะสมุยไปแจ้งความว่าถูกคุกคามข่มขู่จนเกิดความหวาดกลัวค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอบโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรทันทีโดยระบุว่านายยาคอฟมีพฤติกรรมส่งข้อความข่มขู่ผู้เสียหายว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและร่างกายจนทำให้ผู้เสียหายเกิดความกลัวเกิดความตกใจซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายค่ะหลังศาลจังหวัดเกาะสมุยมีคำพิพากษาว่านายยาคอฟมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา392ฐานทำให้ผู้อื่นเกิดความกลัวหรือความตกใจโดยการขู่เข็นจากกรณีที่ผู้ประกอบการสวนสัตว์บนเกาะสมุยเข้าร้องตำรวจสอบสวนกลางเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลข่มขู่คุกคามและสร้างความเสียหายภายในสวนสัตว์จนหวั่นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัวนอกจากนี้นะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีพฤติกรรมทำร้ายสัตว์ไม่ปฏิบัติตามกฎการเข้าชมอยู่บ่อยครั้งโดยศาลพิพากษาจำคุกนายยาคอฟ1เดือนปรับ 10,000 บาทแต่นายยาคอฟให้การรับสารภาพโดยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทและโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีค่ะแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยเห็นว่าพฤติกรรมของนายยาคอฟขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนภายใต้พรบเนรเทศปี2499และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศปี2569จึงมีคำสั่งเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรอย่างไรก็ตามนะคะหากนายยาคอฟไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ต่อนายกรัฐมนตรีขอให้เพิกถอนคำสั่งเนรเทศหรือขอไม่ให้ส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรภายใน7วันนับตั้งแต่วันทราบคำสั่งนี้ค่ะโดยนายยาคอฟเป็นชายสัญชาติอิสราเอลคนแรกที่ถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรหลังจากระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพ.ศ. 2569มีผลบังคับใช้ค่ะ
0: 9นาฬิกา5นาทีของเมื่อวานนี้นะคะถือว่าเป็นวันแรกของรายการคุยกับครม.อนุทินค่ะโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่อสื่อสารนโยบายถึงพี่น้องประชาชนและถ้าโอกาสอำนวยก็จะเข้าร่วมรายการนี้ด้วยค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีรายการคุยกับครม.อนุทินที่มีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายประเดิมเป็นเทปแรกในการสื่อสารกับประชาชนว่ายังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีได้เข้ามาทำงานเกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีดำริให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการจะถ่ายทอดหรือแจ้งประชาชนในเรื่องต่างๆกรมประชาสัมพันธ์ก็จัดช่วงเวลาให้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีจะร่วมด้วยหรือไม่

0: ุทินกล่าวว่าถ้าโอกาสอำนวยนักข่าวก็ถามต่อถึงกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าเพราะรัฐบาลกระแสตกจึงต้องมีการจัดรายการนายกรัฐมนตรีหัวเราะแต่ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวค่ะ
1: วันแรกที่ทางรัฐบาลจะมีการคล้ายๆกับให้รัฐมนตรีหรือรองนายกออกมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชน
2: วันนี้ยังไม่ได้ติดตามเลย
1: เป็นคนแรก
2: ยังไม่ได้ติดตามเลยก็ดีฮะก็เราเข้ามาทำงานก็เกือบจะครึ่งปีแล้วก็น่าจะถึงเวลาที่ทุกอย่างเข้ารูปเข้ารอยนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์เขาก็มีดำริให้คณะโอกาสอำนวยก็
3: เห็นคุณสิริกัญญาออกมาบอกว่าเพราะว่ารัฐบาลกระแสตกก็เลยต้องทำรายการนะครับผม
0: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรมีเป้าหมายอย่างไรและจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรสำหรับรายการคุยกับครม.อนุทินจะชวนรัฐมนตรีมาพูดคุยแบบตรงไปตรงมาในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนทั้งแนวคิดเบื้องหลังการกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านตลอดจนคำถามและข้อสงสัยที่ประชาชนต้องการคำตอบโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่ารัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลจากผู้กำหนดและรับผิดชอบนโยบายโดยตรงเพราะนอกจากการรับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้วสิ่งสำคัญคือประชาชนควรได้ทราบถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของรัฐบาลเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบประชาชนสามารถติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.ทางสถานีโทรทัศน์ NBT กรมประชาสัมพันธ์ทาง MCOS HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาและทางช่องทางออนไลน์นะคะกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าค่ะ
4: และในครั้งแรกกับรายการคุยกับครม.อนุทินเมื่อวานนี้นะคะเป็นการเปิดใจนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีถึงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการซึ่งได้เน้นย้ำการนำเทคโนโลยีมาใช้พร้อมแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคโดยตั้งเป้าหมายค่ะให้ประชาชนต้องได้รับบริการภาครัฐที่สะดวกรวดเร็วขึ้นลดปัญหาทุจริตและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันให้กับประเทศค่ะนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ร่วมสนทนาในรายการคุยกับครม.อนุทินทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถึงความจำเป็นในการปฏิรูประบบราชการโดยบอกว่าหากไม่เร่งรัดปรับเปลี่ยนประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันโดยมีแนวทางสำคัญ3ด้านค่ะคือการปรับอัตรากำลังลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนและการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่หลายประเทศเริ่มนำมาช่วยทำงานบางประเภทตั้งเป้าหมายลดภาระงบประมาณประจำและทำให้มีงบลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิม 20% เป็น 30% พร้อมย้ำว่าหากไทยไม่ปรับตัวอาจตามมาอาจตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศอื่นไม่ทันค่ะ
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะตามใครไม่ทัน
6: ครับ
5: อันที่สองก็คือดูว่ากระบวนการทำงานของภาครัฐเนี่ยต้องลดรีโปรเซสงานหมดนะครับไม่ใช่ลดคนอย่างเดียวนะฮะพอ
6: ร
5: ีโปรเซสงานเสร็จปุ๊บมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เทียบเท่าเดิมด้วยไม่ใช่อยู่ลดคนไม่ใช่อยู่ตัดกระบวนการแล้วกระทบงานกระทบบริการสาธารณะไม่ใช
6: ่
5: สิ่งที่ต้องขึ้นมาทดแทนนั้นก็คือว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปเราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลง
6: ที่ปัจจุบัน70%ที่เป็นฟิกซ์คอส
5: ใช่ครับแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นจาก20%อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30%มากขึ้นซึ่งมันจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติมากขึ้น
4: ส่วนข้อกังวลเรื่องการลดกำลังคนภาครัฐนายประกรณ์กล่าวว่าลักษณะหน้างานของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกันค่ะจึงสามารถออกแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับภารกิจได้แต่ละหน่วยงานต้องทบทวนภารกิจของตนเองว่างานใดสามารถปรับลดหรือใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ก่อนทยอยปรับลดกำลังคนในระยะต่อไปค่ะ
5: ในแต่ละงานคุณจะต้องไปมอนิเตอร์ของคุณไปตรวจสอบการทำงานของคุณเองนะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะปรับลดได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพนะครับสิ่งที่เรารัฐบาลทำอยู่ก็คือการฟรีซอัตรากำลังก่อนว่าให้ถือว่าอัตรากำลัง
6: น
5: ะว
6: ัน
5: ที
6: ่
5: ครม.มีมติก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นอัตรากำลังสูงสุดเท่าที่จะมีได
6: ้ครับ
5: หลังจากนี้เราจะค่อยๆทยอยลด
6: ครับ
5: วิธีค่อยๆทยอยลดก็คือเอาอย่างอื่นเข้ามาแทนอย่างเช่นเทคโนโลยีเข้ามาแทนอันที่สองคือการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการซึ่งมันมีเยอะทำไมมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดล่ะม
6: ัน
5: ไม่จำเป็นไงฮะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4: รัฐบาลยังมีนโยบาย Digital Government และ Open Government เพื่อให้การทำงานของภาครัฐโปร่งใสตรวจสอบได้รวมถึงเพิ่มช่องทางให้บริการแบบ Fast Track สำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการที่รวดเร็วขึ้นสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอย่างถูกกฎหมายและนำรายได้กลับมาพัฒนาระบบเพื่อลดแรงจูงใจทุจริตค่ะ
5: อะไรที่มัน Tracking ได้เนี่ยรับรองโกงยากแล้ววิธีการทำดิจิทัลกัฟเมนต์นะครับก็คืออย่าไปเพิ่มคนแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงานบางอย่างไม่ใช่ทดแทนคนนะทดแทนงานบางอย่างที่อาจจะไม่จำเป็นจะต้องใช้คนทำอย่างเช่นการเดินหนังสือ
6: ครับ
5: ทำไมต้องมีเจ้าหน้าที่เดินแฟ้มเดินหนังสือในเมื่อเราส่งกันได้ทางระบบ Fast Track
6: ครับ
5: ถ้าเป็นบริการปกติเราก็โอเคทำตามปกติก็ยื่นอะไรตามปกตินะครับเวลาก็ตามบอกแต่ถ้าคุณอยากได้เร็วมันจะมีเอ็กซ์ตร้าชาร์จขึ้นมา
6: เหมือนที่ทางประ
5: เทศทำถูกถ้าคุณอยากได้เร็วก็ทำแบบนั้นแล้วไม่ต้องทุจริตด้วย
6: ให้มันอยู่ในระบบซะ
5: ให้มันอยู่ในระบบแต่นี้คนละเรื่องกับเรื่องจ่ายเงินเพื่อปกปิดความผิดนะ
6: ค
5: นละเรื่องอันนั้นเรียกว่าทุจริตอันนั้นต้องจับ
4: นอกจากนี้รัฐบาลยังทำงานร่วมกับภาคเอกชนผ่านรูปแบบคณะกรรมการกรอเพื่อปรับปรุงกฎหมายลดอุปสรรคทางราชการเอื้อต่อการทำธุรกิจของภาคเอกชนทำให้ประชาชนต้องติดต่อราชการได้สะดวกใช้เอกสารน้อยลงลดขั้นตอนและจำนวนหน่วยงานที่ต้องติดต่อสามารถตรวจสอบสถานการณ์ดำเนินงานได้ขณะที่ประเทศจะสามารถลดภาระรายจ่ายประจำเพิ่มงบลงทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้ระบบราชการพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกค่ะ
5: นะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือทำยังไงให้มันลดไอ้พวกนี้ลงให้ได
6: ้ครับ
5: นะครับเราก็กำหนดว่าให้ไปรีวิวกฎหมายลำดับรองซึ่งตอนนี้เราทำอยู่กับภาคเอกชนนะครับซึ่งเขาเป็นผู้ประสบภัยอย่างจริงจัง
6: ยังเป็นผู้ประสบภัย
5: ใช่แล้วเขาบอกมาว่าเขาประสบภัยในเรื่องไหนบ้างเขาบอกมาที่รัฐบาลนะครับผ่านกล
6: อ
5: ผ่านกกลประสบภัยในเรื่องไหนบ้างนะครับแล้วมันสร้างต้นทุนยังไงนะครับแล้วจะให้แก้ยังไงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็คือเรื่องของระยะเวลาในการให้บริการของหน่วยงานต่างๆซ
6: ึ่
5: งตอนนี้เป็น KPI ที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าเดิมเนี่ยมีระยะเวลาในการทำงานในแต่ละกระบวนการเท่าไหร
6: ่
5: นะครับKPI ที่เราจะกำหนดใหม่หลังจากนี้หลังจากกฎหมายอำนวยความสะดวกมีผลใช่ไหมครับระยะเวลานี้ต้องลดลงระยะเวลาในการให้บริการแต่ละเรื่องต้องลดลงไม่น้อยกว่า
4: 20-30% คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคุยกับครม.อนุทินได้ทุกวันเสาร์ค่ะ 9:05 น.จนถึง 9:35 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT MCOTททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect และไทยคู่ฟ้าค่ะรัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบผู้ขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนะคะผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30 กันยายนนี้ค่ะ
0: โดยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพโดยเน้นย้ำว่าผู้ขับรถต้องมีมาตรฐานและมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยในทุกการเดินทางและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะที่ผ่านการอบรมออนไลน์ทางเว็บไซต์ DLT e-learning ให้บันทึกภาพ QR code ผลการอบรมไว้เป็นหลักฐานจากนั้นสามารถนำเอกสารหลักฐานเดินทางมายื่นคำขอณสำนักงานขนส่งเพื่อเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบภาคทฤษฎีพร้อมตรวจประวัติอาชญากรรมและเมื่อผลการตรวจประวัติผ่านเรียบร้อยแล้วจึงดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมถ่ายรูปและรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะต่อไปรัฐบาลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลการให้บริการของรถสาธารณะผ่านแอปพลิเคชันให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงการติดตามกรณีเกิดเหตุหรือพบการกระทำผิดการจัดการข้อร้องเรียนและการประสานข้อมูลกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อให้สามารถตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยยึดประโยชน์และความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญค่ะ
4: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ชูบทบาทนักเล่าเรื่องสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงผู้คนสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันบนเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกที่จีนค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมการประชุมสื่อเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026หรือ APMF 2026ที่นครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดขึ้นโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรค่ะภายใต้หัวข้อ Building a Path to Share Prosperity for the Asia Pacific Community Media Consensus ขออภัยค่ะ Media Consensus and Action หรือปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิกสารพลังสื่อสู่ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Stories of Mutual Learning Among Civilizations เรื่องราวแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอารยธรรมที่หลากหลายโดยระบุว่าการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันไม่ได้เกิดจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมโดยสื่อมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างสะพานเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าสื่อยุคใหม่ต้องก้าวข้ามบทบาทของผู้ส่งสารสู่การเป็นนักเล่าเรื่องหรือ Storytellers ที่ถ่ายทอดความหลากหลายของแต่ละสังคมนำเสียงที่แตกต่างมาสร้างความเข้าใจและกลมกลืนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าร่วมกันโดยความร่วมมือและการผลิตเนื้อหาร่วมกันระหว่างสื่อของประเทศต่างๆจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจในภูมิภาคนอกจากนี้ไทยพร้อมสนับสนุนทิศทางของเอเปกไชน่าเยียร์ภายใต้3เสาหลักได้แก่การเปิดกว้างนวัตกรรมและความร่วมมือควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะสะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ

การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings นับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

0: ในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาติดตามข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณค่ะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกทยอยเดินแถวเป็นระเบียบเพื่อเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยสำนักพระราชวังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาพระราชทานได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกจัดจุดคัดกรองยาและเวชภัณฑ์บริการน้ำดื่มรวมถึงจัดระเบียบการเดินแถวเพื่อให้การถวายสักการะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติมากที่สุดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบค่ะ
1: กรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้นะคะขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่ 4-8 กันยายนนี้ค่ะโดยในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังในช่วงวันที่ 4-8 กันยายนนี้ที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีและตราดขณะที่กรุงเทพมหานครต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้นะคะที่อาจเกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่โดยขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระมัดระวังฝนฟ้าคะนองและวางแผนการเดินทางโดยเฉพาะช่วงที่มีฝนตกหนักหากพบปัญหาน้ำท่วมขังระบายน้ำไม่ทันสิ่งกีดขวางทางน้ำแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555ค่ะ
0: ขณะที่จังหวัดน่านตอนนี้เร่งเดินหน้าสร้างบ้านซ่อมประปาขุดลอกลำน้ำจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพร้อมเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาก้อนที่2โดยใช้งบกลางหรือเงินสำรองจ่ายผ่านการสนับสนุนจากดร.ขออภัยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าทางจังหวัดได้เร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานในทุกมิติอย่างเต็มกำลังเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดโดยการใช้งบกลางหรือเงินสำรองจ่ายผ่านการสนับสนุนจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยจังหวัดน่านได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนโครงการสำคัญเพื่อช่วยเหลือประชาชนการสร้างบ้านพักอาศัยอนุมัติการก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง ตามแบบบ้านไทยช่วยไทยแบบที่2ของกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน14หลังวงเงิน 480,000 บาทต่อหลังรวมเป็นวงเงิน 5.4 ล้านบาทประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะรวมถึงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านดำเนินการรวม7โครงการภายใต้วงเงิน 8.2 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนกลับมามีน้ำอุปโภคบริโภคได้อย่างทั่วถึงการขุดลอกลำน้ำสาขา5สายประกอบด้วยลำน้ำกูลน้ำกว้างน้ำปัวน้ำย่างและน้ำมวบใช้งบประมาณรวม20ล้านบาทโดยตั้งเป้าหมายดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำส่วนความคืบหน้าการประเมินความเสียหายอาคารบ้านเรือนซึ่งเป็นเงินเยียวยาก้อนที่2การสำรวจและเยียวยาความเสียหายทีมช่างโยธากว่า100นายลงพื้นที่ปฏิบัติงานในอำเภอปัวจนแล้วเสร็จ 100% ครอบคลุม66หมู่บ้านรวม 3,338 หลังคาเรือนโดยมีรายละเอียดการประเมินดังนี้ค่ะความเสียหายเล็กน้อยถึงปานกลาง 3,246 ครัวเรือนความเสียหายระดับสีเหลือง76ครัวเรือนความเสียหายมากหรือระดับสีแดง16ครัวเรือนทางจังหวัดกำลังเร่งรัดขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณเยียวยาเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือให้ถึงมือผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านด้านการดำรงชีพประกอบไปด้วยเครื่องนุ่งห่มเครื่องนอนและเครื่องครัวยอดรวมจ่ายณวันที่5กันยายน2569รวม 16,370 รายเป็นเงินรวม 35,439,002 บาทค่ะ
1: ไปดูในภาคการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ค่ะจังหวัดเชียงรายเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านประเพณีโลชิงช้าซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์อาขาเพื่อให้นักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอย่างใกล้ชิดค่ะการโลชิงช้าแบบดั้งเดิมด้วยการใช้เชือกที่ทำจากเปลือกไม้หรือเถาวัลย์ถักทอเข้าด้วยกันจนแน่นในประเพณีโลชิงช้าของกลุ่มชาติพันธุ์อาขาได้รับความสนใจและสร้างสีสันในงานประเพณีโลชิงช้าบ้านผาฮีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยนักท่องเที่ยวได้เดินทางร่วมสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตบนพื้นที่สูงจำนวนมากประเพณีโลชิงช้าเป็นประเพณีสำคัญของชาวอาขาที่สืบทอดกันมายาวนานนับพันปีเป็นงานเทศกาลปีใหม่ของชาวอาขาเพื่อเส้นไหว้และแสดงความขอบคุณต่อเทพธิดาผู้ประทานความอุดมสมบูรณ์และถือเป็นช่วงเวลาสำคัญในการรวมญาติและพบปะของคนในชุมชนนอกจากการอนุรักษ์อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งจากการท่องเที่ยวชิมกาแฟผาฮีและชมทะเลหมอกโดยตลอดทั้งเดือนกันยายนจังหวัดเชียงรายยังมีงานโลชิงช้าในอีกหลายพื้นที่เช่นที่บ้าน3แยกอาขาตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงในวันที่5ถึง6กันยายนและบ้านผาหมีอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายในวันที่12ถึง15กันยายนนี้ก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอาขาอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: อีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ช่วงนี้มีการจัดงานและเชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวก็คือที่จังหวัดเลยค่ะตอนนี้จังหวัดเลยมีการจัดงานว้าวเลยเฟสติวัลเป็นเทศกาลว้าวเลยครั้งที่1ชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบยั่งยืนค่ะนายชัยพจน์จรูญพงษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานว้าวเลยเฟสติวัลเทศกาลว้าวเลยครั้งที่1ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเมืองน่าอยู่และน่าลงทุนโดยดึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นเทศกาลเพื่อเป็นเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมผลักดันเล่าศิลป์ให้เป็นจุดเช็คอินต้นแบบของชุมชนค่ะนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวพักค้างคืนในอำเภอเมืองเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นและกิจกรรม DIY ก่อนเดินทางต่อไปยังอำเภอท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อเชื่อมั่นการเสวนาและการเจรจาธุรกิจภายในงานจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ว้าวเลยเฟสติวัลสู่การเป็นแพลตฟอร์มธุรกิจสร้างสรรค์ในระยะยาวต่อยอดความสำเร็จจากโครงการอวดเมืองสู่เวทีสากลการจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากที่สมาคมชาวจังหวัดเลยและ ภาคีเครือข่ายได้เข้ารอบ1ใน5ประเทศจากโครงการอวดเมืองของ TCEB หรือสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการเมื่อปี2568โดยนำแนวคิด City Branding มาใช้ในเทศกาลเพื่อเครื่องมือสร้างงานสร้างรายได้และดึงดูดนักท่องเที่ยวนักลงทุนผ่านโครงการว้าวเลยวิถีแห่งศรัทธาสัมผัสคุณค่าเหนือการเวลาสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายค่ะอาทิการบรรยายพิเศษและการเสวนาพาคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบอินทรีย์ท้องถิ่นกิจกรรม Walk and Talk และ Business Matching เพื่อเจรจาธุรกิจเชิงลึกการเชื่อมโยง Supply and Value Chain สู่ตลาดสีเขียวหรือ Green Market ต่อไปในอนาคตค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีครับ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Nat Nakavisut. In our first story today, the Deputy Agriculture and Cooperatives Minister has visited Chiang Rai Province to address recurring flooding and drought with four water projects proposed to improve water securityand support local farmers. Deputy Agriculture and Cooperatives Minister Pierat Diaphairat met farmers and local officials in the Nong Manora area of Chiang Rai Province to hear their concerns regarding repeated flooding. The area receives runoff from the Nam Kham and Nam Dan waterways, causing flooding during the rainy season.More than 750 households were affected between 2024 and 2026, while some areas continue to face water shortages during the dry periods. Local authorities have proposed four projects, including improving a local weir to increase water storage and drainage capacity, upgrading a main water distribution system, dredging and clearing vegetation from a local reservoir, and installing a solar-powered water pumping and distribution system

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศในช่วงนี้นะคะไปเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐเตรียมให้การต้อนรับผู้นำจีนในโอกาสเดินทางเยือนช่วงปลายเดือนนี้ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ภายในทำเนียบขาวว่าเขาจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในโอกาสเดินทางเยือนสหรัฐในวันที่24กันยายนนี้พร้อมกันนี้ทรัมป์ได้กล่าวด้วยว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานาธิบดีสีและทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีแม้จีนจะเป็นคู่แข่งของสหรัฐและมีความเห็นต่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์จีนอิหร่านทางนี้ประธานาธิบดีสีจะเดินทางเยือนพร้อมกับภริยาซึ่งทรัมป์กล่าวชื่นชมว่าเป็นผู้หญิงที่งดงามและได้รับความเคารพจากทั่วโลกการเยือนครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งมีทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่ตึงเครียดโดยเมื่อปีที่แล้วทั้งสองประเทศเคยเข้าสู่สงครามการค้าที่รุนแรงขึ้นจากการตั้งกำแพงภาษีก่อนจะบรรลุข้อตกลงพักรบทางการค้าในเวลาต่อมาและปูทางไปสู่การเดินทางเยือนจีนของทรัมป์เมื่อช่วงต้นปี
1: นางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์วัย48ปีเดินทางไปยังศาลเมื่อวานนี้เพื่อพบกับพนักงานสอบสวนด้วยตัวเองหลังจากที่ถูกออกหมายจับในคดีข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียร์รวมถึงภรรยาและอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรทนายความของนางดูเตเต้กล่าวว่าการที่ลูกความเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองจึงไม่มีความจำเป็นต้องถูกควบคุมตัวพร้อมยืนยันว่านางดูเตเต้ได้วางเงินประกันเป็นเงินสดและได้รับคำสั่งศาลยืนยันการประกันตัวแล้วทั้งนี้ในคดีดังกล่าวหากศาลมีคำพิพากษาว่ามีความผิดจริงนางดูเตเต้อาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด6เดือนค่ะ
0: องค์การคลองปานามาซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการคลองปานามาเริ่มดำเนินมาตรการจำกัดจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้แล่นผ่านหลังระดับน้ำในคลองลดลงท่ามกลางภัยแล้งรุนแรงอันเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนิโยทั้งนี้ระดับน้ำในทะเลสาบเทียม2แห่งซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญสำหรับปล่อเลี้ยงระบบคลองลดลงจนส่งผลให้ต้องจำกัดจำนวนเรือที่แล่นผ่านโดยจำนวนเรือที่ได้รับอนุญาตให้ผ่านคลองซึ่งเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกกับแปซิฟิกจะทยอยลดลงจากวันละ36ลำเหลือ32ลำตั้งแต่วันที่15กันยายนเป็นต้นไปก่อนหน้านี้คลองปานามามีเรือเดินทางผ่านเฉลี่ย35ลำต่อวันจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาจากความต้องการใช้เส้นทางที่เพิ่มขึ้นแต่ศักยภาพของคลองแห่งนี้ในการรองรับเรือบรรทุกสินค้าอยู่ที่ประมาณ40ลำต่อวันย้อนกลับไปเมื่อปี2566ปรากฏการณ์เอลนิโยเคยส่งผลให้องค์การคลองปานามาต้องลดจำนวนเรือที่อนุญาตให้ผ่านคลองเหลือวันละ22ลำมาแล้ว
1: ได้เวลาข่าวกีฬาแล้วนะคะติดตามจากคุณโคชพลโคชพลายุค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของวอลเลย์บอลชายนะครับแข่งขันในรายการชิงแชมป์เอเชียเมื่อวันนี้เอาชนะกาตาร์ได้เก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จครับ
0: เชิญค่ะ
2: สวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของลูกยางหนุ่มทีมชาติไทยครับประเดิมสนามวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียได้อย่างสวยงามนะครับเอาชนะกาตาร์ทีมอันดับ24ของโลกไป3เซตรวดครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ครับที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มสาย4นัดแรกนะครับทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดสนามเจอกับทีมชาติกาตาร์ทางด้านของปาร์คกิวอนครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมไทยเลือกผู้เล่นชุดแรกลงสนามในนัดนี้ประกอบไปด้วยบุญยฤทธิ์วงศ์ธรครับเป็นมือเซตณภาเดชพินิจดีนะครับชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทูปประดิษฐ์พระพุทธนะครับแล้วก็

นัคครินทร์อินทนูเป็นริเบโร่หรือว่าตัวรับอิสระปรากฏว่าไทยทำเกมบุกแล้วก็เสิร์ฟได้ดีครับเอาชนะไปได้3ต่อ0เซต25ต่อ22 25ต่อ19 25ต่อ14ขวา3คะแนนอันดับโลกเลื่อนมา10อันดับขึ้นไปอยู่อันดับที่52แล้วก็ทำให้ไทยเอาชนะกาตาร์ได้เป็นครั้งแรกครับขณะที่กาตาร์หล่นไปอยู่อันดับที่29ของโลกนะครับจากเดิมนี่อยู่อันดับที่24ผู้ทำคะแนนของไทยครับนภาเดชพินิจดีทำได้14คะแนนชัยวัฒน์ถุงคำทำไป13คะแนนธนัทพับบำรุงพักดีนะครับ10คะแนนทูปประดิษฐ์พระพุทธและก็อนุรักษ์พันรำครับทำไปคนละ4คะแนนโปรแกรมนัดที่2ไทยจะเจอกับเกาหลีใต้วันที่7กันยายนเวลา15นาฬิกานะครับซึ่งในนัดแรกเกาหลีใต้เอาชนะไต้หวันมา3ต่อ1เซตรายการชิงแชมป์เอเชียจะคว้าสิทธิ์ไปโอลิมปิก2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาอัตโนมัตินะครับถ้าได้แชมป์ในรายการนี้ขณะที่อันดับ 1-3 ก็จะคว้าสิทธิ์เข้าร่วมวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกปี2027ครับไปดูฟุตบอลไทยลีกครับวีรเทพป้อมพันธ์นะครับทำไป2ประตูแล้วก็ธีรพันธ์พ่วงจันทร์โมอีก1ประตูครับพาทรูแบงคอกยูไนเต็ดลงแข่งไทยลีกนัดแรกเอาชนะศรีสะเกษ3ประตูต่อ1ฟุตบอลไทยลีก 2026-2027 นัดแรกครับแข่งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดมีสถิติไม่แพ้ในการเล่นในบ้านตัวเองมา17นัดหลังสุดนะครับเปิด True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของลำดวนเพลิงครับศรีสะเกษยูไนเต็ดเป็นทีมน้องใหม่ในฤดูกาลนี้นาทีที่16ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับขึ้นโมงให้เจ้าบ้านแข่งเทพครับ True Bangkok United ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่22วีระเทพป้อมพันธ์ปั่นด้วยสายสวยงามเลยครับบอลเสียบตะข่ายแข่งเทพนำเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่39โจนาธานโคเฮนครับเปิดบอลให้วีระเทพป้อมพันธ์หลุดเข้าไปยิงสวนตัวปิยวัฒน์อินทรพิมพ์นะครับผู้รักษาประตูของศรีสะเกษให้แข้งเทพนำห่างเป็น3ต่อ0และจากนั้นนาทีที่45ครับเป็นจังหวะที่ลูกบอลไปโดนมือของธีรศิลป์แดงดาครับภาพช้าดูแล้วเป็นจุดโทษพัชริกบาเบเด้ครับยิงจุดโทษเข้าไปศรีสะเกษยูไนเต็ดไล่มาเป็น1ประตูต่อ3นะครับจากนั้นในช่วงทดเจ็บนาทีที่45บวก2พัชริกบาเบเด้ครับเข้าไปเล่นนอกเกมภาพช้าชี้แล้วเป็นใบแดงครับถูกไล่ออกจากสนามศรีสะเกษยูไนเต็ดครับต้องเหลือผู้เล่น10คนส่วนครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะไป3ประตูต่อ1โค้ชแบนครับทศวรรณศรีปานหัวหน้าผู้ฝึกสอนพาทีมประเดิมนัดแรกด้วยชัยชนะครับไปดูผลคู่อื่นครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1ประตูต่อ0นะครับราศีสไลด์ยูไนเต็ดแพ้การท่าเรือ FC 1ประตูต่อ2และก็ระยอง FC ชนะ PT ประจวบ FC 1ประตูต่อ0โปรแกรมแข่งขันในวันนี้ครับคู่18นาฬิกาอยุธยายูไนเต็ดจะเจอกับราชบุรี FC คู่18นาฬิกา30นาทีลำพูนวอลเลอร์เจอกับอุทัยธานี FC และก็คู่เวลา19นาฬิกาครับสุโขทัย FC จะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าครับไปดูความพร้อมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุ20ปีนะครับที่ชนะรวดมา2นัดลงฝึกซ้อมต่อเนื่องครับก่อนเจอกับอิรักในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบแรกครับที่สนามฟุตบอลเลเจนด์อะคาเดมี่จังหวัดชลบุรีฟุตบอลชายทีมชาติไทยครับรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงฝึกซ้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3นะครับจะเจอกับอิรักแข่งขันวันที่6กันยายนเวลา 19:30 น.ที่ชลบุรีสเตเดียมซึ่งก่อนการฝึกซ้อมครับจักรพลอุปการะครับแบ็คขวาทีมชาติไทยกล่าวว่าดีใจครับที่เก็บ6คะแนนเต็มมาได้ต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่ช่วยกันเล่นเกมเจอกับอิรักก็คาดหวังจะเก็บชัยชนะให้ได้ครับเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มแล้วก็ไปเล่นในรอบสุดท้ายที่ประเทศจีนสำหรับฟอร์มการเล่นส่วนตัวพึงพอใจครับแต่ก็ยังมีจุดที่ต้องปรับอีกพอสมควรอย่างเช่นการเปิดบอลจากด้านข้างยังน้อยแล้วก็การเล่นให้ได้90นาทีต้องพัฒนาเรื่องของพละกำลังนะครับเป้าหมายส่วนตัวมองเกมต่อไปก็ตั้งใจจะยิงประตูหรือแอสซิสต์ให้ได้ครับเพื่อช่วยทีมเก็บ3คะแนนมาให้ได้เกมนี้ต้องระวังเรื่องของการเปิดบอลจากด้านข้างของอิรักนะครับและก็ต้องเจอดวล1ต่อ1กับเขาเพราะปีก2ข้างของคู่แข่งค่อนข้างมีความเร็วสูงครับความมั่นใจตอนนี้เต็มร้อยก็ฝากแฟนบอลเชียร์ทีมชาย
เชียร์ทีมชาติไทยกันด้วยนะครับในกลุ่มนี้ไทยเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับชนะรวดมามี6คะแนนเต็มเติร์กเมนิสถานและก็อิรักมีทีมละ3คะแนนส่วน UAE ยังไม่มีคะแนนซึ่งจะคัดเอาทีมแชมป์ของแต่ละกลุ่มรวม8กลุ่มแล้วก็รองแชมป์กลุ่มที่ผลงานดีที่สุด7จาก8กลุ่มเข้าไปเล่นชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายในปีหน้าครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีกันบ้างนะครับดอร์ทมุนด์ทำ3ประตูรวดบุกแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์3ประตูต่อ2ครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลครับฮอฟเฟนไฮม์ต้อนรับดอร์ทมุนด์นะครับนาทีที่45เลออนอับดุลลาฮูครับนักเตะกองกลางยิงจากนอกกรอบเขตโทษเป็นประตูให้ฮอฟเฟนไฮม์ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ครึ่งหลังนาทีที่54ทิมเลเปเลนะครับผู้เล่นกองหน้ายิงบอลไปฉลับครับลอยเข้าประตูไปฮอฟเฟนไฮม์นำเป็น2ต่อ0ครับเกมทำท่าจะง่ายแต่จากนั้นนาทีที่61แซอูกูลาซีครับกองหน้าจากกินียิงอย่างเยือกเย็นเลยครับให้ดอร์ทมุนด์ไล่มาเป็น1ประตูต่อ2และจากนั้นนาทีที่66กูลาซีก็เปิดบอลให้กับเฟเบโอซินวาครับนักเตะตัวสำรองในเกมนี้หลุดเข้าไปยิงให้ดอร์ทมุนด์ตีเสมอเป็น2ต่อ2และในช่วงท้ายเกมนาทีที่86อัลเบียนฮัตดารีนะครับผู้เล่นกองหลังสกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปครับดอร์ทมุนด์แซงชนะ3ประตูต่อ2ครับภายใต้การคุมทีมของนิโก้โควัชวัย54ปีนะครับอดีตกองกลางทีมชาติโครเอเชียพาทีมเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเมื่อคืนที่ผ่านมานิวคาสเซิลครับเสมอกับบอร์นมัธ2ประตูต่อ2เบรนท์ฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1ประตูต่อ1ฟอร์เรสต์เสมอกับสเปอร์0ต่อ0สเปอร์ยังไม่ชนะใครนะครับอยู่ท้ายตารางแพ้2เสมอ1แมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงครับชนะโคเวนทรี1ต่อ0นะครับชนะรวด3นัดมี9คะแนนเต็มฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2ต่อ3ครับไบรตันเสมอกับลีดส์1ต่อ1แล้วก็ฮัลซิตี้ทีมน้องใหม่แต่ผลงานยอดเยี่ยมเลยครับเสมอแอสตันวิลล่า0ต่อ0ตอนนี้มี7แต้มเป็นรองจ่าฝูงโปรแกรมที่น่าสนใจวันนี้มีเอเวอร์ตันเจอกับแมนยูตอน 20:00 นะครับแล้วก็คู่เวลา 23:30 นอาร์เซนอลกับเชลซีครับจะเจอกันนะครับเป็นทีมอันดับ3และก็4ของตารางในขณะนี้ไปดูเทนนิส US Open นะครับอเล็กซานเดอร์บล็อกครับจากเบลเยียมเอาชนะฟราวิโอโคบอลลี่มือ5ของรายการเข้ารอบ16คนสุดท้ายครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ครับที่ Flushing Meadows นครนิวยอร์กนะครับประเทศสหรัฐอเมริกาชายเดียวรอบ32คนฟราวิโอโคบอลลี่ครับมืออันดับ5ของรายการจากอิตาลีเจอกับอเล็กซานเดอร์บล็อกจากเบลเยียมมืออันดับ28ของรายการปรากฏว่าอเล็กซานเดอร์บล็อกครับพลิกจากที่แพ้ในเซตแรกกลับมาชนะใน3เซตถัดมาครับทำให้เอาชนะฟราวิโอโคบอลลี่ไป3ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 6ต่อ3 6ต่อ0และ6ต่อ3แข่งขันยาว2ชั่วโมง45นาทีนะครับในแมตช์นี้เข้ารอบ16คนไปเจอกับฟรานซิสโกเซลุนโดโลนะครับจากอาร์เจนตินามืออันดับ24ของรายการที่เอาชนะเทเลอร์ฟริชเจ้าถิ่นมือ9ของรายการมาวูดวิด3ต่อ2เซตครับส่วนการแข่งขันหญิงเดี่ยวในรอบที่3นะครับหรือว่ารอบ32คนสุดท้ายเมดิสันคีสครับวัย31ปีเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกามืออันดับ22ของรายการเจอกับเจิ้งฉินหวนนะครับวัย23ปีจากจีนรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นปี2024ปรากฏว่าเจิ้งฉินหวนครับมืออันดับ124ของโลกพลิกชนะเมดิสันคีสไป2ต่อ1เซต1ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ7ต่อ5ครับโดยเซตที่3นักขู่จากจีนตามหลังจาก0ต่อ5เกมพลิกมาชนะได้นะครับใช้เวลาแข่งขันไป2ชั่วโมง28นาทีจนฉินหวนครับจะเข้ารอบ16คนสุดท้าย US Open ไปเจอกับอีกาสเวเทคจากโปแลนด์ครับแชมป์แกรนด์สแลม6สมัยครับไปดูกอล์ฟกันบ้างครับพอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษขึ้นเป็นผู้นำหลังจบการแข่งขันวันที่3กอล์ฟยูโรเปียนมาสเตอร์ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการยูโรเปียนมาสเตอร์ที่คลองส์มอนทานาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาทครับการแข่งขันในวันที่3พอลเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษทำเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์นะครับพอลเคซี่เจ้าของแชมป์ DP World Tour หรือว่า European Tour 15รายการแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวตามมาด้วยอันดับที่2ครับมีร่วมกัน4คนประกอบไปด้วยเอลิกแวนรูเยนจากแอฟริกาใต้นะครับ
แม็กซิมิเลียนสไตลิช

0: ขอบคุณค่ะ
1: ส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้กันด้วยภาพบรรยากาศบริเวณทำเนียบประธานาธิบดีคือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์จากทาง NBT นะคะคุณพชพลคุณกันนาณติชั้นสุภัสราลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาเถอะลูก
3: ไม่ยากแม่สิเรานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: รักแก้วแม่เถอะลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
5: ๆแ
6: ม่เล่นอะไรเนี่ย
1: ทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
7: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานซาวนีค่ะพบพอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569ซาวนียุก็มีวรัตน์มหันต์และกับพี่กุ้งนภาพรต่อพ้นค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามรายการอีสานซาวนีกันได้นะคะผ่านทางหน้าจอทีวียูบานค่ะกดไปที่หมายเลข11หรือว่าจะติดตามผ่านทางออนไลน์ก็ได้คือกันเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของทีวีอีสานพิมพ์คําว่า NBTUBON นะคะหรือว่าชมย้อนหลังทาง YouTube กับ NBT 11อุบลก็ได้คือกันค่ะ
1: มาว่าวมาจากกันแน่ค่ะในพื้นที่หลายๆหม่องก็ยังมีฝนตกอยู่ข่าวสารความเคลื่อนไหวมื้อนี้เฮากะมีเรื่องของภารกิจบ่ว่าสิเป็นรัฐมนตรีหลายท่านที่ลงในพื้นที่ภาคอีสานไปยกระดับคุณภาพชีวิตของพ่อแม่พี่น้องรวมถึงข่าวสารอื่นๆที่ให้ติดตามอย่าเปลี่ยนส่องไปไสกดติดตามรายการอีสานเสาร์นี้เฮาไว้ในทุกช่องทางค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวข่าวแรกมื้อนี้พาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกันที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเติมฝันเยาวชนเรียนดีแต่ขาดแคลนนะคะเพื่อที่จะสอบถามเรื่องของปัญหาและก็ความเดือดร้อนของนักเรียนค่ะโดยนายเสนีสงเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนางพุทธนีสงเขียวหวานประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจเจริญและก็คณะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดอำนาจเจริญรองศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญและกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดอำนาจเจริญปีการศึกษา2569เพื่อสอบถามปัญหาความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการเรียนครอบครัวและการใส่ชีวิตประจำวันของนักเรียนจำนวน2รายน้ำกันนั่นก็คือคนที่1ก็คือเด็กชายกิติมาแสนเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านโศกทาวังหินตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานซึ่งก็อาศัยอยู่กับแม่ที่มีอาการบกพร่องทางการได้ยินและก็ตายายที่ประกอบอาชีพเฮ็ดนาและก็รับจ้างทั่วไปรายที่2ก็คือนางสาวแพททิตาทับสุขานักเรียนระดับชั้นปวช.1วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญอาศัยอยู่กับแม่และก็ยายซึ่งครอบครัวก็ประสบปัญหาความยากจนมารดานะคะเพิ่นก็เฮ็ดงานรับจ้างทั่วไปเพียงลำพังและก็มีภาระค่าใส่ใจสูงค่ะโดยการได้รับทุนในเทื่อนี้ของทั้งสองครอบครัวก็ถือเป็นการซอยแบ่งเบาภาระครอบครัวและก็เป็นกำลังใจสำคัญในการศึกษาต่อซึ่งทั้งสองคนก็เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นบอกว่าทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้ามุ่งหวังให้เยาวชนนำความรู้และก็คุณธรรมไปพัฒนาตนเองสั่งซอยดูแลเยาวชนให้ตั้งใจเรียนบ่ทิ้งการศึกษากลางขั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เกิดความยั่งยืนค่ะ
1: ยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องของเด็กและเยาวชนค่ะอยู่ที่อำนาจเจริญ

0: ทางเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญค่ะได้มีการมอบอุปกรณ์พัฒนาทักษะว่าวอ่านเขียนภาษาไทยให้แก่นักเรียนพื้นที่ห่างไกลสนองพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนบ้านหน้าคำสามัคคีตำบลหน้าหมอมาอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนางพุษณีสมเขียวหวานนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกำมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์เสริมทักษะภาษาไทยอย่างเป็นทางการให้กับโรงเรียนบ้านหน้าค่ำสามัคคีโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและคณะเรียนร่วมรับมอบทั้งนี้ค่ะเพื่อให้โรงเรียนได้มีเครื่องมือและอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมเอื้อต่อการฝึกฝนทักษะการเว้าการอ่านและ การเขียนภาษาไทยของนักเรียนให้มีความแม่นยำคล่องแคล่วและถูกต้องหลายยิ่งขึ้นเป็นการกระตุ้นเสริมสร้างพัฒนาการทางสมองจินตนาการและก็เตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยทางเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เพื่อสนองพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงห่วงใยและก็มีพระราชดำริในการพัฒนาทักษะภาษาไทยของเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ค่ะการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเรียนทางชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอำนาจเจริญยังได้นำอาหารกลางวันมาเลี้ยงเด็กนักเรียนเพื่อเติมเต็มสติปัญญาและก็สุขะอนามัยที่ดีแก่เด็กนักเรียนพร้อมมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาทอีกนำค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของรัฐมนตรีเพิ่นลงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่กันค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะไปติดตามข่าวสารที่จังหวัดสุรินทร์กันต่อค่ะคุณผู้ชมคะโดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะไปเปิดงานอกรีเน็กสุรินทร์ค่ะเพื่อที่จะชูเทคโนโลยี AI ปฏิรูปเกษตรอินทรีย์ไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างยืนค่ะโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมเป็นประธานเปิดงานสุรินทร์ลุงเรื่องสู่เมืองเกษตรอินทรีย์ด้วยดิจิทัลนะคะหรือว่า Agrinex สุรินทร์นั่นเองค่ะโดยมุ่งที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีองค์ความรู้และการนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่พร้อมกับพัฒนาทักษะดิจิทัลและก็สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคการศึกษาเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกระดับเกษตรอินทรีย์ไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างยืนโดยมีนายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการบุคลากรครูนักเรียนประชาชนร่วมให้การต้อนรับที่หอประชุมโรงเรียนศรีขอรภูมิพิสัยอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพิ่นก็บอกว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบโดยเทคโนโลยีดิจิทัลและกับปัญญาประดิษฐ์เขามามีบทบาทในการยกระดับภาคการเกษตรตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพดินการบริหารจัดการน้ำการคาดการสภาพอากาศการตรวจสอบโรคพืชการใส่โดรนตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดย AI สิเขามาเฮ็ดหน้าที่แทนเกษตรกรแต่สิเป็นเครื่องมือสำคัญที่ซอยให้เกษตรกรเฮ็ดงานได้ง่ายขึ้นแม่นย่ำขึ้นลดความเสี่ยงและก็เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ค่ะ
0: โดยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเพิ่นก็มีการมอบชุดอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อการเกษตรให้แก่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอำเภอจำนวน3ชุดและก็กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างอีกจำนวน2ชุดเพื่อนำไปใส่ประโยชน์ในการพัฒนาในการผลิตและก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปค่ะซึ่งก็มีเสียงสัมภาษณ์ของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและก็สังคมไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีค่ะ
2: ผมว่าอันนี้มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเกษตรกรด้วยนะครับในการเปิดใจที่จะเปิดรับแล้วก็ในเรื่องของการเข้าถึงแน่นอนมันมีปัจจัยในเรื่องของงบประมาณเราก็ต้องหาแนวทางที่จะทำแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ทำให้เห็นถึงประโยชน์และผลตอบแทนที่มันมากขึ้นแน่นอนผลลัพธ์ที่จะต้องได้ก็คือผลิตผลที่มากขึ้นในการลงแรงลงเงินที่น้อยลงในระยะยาวนะครับก็เริ่มทำกันแล้ววันนี้ก็มีทั้งหมดน่าจะ5สมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ได้รับรางวัลที่มีการติดตั้งระบบนะครับแล้วก็เข้าไปสนับสนุนในระบบการบริหารจัดการในตัวของพื้นที่ของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์กลุ่มนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าผลลัพธ์5กลุ่มนี้เนี่ยจะมีผลิตผลเพิ่มขึ้นไหมในระยะยาวจะมีต้นทุนลดลงไหมแล้วก็ถ้าทำได้เราก็อยากจะขยายให้ไปที่อื่นด้วยครับ
1: ค่ะจากภารกิจของรัฐมนตรีดีอีนะคะมาเบิ่งภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกันแน่ค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นนำชาวอำนาจเจริญออกมาร่วมพลังสร้างสุขภาพในกิจกรรมอำนาจเจริญแอโรบิกไนท์แดนซ์ค่ะบรรยากาศที่บริเวณลานภายในสวนหมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติบริเวณศาลหลักเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางย่านีนาฏเข็มนาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญเขต2พรรคภูมิใจไทยจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนางพุษณีสมเขียวหวานนายกเล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการพ่อข่าประชาชนนักเรียนนักศึกษาชาวจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ผู้ที่หักการออกกำลังกายมารวมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอำนาจเจริญแอโรบิกไนท์แดนซ์บรรยากาศคึกคักหลายค่ะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญทุกเพศทุกวัยหันมาใส่ใจสุขภาพโดยการเต้นแอโรบิกสร้างความตื่นโตและกับบรรยากาศคึกคักย่ำค่ำคืนภายในสวนหมิ่งเมืองเฉลิมพระเกียรติถือว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานมวลซื่นและก็เห็นพลังความสามัคคีของผู้ที่เปิดหักการออกกำลังกายนี่แหละค่ะชาวอำนาจเจริญนับพันคนเลยว่าซั่นค่ะก็มีทั้งครูเบนครูกอล์ฟครูตาลเป็นผู้นำเต้นแอโรบิกที่ออกทั้งสเต็ปออกท่าทางตามจังหวะดนตรีที่เราใจค่ะช่วงในผู้ที่เขาร่วมงานทุกช่วงวัยได้ขยับร่างกายขับเหงื่อ ออกกำลังกายรวมกันกิจกรรมนี้ค่ะอำนาจเจริญแอโรบิกไนท์แดนซ์ค่ะนอกจากสีซอยส่งเสริมสุขภาพกายและกับสุขภาพจิตใจที่แข็งแรงแล้วยังเป็นพื้นที่กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐและกับประชาชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญมุ่งสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาวะและกับความสุขอย่างยั่งยืนกิจกรรมนี้นะคะเพิ่นกำหนดจัดขึ้นในทุกวันเสาร์ผู้ใดอยากไปมวลไปจอยกับไปใดค่ะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 5:45 นาทีเป็นต้นไปนะคะไปมวลไปจอยไปออกสเต็ปแบบนี้ได้สุขภาพดีและกับที่สำคัญมวลคักหลายค่ะ
3: ค่ะจากอำนาจเจริญพาคุณผู้ชมไปที่นครพนมกันต่อค่ะที่จังหวัดนครพนมค่ะได้เปิดโครงการประเพณีแข่งเรือยาวตำบลพระซ่องประจำปี2569เป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็สร้างความสามัคคีให้กับชุมชนค่ะโดยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเป็นประธานเปิดโครงการประเพณีแข่งขันเรือยาวตำบลพระซ่องประจำปี2569โดยมีนายวีระเลิกวานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนางมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต2นายชาญชัยค่ำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต4หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนและกับประชาชนเข้าร่วมงานอยู่ที่สวนสุขภาพตำบลพระซ่องอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมการจัดงานประเภทนี้แข่งเรือยาวตำบลพระซ่องในปีนี้ก็เพื่อที่จะอนุรักษ์และก็สืบสานขนบธรรมเนียมประเภทนี้อันดีงามของท้องถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนและก็เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมตลอดจนเสริมสร้างความหักความสามัคคีและก็ความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: นอกจากการลงพื้นที่ส่งเสริมเรื่องของประเภทนี้แล้วเพิ่นยังไปพบปะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่นตรวจราชการพบปะเกษตรกรที่นครพนมลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาบ่ว่าสิเป็นแหล่งน้ำหรือว่าที่ดินเฮ็ดกินพร้อมกับมอบปัจจัยการผลิตและก็ติดตามคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ค่ะนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการพบปะเกษตรกรโดยมีนายวีระเลิกวานิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนายชาญชัยค่ำจำปาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต4หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอำเภอว่างยางผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเกษตรกรและกับประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจัดขึ้นที่ที่ว่าการอำเภอว่างยางจังหวัดนครพนมในการลงพื้นที่เทือนี้ค่ะรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นได้ให้ความสำคัญกับเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการสร้างความมั่นคงให้แก้ภาคการเกษตรโดยกรมชลประทานมีแผนดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่จังหวัดนครพนมอาทิโครงการพัฒนาแหล่งน้ำหนองสังอำเภอนาแก่และก็สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ500ไร่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและสนับสนุนพื้นที่การเกษตรนอกจากนี้ค่ะยังมีโครงการพัฒนาหนองเข่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งกำหนดแผนงบประมาณปี2571รวม60ล้านบาทโดยมุ่งให้แหล่งน้ำดังกล่าวค่ะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับภาคการเกษตรซอยบรรเทาปัญหาภัยแล้งควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนซึ่งสิซอยสร้างมูลค่าเพิ่มและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ขณะเดียวกันค่ะรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่นยังได้ติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินถ้ำกินและการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่เกษตรกรหลังจากนั้นค่ะเพิ่นก็ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมการให้บริการของโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์จังหวัดนครพนมซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่อย่างครบวงจรภายในงานก็มีกิจกรรมหลายอย่างค่ะที่สำคัญบ่สิเป็นคลินิกวิเคราะห์ดินสำหรับการตรวจสอบสภาพดินและให้คำแนะนำด้านการปรับ ปรุงบำรุงดินคลินิกวิจัยนะคะเป็นคลินิกวินิจฉัยโรคพืชซัดละกะซัดน้ำเพื่อให้คำแนะนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคและศัตรูที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการเกษตรจากเจ้าหน้าที่และกะผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่างๆเดี๋ยวไปฟังเสียงของรัฐมนตรีสวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีวัชรพลขาวคำค่ะ
4: ประเด็นสำคัญที่สุดที่มาวันนี้ก็คือเรื่องเอกสารสิทธิ์พี่น้องยังไม่ได้เอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกินต่างๆที่เป็นรวมทั้งสปก.แล้วก็หน่วยงานอื่นด้วยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทางผมเนี่ยกำกับดูแลสปก.ก็ดำเนินการเร่งรัดออกเอกสารสิทธิ์ให้เร็วที่สุดในส่วนที่2ก็คือเรื่องแหล่งน้ำวันนี้เองเนี่ยมีหลายแหล่งน้ำที่ต้องการการพัฒนาผมยกตัวอย่างเช่นลำน้ำก่ำลำน้ำก่ำเนี่ยเป็นลำน้ำหลักสำคัญของอำเภอนี้ดังนั้นเนี่ยการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยอยู่ดีกินดีขึ้นแล้วก็ในส่วนที่สองก็จะมีหนองปลาขาวหนองปลาขาวเนี่ยเดิมเนี่ยกรมชลประทานทำไว้อยู่แล้วแต่ว่าต้องการการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ให้พัฒนาภูมิทัศน์ดังนั้นวันนี้กรมชลประทานก็จะเข้ามาดูแลเรื่องรายละเอียดต่างๆครับก็วันนี้เป็นที่มาที่นครพนมครับ
3: ค่ะกมาซอยเบิ่งนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาส่งเสริมคุณภาพชีวิตนั่นเองนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งกันต่อค่ะโดยทางรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมกับลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีค่ะไปตรวจความพร้อมท่าอากาศยานอุดรธานียกระดับสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแบบเต็มรูปแบบค่ะนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการและก็ติดตามแผนงานณท่าอากาศยานอุดรธานีพร้อมกับประชุมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับสนามบินสู่การเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเต็มรูปแบบและก็สร้างความมั่นใจในการรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงมหกรรมพืชสวนโลกโดยมีนายราชันสุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนายจักรพันธ์จันทรภูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและก็ร่วมประชุมโดยรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงคมนาคมเพิ่นบอกว่าทางรัฐบาลและก็ทางกระทรวงคมนาคมภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและก็นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพิ่นได้ให้ความสำคัญกับนโยบาย Airport for Regional Development ที่มุ่งพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาคให้เป็นประตูเศรษฐกิจและก็ประตูสู่โอกาสโดยปัจจุบันท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีได้รับใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.แล้วก็ถือเป็นสนามบินแห่งที่6ในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ได้รับใบรับรองดังกล่าวและก็เป็น1ใน11สนามบินที่ได้รับการกำหนดให้รองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศทั้งแบบประจำและก็แบบเซาเหมาลำซึ่งกะสะท้อนถึงมาตรฐานความปลอดภัยและก็ความพร้อมในการให้บริการมาตรฐานสากลโดยท่าอากาศยานอุดรธานีมีทางวิ่งยาว 3,048 เมตรลานจอด11หลุมจอดและก็อาคารผู้โดยสารที่รองรับผู้เดินทางได้สูงถึง 3.4 ล้านคนต่อปีด้วยศักยภาพด้านโครงสร้างดังกล่าวนะคะท่าอากาศยานอุดรธานีก็เตรียมเปิดเส้นทางบินใหม่ระหว่างประเทศประเดิมด้วยเส้นทางบินตรงแบบเซาหมอลำนะคะนั่นก็คือคุณหมิงอุดรธานีคุณหมิงนั่นเองค่ะเพื่อส่งเสริมกับเปิดเส้นทางการบินใหม่เปิดโอกาสเชื่อมโยงทางอากาศและก็ระหว่างประเทศค่ะ
1: เรื่องน้ำนี่ถือว่าสำคัญหลายนะคะคุณผู้ชมคะภาคการเกษตรโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเพิ่นกะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เมื่อมีน้ำการเหตุการเกษตรก็มีทางเลือกหลายขึ้นค่ะจากพื้นที่ที่เคยปลูกแค่พืชไฮเป็นหลักเมื่อนี้เกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางซ้ายตอนบนเพิ่นสามารถปรับเปลี่ยนการทดลองเหตุการเกษตรที่หลากหลายขึ้นได้รายละเอียดจะเป็นจังใดติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: นี่คือพื้นที่เกษตรของนายณัฐพัฒน์เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยบางทรายตอนบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารจากเดิมที่ทำการเกษตรด้วยมันสำปะหลังและอ้อยเป็นหลักการมีแหล่งน้ำที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทำให้เกิดโอกาสในการปรับเปลี่ยนพื้นที่และทดลองปลูกพืชที่หลากหลายเพิ่มขึ้นหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ การทดลองปลูกทุเรียนพืชที่ต้องอาศัยทั้งการดูแลและการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม
6: ก็คิดว่าภาคอีสานเรามันน่าจะปลูกได้ก็อยากจะทดลองอยากจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างใช่ไหมครับนี่คือเราทำมันสำปะหลังมาตั้งแต่เด็กจนจะแก่จะแก่แล้วอ่ะเราก็อยากเปลี่ยนบ้างอยากลองดูอย่างอื่นบ้างก็เลยตัดสินใจมาลองทำทุเรียนดี
5: การทดลองปลูกทุเรียนจึงไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนชนิดพืชแต่เป็นการเปลี่ยนมุมมองในการใช้พื้นที่จากการทำเกษตรแบบเดิมสู่การสร้างทางเลือกใหม่ให้กับครัวเรือนสำหรับเกษตรกรในพื้นที่น้ำคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้สามารถวางแผนการผลิตได้มากกว่าเดิมและนำไปสู่กิจกรรมทางการเกษตรที่หลากหลายขึ้น
6: ถ้าเราไม่มีโครงการลุ่มน้ำพระยาตาตอนบนเนี่ยโครงการพระยาดีจะไม่สามารถทำเกษตรที่หลากหลายได้นะครับไม่สามารถจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงอะไรพวกนี้ได้แล้วก็เราก็จะเนี่ยปลูกมันสำปะหลังปลูกอ้อยอย่างเงี้ยทุกปีไปเราไม่มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยเนี่ยคือประโยชน์ที่เยอะมากๆประโยชน์สุดยอดเลยน้ำเนี่ยน้ำจากโครงการแรกดี
5: จากน้ำที่นำมาใช้กับพื้นที่เกษตรจึงต่อยอดไปสู่ทั้งการปลูกพืชและการเลี้ยงสัตว์เพิ่มทางเลือกในการสร้างอาหารและรายได้ให้กับครัวเรือนจากพื้นที่ที่เคยมีทางเลือกไม่มากวันนี้การมีน้ำและการบริหารจัดการที่เหมาะสมทำให้เกษตรกรสามารถทดลองปรับเปลี่ยนและเพิ่มความหลากหลายให้กับการทำเกษตรได้เรื่องราวของนายณัฐพัฒน์จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนว่าเมื่อมีแหล่งน้ำที่มั่นคงย่อมเกิดโอกาสในการสร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
3: ค่ะโอ้โหนะคะน่าสนใจเนาะสามารถปลูกทุเรียนได้เองค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งกันที่ร้อยเอ็ดกันแน่ค่ะทางจังหวัดร้อยเอ็ดเตรียมความพร้อมประเมินหมู่บ้านรักษาศีลหาต้นแบบบ้านดอนวิเวกเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของหลักธรรมสร้างความปรองดองค่ะที่วัดดอนวิเวกตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชญาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดก็ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจเยี่ยมติดตามและก็ประเมินผลการดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีลหาเทือที่1ทับ2569โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดคณะสงฆ์ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและก็พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ตำบลพระธาตุเขาร่วมประชุมโดยการคัดเลือกบ้านดอนวิเวกหมู่ที่4ตำบลพระธาตุอำเภอเชียงขวัญก็ถือเป็นหมู่บ้านรักษาศีลหาต้นแบบจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีวัดดอนวิเวกเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและก็ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับภาคส่วนต่างๆในพื้นที่โดยมีการพิจารณาร่างกำหนดการและก็เกณฑ์การตรวจประเมินหมู่บ้านรักษาศีลหาระดับจังหวัดสำหรับใส่เป็นแนวทางในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามและก็ประเมินผลการดำเนินงานของหมู่บ้านรักษาศีลหาต้นแบบร่วมทั้งร่วมกันพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมของบ้านดอนวิเวกทั้งด้านข้อมูลผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์หน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชนและกับประชาชนเพื่อให้การตรวจสอบประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสะท้อนถึงผลการดำเนินงานของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
7: ไปทอกันที่จังหวัดมุกดาหารค่ะท่านจังหวัดมุกดาหารได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเด็กและเยาวชนร่วมพัฒนาสังคมค่ะนายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดมุกดาหารประจำปี2569ณห้องประชุมแก้วกินรีโรงเรียนมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีนายธีรพัฒน์ทับวิเศษประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหารหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่คณะครูแขกผู้มีเกียรติตลอดจนเด็กและเยาวชนทั้งในและก็นอกระบบการศึกษารวมถึงภาคีเครือข่ายด่านเด็กและเยาวชนเข้าร่วมงานกว่า250คนงานนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข็งขันซอยกันพัฒนาไฟหาสันติเพื่อเริ่มลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลรัชกาลที่8เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายนร่วมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเฮ็ดกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมจิตอาสาและกับพัฒนาตนเองรวมถึงกระตุ้นให้ทุกคนทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญของเยาวชนในการพัฒนาสังคมอีกนั่นในการนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ให้โอวาทแก่เด็กเยาวชนโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการระหนักถึงบทบาทหน้าที่ว่ามีความสมัครสมานสามัคคีและก็ใส่พลังความหูความสามารถในทางที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของชุมชนและกับประเทศชาติต่อไปค่ะ
3: มาต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส่งเสริมและก็พัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยยกย่องสถานศึกษาต้นแบบเบสแพ็กทีนั่นเองค่ะที่หอประชุมประชาวารินอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซิมโฟเซียมตามโครงการส่งเสริมและก็พัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจังหวัดอุบลราชธานีปี2569โดยมีนางทิติวรดาเทพเสนานายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศบุคลากรทางการศึกษาและก็ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมและก็พัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยเป็นโครงการสำคัญของสภากาชาดไทยซึ่งดำเนินงานสนองพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงห่วงใยเด็กและก็เยาวชนโดยเฉพาะการอ่านและก็การเขียนภาษาไทยซึ่งก็เป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้สำหรับการดำเนินโครงการในจังหวัดอุบลราชธานีเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานทางการศึกษาส่วนราชการและก็ภาคีเครือข่ายดำเนินงานครอบคลุมสถานศึกษาจำนวน93โรงเรียนจากหน่วยงานต้นสังกัดเก่าหน่วยงานโดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและก็อาสาสมัครซอยเสริมและก็ซอยสอนเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคสคาฟโฟลดิ้งพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำและก็จัดประชุม After Action Review หรือว่า AAR เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็นำผลการดำเนินงานไปพัฒนาในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเทื่อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและก็เผยแผ่ผลงานเบสแพ็กทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ประสบการณ์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดและก็ภาคีเครือข่ายเพื่อให้สามารถนำแนวปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จไปประยุกต์ใส่และก็ขยายผลต่อไปนั่นเองค่ะ
7: ไปเบิ่งการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการกันที่มุกดาหารค่ะทางจังหวัดมุกดาหารได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ซอยคนพิการระดับพื้นฐานประจำปี2569มุ่งสร้างโอกาสและการยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนางปณิดาพันโชตรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรผู้ซอยคนพิการระดับพื้นฐานพ.ศ. 2555จังหวัดมุกดาหารประจำปี2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและก็ศักยภาพของผู้ปฏิบัติหน้าที่ซอยเหลือคนพิการแบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติมีผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการและผ่านการอบรมจนได้รับประกาศนียบัตรจำนวน55คนในโอกาสนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเพิ่นก็กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการอบรมพร้อมเน้นย้ำว่าภารกิจของผู้ซอยคนพิการบ่ได้จำกัดอยู่เพียงการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันแต่เป็นการสร้างโอกาสคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เสริมสร้างความเข้มแข็งและก็เปิดโอกาสให้คนพิการสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียมและก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งการอบรมเทอนีค่ะซอยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ซอยคนพิการอย่างต่อเนื่องเพื่อการดูแลเบื้องแง่งซอยเหลือคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็นำไปสู่การสร้างสังคมแห่งโอกาสและก็ความเท่าเทียมสำหรับทุกคนนั่นเองค่ะ
3: ส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นก็ได้ให้การต้อนรับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะที่ห้องประชุมปทุมมาสัญหาโรงแรมซูนี่แกรนด์โฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายผู้สิทธิ์หน่อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับการประชุมในเดือนนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก็หารือแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการเชื่อมโยงนโยบาย SI สู่การขับเคลื่อนอเกรนดาสำคัญเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดและก็ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคการประชุมดังกล่าวก็นับเป็นเวทีสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและกระทั่งสภาอุตสาหกรรมเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและการแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและกระสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนค่ะ
7: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันจะข้าวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพาผู้ชมมาติดตามข่าวสารในหลายๆพื้นที่กันต่อพักกันจะข้าวค่ะ

0: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก
1: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
2: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาไปพัฒนาประเทศ
1: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
2: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก

0: 8:38 น.กลับมาติดตามรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบื้องการขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้ทางอำนาจเจริญค่ะท่านจังหวัดอำนาจเจริญเพิ่นเดินหน้าขับเคลื่อนสมาร์ทซิตี้โดยการดึงท้องถิ่นมารวมมือด้านวิชาการบ่ว่าสิเป็นทางเอกชนก็คือกันค่ะอบรม e-smart service มุ่งเป็นแซนด์บ็อกซ์แห่งเมืองดิจิทัลค่ะบรรยากาศที่ห้องประชุมโรงแรมฝ่ายคิดอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเหตุนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ e-smart service มุ่งยกระดับการบริหารจัดการท้องถิ่นสู่ระบบดิจิทัลโดยการชูแนวคิดการระเบิดจากข้างในพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้พร้อมตั้งเป้าค่ะเป็นพื้นที่ทดลองนวัตกรรมหรือว่าแซนด์บ็อกซ์ต้นแบบในระดับภูมิภาคโดยมีผู้บริหารและบุคลากรสังกัดเทศบาลทั่วทั้งจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีผู้มีสารสนเทศและสารสนเทศเมืองมาประยุกต์ใส่ในระบบ e-smart service ซึ่งสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่มุ่งสู่การเป็นเมืองหนาอยู่หนาเที่ยวและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะโครงการนี้การนับเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่โดยบ่ต้องถากคำสั่งจากภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานด่านต่างๆได้สะดวกรวดเร็วตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะ
1: มาเบิ่งกิจกรรมกันต่อที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดได้เปิดอบรมครูยกระดับการจัดการการเรียนการสอนโรคพยาธิใบใหม่ตับนั่นเองนะคะโดยให้ความสำคัญกับเยาวชนค่ะที่โรงแรมเพชรราชการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวาลเบญจศิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเรื่องการจัดการเรียนการสอนโรคพยาธิใบใหม่ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีจังหวัดร้อยเอ็ดระดับสั้นปฐมวัยปฐมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและก็มัธยมศึกษาตอนปลายโดยมีนายพิชญาตุระซ่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดรองศาสตราจารย์ดร.วัชรินทร์ลอยล่มรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีพร้อมด้วยผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาคณะวิทยากรและก็ครูผู้สอนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรับมือกับปัญหาโรคพยาธิใบใหม่ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งก็มีสาเหตุสำคัญมาจากพฤติกรรมการรับประทานปลาน้ำจืดแบบดิบหรือว่าสุกๆดิบๆโดยมุ่งเน้นในการใส่สถานศึกษาเป็นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนทุกระดับสั้นเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตั้งแต่ระดับเยาวชนไปจนถึงครอบครัวโดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นอาจารย์และก็คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและก็โรงเรียนขามแก่นนครมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบใหม่ตับและก็มะเร็งท่อน้ำดีในจังหวัดร้อยเอ็ดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ยังอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดและก็เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพอยู่นะคะร้อยเอ็ดเปิดเวทีเชื่อมโยงตลาดปลอดภัยอาหารปลอดภัยดัน25กลุ่มสั่งรายใดจับมือภาคีเครือข่ายโรคบินสันขยายช่องทางจำหน่ายและก็สั่งรายใดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะที่บริเวณลานจอดรถห่างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนายพิชญาตุระซ่องรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสั่งรายใดจากกิจการอาหารปลอดภัยโดยมีนางราณีวงลุนพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดและกับผู้เกี่ยวของเขาร่วมงานค่ะทางกรมการพัฒนาชุมชนค่ะเพิ่นได้จัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการสั่งรายใดจากกิจการอาหารปลอดภัยภายใต้กิจกรรมพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากภาคีเครือข่ายโดยมุ่งสร้างความหูความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมายตลอดจนการจัดเหตุแผนพัฒนาต้อยยอดผลิตภัณฑ์และกระเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยในโอกาสนี้ค่ะมีการลงนาม บันทึกความร่วมมือ MOU เพื่อเป็นการส่งเสริมการสั่งรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยและการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรปลอดภัยมีหน่วยงานและกับภาคีเครือข่ายเข้าร่วมบ่ว่าสิเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดร้อยเอ็ดห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ดหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดบริษัทรูรักสามัคคีจำกัดจังหวัดร้อยเอ็ดและกับเครือข่ายอาหารปลอดภัยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะนอกจากการลงนาม MOU แล้วนะคะภายในงานเพิ่นก็ยังมีการจัดแสดงและก็จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนารวมถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ผลิตนั้นได้พบกับผู้บริโภคโดยตรงและก็ยังมีการทดลองขยายตลาดจากระดับชุมชนสู่ตลาดสมัยใหม่นั่นค่ะ
1: ยังอยู่กันที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะได้เปิดตลาดผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากค่ะโดยนางสาวปราณีวงศ์บุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดตลาดผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพเสริมรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีนางสาวจุฑารัตน์สบู่ม่วงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและกับประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีอย่างคึกคักอยู่ที่บริเวณลานถนนคนเดินสาเกตนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดภายในงานก็มีการรวบรวมสินค้าคุณภาพฝีมือคนในชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ขึ้นชื่อของจังหวัดร้อยเอ็ดเอามาจำหน่ายอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรแปรรูปน้ำมันนวดยาประคบงานจักสานประณีตงานฝีมือเครื่องนุ่งห่มตลอดจนอาหารและก็ขนมพื้นบ้านรสเด็ดอีกมากมายนอกจากนี้ค่ะผู้ที่มาเที่ยวชมงานยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าปกติของตลาดถนนคนเดินสาเกตนครได้ตามปกติซึ่งก็จะซอยเพิ่มความคึกคักและก็สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมช่องทางการตลาดและก็สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นนั่นเองค่ะ
0: จากร้อยเอ็ดไปเบิ่งกันต่อที่อุบลราชธานีค่ะทางจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่นก็เดินหน้าส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากโดยจัดกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดจากกิจการอาหารปลอดภัยเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจเชื่อมกับผู้ผลิตกับโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมและก็ร้านอาหารค่ะหวังเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและก็สร้างรายได้อย่างยืนค่ะบรรยากาศที่โรงแรมซูนี่ทาวเวอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราช

0: ธานีนายภูสิทธิ์หน่อยโสภาคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการเสริมสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยงานนี้ค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการด้านอาหารปลอดภัยตลอดจนผู้ประกอบการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและกับประชารัฐเข้าร่วมกิจกรรมรวมแล้ว13กลุ่มจาก3กลุ่มงานก็ได้แก่กลุ่มเกษตรแปรรูปกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนและก็เครือข่ายเกษตรปลอดภัยและก็อาหารปลอดภัยค่ะทั้งนี้ค่ะงานนี้ก็เพื่อสร้างความหูความเข้าใจให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการในการพัฒนากิจการอาหารปลอดภัยเพิ่มศักยภาพด้านการผลิตยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเพื่อสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้ที่สำคัญสร้างรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มขึ้นนั่นเองภายในงานค่ะมีการจัดแสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัยจากผู้ประกอบการชุมชนพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจหรือว่า business matchingเพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตกับกลุ่มลูกค้าโดยตรงทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนโรงแรมและก็ร้านอาหารเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เจรจาทางธุรกิจและก็ขยายช่องทางการตลาดในอนาคตนำรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีท่านรองผู้สิทธิ์หน่อยโสภาคุณเปิ้นก็บอกว่ารัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมทั้งผลิตภัณฑ์โอท็อปเพื่อสร้างรายได้สร้างอาชีพและก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมสนับสนุนการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากท้องถิ่นสู่ชุมชนโดยนำภูมิปัญญาและก็ศักยภาพของคนในพื้นที่นั่นแหละค่ะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มีคุณภาพเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้ทั้งนี้การพัฒนาผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการโอท็อปจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบ่สิเป็นภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนในรูปแบบของเครือข่ายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาศักยภาพตลอดจนจัดเหตุแผนผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดจังหวัดอุบลราชธานีก็เลยมุ่งหวังให้กิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยนี้เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการชุมชนสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และก็นำไปสู่การสร้างรายได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: ติดตามกันต่อที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะกรรมการประสานและก็ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีมีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อส่งเสริมและก็ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬาหู้แพ้หู้ชนะและก็หู้อภัยค่ะที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีการศึกษา2569โดยทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะกรรมการประสานและก็ส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและก็นักเรียนโรงเรียนเอกชนจังหวัดอุบลราชธานีได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนรอบด้านซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมด้านวิชาการแล้วการส่งเสริมด้านสุขภาพและก็กีฬาถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งจึงได้มีการกำหนดการแข่งขันกีฬาขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีขบวนพาเหรดนำนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมจำนวน6ขบวนประกอบไปด้วยขบวนสหวิทยาเขตอุบลสหวิทยาเขตนิลุบลสหวิทยาบุษกรสหวิทยาปัทมาสหวิทยาเขตสัตบันและก็สหวิทยาเขตสัตบงกตพร้อมด้วยขบวนนักกีฬาผู้ฝึกสอนและก็เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเดินขบวนอย่างคึกคักค่ะ
0: ค่ะสำหรับการแข่งขันกีฬาเทนนิสก็มีการแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น6ประเภทค่ะได้แก่ฟุตบอลชายวอลเลย์บอลชายหญิงตะกร้อชายหญิงฟุตซอลชายแบดมินตันและกีฬาเปตองซึ่งทุกประเภทค่ะมีทั้งรุ่นอายุบ่เกิน12ปี15ปีและก็18ปีค่ะ
1: ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะส่งเสริมและก็ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีน้ำใจนักกีฬาโหแพ้โหสนะและก็โหอภัยและก็เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีมีระเบียบวินัยและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานีตลอดจนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและก็สติปัญญาให้เติบโตอย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถด้านกีฬาและก็เรียนรู้การเฮ็ดงานร่วมกันเป็นหมู่คณะและก็เป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไปค่ะ
0: ยังอยู่ในกิจกรรมกีฬาค่ะไปต่อกันที่จังหวัดริมโขงทางนครพนมค่ะจังหวัดนครพนมมันเปิดงาน Colorful Run สนุกกันมันเดอร์สนามที่3วิ่ง3จังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยว3ถ้ำค่ะเพื่อเชื่อมโยงทั้งวิถีชีวิตลุ่มน้ำโขงค่ะนายวีระฤกษ์วณิชกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว3ถ้ำโดยใส่กีฬาเป็นสื่องานก็คืองาน Colorful Run สนุกกันมันเดอร์แลนด์3จังหวัดหรือว่าวิ่ง3จังหวัดนั่นเองค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดและกับประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัดสนุกโดยมีนางสาวนงนุชศรีท่าน้อยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและก็นักกีฬานักแลนและก็ประชาชนเขารวมกิจกรรมกว่า1,000คนกิจกรรมนี้เพิ่นจัดขึ้นที่ลานออกกำลังกายหน้าวัดอินแปลงอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมค่ะสำหรับกิจกรรม Colorful Run สนุกกันมันเดอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุกก็ประกอบไปด้วยจังหวัดสกลนครมุกดาหารและก็จังหวัดนครพนมโดยมีการนำนักกีฬานำการกีฬาและก็กิจกรรมวิ่งมาเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนดึงดูดนักท่องเที่ยวการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติให้สามารถเดินทางเข้ามาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดสนุกได้หลายขึ้นค่ะกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบ3ถ้ำก็คือถ้ำมะธรรมชาติและก็วัฒนธรรมซึ่งเป็นทุนทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดสนุกพร้อมส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนนักท่องเที่ยวและก็นักวิ่งจากพื้นที่ต่างๆร่วมกันกระตุ้นการใส่ใจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่กิจกรรมนี้ค่ะจัดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่3จังหวัดโดยจังหวัดนครพนมนี่นะคะเป็นจังหวัดสนามที่3ของการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและกับวิถีของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงอย่างที่บอกไปตลอดจนสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสนุกให้เป็นที่ฮู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะจากนครพนมที่นี่พาคุณผู้ชมไปทางบุรีรัมย์กันแน่ค่ะเพิ่นบอกว่าปิดการแข่งขันแล้วนะคะสำหรับบุรีรัมย์พาราเกมส์นะคะครั้งที่23อย่างสวยงามและก็อบอุ่นนักกีฬานักเรียนคนพิการจาก42จังหวัดชิงชัยที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยนายมงคลวิมลรัตน์อธิบดีกรมพลศึกษากับเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติครั้งที่23บุรีรัมย์พาราเกมส์นะคะโดยจัดอยู่ที่โดมเทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีนายศรีธรรมราชแก้วและก็นายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นางกัญญาราชถ่วมไทยสงท่องเที่ยวและก็กีฬาจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีปิดอย่างสวยงามและก็อบอุ่นนั่นเองค่ะสำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่23จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง4กันยายน2569ณสนามภายในจังหวัดบุรีรัมย์โดยกรมพลศึกษาร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงกิจกรรมกีฬาอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะเยาวชนและก็นักเรียนคนพิการอีกทั้งยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายและก็จิตใจพัฒนาขีดความสามารถด้านการกีฬาของผู้พิการทุกประเภทมีวินัยมีความอดทนและก็มีน้ำใจนักกีฬาพร้อมที่จะต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศในอนาคตซึ่งก็มีการแข่งขันหาชนิดกีฬานั่นก็คือกรีฑาโกบอลเปตองแบดมินตันและก็ว่ายน้ำมีนักกีฬาจาก42จังหวัดเข้าร่วมจำนวน1539คนและก็เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมทีมอีก 608คนรวมทั้งสิ้น 2,147 คนนั่นเองค่ะสำหรับผลการแข่งขันหาอันดับแรกได้แก่1โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยนาท38เหรียญทอง9เหรียญเงิน4เหรียญทองแดง2ก็คือโรงเรียนศรีสังวาลขอนแก่นจำนวน37เหรียญทอง9เหรียญเงิน9เหรียญทองแดง

0: ไปเบิ่งผาไหมชัยภูมิค่ะอีกหนึ่งซอฟต์แวร์ที่โดดเด่นด่านหลวดล่า
1: ผ้าไหมชัยภูมิถือเป็นจุดเด่นที่มีทั้งเรื่องของลวดลายเอกลักษณ์และฝีมือของคนในพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอยอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิมีการรวบรวมผ้าไหมและลวดลายต่างๆไว้กว่า400ผืนทำให้เห็นถึงความหลากหลายของงานทอผ้าชัยภูมิได้เป็นอย่างดีหนึ่งในลายที่โดดเด่นและถูกพูดถึงคือลายหมีขั้นขอนารีจุดสังเกตอยู่ที่ลายตะขอที่เรียงสลับกันเกิดจากการมัดหมี่ที่อาศัยความละเอียดของช่างทอนางสมใจคงชัยภูมิช่างทอผ้าที่สั่งสมฝีมือมานานถ่ายทอดเทคนิคการทอลวดลายชั้นสูงและการใช้สีธรรมชาติฝีมือที่สั่งสมมานานทำให้ได้รับการยกย่องเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินรางวัลที่สะท้อนถึงความสามารถและความตั้งใจในการเก็บรักษางานทอเอาไว
2: ้ก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอ่ะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะเขาว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมาก
1: คุณครูสรายุทธ์รือชาหลานชายของคุณยายสมใจได้นำความรู้ด้านคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยคำนวณการมัดมีทำให้สามารถออกแบบลวดลายที่ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้นผลงานที่เกิดจากการนำความรู้เดิมมาผสมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเดินไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ได
3: ้ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมไทยนะครับจากแม่ครูสมใจนะครับผมก็เป็นหลานชายนะครับเป็นทายาทของแม่สมใจในการออกแบบคิดค้นลายนะครับในการที่จะประยุกต์ต่อยอดให้ทันกับสมัยใหม่นะครับในการออกแบบลวดลายให้มีการวิจิตรแล้วก็ลวดลายที่ทันสมัยกับของตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในงานที่แม่ทำอยู่นะครับผมก็มีส่วนช่วยในการออกแบบนะครับในการประกวดตั้งแต่เวทีการประกวดของงานหม่อนไหมตานกยุงพระราชทานนะครับเป็นลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษาความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับ
1: จากพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวของผ้าไหมจากฝีมือของช่างทอรุ่นเก่าไปจนถึงคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาต่อยอดทั้งหมดนี้กำลังทำให้ผ้าไหมของคนชัยภูมิกลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกตัวตนของชัยภูมิผ่านผืนผ้าทอด้วยมือของคนในท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวธีรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพทันชนิดอุตมังทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
0: ค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการอีสานเสาร์นี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ใหม่ในมื้ออื่นเสาร์สำหรับมื้อนี้เฮา2คนพร้อมทีมงาน NVT ที่ภาคอีสานทุกคนต้องลาไปก่อนขอบพระคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานสตอรี่นะคะวันนี้เราพาทุกคนมาที่อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะคะพาทุกคนมาดูนะคะโฮจิมินห์หรือว่าลุงโฮที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองค่ะซึ่งท่านเองก็เป็นนักเคลื่อนไหวที่ต้องการที่จะประกาศเรื่องของอิสรภาพให้กับชาวเวียดนามที่อยู่ภายใต้อานัตของทางฝรั่งเศสในสมัยนั้นนะคะซึ่งครั้งหนึ่งค่ะลุงโฮเองเคยมาพำนักอยู่ที่จังหวัดนครพนมและที่สำคัญนะปัจจุบันนี้ทางจังหวัดนครพนมก็มีการสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรำลึกถึงนั่นเองนะคะมาดูกันว่าชาวจังหวัดนครพนมชาวไทยนะคะมีความสัมพันธ์เป็นอย่างไรและที่สำคัญวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับลุงโฮให้มากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรามี2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนั่นก็คือคุณจันทัยพัฒนะประสิทธิชัยนะคะท่านเป็นอดีตกำนันตำบลหนองญาติและอีกท่านนึงค่ะนั่นก็คือดร.สุริยาคำหวานค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนั่นเองนะคะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะค่ะต้องขอบคุณให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลายคนก็อาจจะรู้จักลุงโฮแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักลึกซึ้งอยากจะให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วลุงโฮคือใครคะอาจารย์คะ
1: ถ้าพูดถึงลุงโฮนะครับเรารู้จักท่านในนามว่าโฮจิมินห์นะครับคนเวียดนามเรียกว่าโฮจิมินห์นะครับก็มีคำนิยามที่หลากหลายแล้วก็เป็นบุคคลที่สำคัญในหลายแง่มุมนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของประวัติศาสตร์การต่อสู้ของชนชั้นที่ถูกกดขี่นะครับโฮจิมินห์เป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีความสำคัญนะครับเนื่องจากว่าท่านเป็นแกนนำมวลชนฝ่ายซ้ายก็คือเราคนที่ทำงานเป็นชนชั้นกรรมอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวนาหรือแรงงานที่อยู่ตามโรงงานนะครับแล้วก็ลุกขึ้นเพื่อที่จะต่อต้านลัทธิจักรวรรดินิยมนะซึ่งเป็นแนวคิดอย่างหนึ่งของกระบวนการต่อสู้ของฝ่ายซ้ายนะครับท่านโฮจิมินห์ยังเป็นตัวแทนขององค์กรคอมมิวนิสต์สากลนะครับในยุคหนึ่งนะครับที่รวบรวมเอาพลังของมวลชนคนชั้นล่างเนี่ยนะครับเพื่อที่จะต่อต้านระบบที่เรียกว่ารัฐที่จักรวรรดินิยมหรือว่ารัฐที่อาณานิคมนะครับซึ่งแพร่กระจายในทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะฮะสำหรับในพื้นที่บริเวณนี้ที่เราเรียกว่าอินโดจีนนะครับในยุคประมาณศตวรรษที่19ถึงกลางศตวรรษที่20เนี่ยมันก็มีรัฐที่จักรวรรดินิยมนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เข้ามายึดครองเอาพื้นที่แถวนี้ก็คือฝรั่งเศสนะครับดังนั้นในเวียดนามเนี่ยก็จะมีกระบวนการต่อต้านฝรั่งเศสเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าเกิดแนวคิดอย่างหนึ่งที่เรียกว่ากระบวนการชาตินิยมนะฮะกระบวนการชาตินิยมเวียดนามเนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับแต่ว่ากระบวนการที่ประสบความสำเร็จและสามารถที่จะพูดง่ายๆว่าขับไล่ฝรั่งเศสออกไปได้ก็คือกระบวนการเวียดมินนะครับซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิดของฝ่ายคอมมิวนิสต์หรือว่าการรวบรวมเอาชนชั้นที่ถูกกดขี่ชนชั้นเบื้องล่างเนี่ยลุกขึ้นมาต่อต้านฝรั่งเศสนะครับซึ่งคนที่มีบทบาทสำคัญก็คือท่านโฮจิมินห์นะครับในแง่นี้ท่านจึงได้รับการรับรู้ทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในสหายนักปฏิวัติที่มีชื่อเสียงทั่วโลกแล้วก็ได้รับการยอมรับจากนานาชาตินะครับในแง่วิชาการก็มีการศึกษาเกี่ยวกับท่านโฮจิมินห์เยอะมากนะครับทั้งงานศึกษาในประเทศเวียดนามเองงานศึกษาของนักวิชาการตะวันตกแม้กระทั่งคนฝรั่งเศสเองก็ศึกษาเรื่องของท่านโฮจิมินห์นะครับว่าทำไมคือมีคำถามหลักๆว่าทำไมโฮจิมินห์ถึงประสบความสำเร็จในการนำมวลชนในเวียดนามเพื่อกู้ชาตินะครับส่วนในแง่ประวัติชีวิตส่วนตัวเนี่ยท่านเกิดประมาณท่านเกิดในปี1890นะครับเอาชัดๆคือวันที่19พฤษภาคม1890นะฮะในจังหวัดเงอานประเทศเวียดนามนะครับเงอานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ภาคกลางตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่มีความแร้นแค้นนะครับพื้นที่ตรงนี้นี่เป็นแหล่งกำเนิดของนักปฏิวัติหรือผู้นำกระบวนการชาตินิยมเวียดนามหลายคนมากนะครับซึ่งโฮจิมินห์ก็เกิดที่นี่นะครับแรกเริ่มที่ท่านเกิดเนี่ยท่านใช้ชื่อว่าเหงียนซิงกุงนะฮะบิดาของท่านชื่อเหงียนซิงซักนะครับก็เป็นปัญญาชนนะครับที่สามารถสอบได้ในระบบของราชสำนักเวียดนามนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับท่านชีวิตของท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็ เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ท่านค่อยๆซึมซับเอาแนวคิดที่เรียกว่าการต่อต้านจักรวรรดินิยมหรือว่าการต่อต้านลัทธิอาณานิคมเนี่ยนะครับเข้ามานะครับและสิ่งหนึ่งที่ท่านมุ่งมั่นอยู่ตลอดเวลาก็คือจะทำอย่างไรที่จะสามารถปลดแอกประเทศเวียดนามได้นะครับนั่นก็เป็นหนทางแล้วก็เป็นโจทย์ว่าท่านจะต้องออกเดินทางจากประเทศเวียดนามของตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะไปดูในยุโรปนะครับว่าแนวคิดของโลกในยุคนั้นเป็นอย่างไรนะครับจะต้องเอาแนวคิดหรือว่าเอาหลักการอย่างไรมาเป็นแกนนำมวลชนเพื่อที่สามารถรวบรวมคนที่ถูกกดขี่ในประเทศเวียดนามเนี่ยลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับดังนั้นท่านจึงเดินทางออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของท่านแล้วก็ไปพักในหลายพื้นที่ของเวียดนามนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือในปี1911นะครับก็คือลุงโฮนะครับซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อนะฮะเป็นเหวียนตัดแถงเนี่ยก็ลงเรือโดยสารของฝรั่งเศสนะครับท่านก็เป็นคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพ่อครัวในเรือโดยสารที่เดินทางไปสู่ยุโรปนะครับในเรือลำนั้นก็พาท่านออกไปสู่โลกกว้างนะครับแล้วท่านไปถึงฝรั่งเศสไปถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็เดินทางไปหลายแห่งทั่วโลกนะครับพื้นที่หนึ่งที่ท่านเดินทางเข้ามาก็คือสยามนะครับดังนั้นในช่วงระยะเวลา30ปีที่ท่านเคลื่อนไหวในต่างประเทศเนี่ยท่านก็เดินทางไปหลายประเทศมากนะครับมันก็มีนักประวัติศาสตร์เวียดนามหรือว่านักประวัติศาสตร์ทั่วโลกก็มาศึกษาว่าท่านเดินทางไปที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็จุดสำคัญแห่งหนึ่งก็คือที่สยามก็คือเมืองไทยนะครับในช่วงปลายทศวรรษ1920นะครับซึ่งท่านก็ปรากฏตัวที่นี่นะครับดังนั้นนะครับท่านก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการถ้าใช้ภาษาไทยก็คือกู้ชาตินะครับโดยท่านเป็นผู้นำในการลุกขึ้นมาประกาศอิสรภาพจากฝรั่งเศสนะครับในวันที่18สิงหาคม1945นะครับซึ่งสามารถฝรั่งเศสสามารถที่ถูกขับไล่ออกไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นฝรั่งเศสก็เข้ามาปกครองเวียดนามอีกครั้งหนึ่งนะครับกองกำลังของท่านโฮจิมินห์ที่เรียกว่ากองกำลังเวียดมินห์เนี่ยก็เลยทำการต่อต้านอีกครั้งหนึ่งนะครับการต่อต้านในครั้งหลังเนี่ยใช้ระยะเวลายาวนานถึงเกือบ10ปีนะครับจนในท้ายที่สุดเนี่ยก็สามารถมีชัยชนะเหนือกองทัพฝรั่งเศสได้ในสมรภูมิที่เรียกว่าเดียนเบียนฟูในเวียดนามตอนเหนือนะครับดังนั้นหลังจากนั้นเนี่ยขบวนการเวียดมินห์ภายใต้การนำของท่านโฮจิมินห์และสหายของท่านอีกหลายคนเนี่ยก็สามารถที่จะสถาปนาอำนาจแล้วก็กลายเป็นรัฐาธิปัตย์ในประเทศเวียดนามนะครับก่อตั้งเป็นประเทศเวียดนามที่เรียกว่าประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามในช่วงนั้นนะครับก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อในภายหลังนะครับดังนั้นในแง่นี้ลุงโฮหรือว่าท่านโฮจิมินห์เนี่ยจึงมีบทบาทสำคัญมากๆในการปลดแอกประเทศเวียดนามนะครับทำให้ประเทศเวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีเป็นประเทศยุคใหม่ในปัจจุบันนะครับหลังทศวรรษกลางทศวรรษ1950ครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวที่จนได้รับฉายาว่าเป็นบิดาแห่งเวียดนามเลยนะคะในเรื่องของการที่จะปลดปล่อยอิสรภาพของชาวเวียดนามนะคะภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นประวัติที่น่าชื่นชมแล้วก็คนทั่วโลกรู้จักลุงโฮด้วยนะคะทีนี้ถามทางอดีตท่านกำนันหน่อยนะคะจริงๆแล้วคือที่นี่ก็คือบ้านนาจอกนะคะตอนที่ท่านโฮจิมินห์หรือว่าลุงโฮเข้ามาภายในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมณตอนนั้นท่านเข้ามาในบทบาทอะไรคะ
2: ครับขอเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านก่อนนะครับก็ในอดีตชาวเวียดนามอพยพมาที่จังหวัดนครพนมส่วนหนึ่งครับก็มาอยู่ที่บ้านคำเกิ้มตำบลนาสามารถที่บ้านหนองแสงตำบลหนองแสงอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับต่อมาก็ขยับกระจายไปที่ต่างๆนะครับส่วนหนึ่งได้มาอยู่ที่บ้านละจอดนี้เนื่องจากที่นี่มีหนองญาติที่เขาเรียกว่าหนองญาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำและดินแล้วก็ปลาก็เยอะนะครับก็ได้มาอยู่ที่นี่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรนะครับทำนาปลูกข้าวทำปลูกผักทำสวนทำไร่นะครับจึงได้มาอยู่ที่บ้านละจอดแห่งนี้นะครับต่อมาเมื่อปี2471ถึง2472ท่านอดีตประธานโฮจิมินห์ก็ได้มาพำนักอาศัยที่บ้านละจอดนี้ พื่อหาแนวร่วมกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนามนะครับท่านมาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครรู้หรอกตอนนั้นท่านยังไม่ได้เป็นประธานโฮจิมินห์นะครับยังไม่มีใครรู้ว่าท่านเป็นใครท่านก็เป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อไปกอบกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนามก็มาอยู่ที่นี่เป็นท่านก็ทำนาปลูกไร่เหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับตอนนั้นก็เพื่อหาแนวร่วมกอบกู้เอกราชนะครับต่อมาเมื่อปี2542นะครับทางจังหวัดที่ท่านมาอยู่ที่นี่นะครับท่านมีปลูกต้นไม้นะครับคือต้นมะพร้าวมีอยู่2ต้นและต้นมะเฟืองอยู่1ต้นที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับ
0: ตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่
2: ยังอยู่ครับทางจังหวัดจึงมีแนวคิดให้ว่าจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจึงได้สร้างบ้านจำลองขึ้นนะครับร่วมกับสมาคมไทยเวียดนามสร้างบ้านจำลองขึ้นเพื่อเป็นให้เป็นประวัติของท่านนะครับเพื่อเกียรติประวัติของท่านและต่อมาเมื่อปี2545นะครับทางจังหวัดจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านมิตรภาพไทยเวียดนามจึงสร้างพิพิธภัณฑ์ของท่านหลวงพ่อขึ้นนะครับซึ่งอยู่ด้านบนอนุสรณ์สถานตรงนี้นะครับก็ได้รับความสนใจนะครับกับทางนักท่องเที่ยวก็มาส่วนหนึ่งนะครับแล้วต่อมาทางจังหวัดก็มีงบประมาณเพื่อสร้างบ้านจำลองขึ้นมาอีกหลังหนึ่งของที่ตรงอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะครับเมื่อปี2554ก็ให้งบประมาณมาแล้วก็สร้างซุ้มประตูเข้าหมู่บ้านนะครับจึงเป็นที่มาของเมื่อวันที่26มิถุนายน2556นะครับท่านเหงียนผู้จ่องเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามก็ได้มาเป็นแขกของรัฐบาลและมาพบปะชาวไทยเชื้อสายเวียดนามที่บ้านนาจอกแห่งนี้ก็ได้มีงบประมาณท่านก็ได้มอบเงินให้45ล้านบาทให้ทางจังหวัดนครพนมร่วมกับสมาคมชาวไทยเชื้อสายเวียดนามเพื่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์อย่างนี้นะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติให้ท่านฮงโฮนะครับแล้วก็เพื่อรักเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาศึกษาประวัติความเป็นมาของท่านฮงโฮที่บ้าน
0: ค่ะอยากจะให้ทางอาจารย์ดร.สุริยาได้เล่าอีกหน่อยว่าหลังจากที่ลุงโฮเข้ามาที่นาจอกครั้งแรกในบทบาทของอาจจะมาเขาเรียกว่าหาแนวร่วมเพื่อที่จะไปกอบกู้อาจารย์มองวิเคราะห์ในมุมของวิชาการหน่อยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเวียดนามแล้วก็การได้มาซึ่งอิสรภาพของลุงโฮไหมคะอาจารย์วิเคราะห์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ครับผมคิดว่าการเคลื่อนไหวของโฮจิมินห์ในสยามเนี่ยนะครับเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจฉากหนึ่งในประวัติศาสตร์ของคนที่ศึกษาประวัติศาสตร์เวียดนามรวมถึงประวัติศาสตร์ของผู้นำในลักษณะของฮีโร่นะครับซึ่งมีหลายประเทศมากในอาเซียนนะฮะท่านโฮจิมินห์นะฮะในยุคนั้นที่เข้ามาในสยามเนี่ยท่านอาจจะมาด้วยการแฝงตัวนะครับอย่างที่ท่านกำนันได้กล่าวไว้นะครับเนื่องจากว่ากระบวนการเขาเรียกว่าต่อต้านอาณานิคมฝรั่งเศสในยุคนั้นเนี่ยมันจะต้องหลบซ่อนแล้วก็แฝงตัวนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราวิเคราะห์ถึงบริบทของสยามในยุคนั้นเนี่ยเราก็มีฝรั่งเศสที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งในอินโดจีนนะครับซึ่งผมคิดว่าฝ่ายฝรั่งเศสนี่ก็วางกำลังหรือว่าสายลับไว้ในหลายพื้นที่นะครับรวมถึงในสยามแล้วก็ตามแนวชายแดนระหว่างสยามกับอินโดจีนนะครับดังนั้นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมลุงฮงโฮถึงจะต้องปกปิดตัวเองนะครับแล้วก็ใช้นามแฝงมากมายนะครับในการเดินทางนะครับท่านไม่ได้มานครพนมที่เดียวนะครับท่านเข้ามาที่กรุงเทพก่อนจากนั้นท่านไปที่พิจิตรจากนั้นท่านไปที่อุดรธานีนะครับนครพนมแล้วก็มีเรื่องเล่าประวัติศาสตร์บอกเล่าอีกหลายที่ว่าท่านไปสกลนครอุบลหรือว่าอีกหลายที่นะครับซึ่งก็มีลักษณะของประวัติศาสตร์บอกเล่านะครับทำไมผมต้องใช้คำว่าประวัติศาสตร์บอกเล่าเพราะเขาต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวในแง่ของการต่อต้านอาณานิคมนะครับดังนั้นมันยังไม่มีการเปิดเผยและตัวของลุงโฮเองเนี่ยในยุคที่เข้ามาที่เมืองไทยเนี่ยท่านเกิดปี1890ใช่ไหมครับท่านมาที่นี่ในปี1928เนี่ยท่านอายุเพียง38ปีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นจึงยังไม่ใช่ the great man ยังไม่ใช่ฮีโร่นะครับเป็นบุคคลที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่เท่านั้นนะครับดังนั้นจึงอาจจะยังไม่มีการเก็บหลักฐานเหล่านี้ไว้นะครับเป็นที่มาของคำว่าทำไม ทำไมเราไม่สามารถที่จะระบุแบบชัดๆหรือว่าแบบจะแจ้งได้ว่าท่านอยู่ตรงไหนแน่ๆกันแน่นะครับเพียงแต่ว่าเราสามารถระบุเป็นอาณาบริเวณได้ว่าบ้านนาจอกมีความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าบริเวณตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่มีคนเวียดนามอาศัยอยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็พื้นเพของคนเวียดนามที่หมู่บ้านนาจอกเนี่ยเป็นคนบ้านเดียวกันกับลุงโฮนะครับอย่างที่ผมบอกว่าท่านเกิดที่จังหวัดเหงออานนะฮะแล้วก็คนบ้านนาจอกเนี่ยมีพื้นเพจากฮาติงเหงออานซึ่งอยู่ในแคว้นภาคกลางของเวียดนามนะฮะคนเหล่านี้พูดภาษาเดียวกันพูดภาษาถิ่นเดียวกันนะครับผมว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันมีวัฒนธรรมการดื่มชาเหมือนกันดื่มชาเขียวเหมือนกันนะครับสามารถที่จะพูดคุยกันได้นะครับดังนั้นลุงโฮเนี่ยท่านจึงเดินทางทั่วไปในสยามนะครับตั้งแต่กรุงเทพพิจิตรอุดรธานีนครพนมเนี่ยเพื่อที่จะผมคิดว่าท่านคงจะรวบรวมแล้วก็เป็นแนวทางในการต่อสู้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในยุคนั้นเนี่ยกระบวนการต่อต้านอาณานิคมหรือว่าจักรวรรดินิยมเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวในประเทศตัวเองได้เพราะว่ามีองค์กรหรือว่ามีหน่วยงานความมั่นคงของฝ่ายฝรั่งเศสจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นกลุ่มเหล่านี้จะต้องไปเคลื่อนไหวในต่างประเทศนึกออกไหมครับดังนั้นพื้นที่ที่สำคัญก็คือสยามและจีนตอนใต้นะครับดังนั้นในประวัติศาสตร์นะครับการเคลื่อนไหวของท่านโฮจิมินห์เนี่ยและก็รวมถึงกระบวนการกู้ชาติเวียดนามที่ต่อต้านฝรั่งเศสเนี่ยพื้นที่สยามจึงมีความสำคัญมากนะครับนครพนมเป็นเส้นทางเข้าออกที่สำคัญของเหล่านักปฏิวัติเหล่านี้นะครับที่สามารถเดินทางออกมาจากอินโดจีนนะครับแล้วก็เดินทางออกไปที่อื่นได้นะครับดังนั้นในแง่นี้นะครับมันจึงกลายเป็นพื้นที่ที่เราเรียกว่าประวัติศาสตร์ร่วมแล้วก็ความทรงจำร่วมระหว่างคนไทยและคนเวียดนามนะครับซึ่งคนเวียดนามหลายคนก็มีความซาบซึ้งตรงนี้มากเพราะว่าถ้าไม่มีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยการปฏิวัติจะไปยังไงนี่ก็เราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้หรือว่าจะมีความสำคัญแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะตอบได้แต่เราสามารถยืนยันได้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่สำคัญมากนะครับในฐานะเส้นทางเข้าออกและท่านโฮจิมินห์ได้เลือกตรงนี้ที่จะมาถึงแล้วก็ถูกบันทึกไว้ในบันทึกของท่านภายหลังนะครับซึ่งก็ชัดเจนว่าก็จะต้องไปหาคนในบ้านเกิดเดียวกันนะครับแล้วก็พี่น้องคนไทยในพื้นที่เนี่ยผมคิดว่าก็คงมีความเข้าใจว่าคนเวียดนามเหล่านี้ทำไมจะต้องต่อต้านจักรวรรดินิยมผมคิดว่าเขาคงให้ความช่วยเหลือในระดับหนึ่งนะครับในแง่ของพี่น้องประชาชนนะครับส่วนองค์กรภาครัฐนั้นก็มันขึ้นอยู่กับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็บริบททางการเมืองของโลกในยุคนั้นจะเป็นอย่างไร
0: ค่ะอาจารย์คะและในสมัยนั้นประวัติศาสตร์ได้บอกเล่าไว้ไหมคะว่าทางฝรั่งเศสได้เข้ามากล้ำกลายอธิปไตยของไทยไหมคะในห้วงเวลาที่มีการล่าอาณานิคมในห้วงนั้นนะคะ
1: ผมเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของลุงโฮกันแล้วกันนะครับมันก็มีหลักฐานบางอย่างที่ชี้ว่าหน่วยสืบราชการลับของฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการพยายามเข้ามาที่จะขอร้องหรือว่าร้องขอให้ไทยในยุคนั้นเนี่ยนะครับช่วยเหลือโดยการจับแกนนำคนสำคัญนะครับที่เคลื่อนไหวอยู่ในพิจิตรในอุดรธานีหรือว่าในนครพนมบ้างนะครับแต่ว่า

0: เขาก็ไม่ได้สามารถที่จะเอากองกำลังเข้ามานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นการบีบเราด้วยแง่ของการเป็นชาติใหญ่แล้วก็บีบให้เราพยายามช่วยเหลือเขานะครับซึ่งเอกสารเนี่ยมันก็บอกว่าเราในแง่หนึ่งเราก็ช่วยกระบวนการในประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับเพราะว่าเราก็เห็นอกเห็นใจรวมถึงในยุคนั้นเราอาจจะมีแนวคิดร่วมกันอย่างหนึ่งคือเราต้องการต่อต้านตะวันตกเหมือนกันนะครับดังนั้นในแง่หนึ่งนอกจากเราอาจจะให้ความช่วยเหลือฝรั่งเศสบ้างแต่เราก็สนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยกลับไปกู้ชาติได้ผมคิดว่ามันเป็นเช่นนั้นครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรียนถามทางอาจารย์ทางคุณจันไทยกันบ้างนะคะพูดถึงเรื่องของพื้นที่บ้านนาจอกหน่อยนะคะและที่สำคัญก็คือเราจะมีการจัดงานจัดกิจกรรมเพื่อที่จะรำลึกถึงลุงโฮด้วยเล่าถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นหน่อยว่าแต่ละปีเรามีการจัดกิจกรรมเพื่อที่จะรำลึกถึงลุงโฮในแง่มุมไหนบ้างคะ
2: ครับก็กิจกรรมวันรำลึกวันความสัมพันธ์ระหว่างไทยเวียดนามนะครับในวันที่19พฤษภาคมนะครับของทุกปีนะครับทางจังหวัดนครพนมร่วมกับสมาคมไทยเวียดนามแล้วก็อำเภอเมืองก็จัดงานวันรำลึกและวันคล้ายวันเกิดของท่านประธานโฮจิมินห์อยู่ที่บ้านนาจอกแห่งนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของท่านประธานโฮจิมินห์นะครับทุกปีโดยมีเอกอัครทูตของเวียดนามประจำประเทศไทยมาร่วมแล้วก็กงสุลเวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นร่วมกับทางท่านผู้ว่าจังหวัดนครพนมเป็นประธานพิธีในพิธีนะครับโดยมีชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทยนะครับทุกจังหวัดจะมาร่วมทุกปีนะครับตรงนี้นะครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์นะคะที่แน่นแฟ้นนะคะในสมัยนั้นทีนี้พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างอนุสรณ์สถานแห่งนี้ขึ้นมาหน่อยมีเขาเรียกว่ามีจุดเริ่มต้นในการที่จะสร้างตรงนี้ขึ้นมาจากหน่วยงานไหนบ้างคะจนสำเร็จได้ณปัจจุบันนี
2: ้ก็ที่ได้งบประมาณของท่านเงินผู้จ่องนะครับของทางเวียดนามมามอบให้45ล้านบาทนะครับโดยมอบให้จังหวัดนครพนมโดยจังหวัดนครพนมก็ให้ทางสมาคมไทยเวียดนามเป็นผู้ดูแลก่อสร้างนะครับตรงนี้นะครับโดยใช้งบประมาณ45ล้านบาทนะไม่พอนะครับต้องทางสมาคมไทยเวียดนามโดยมีพี่น้องชาวไทยเชื้อเวียดนามทั่วประเทศก็ได้มอบเงินสมทบขึ้นไปประมาณ50กว่าล้านนะครับที่ก่อสร้างตรงนี้นะครับและทุกวันนี้ทางสมาคมในเวียดนามก็ยังดูแลนะครับในอนุสรณ์สถานแห่งนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วณปัจจุบันนี้ที่จังหวัดนครพนมนี่คือเห็นว่าเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาตินะคะณปัจจุบันนี้มีกี่เชื้อชาติกี่ชนเผ่าคะ
2: 9ชนเผ่า2เชื้อชาติครับทางจังหวัดนครพนมนะครับก็
1: แล้วก็พื้นที่ของบ้านนาจอกเองเห็นว่ามีหมู่บ้านของชาวเวียดนามด้วยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ครับในหมู่บ้านเราก็เป็นชาวไทยเชื้อเวียดนามถ้าส่วนประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นชาวไทยเชื้อเวียดนามนะครับที่ก็ทุกวันนี้ก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยววิถีเกษตรและวัฒนธรรมนะครับก็รับนักท่องเที่ยวจากทั่วไปมาเยี่ยมชมนะครับมีการชมสวนผักปลอดสารพิษทำการข้าวเกียบนะครับมีไอกิจกรรมต่างๆเพื่อรับต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับเรียกว่าโอท็อปวิลเลจเพื่อการท่องเที่ยวนะครับแต่ทุกวันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเป็นไอดีโฮปนะครับเนี่ยเป็นเพื่อรับนักท่องเที่ยวมีอยู่ประมาณ10แชมป์ก็คือไปที่แต่ละฐานนะครับก็รับนักท่องเที่ยวมาโดยตลอด
1: ค่ะก็ถือว่ากระแสเรื่องของนักท่องเที่ยวนี่ก็คือมาเที่ยวที่นี่เยอะเหมือนกันนะคะในแต่ละปีค่ะ
2: ก็มาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาเยี่ยมชมความเป็นมาของประวัติความเป็นมาของท่านประธานหุ่นมินที่อนุสรณ์สถานและบ้านลุงโฮครับนะครับ
1: แล้วถ้าหากจะพูดถึงเรื่องของนิสัยหรือว่าเอกลักษณ์ของชาวเวียดนามนี่คือเขาจะมีความคุ้นเคยกับเรื่องของเกษตรกรรมมากกว่าใช่ไหมคะ
2: ก็อยู่ในหมู่บ้านก็เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่
1: เขาจะทำอะไรบ้างคะ
2: ก็ปลูกผักนะครับปลูกผักปลูกมากปลูกพูที่นี่ก็จะเป็นที่ว่ามีชื่อเสียงหน่อยก็เป็นคนเวียดนามมาที่นี่ก็นำชามาด้วยนะครับใบชาที่เป็นชาเขียวเขาเรียกว่าชาเขียว
1: ชอบดื่มชา
2: ครับดื่มชานะครับ
1: ค่ะอันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของวิถีของการชอบทำการเกษตรแล้วก็ดื่มชา
2: ครับในหมู่บ้านจะเกือบทุกหลังคาเรือนจะมีต้นชา
1: ค่ะ
2: จะมีต้นชาไว้ดื่มเมื่อก่อนก็ไปขายแต่ทุกวันนี้ก็เอาไว้ดื่มนะครับก็มี ผลิตภัณฑ์ชาเขียวของกลุ่มโอท็อปนะครับเพื่อการท่องเที่ยวครับ
1: ค่ะถือว่าณปัจจุบันนี้มีเยอะไหมคะหมู่บ้านของชาวเวียดนามที่นี
2: ่ประมาณ120กว่าหลังคาเรือนครับรวมทั้งหมดรวมทั้งคนไทยที่มาอยู่ที่นี่ก็รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องก็ประมาณ10กว่าครัวเรือนครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงแน่นแฟนกันอยู่นะคะทีนี้ค่ะ
2: คนไทยมาอยู่ที่นี่ก็พูดภาษาเวียดนามได้
1: ก็พูดได้
2: พูดได้
1: เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้วย
2: อยู่ด้วยกันตั้งแต่เล็กจนพูดภาษาเวียดนามได้ทุกวันนี้ยังพูดเก่งกว่าคนเวียดนามพูดอีกนะครับที่ในหมู่บ้านคนเวียดคนไทยมาอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กร้องเพลงเวียดนามก็ยังได้
1: อาจารย์ก็พูดได้อยู่ใช่ไหมคะ
2: ก็พูดได้อยู่
1: ก็พูดได้โอ้โหนะคะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องของวัฒนธรรมนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรียนถามทางดร.อาจารย์สุริยาเพิ่มเติมหน่อยว่านี่คือจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ของไทยกับเวียดนามแล้วทีนี้อาจารย์มองฉากกระทัดข้างหน้าว่าเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้รวมทั้งการที่จะพัฒนาต่อยอดไปเรื่องของการที่จะมาท่องเที่ยวของลุงโฮเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตรงนี
0: ้ครับผมคิดว่านี่เป็นโมเดลการทูตแบบหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และมิตรภาพระหว่างไทยเวียดนามแล้วนะครับการพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่ที่ท่านโฮจิมินห์เคยเคลื่อนไหวเนี่ยมันในหลายแห่งในประเทศไทยถูกจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเช่นที่นครพนมที่อุดรธานีและที่พิจิตรนะครับพื้นที่แบบนี้ทำให้เรามีความรู้และมีความเข้าใจระหว่างกันมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเรายอมรับและให้เกียรติแล้วก็ยกย่องผู้นำประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยเฉพาะในกรณีนี้คือท่านโฮจิมินห์นะครับซึ่งเราอย่างที่ท่านพิธีกรได้บอกไว้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชของเวียดนามเนี่ยเราก็ถือว่าเราได้ใจคนเวียดนามไปเยอะมากทีเดียวนะครับคนเวียดนามเวลามาท่องเที่ยวที่นี่พอเขาได้รับทราบว่ามีอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์เนี่ยเขาก็จะต้องมาเคารพและสักการะนะครับรวมถึงคณะข้าราชการผู้นำระดับสูงในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามผู้นำในระดับสูงในรัฐบาลเวียดนามตั้งแต่นายกรัฐมนตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าบุคคลต่างๆในประเทศเวียดนามรวมถึงระดับประชาชนเนี่ยมันก็ให้เขาทุกคนต่างให้ความสำคัญกับพื้นที่ประวัติศาสตร์แบบนี้ซึ่งมีน้อยมากนะครับที่เราสามารถที่จะใช้เรื่องราวของประวัติศาสตร์ของผู้นำมาดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเรามองไปมองมาเราก็จะเห็นว่าโมเดลระหว่างไทยเวียดนามเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านจากยุคสงครามเย็นมาสู่หลังยุคสงครามเย็นนะครับภาพลักษณ์ของท่านโฮจิมินห์ถูกพูดถึงในแง่ของมิตรภาพพื้นที่เหล่านี้ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่แห่งมิตรภาพระหว่างไทยเวียดนามนะครับเป็นการพูดภาพประชาชนแบบหนึ่งซึ่งเราดำเนินไปอย่างค่อนข้างประสบความสำเร็จนะครับสำหรับในปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยกับเวียดนามเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าเรากำลังเตรียมตัวที่จะลงนามในการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับหมายถึงมันมีความหมายว่าในอนาคตเนี่ยเราจะดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นอีกทั้งในแง่ของยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศนะครับถ้าเรามีปัจจัยที่เราสามารถพูดคุยกันได้แบบสนิทใจแบบนี้นะครับอย่างเช่นเรื่องผู้นำเรื่องการยกย่องท่านโฮจิมินห์นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านรู้สึกนิยมชมชอบในความมีน้ำใจไมตรีของคนไทยเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางอย่างดีนะครับผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยทั้งรัฐบาลไทยและทั้งรัฐบาลเวียดนามจะมองพื้นที่อย่างนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สำคัญมากๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการเดินทางมาเยี่ยมเยียนจังหวัดนครพนมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มาเยี่ยมตรงนี้แล้วก็ท่านมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับและท่านก็ได้กล่าวในที่นี้ว่าพื้นที่ตรงนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับไทยในการกระชับความสัมพันธ์กับเวียดนามนะครับโดยเฉพาะในยุคที่เรากำลังจะลงนามในความสัมพันธ์ขั้นยุทธหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านนะครับฝ่ายเวียดนามเองนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเขาอนุมัติงบประมาณจำนวน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนการก่อสร้างตัวเนี้ยเป็นแนวทางอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาก็ประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ของท่านโฮจิมินห์ออกไปทั่วโลกนะครับให้เป็นการยอมรับนะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยเท่าที่รับทราบทั้งสองประเทศทั้งรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามต่างมีจุดร่วมกันก็คือจะทำยังไงให้สถานที่แบบนี้นะครับมีการดำเนินต่อไปแล้วก็มีการพัฒนาทั้งในแง่ของรูปแบบการเล่าประวัติศาสตร์ของท่านโฮจิมินห์ รวมถึงการยกย่องนะฮะแล้วก็ให้เกียรติผู้นำประเทศเพื่อนบ้านนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรียนถามอาจารย์ดร.สุริยาเพิ่มเติมหน่อยว่าแต่ละปีเราจะสังเกตเห็นนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่อนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ตรงนี้เยอะมากไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นเยาวชนเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะรู้จักกรุงโฮให้มากยิ่งขึ้นเขาก็จะมาที่นี่เยอะมากๆในแง่ของการศึกษาหรือว่าในมุมของวิชาการอาจารย์มองว่าความรู้หรือว่าข้อมูลที่เขาได้ศึกษาได้สัมผัสกับอนุสรณ์สถานตรงนี้เขาจะนำไปใช้หรือว่าไปต่อยอดในเรื่องของความรู้หรือว่าการศึกษาในแง่มุมไหนบ้างคะอาจารย์คะ
0: ครับขอบคุณคำถามนี้นะครับผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อแวดวงการศึกษามากทีเดียวนะครับเพราะในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราลองวิเคราะห์กลับไปย้อนกลับไปดูนะครับระบบการศึกษาไทยเนี่ยเราก็ให้ความสนใจกับวิชาประวัติศาสตร์พอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามเสียงสะท้อนที่มันออกมาก็คือส่วนใหญ่เราจะเรียนประวัติศาสตร์ที่ในหลายกรณีเราเรียนประวัติศาสตร์ที่ห่างจากตัวเรามากที่ไกลตัวจากเรามากนะครับแล้วก็เราไปเรียนประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับศูนย์กลางหรือเกี่ยวกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่บริเวณอาณาบริเวณที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเราใช่ไหมครับนักศึกษาหรือว่านักเรียนตั้งแต่ระดับประถมมัธยมมหาวิทยาลัยรวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญนะครับเวลาเข้ามาในพื้นที่แบบนี้นะครับเขาจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่มันมีความเชื่อมโยงข้ามพรมแดนนะครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เราคิดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคิดถึงแค่ในอาณาบริเวณแถวนี้นะครับแต่ว่าพื้นที่ชายแดนแบบนครพนมเนี่ยมันมีลักษณะของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและเรื่องเล่าของประชาชนที่มันเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนรัฐชาตินะครับการเรียนรู้เรื่องราวของท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าพื้นที่แถวนี้มันมีความเชื่อมโยงกันมาตลอดนะครับตั้งแต่เวียดนามลาวแล้วก็ไทยนะครับลักษณะทางภูมิศาสตร์แบบนี้มันทำให้เกิดเป็นประวัติศาสตร์ที่มันไม่สามารถที่จะถูกปิดบังด้วยเส้นเขตแดนของรัฐได้นะครับดังนั้นการเรียนประวัติศาสตร์หรือว่าการเข้ามาในพื้นที่แบบนี้จะทำให้เราเปิดความรู้หรือว่าอัปเดตความรู้ว่าคุณสามารถที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของคุณผ่านพื้นที่แห่งการเรียนรู้แบบนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท่านโฮจิมินห์หรือว่าเรื่องของสามัญชนคนเวียดนามอย่างที่ท่านกำนันได้พูดถึงนะครับที่มันมีการข้ามแดนที่มีการหลุดพ้นจากเขตแดนของรัฐชาติแต่มันเป็นประวัติศาสตร์ของพลเมืองโลกที่มันมีการเคลื่อนไหวไปมานะครับผมคิดว่าประเด็นแบบนี้น่าสนใจทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจกันและกันมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะประชาชนคนไทยคนลาวและคนเวียดนามนะครับว่าเรามีความช่วยเหลือกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันมีการเคลื่อนไหวแบบนี้ตั้งแต่ในยุคจารีตจนถึงปัจจุบันครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าเราได้รู้จักลุงโฮนะคะหรือว่าโฮจิมินห์ได้มากยิ่งขึ้นแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูกันหน่อยว่าอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ตรงนี้นะคะเขามีสถานที่มีจุดไหนที่จะให้เราได้ศึกษาและที่สำคัญมีอะไรบ้างที่เราสามารถที่จะดูแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องของการเป็นอิสรภาพแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีของทุกคนแล้วก็ของคนทั้งโลกนั่นเองเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

0: ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมคะที่เราบอกว่าจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศของอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ตรงนี้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ด้านในและเราจะได้รู้จักลุงโฮให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือประตูด้านหน้าค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยว่าจริงๆแล้วเป็นวัฒนธรรมจากเวียดนามที่เราอยากจะสื่อให้กับคนที่มาได้สัมผัสอะไรบ้างคะอาจารย์
1: ครับก่อนอื่นเลยต้องบอกว่า
2: พื้นที่ตรงนี้นะครับถูกออกแบบเป็นในลักษณะของจักรวาลคติหรือว่าจักรวาลทัศน์แบบพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในประเทศเวียดนามนะครับเราจะเห็นว่าบริเวณซุ้มประตูตรงนี้เนี่ยในภาษาเวียดนามเรียกว่ากงตามกวานนะครับหรือว่าประตูที่มีลักษณะคล้ายๆกับประตู3บานนะครับถ้าเราไปเวียดนามเนี่ยเวลาเราไปพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเช่นศาลเจ้าวัดวาอารามเนี่ยก็จะมีประตูแบบนี้คล้ายๆกันนะครับมันคล้ายๆกับแสดงให้เห็นว่าหลังจากที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะของพื้นที่ที่มันอยู่ภายใต้จักรวาลทัศน์หรือว่าจักรวาลคติแบบความเชื่อแบบของจื่อผสมผสานกับพุทธและก็เต๋านะครับซึ่งเป็นคติที่เวียดนามรับมาจากจีนนะครับพอถ้าเรามองเป็นเส้นตรงตัดเข้าไปเนี่ยเป็นพื้นที่หลักที่เขาถูกจัดวางไว้นะครับเพื่อที่จะนำไปสู่อาคารตรงกลางที่เรียกว่าอาคารระลึก

0: ท่านโฮจิมินห์นะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงอาคารที่ระลึกท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็จะมีสระน้ำนะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่าสะพานให้เราข้ามไปนะครับสระน้ำนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของพลังแห่งความผิวไหวความอ่อนโยนนะครับแล้วก็ด้านหลังของตัวอาคารสักการะเนี่ยก็จะเป็นภูเขานะครับนั่นก็จะเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งนะครับดังนั้นพื้นที่ตรงกลางที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่เป็นอาคารระลึกถึงท่านโฮจิมินห์เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มันมีความสมดุลระหว่างพลังสองอย่างนะครับถ้าเชื่อตามความเชื่อแบบนั้นนะครับและตรงนี้ก็จะเขียนว่าอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์นะฮะภาษาเวียดนามก็คือคูเตืองเนียมจูติกโฮจิมินห์นะครับตรงนี้เราออกแบบให้มีสัญลักษณ์ของต้นไม้ประจำชาติไทยนะครับต้นราชพฤกษ์นะครับส่วนทางนี้ก็คือต้นไม้ประจำชาติเวียดนามเขาใช้ดอกบัวนะครับแล้วก็มีการประดับบทกลอนคู่สองฝั่งนะฮะซึ่งมีความหมายว่าแม้นจะห่างไกลจากแผ่นดินปิตุภูมินะครับทางนี้มีความหมายว่าร่วมแรงร่วมใจสร้างมิตรภาพกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้คือความหมายที่ต้องการที่จะบอกสำหรับคนที่จะเข้ามาตรงนี้ครับ
1: คือแค่ประตูทางเข้าเราก็จะได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์นะคะทั้งไทยแล้วก็เวียดนามรวมทั้งความสัมพันธ์ที่มีขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตแล้วนะคะนี่คือประตูทางด้านเข้าด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันหน่อยนะคะว่าเขาจะมีการให้บริการแบบไหนและที่สำคัญนะคะเปิดให้บริการอย่างไรกันบ้างมาดูกันค่ะ

0: ค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาภายในอาคารนะคะของลุงโฮแล้วนะคะด้านในนี่คือท่านกำนันคะถ้าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเรื่องของการทำความเคารพหรือว่าการคารวะต้องทำยังไง
1: ก็เข้ามาก็เคารพก็มีดอกไม้นะครับคารวะท่านนะครับลงมือใครจะขอพรอะไรก็ขอได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับเรียนเชิญครับ
0: ค่ะแต่ว่าท่านกำนันคะจะเห็นมีคล้องตรงนี้ด้วย
1: แล้ววางดอกไม้แล้วก็มาตีคล้อง
0: อ๋อค่ะเดี๋ยวเราจะไปคารวะลุงโฮด้านในกันค่ะทำยังไงบ้างคะทำไมต้องเป็นดอกกุหลาบคะ
1: ก็แต่ก่อนเราจุดธูปแต่ว่าทุกวันนี้ต้องดอกกุหลาบ
0: เป็นดอกกุหลาบ
1: แสดงความรักนะครับ
0: ค่ะทำยังไงบ้างคะ
1: ก็ลงมือว่า
0: ลงมือเลยค่ะหลังจากเราได้คารวะนะคะประธานโฮจิมินห์แล้วเราก็
1: ตีคล้องเลยครับ
0: ตีคล้องเลย
1: ตีคล้องเลย
0: กี่ครั้งคะ
1: ตีสามครั้ง
0: ตีสามครั้งนะคะอันนี้เป็นวัฒนธรรมของพุทธหรือเปล่าคะของไทยเรานะคะสามครั้งสามครั้งนะคะอันนี้คือเป็นการแสดงความเคารพนะคะ
1: บอกกล่าวท่านว่าเรามาถึงแล้วมาคารวะท่านตามคำเชื่อเนาะ
0: ค่ะ
1: ตีคล้องตี
0: นอกจากเราจะได้คารวะนะคะประธานโฮจิมินห์แล้วนะคะก็ภายในอาคารตรงนี้ก็จะมีประวัติเรื่องราวที่ทำเป็นนิทรรศการด้วยนะคะจะมีประวัติในแง่ไหนบ้างเดี๋ยวเดินไปดูกันหน่อยนะคะด้านน
1: ี้ก็ต้นเป็นไอ้คำกลอนตรงนี้ความเนี่ยดวนเกตดวนเกตได้ดวนเกต
0: แปลว่า
1: ความหมายคือความสามัคคีนะครับ
0: ความสามัคคีนะคะเดี๋ยวมาดูด้านนี
1: ้นะครับ
0: พอถึงตรงนี้แล้วอยากจะให้อาจารย์ดร.สุริยาได้เล่าหน่อยว่านี่คือเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของลุงโฮใช่ไหมคะเริ่มตั้งแต่สมัยอดีตเลยที่มีการเคลื่อนไหว
2: ครับก็เป็นเรื่องราวของท่านโฮจิมินห์ในช่วงที่ท่านเคลื่อนไหวนะครับเราจะเห็นว่าก็มีรูปตั้งแต่ที่ท่านเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี1908นะครับนี่คือเหตุการณ์นี้เกิดที่เมืองเวนะครับคือการร่วมกันต่อต้านการขูดรีดภาษีของฝ่ายฝรั่งเศสยกตัวอย่างนะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพเรือที่ได้กล่าวไว้ว่าคือเรือที่ท่านลุงโฮเนี่ยได้เดินทางออกไป
0: ไปที่ฝรั่งเศส
2: ใช่ครับเดินทางออกไปยุโรป
0: แ
2: ล้วก็ท่านก็ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยครอบครัวในเรือลำนี้ก่อนที่จะไปถึงฝรั่งเศสนะครับก็จะมีรูปที่หลังจากนั้นก็จะมีรูปการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ภาคเหนือในเขตพื้นที่ภาคพื้นที่ปฏิวัติของท่านนะครับในเขตที่เรียกว่าถ้ำปากบ่อนะครับจริงๆคำว่าถ้ำปากบ่อนี่เป็นภาษาไทยนะครับเป็นภาษาไทยนะครับซึ่งในเขตที่ท่านปฏิวัติแล้วก็การเคลื่อนไหวในเขตบริเวณแถบทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามเนี่ยเป็นเขตที่มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เรียกว่าคนไทยหรือว่าคนไต่เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งก็มีส่วนในการช่วยเหลือลุงโฮในการกู้ชาตินะครับดังนั้นก็จะมีการเคลื่อนไหวในเขตพื้นที่ป่าเขาตรงนี้เยอะทีเดียวนะครับนอกนั้นก็จะมีภาพที่ท่านถ่ายคู่กับท่านนายพลหวงเวียนจากนะครับอันนี้ก็เป็นคนที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นฝ่ายบู๊นะครับก็คือเป็นคนที่นำกองกำลังเป็นคนที่นำกองกำลังแล้วก็ควบคุมกองกำลังในการต่อต้านกับฝรั่งเศสนะฮะซึ่งในปัจจุบันท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านมีอายุยืนมากทีเดียวมากกว่า100ปีนะครับแล้วก็จะเป็นในเวียดนามเขาจะเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ของลุงโฮนะครับก็คือในอีกแง่หนึ่งก็เป็นสหายร่วมกัน
0: เป็นสหายร่วมด้วยนะคะทีนี้อาจารย์คะจะสังเกตเห็นรูปที่มีความหลากหลายตรงนี้เนี่ยจะเห็นลุงโฮกับเด็กๆเนี่ยภาพค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรและที่สำคัญก็คือเป็นฮีโร่ของเด็กๆด้วยใช่ไหมคะที่สื่อออกมาเนี่ย
2: ครับก็ลุงโฮนี่เป็นจริงๆท่านไม่ได้แต่งงานนะฮะท่านไม่ได้แต่งงานนะครับรวมถึงไม่มีผู้สืบสกุลในลักษณะของบุตรหลานที่เป็นสายเลือดนะครับแต่อย่างไรก็ตามในประวัติศาสตร์ของท่านเนี่ยท่านมักจะมีความเอ็นดูแล้วก็มีความเมตตาต่อเด็กนะครับเด็กชาวเวียดนามนะครับรวมถึงมีรูปภาพที่เกี่ยวกับคนเวียดนามในเมืองไทยที่เคยกลับไปเวียดนามแล้วลุงโฮก็มารับนะครับซึ่งท่านก็ถ่ายรูปกับ เด็กๆนะครับซึ่งภาพถ่ายบางภาพนี่ก็จะเป็นยกตัวอย่างภาพนี้นะครับลุงโฮพบกับบุตรหลานชาวเวียดนามในฝรั่งเศสอะไรเงี้ยนะครับท่านก็ถ่ายกับเด็กเยาวชนนะฮะท่านมีความคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าหากมนุษย์เราเนี่ยจะหวังผลในเบื้องหน้าแค่ระยะสั้นๆเนี่ยท่านจงปลูกพืชเพราะว่ามันให้ผลเร็วนะครับแต่ถ้าเราต้องการผลสำฤทธิ์หรือว่าผลประโยชน์ในภายภาคหน้าเป็นระยะเวลา100ปีหรือ200ปีเนี่ยเราต้องปลูกความเป็นมนุษย์นะครับดังนั้นกลุ่มเยาวชนเนี่ยจึงเป็นกลุ่มที่ท่านให้ความสนใจเอ็นดูนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญมากครับ
0: ค่ะนะคะแต่ว่าในอนาคตก็ฝากไปด้วยนะคะอยากจะให้มีเป็นซับภาษาไทยติดไว้ด้วยนะคะจะ
1: ได้
0: จะได้แบบว่าได้รู้จักว่าการเคลื่อนไหวในสมัยอดีตของลุงโฮเป็นยังไงบ้างในรูปแบบของภาษาไทย
2: นะ
0: คะ
2: ทั้ง
1: นั้นมีอยู่แล้วตรงนี
0: ้ค่ะ
1: มันเพิ่งทำใหม
0: ่อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศด้านในอาคารนะคะของอาคารที่มีภาพจำลองของลุงโฮอยู่ตรงนี้นะคะนอกจากอาคารตรงนี้แล้วยังมีที่อื่นอีกไหมคะเห็นว่ามีบ้านจำลองด้วย
1: บ้านจำลองตรงนี้ครับเดินตรงนั้นก
0: ็บ้านจำลองลุงโฮด้วย
1: สมบ้านจำลองเสร็จก็ไปที่ตรง
2: อาคารนิทรรศการ
0: อาคารนิทรรศการ
2: ต้องจัดแสดงนิทรรศการ
1: ที่พึ่งจำลอง
0: ค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบ้านจำลองของลุงโฮกันหน่อยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็เข้ามาภายในบ้านจำลองของประธานโฮจิมินห์แล้วนะคะด้านในก็คือจะมีการเขาเรียกว่าจัดเป็นรูปภาพแล้วก็เหมือนเข้าของเครื่องใช้เป็นการจำลองใช่ไหมคะอาจารย์คะมีอะไรบ้างคะด้านในบ้านจำลองตรงนี้คะ
1: บ้านจำลองนี้จะเป็นลักษณะของการจำลองบ้านพักของคนเวียดนามนะครับแล้วก็จำลองขึ้นมาเพื่อที่จะเผยให้เห็นว่าในช่วงทศวรรษ1920ที่ลุงโฮมาอยู่ที่นี่นะครับเคลื่อนไหวที่นี่ก็มีชาวเวียดนามอาศัยอยู่แบบนี้นะครับผมก็เข้าใจว่าก็อาจจะต้องมีบ้านแบบนี้แล้วก็ผสมกับบ้านทรงไทยก็คือบ้านที่คนอีสานเรียกว่าเฮือนสานบ้านที่มีชานยกระดับก็จะมีความผสมผสานลุงโฮก็คงจะเคลื่อนไหวทั่วบริเวณในหมู่บ้านนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือในประวัติศาสตร์ก็คือแกก็ต้องออกไปทำไร่ทำนาทำ

0: สวนจับปลากับสหายนะครับแล้วก็มีการแปลหนังสือนะครับมีการเขียนหนังสือบ้างนะครับดังนั้นก็เลยจำลองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเผยเห็นว่าชีวิตของคนเวียดนามบ้านพักของเขาในประเทศเวียดนามรวมถึงที่นี่เนี่ยจะมีลักษณะแบบไหนครับ
1: มันก็มีความคล้ายนะคะของไทยด้วยอันนี้ก็คือเป็นจำลองเตียงนอน
0: ครับเตียงนอนนี่ก็ค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับเราจะเห็นว่านั่งก็ได
1: ้นั่งก็ได
0: ้นั่งทำงานก็ได้ดื่มชารับแขกก็ได้หรือจะพักนอนก็ได้ก็จะมีห้องนอนเล็กๆอีก2ห้องด้านในนะตรงนี้คือแคร่นี้ก็จะเป็นค่อนข้างอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ในนี้ก็จะมีรูปวาดนะครับภาพวาดนี่ก็จะเป็นภาพวาดที่เป็นศิลปินชาวไทยเชื้อสายเวียดนามนะเราเรียกว่าเวียดเกี่ยวคนนครพนมนี่เองนะครับท่านชื่อว่าอาจารย์ฤทธิชัยดาววันนะครับหรือภาษาเวียดนามท่านชื่อว่าดาวจ่องหลีนะครับท่านวาดภาพโฮจิมินห์ลุงโฮเป็นงานอดิเรกนะครับโดยที่ท่านไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาเลยดังนั้นท่านจึงฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับอาจารย์หลีฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็วาดภาพลุงโฮเยอะมากเป็นร้อยภาพนะครับท่านเป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนไทยเชื้อสายเวียดนามผมเข้าใจว่าเป็นคนแรกนะครับที่ได้รับเกียรติให้นำภาพวาดเหล่านี้เนี่ยไปแสดงที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งชาติเวียดนามก็คือเวียดนามไฟอาร์ตมิวเซียมนะครับก็เป็นงานใหญ่มากนะครับแล้วก็หลังจากการจัดงานแสดงครั้งนั้นท่านก็ได้บริจาคภาพวาดของท่านทั้งหมด52ภาพให้กับทางพิพิธภัณฑ์เพื่อที่จะเอาไปจัดแสดงหรือว่าเพื่อนำไปหารายได้เป็นสาธารณกุศลนะครับท่านเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อสักปลายปีนี้เองนะครับนี่ก็จะเป็นปูชนีบุคคลคนหนึ่งที่สนใจศึกษาประวัติศาสตร์ของลุงโฮแล้วก็วาดภาพลุงโฮไว้เยอะมากครับ
1: ค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเป็นจำลองเข้าของเครื่องใช้อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะนะคะ
2: ชุมพวกนั่งดื่มชาพวกนี้นะครับ
1: เอาไว้รับแขกด้วย
2: รับแขก
1: ค่ะแล้วก็จะมีเป็นโต๊ะทำงานใช่ไหมคะแล้วก
2: ็
1: มีเป็นเก้าอี
2: ้นอน
1: พักผ่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นห้องนอน2ห้องนะคะอยู่บริเวณภายในบ้านจำลองตรงนี้นะคะด้านในห้องนอนก็จะมีเป็นเตียงใช่มั้ยคะ
2: แต่ส่วนใหญ่ถ้ามีแขกที่มีคู่มาท่านก็จะให้นอนในห้องท่านก็จะนอนด้านนอกว่าเหมือนกัน
1: แบบนั้นเรื่องราวเรื่องเล่า
2: ครับเรื่องเล่านะครับ
1: ประตูก็จะเป็นประตูแบ
2: บโบราณ
1: แบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการจำลองที่เหมือนจริงมากๆเลย

0: ตอนนี้เราก็เดินอ้อมมาด้านหลังนะคะบ้านจำลองของลุงโฮเราก็มากันที่อาคารที่เป็นจุดจำลองหุ่นขี้ผึ้งนะคะรูปเหมือนของลุงโฮแล้วก็มีบรรยากาศรายล้อมด้วยวิถีในสมัยอดีตด้วยอาจารย์คะจุดนี้เป็นจุดที่สื่อให้เห็นถึงชาวเวียดนามจริงๆนะคะหรืออยากจะสื่อให้กับคนที่มาเขาได้สัมผัสอะไรบ้างคะ
1: ภาพตรงกลางนั้นเป็นที่เป็นหุ่นยืนตรงกลางนั้นก็คือลุงโฮนะครับหรือว่าในช่วงสยามที่ท่านก็มาเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเถาจินนะครับท่านก็คุยกับพี่น้องมวลชนของท่านนะครับซึ่งก็จะเป็นคนเวียดนามที่อพยพมาจากภาคกลางตอนบนของเวียดนามแถบพื้นที่ที่เรียกว่าเหงียติ๋งนะ คนบ้านเดียวกันกับลุงน
0: ะ
1: พูดภาษาทํานองเดียวกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ลุงโฮมาที่นี่สิ่งที่จะต้องทำก็คือเรื่องของการอัปเดตอะไรครับข้อมูลข่าวสารนะคนเหล่านี้จากบ้านเกิดเมืองนอนมานานมากแล้วเขาอาจจะไม่รู้ว่าในเวียดนามกำลังมีอะไรเกิดขึ้นหรือว่ากำลังมีแนวคิดอะไรกำลังมีการต่อต้านหรือมีการรวบรวมกำลังพลอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ลุงโฮจะต้องทำก็คือเล่าเรื่องราวในประเทศเวียดนามให้พี่น้องเวียดเกี่ยวก็คือคนเวียดนามในเมืองไทยฟังนะครับนอกจากนั้นท่านอาจจะต้องพูดถึงเรื่องแนวคิดในการระดมมวลชนนะครับในการที่จะเรียกร้องให้คนเหล่านี้สนับสนุนนะครับอาจจะไม่ใช่ว่าเรียกร้องให้เขากลับไปลบนะครับแต่ว่าอาจจะสนับสนุนในแง่ของการช่วยเหลือในการทำการเกษตรเพื่อหล่อเลี้ยงกลุ่มนักปฏิวัติหรือว่าสหายของท่านที่เข้ามาเคลื่อนไหวในบริเวณนี้นะครับแล้วก็จะมีรูปหนองน้ำตรงนั้นเรียกว่าหนองญาตินะครับแล้วก็จะมีภาพของพี่น้องนะทั้งคนไทยคนเวียดทำการเกษตร

0: เศษแล้วก็อยู่ร่วมกันนะครับพี่น้องเวียดนามเหล่านี้พอมาถึงพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ร่วมกับคนไทยอย่างค่อนข้างที่จะสงบสันติแล้วก็มีการผูกมิตรนะครับในยุคหลังก็มีการผูกเสี่ยวกันด้วยนะครับเป็นเสี่ยวกันด้วยนะตามธรรมเนียมอีสานนะครับอันนี้ภาพตรงนี้ก็เลยจำลองให้เห็นว่าลุงโฮมาทำอะไรนะครับ
1: นะคะอันนี้ก็คือสื่อให้เห็นชัดเจนเลยนะคะในสมัยอดีตนะคะนอกจากจะเป็นหุ่นขี้ผึ้งแล้วก็ยังจะมีการจำลองแบบอื่นด้วยนะคะด้านนี้มุมนี้ค่ะอาจารย์ตรงนี
0: ้ก็จะเป็นบ้านอย่างที่ผมบอกก็คืออาจจะเป็นการผสมผสานตรงนี้จะเป็นบ้านยกใต้ถุนสูงแล้วนะครับแล้วก็อาจจะคนเวียดมาพักอยู่ที่นี่ในความเป็นจริงก็จะเห็นว่าเราก็คงจะพักแบบบ้านของที่คนไทยพักกันนะฮะก็ตามคนไทยพักแบบบ้านใต้ถุนสูงแล้วคนอีสานเรียกเฮือนซานเนี
1: ่
0: ยในเวียดนามก็เหมือนกันคนเวียดนามเรียกว่าหย่าซานซานก็คือชานในภาษาไทยนั่นแหละนะครับดังนั้นก็จะมีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันนะครับในรูปก็เห็นทั้งบ้านที่เป็นใต้ถุนสูงแล้วก็บ้านที่ติดพื้นดินแบบคนเวียดนามอยู่นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศตอนมาอยู่เมืองไทยก็ปรับตัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเก้าอี้นะครับที่ครอบครัวของชาวเวียดนามท่านหนึ่งนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยบรรพบุรุษของท่านนี้เป็นหมอยานะครับที่มีชื่อเสียงในนครพนมนะครับชื่อว่าท่านแพรเลยนะฮะซึ่งก็มีเรื่องเล่าว่าลุงโฮนี่ก็เคยไปพักในบริเวณบ้านของท่านเช่นกันนะครับแล้วก็ทางครอบครัวก็เลยได้มอบชุดโต๊ะเก้าอี้นี้ไว้เป็นสิ่งของที่จัดแสดงในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
2: คุณลุงโฮเคยนั่ง
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปมุมนู้นหน่อยนิดนึงนะคะไปดูกันหน่อยว่าภายในอาคารตรงนี้นอกจากจะมีเป็นหุ่นขี้ผึ้งมีการจำลองบ้านในสมัยอดีตซึ่งก็มีความคล้ายคลึงกับวิถีของคนไทยนะคะแล้วก็จะมีประวัติต่างๆของประธานโฮจิมินห์ตรงนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นการให้ความรู้กับคนที่มาด้วยได้ศึกษาประวัติศาสตร
2: ์
1: ที่อยู่ใกล้ตัวนั่นเองนะคะ
2: นี่คือเส้นทางท่านลุงโฮเดินทางเส้นทางท่านลุงโฮเดินทาง
1: ค่ะ
2: รู้สึกว่าเป็นหลายสิบประเทศนะครับ40กว่าประเทศทั่วโลกท่านเดินทางตลอด
0: และหนึ่งในนั้นก็คือที่เข้ามาในเมืองไทย
1: ค่ะอันนี้คือ26
2: อนุสรณ์สถาน
0: 26ประเทศที่มีอนุสรณ์สถานที่เกี่ยวกับลุงโฮตั้งอยู่นะครับก็มีเกือบ30ประเทศทีเดียวครับส่วนด้านบนนี้ก็จะเป็นงานเขียนของลุงโฮในหนังสือพิมพ์ของฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเลอพาเรียนะครับก็เขียนเรื่องของการขุดรีดโดยจักรวรรดินิยมแล้วก็ลัทธิอนานิคมอันเป็นสาเหตุของการปลดแอกนะครับแล้วก็นี่เป็นภาพของท่านนะครับนี่ปีเกิดแล้วก็ปีที่ท่านเสียชีวิตนะครับแล้วด้านบนนี้ก็น่าสนใจมากครับผมคิดว่าเป็นสแตมป์ชุดสแตมป์ที่น่าสนใจครับเพราะเป็นชุดสแตมป์ชุดเดียวนะครับที่เราตีพิมพ์เนื่องในวาระของพิธีเปิดอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์นะครับในปัจจุบันนักสะสมสแตมป์ก็คงสนใจนะครับที่จะสะสมชุดนี้ไว้นะครับซึ่งไปรษณีย์ไทยนะครับก็เป็นคนที่มาร่วมกับทางอนุสรณ์สถานนะครับตอนนี้ก็เป็นวาทะที่ท่านมักจะพูดอยู่เสมอก็คือหิวงิวาหวาบิงเสือเย็นเซินต่านเทเสยโฮจิมินห์นะครับก็คือมิตรภาพและสันติภาพระหว่างประชาชนทั่วโลกและลงนามโดยโฮจิมินห์ครับ
1: ค่ะนะคะก็ถือว่าวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มๆเลยแล้วก็ได้รู้จักกับลุงโฮมากยิ่งขึ้นนะคะจนหลายคนเนี่ยถ้าไม่เคยมาเนี่ยก็อยากจะมาสัมผัสด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากจะให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมเกี่ยวกับลุงโฮหน่อยค่ะนิดนึง
0: ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางรายการที่มาเปิดแล้วก็ทำรายการแล้วก็นำเสนอเรื่องราวของพื้นที่แห่งนี้นะครับผมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราได้นำเสนอพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและเวียดนามนะครับในแง่ของมิตรภาพในแง่ของวิชาการรวมถึงในแง่ของการให้ความรู้กับประชาชนรวมถึงนักเรียนนักศึกษาทั่วไปนะครับก็ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกวันทุกเวลานะครับถ้ามาเป็นหมู่คณะก็ขอให้แจ้งมาก่อนถ้ามาเป็นแบบ walk in มาเป็นโดยส่วนตัวก็สามารถเดินทางเข้ามาเลยนะครับ
1: ค่ะท่านกำลังฝากถึงผู้ชมหน่อย
2: ก็ขอขอบคุณเช่นกันครับทางรายการนะครับที่ได้มาทำรายการให้ประชาสัมพันธ์ให้กับได้รู้จักท่านลุงโฮมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้รู้จักหมู่บ้านมากยิ่งขึ้นแล้วก็ขอเรียนก็ในโอกาสเรียนเชิญนะครับมานักท่องเที่ยว

0: ขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: ด้วยที่วิกฤตเศรษฐกิจเราเบื่อหน่ายในแบบงานประจำก็เลยตัดสินใจลาออกมาการที่เรากลับมาบ้านงานหลักของเราก็คือทิ้งงานเกษียณไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เรามีพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ไม่มีใครอยากได้เพราะเป็นดินทรายจัดเก็บกักน้ำไม่อยู่โครงการของศูนย์ภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูประโยชน์ก็เกิดกับเราแบบเต็มที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเราจะทำอะไรเราก็สามารถที่จะทำได้ทางศูนย์ก็ให้การยอมรับผมให้เป็นเกษตรกรต้นแบบทั้งด้านปศุสัตว์ด้านประมงด้านเกษตรแบบผสมผสานแล้วก็ยังให้ปัจจัยการผลิตองความรู้ที่ได้มาขยายผลก็คือจากที่เราเพาะพันธุ์ปลาไว้เป็นครับเราก็ลองผิดลองถูกแต่ว่าศูนย์มีครบวงจรเราทำปลาได้อ่ะเฉลี่ยเป็นประมาณปีละ 200,000 ถึง 300,000 ตัวเขาจะส่งออกไปทั้งลาวเวียดนามคือโครงการพระราชดำริเขาให้ความสำคัญกับเกษตรกรที่เหมือนกับยกระดับเราให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้แนะนำแนวทางให้คนอื่นที่เขาอยากรู้อยากปฏิบัตินำไปต่อยอดการเป็นเกษตรกรก็คือเป็นอาชีพที่ถือว่ามีเกียรติเป็นอาชีพที่ผมภูมิใจนะเพราะว่าเราสร้างมาด้วยมือของเรามีความสำเร็จมีเงินมีทุกอย่างเหมือนกับคนอื่นมี

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวัฒนาครับรายการที่นำเสนอบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่ประสบปัญหาต่างๆอยู่ช่วงนี้เป็นเรื่องของการแผนการรับมือปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคอีสานต้องมีแผนการเตรียมรับมืออย่างไรและพื้นที่ไหนในช่วงนี้ที่เป็นจุดอ่อนไหวต้องมีการกระจายข้อมูลข่าวสารให้พี่น้องประชาชนได้ทราบข้อมูลอย่างไรวันนี้มาเกาะติดกับสถานการณ์น้ำ

0: ้ำอีสานกับสทช.ภาค3เปิดแผนรับมืออุทกภัยขอนแก่นและแม่น้ำโขงครับขอต้อนรับท่านผอ.ธรรมพงษ์ นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ครับสวัสดีครับผอ.ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: อัปเดตข้อมูลกันหน่อยเพราะเป็นเรื่องที่จะบอกคือช่วงนี้แหละช่วงระยะยาวไปถึงช่วงหน้าฝนเนี่ยต้องมาดูกันหน่อยว่าพื้นที่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังแล้วทางสทช.เองก็ต้องมีภารกิจยังไงทางหน่วยงานทางสำนักงานทรัพยากรแห่งชาติน้ำภาค3หรือภาพรวมของประเทศอ่ะต้องมีการดูแลเรื่องนี้อย่างไรมาพูดถึงภาพรวมของน้ำในพื้นที่ภาคอีสานขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างครับช่วงก้าวเข้าสู่ช่วงของกันยาแล้วมักจะเป็นช่วงที่พีคของร่องมรสุมทางสทช.ภาค3ประเมินแนวโน้มและฝนพื้นที่เสี่ยงไว้ไงบ้างครับ
1: ครับก็เดี๋ยวก่อนจะเริ่มสถานการณ์น้ำเนาะเดี๋ยวผมเล่าในส่วนของตัวข้อสั่งการของท่านนายกนิดนึงแล้วกัน
0: ได้เลยครับ
1: เพราะว่าจริงๆนะวันนั้นท่านนายกท่านบินไปน่าน23สิงหาท่านไปตรวจราชการที่จังหวัดน่าน
0: น่านก็หนักช่วงนั้น
1: เสร็จปุ๊บท่านก็เรียกประชุมเรียกประชุมตอนแรกผมนึกว่าไม่เกี่ยวกับผมด้วย
0: ครับ
1: อยู่ดีๆก็บอกว่ามีของอีสานเขาเรียกตอนนั้นก็คือกลายว่าไปประชุมที่น่านนั่นเองอ่ะท่านมีติ้งออนไลน์ประชุมกับทางฝั่งอีสาน
0: ครับ
1: ฝั่งภาคเหนือนะครับท่านก็มีข้อสั่งการหลักๆอยู่6ประเด็น6ประเด็นเนี่ยซึ่งเป็นการเตรียมการที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันอย่างเช่นข้อแรกคือท่านเร่งเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูพื้นที่นะครับ
0: ตามในภาพเลย
1: ตามในภาพใช่ฮะท่านให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองอ่ะติดตามสถานการณ์อากาศอย่างใกล้ชิด
0: ครับ
1: ความหมายคือถ้าเกิดเราคาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเรดาร์กรมอุตุก็จะส่งข้อมูลเรดาร์มาทุกชั่วโมงบ้างทุก2ชั่วโมงบ้างเราก็จะมีการติดตามผ่านว่ามีฝนตกมากตกน้อยยังไงบ้างนะครับมอบสทช.ร่วมกับกรมชลประทานกับสสน.นะครับสถาบันทรัพยากรน้ำอ่ะประเมินสถานการณ์น้ำเพื่อเรารู้ฝนละเราต้องรู้ไอ้ฝนก้อนนี้จะเป็นน้ำเท่าไหร่ก็มีเรื่องของการดำเนินการร่วมกันนะครับท่านเน้นเรื่องของการติดตามน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็ให้เร่งการฟื้นฟูเทศกาลนาคมนี้ท่านสั่งการท่านย้ำว่าจะต้องดำเนินการ6ข้อนี้อย่างเคร่งครัดนะครับตอนนี้เองทุกหน่วยงานเองก็จะมีการเตรียมการอย่างเคร่งครัดเรื่องของการติดตามข้อมูลต่างๆนะครับส่วนการช่วยเหลือต่างๆเองกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีการเตรียมการอย่างต่อเนื่องตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังก่อนจะเข้าสถานการณ์นะว่าทางรัฐบาลเองก็มีความเป็นห่วงในส่วนของการดำเนินการต่างๆนั่นเองอ่ะท่านก็ยังมักจะมีข้อสั่งการมาให้เราติดตามเสมอตรงส่วนนี้นะครับทีนี้ในส่วนของสภาพอากาศเดี๋ยวเรากลับสู่สภาพอากาศนะครับ สถานการณ์อากาศเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ตัวเอลนีโญลานีญากันสักหน่อยละกันนะครับที่เราคุยกันบ่อยๆเนาะก็ที่เราผมพยายามบอกไปสถานการณ์ของตัวนี่เองเราเข้าสู่สภาวะของตัวเอลนีโญนะครับก็คือตัวของโอกาสที่จะฝนตกไม่กระจายตัวฝนตกน้อยหน่อยนะครับเราจะมีปัญหาที่เรามีปัญหาที่ผ่านมาเองก็จะมีฝนตกบางพื้นที่เยอะ
0: เหมือนมุกดาหารที่ผ่านมา
1: ใช่เมืองนครพนม
0: นครพนมนครพนม
1: ใช
0: ่ใช่ครับ
1: ก็จะมีฝนตกเยอะตู้มแล้วแต่ทุกรอบข้างไม่มีนะ
0: ไม่มีเลย
1: น้อยหน่อยนะครับก็โอกาสที่จะไม่กระจายตัวอย่างนี้สูงความรุนแรงอย่างเงี้ยยังมีต่อเนื่องนะครับสถานการณ์อากาศก็ยังมีต่อเนื่องแล้วก็แต่ก็ยังมีข่าวดีเล็กๆกลับมาว่าดั้งเดิมเราคาดหมายว่าฝนหน้าเนี่ยคือพอผ่านแล้วฝนต่อไปยังจะเป็นเอลนีโญต่อเนื่อง2ปีตอนนี้เริ่มมีสัญญาณกลับมาเป็นสภาวะเริ่มเป็นกลางเป็นกลางคือเริ่มจะอาจจะขับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้นนั่นเองตัวของฝนหน้าอย่างกราฟรูปนี้เองนะคร
0: ับ
1: กราฟแกนนอนมันจะเป็นกราฟมันจะเป็นเดือนเนาะเดือนนั่นคืออย่างเช่นตัว A ก็จะเป็นตัวเดือนสิงหาคมเป็นออกัสนะครับ S เป็นเซปเทมเบอร์นะครับอะไรเงี้ยก็จะเป็นชื่อเดือนต่างๆแดงๆถ้าแดงๆมากๆจะเข้มมากๆนะครับแดงน้อยๆแต่เข้มน้อยนะครับแล้วผมว่าเนี่ยเราจะมีสถานการณ์อย่างเงี้ยต่อเนื่องไปยาวๆจนถึงช่วงเดือนมีนาปีหน้าเนาะคราวนี้เราจะเห็นเริ่มสีเทาๆกลับมาเนาะมีนาเริ่มเห็นสีเทาๆกลับมามีนาเมษาเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณของความปกติครับกลับเข้ามาในระยะของปีหน้า
0: สองแท่งท้ายๆที่เป็นเทาๆนั่นหรอ
1: ใช่ใช่ใช่ดังนั้นเองเนี่ยดังนั้นเองเราก็สบายใจได้ประเด็นหนึ่งนะที่ว่าโอกาสที่จะกลับมาเดิมทีอ่ะไม่มีสีเทาปรากฏเลยกล่าวว่าแรงฝนเนาะฝนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยอีกถ้าปีหน้าเป็นอีกก็จะลำบากกว่าเดิมนิดๆนะครับก็เลยเป็นในส่วนของว่ามีสัญญาณที่ดีขึ้นนะแต่ปีนี้เองก็ในช่วงของกันยาเองเราก็จะมีการเฝ้าระวังเรื่องของตัวลักษณะของเอลนีโญอยู่อันนี้เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งที่เราเอามาใช้ว่าเนี่ยโอกาสฝนไม่กระจายตัวฝนกระจุกมีคราวนี้สิ่งที่เราทำต่อคืออะไรเราก็เอาแผนที่อากาศมาดูครับอันนี้ก็เดี๋ยวโชว์แผนที่อากาศที่ทางวิทยากรถามไว้เนาะมีพายุไม่มีพายุตอบตรงว่าตอนนี้ไม่มีพายุเลยพายุประเทศไทยที่เข้าสู่ประเทศไทยไม่มีเลยนะครับ
0: คือคาดการณ์ช่วงนี้ไปเรื่อยๆจนถึงหน้าฝนเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ย
1: ยังไม่มี
0: ไม่มีพายุ
1: ยังไม่พายุนะครับแต่เราก็ยังหวังสักลูกนี้นะเรายังผมยังหวังอยู่นะ
0: นี่คือภาพนี้ครับ
1: คราวนี้เราจะเห็นตัว L นะตัว L เขาเรียกว่าถ้าเกิดศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าร่องมรสุม
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเราเห็นตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะเป็นลักษณะของตัวลมพัดที่จะมีโอกาสให้เกิดฝนตามแนวร่องชุดนี้นะครับว่าสังเกตว่าตรงนี้อีสานเหนือเนาะอีสานเหนือพวกตระกูลนครพนมนครอะไรก็จะมีฝนตกนะครับฝนตกเยอะหน่อยก็เป็นอิทธิพลจากตัวร่องตัวนี้เองนะครับส่วนพายุมันจะมีรูปพายุเนาะพายุตัวนี้ไม่มีเลย
0: ไม่มีเลย
1: ตอนนี้ที่เกิดในแปซิฟิก

0: จริงอ่ะมีอยู่นู่นเลยแถวฟิลิปปินส์นู่นไกลๆเลย
1: ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราแน่
0: ไม่เกี่ยวกับเราเลยนะครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเองก็ทั้งส่วนของตัวฝนนี่เองก็สบายใจได้ว่าโอกาสที่จะมีพายุเนี่ยน้อยหน่อยช่วงนี้นะครับแต่ว่ามีร่องมรสุมเนี่ยความจริงประเทศไทยจริงๆอ่ะพายุที่พัดเข้าประเทศไทยจริงๆแล้วมีผลจริงๆอ่ะปีนึงแค่มีแค่ประมาณลูก1ถึง2ลูกเองนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าที่ผ่านมานี้เองอ่ะมันจะมีเฉพาะร่องมรสุมที่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะที่มันจะก่อให้เกิดฝนตกเยอะหน่อยนะครับพอเรารู้อากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูต่อว่าในส่วนของฝนคาดการณ์เนาะในแผ่นต่อมาเองเนี่ย
1: ครับ
0: เราจะเห็นฝนสีแดงๆเข้มๆอะไรก็ตามทีเนาะแดงๆเข้มๆฝนคาดการณ์ต่างๆเองเนี่ยเราจะเห็นว่าในขอบโขงอีสานตั้งแต่ช่วง31สิงหาถึง13กันยาเองเนี่ยอีสานฝนดีนะ
1: ครับ
0: ฝนดีเนี่ยผมชอบนะก็คือมันอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมบ้างแต่ก็ช่วงของการเก็บน้ำหน้าแล้งต่อไปผมว่าสำคัญ
1: ฝนดีแต่ก็ยังอยู่ในช่วงของเอลนิโญอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่
1: ที่มันไม่ได้กระจายมันยังกระจุกบางพื้นที่เหมือนเดิม
0: ใช่ๆ
1: ครับนี่คือภาพนี้
0: ใช่ภาพนี้เราสังเกตว่าเราจะเห็นสีเข้มๆเนาะสีเข้มๆเนี่ยอยู่ตามขอบอีสานเยอะแยะไปหมดเลยพอเราเห็นอยู่ตามขอบอีสานเยอะๆเนี่ยมันก็มีข้อดีตรงส่วนของในเชิงของปริมาณว่าอีสานนี่เองอ่ะเราจะมีปริมาณน้ำช่วงเนี้ยเยอะหน่อยนะครับปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมาก็อาจจะหายไปเนาะแล้วก็ในส่วนที่ผ่านมาเองอ่ะในส่วนของตัวเราเห็นเส้นสีขาวๆที่เป็นลูกศรเล็กๆเนี่ยอ
1: ัน
0: นั้นคือที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะเป็นตัวลมตะวันออกเฉียงใต้ที่จะพัดเข้ามานะครับดังนั้นเองเนี่ยพอลมประเภทนี้เข้ามาเลยปุ๊บมันก็จะเกิดร่องมรสุมนั่นนู่นนี่ก็เกิดก่อให้เกิดฝนตกแบบเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังต่อนะครับดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของการเตรียมการเนาะตอนนี้เองอ่ะเราก็เลยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองอ่ะเตรียมการเต็มที่เลยก็คือในส่วนของฝนตกหนักในส่วนของที่เกิดขึ้นเพราะว่าที่ผ่านมานี่เองเนี่ยเรามีจุดอ่อนไหวเยอะเหมือนกันนะครับแต่คราวนี้ในส่วนของตัวฝนเองเนี่ยเรามาดูในช่วงของปลายอีแผ่นต่อมาเราจะเห็นในส่วนของ31สิงหาถึง13กันยาในช่วงท้ายๆเนี่ยจะเริ่มมาสู่อีสานใต้ละ
1: ครับ
0: อันนี้ผมเริ่มโล่งใจเห็นอีสานใต
1: ้เพราะอะไรครับพ
0: ่ออีสานใต้จริงตอนนี้ฝั่งน้ำฝั่งโคราชเนี่ยมีพอประมาณแต่ก็ดูแนวโน้มไม่ค่อยดีนักอะไรกันอย่างนั้นก็ถ้ามีสักหน่อยก็ยังดีนะจะได้อุ่นใจนะครับนี่ก็เล่าภาพรวมฝนคร่าวๆให้ฟังว่าฝนที่เกิดขึ้นจริงๆในส่วนของตัวพื้นที่ในช่วงคาดการณ์ข้างหน้าเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เองอ่ะข้อมูลชุดนี้เองอ่ะเรามีการเชื่อมกับทางหน่วยที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางกรมการบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะครับจังหวัดต่างๆที่จะมีการสื่อสารด้วยกันเนี่ยแล้วเขาก็จะมีการเตรียมการรับมือต่างๆเรื่องของเครื่องมือต่าง
1: ๆ
0: ในความพร้อมนะครับ
1: ก็เป็นการเตรียมรับมือเรื่องของความพร้อมในพื้นที่ซึ่งเป็นบูรณาการร่วมกันแต่ก็น่าเป็นห่วงหน่อยอีสานใต้อาจจะมีพื้นที่ที่อาจจะไม่รวดถึงเช่นเดียวกันฝนอาจจะตกน้อยบ้าง
0: คร
1: ับ
0: ทีนี้เรามาดูสิ่งที่เราแจ้งหน่วยงานไว้นะครับด้วยข้อมูลฝนทั้งหมดนี่เองอ
1: ่
0: ะเราแจ้งประกาศด้วยความที่เรารู้แต่29สิงหา28สิงหาเราออกประกาศเนาะ29สิงหาเนี่ยเรารู้ว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมันตรงไหนบ้างจากฝนข้อมูลชุดเมื่อกี้บวกกับข้อมูลอื่นรวมกันเนี่ยที่เราแจ้งเกี่ยวกับอีสานนะก็คือพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับเราบอกว่าที่หนองคายหนองคายคือที่อำเภอศรีเชียงใหม่อำเภอท่าบ่ออำเภอรัตนวาปีอำเภอสะไคร้นะครับที่บึงการนะครับที่อำเภอเซกาอำเภอบึงของหลงอำเภอบุงค้านะครับนครพนมก็เป็นที่อำเภอเมืองนครพนมอำเภอนาแกลอำเภอศรีสงครามอำเภอปาบากนะครับที่สกลก็จะเป็นอำเภอตากล้าเมืองสกลวานรนิวาสวฤชภูมิอากาศอำนวยกับพังโคนนะครับร้อยเอ็ดก็จะเป็นพนมไพรกับเสรภูมินะครับอันนี้เป็นตัวฝนที่โอกาสที่จะตกและมีน้ำหลากในพื้นที
1: ่เป็นจุดอ่อนไหวที่เราเตรียมรับมือไว้แล้ว
0: ใช่ครับใช่แล้วก็เราก็ยังแจ้งว่าโอกาสที่เราจะมีของอีสานเนาะร้อยเอ็ดน้ำยางร้อยเอ็ดน้ำยางก็เราแจ้งให้เตรียมตั้งแต่วันที่28-29ละแล้วเราก็มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อคืน
1: เป็นยังไงบ้าง
0: เมื่อคืนน้ำที่น้ำยางขึ้นรวดเร็วมากขึ้นประมาณ50เซนขึ้นประมาณ50เซน
1: มาจากที่ไหนครับที่ขึ้นอย่างรวดเร็ว
0: เขาวงนะเขาวง
1: อ๋อ
0: คือน้ำยางเป็นพื้นที่ที่อารมณ์เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำต้นน้ำไม่ได้ท่วมเหมือนกับเป็นคอขวดแล้วกันเรียกว่าพื้นที่คอขวดนะคร
1: ับ รอระบาย
0: รอแล้วก็ไม่
1: รอก็เป็นคอขวดคือมันแคบเข้ามาแล้ว
0: ใช่ใช่คราวนี้มันก็เลยจะเกิดปัญหาตัวอุทกภัยตัวนี้เองเราก็เลยมีการเตรียมการแจ้งหน่วยเตรียมการล่วงหน้านะครับกรมชลประทานก็โดยพอเราแจ้งปุ๊บเขาเรียกว่าเขาไปตั้งอะไรศูนย์ประชาการส่วนหน้าดีกว่าจะว่าศูนย์ส่วนหน้าก็ได้เขาจะใช้เหมือนกับเป็นพื้นที่สามารถรับกระสอบทรายรับอะไรไปป้องกันได้นะครับกรมป้องกันและสาธารณภัยก็มีการเตรียมการแจ้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเองเนี่ยซึ่งตอนนี้เองอ่ะน้ำณปัจจุบันนี้เองณวันนี้เลยเนี่ยเริ่มทรงตัวละก็อาจจะไม่ณวันนี้อาจจะไม่ล้นนะตอนนี้เพราะระดับน้ำอยู่ประมาณสัก7เมตรกว่าๆก็พอปะล่อมปะแล่มอยู่นะครับเพราะน้ำจริงมันอยู่ที่8เมตร
1: ครับ
0: 8เมตรเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนคำว่าน้ำ8เมตรคืออะไร
1: ครับ
0: น้ำ8เมตรมันเป็นระดับสมมุติที่วัดตั้งแต่ท้องเท่าไหร่ท้องแม่น้ำ
1: พื้นท้องนะ
0: พื้นท้อง

0: เขาเรียกอะไรพื้นแม่น้ำพื้นแม่น้ำ
1: พื้นแม่น้ำครับ
0: แล้ววัดขึ้นไป
1: ครับ
0: ประมาณคือตลิ่งมันจะคือว่าง่ายคือตลิ่งรับได้ประมาณ8เมตร
1: ครับตอนนี้มี7นิดๆ
0: 7นิดๆนะครับถ้าเกิน8เมตรก็คือล้นพอล้นอย่างเช่นมุดคำว่าระดับน้ำ10เมตรแปลว่าอะไรแปลว่าล้น2เมตรอะไรกันอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นก็คือแต่จะเข้าใจว่าน้ำ8เมตรสูงเท่าสูงเยอะนะครับก็เลยมาเล่าว่าคราวนี้ก็ยังมีข้อดีเพราะน้ำยังเริ่มทรงตัวละ
1: ครับ
0: แต่คราวนี้ยังวางใจไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังเป็นห่วงในส่วนของประเด็นของน้ำยางที่ว่าน้ำกำลังเริ่มจะมีฝนลูกต่อไปเข้าม
1: า
0: คือน้ำยางเนี่ยจะวูบวาบอย่างรอบที่แล้วเนี่ยก็ขึ้น2วันก็ล้นแล้วก็ลงเลยอย่างเนี้ยแต่พอพื้นที่ลุ่มน้ำยางแต่เวลาล้นปุ๊บแล้วท่วมเข้าไปเนี่ยเป็นพื้นที่เกษตรหลายพื้นที่คราวนี้มันมีปัญหาที่ว่าพอเข้าแล้วมันไม่ค่อยมันออกช้าก็เลยจะเป็นที่ประเด็นอยู่นิดๆอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยมีการเตรียมการกับทางเกษตรกรทางอะไรอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประกาศเฝ้าระวังที่เราแจ้งไปนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของสถานการณ์น้ำเพื่อความอุ่นใจของทุกท่านว่าเป็นยังไงบ้างนะคร
1: ับ
0: ภาคอีสานนะครับถ้าเราเห็นในส่วนของสถานการณ์น้ำแหล่งน้ำทั่วประเทศไทยนะครับในภาคอีสานเนี่ยปีนี้เองเนี่ยเรามีน้ำประมาณ 51% นะครับ 51%
1: ก็ 51% นี่คือวัดรวมจากไหนบ้างครับ
0: จากแหล่งใหญ่แหล่งกลางแหล่งเล็กทั้งหมดเลยในอีสาน
1: ในพื้นที่อีสาน
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ถือว่าปริมาณน้ำดีอยู่นะ 51% เนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดเทียบเปรียบเทียบมันมีประมาณสัก 48% เนี่ยแต่คราวนี้ถามว่าตัวเลขนี้ดีไหม
1: ครับ
0: มันฟังดูเหมือนสบายใจแต่ความจริงอ่ะมันอารมณ์กับคนป่วยอ่ะมันอารมณ์กับมันไม่ดีมานานแล้วแหละใช่ครับนี่แล้วกันแต่มันอยู่ได้มันอยู่ได้คือมันไม่ได้แย่จนแบบ อยู่ไม่ได
1: ้ครับ
0: ท่านเองคราวนี้ตัวเลขนี่สื่ออะไรสื่อว่าปีนี้น้ำดีกว่าพี่ท่านนิดหน่อย
1: ปีที่แล้วตัวเลขมากหรือน้อยกว่านี้ครับ
0: ปีแล้วน้ำมีอยู่48%
1: นะวันนี้เราก็ยังอยู่กันได้
0: ก็อยู่ก็ได้ก็แต่ที่บอกไงความจริงเลขที่ดีๆมันก็60-70แก
1: 60-70น่าจะอุ่นใจกว่า
0: ใช่ๆแต่ก็พอดีมันแล้งสม่ำเสมอก็เลยมีน้ำประมาณนี้แหละคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคราวนี้เรามาดูว่าพื้นที่ไหนมีเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมก็คงจะเล่าว่ารูปน้ำชีเป็นยังไงบ้างเนาะ
1: ครับ
0: คราวนี้เรามาดูรูปน้ำชีกันรูปน้ำชีเองเนี่ยอ่างเก็บน้ำหลักๆจุฬาภรณ์มีประมาณ 40% เนาะ
1: จุฬาภรณ์ 40%
0: ครับอุบลรัฐก็ประมาณ 36%
1: 36%
0: ครับลำปางก็ประมาณ 49% นะครับตัวนี้เองก็คือเป็นตัวเลขของอ่างขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับตรงส่วนนี้เองเนี่ยถามว่าดีไหมตอบว่ามันก็ไม่ได้ดีมากแต่เราคราวนี้เรากำลังตอนนี้เองอ่ะทางฝั่งของทางกรมชลประทานเองกับการไฟฟ้าเองก็มีการประชุมในชั้นของกรรมการลุ่มน้ำเองตอนนี้เขาปรับแผนการระบายน้ำปรับแผนการระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำลดลงแล้วก็เก็บน้ำมากขึ้นตอนนี้เข้าสู่โหมดเก็บน้ำนะครับ
1: เพราะต้องรอเตรียมรับมือในช่วงจะเข้าหน้าแล้ง
0: ใช่แล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างก็คือเราคาดหมายเองเนี่ยตอนนี้คาดการณ์ของทุกเขื่อนตัวเลขมันดูเหมือนน้อยก็จริงแต่เราคาดหมาย 80% นะ
1: รู้
0: ว่าทั้งหมดทำไม
1: ฮะ
0: สถิติเก่าของขอนแก่นเองเนี่ยอุบลรัฐแรงมาเนี่ยฝนตกตูมเดือนกันยาตุลาน้ำขึ้นเต็มอ่างเลยคือมันสามารถพลิกคืออุบลรัฐเนี่ยมันเป็นเขื่อนที่
1: จากที่คิดว่าไม่มีน้ำเลย
0: ใช่
1: มาคืนเดียวตูมเดียวไปเลยเต็มที่เกินปริมาณ
0: ใช่แต่เพราะเดี๋ยวเราผมต้องเล่าต่ออีกนิดเนาะธรรมชาติอุบลรัฐ
1: ครับ
0: มันเป็นเขื่อนที่ความจุมันน้อยกว่าตัวน้ำไหลเข้า
1: ครับ
0: ดังนั้นเองอ่ะพอมีฝนตกหนักพอน้ำไหลเข้าจริงๆอ่ะความจุมันจะเต็มประเทศไทยเราจะมีเขื่อนแบบนี้อยู่ 3-4 เขื่อนอุบลรัฐก็เป็นหนึ่งในนั้น
1: หนึ่งอุบลรัฐ
0: มีป่าสักแล้วก็มีบางรางที่ภาคใต
1: ้ครับ
0: ครับหลักๆที่จะมีตัวเขื่อนเองอ่ะน้อยกว่าตัวปริมาณน้ำเฉลี่ยไหลเข้า
1: คือน้ำมาเยอะแต่ไม่สามารถรับน้ำได้หมดรับได้นิดเดียวจำกัดและที่ต้องระบายก็คืออ้าวก็ต้องระบายไปปลายทางละ
0: ใช่ใช่แต่ปีนี้เราปิดตัวงั้นคราวนี้พอเรารู้คุณลักษณะของเขื่อนแบบนี้ใช่ไหมสิ่งที่เตรียมการคืออะไรบ้างอย่างปีที่แล้วเรารู้น้ำจะเยอะ
1: เรา
0: ให้พ่องน้ำกดพ่องน้ำรอเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือหรือไม่ก็แต่ปีนี้เราพอเรารู้ว่าน้ำน้อยเราให้เก็บน้ำเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นวิธีการบริหารเฉพาะตัวของเขื่อนพอดีเราไม่ได้มีเขื่อนแบบเขื่อนใหญ่ๆแบบอย่างเขื่อนภูมิพลเนี่ยเขาจะมีอินโฟแบบตกเท่าไหร่ก็ไหลเข้าเขื่อนรับได
1: ้
0: เขื่อนรับได้แต่ของเราเองเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของอินโฟน้อยหน่อยไออินโฟมากหน่อยแต่ว่าเขื่อนน้อยหน่อยพอเข้าปุ๊บก็จะเต็มหน่อยอันนี้ก็เป็นไปตามกติกาของทางบริการน้ำอย่างต่อเนื่องนะคร
1: ับ
0: คราวนี้ในส่วนของตัวรุ่มน้ำชีเองเนาะเราก็จะมีแต่งเก็บน้ำก็เราคาดหมายว่าเดี๋ยวปีนี้เองก็คงจะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับเพียงแต่ว่าการเกษตรกรรมก็อาจจะไม่มากนักนะครับเดี๋ยวผมจึงต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนว่าการเกษตรกรรมในพื้นที่อาจจะไม่มากนักเพียงแต่ว่าเราการันตีเรื่องของน้ำประปาน้ำกินน้ำใช้อะชัวร์หน่อยนะครับส่วนน้ำยางถ้าดูตามรูปนี้เนาะเราจะเห็นว่าน้ำยางเองก็น้ำไหลเข้าก็ตอนนี้เหมือนกับตลิ่งมันน้อยแต่ที่บอกอะแล้วน้ำยางอะเวลาน้ำมันไหลเข้าตลิ่งอะเวลามันขึ้นลงอะมันขึ้นอย่างนี้เลยนะมันขึ้นลงอย่างนี้เลยนะมันขึ้นลงเร็ว
1: ขึ้นเร็วลงเร็ว
0: ใช่ใช่ ดังนั้นเองก็จะเป็นเรื่องของการเตือนนั้นเองเนี่ยตอนนี้เองที่ได้หารือไปก็อย่างเวลาน้ำยังมีปัญหาจริงอ่ะเราก็จะใช้ให้ทางกรมชลประทานเองโดยเขื่อนยโสธรเองอ่ะช่วยระบายน้ำเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดน้ำฝั่งของแม่น้ำชีน้อยหน่อยก็จะเป็นเขื่อนวังยางเขื่อนสารคามก็ช่วยชะลอให้นิดหน่อยเพื่อให้มันจะมีน้ำไม่สมทบจนมากจนเกินไป
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเหมือนจัดการน้ำของเราใช้กลไกของหน่วยงานร่วมกันระหว่างสธช.กรมชลประทานแล้วก็กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
1: ครับ
0: กรมทรัพยากรน้ำนะครับก็ที่ผ่านมาเองก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วก็ช่วงหลังวันนี้ที่ผมเรียนต่อไปเนาะ
1: ครับ
0: เรามีการสื่อสารเหมือนกับว่าจะมีการส่งเซลล์บอร์ดแคสแล้วก็ตามทีก็อย่างน้ำยางเองเนี่ยตัวเซลล์บอร์ดแคสเองเนี่ยก็ตอนแรกเมื่อคืนคุยกันจะส่งไม่ส่งกันนะแล้วดูเสร็จเพื่อนพี่ผมว่าเดี๋ยวรออีกนิดนึงดีกว่าก็ยังก
1: ็หมายถึงตรงจุดน้ำยาง
0: ใช่ใช่ก็เลยไม่ได้ส่งเมื่อคืนก็คือเห็นน้ำมันขึ้นแต่นั้นเริ่มทรงตัวละก็มีการเตรียมการตรงส่วนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ของลุ่มน้ำมูลเนาะลุ่มน้ำมูลก็เป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ค่อนข้างที่จะเป็นพื้นที่แรงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งลำเชียงไกตอนนี้ลำตะคองมีน้ำประมาณ 33% นะครับลำพะเพิงประมาณ 27 นะครับมูลบนประมาณ 32 นะครับลำนางรองก็ประมาณ 28 เนาะอันนี้ก็ถือว่าน้ำไม่ค่อยดีนักนะครับคราวนี้แต่ที่ผ่านมาเองเนี่ยพอดีมันไม่ได้เพิ่งน้อยแบบนี้ปีแรก
1: ครับ
0: มันเป็นอย่างเงี้ยมาหลายปีแล้วแล้วนั่นเองอ่ะปริมาณน้ำเองเขาก็เลยจะการันตีอุปโภคบริโภคเป็นหลักเหมือนกันนะครับแล้วเพิ่งไปประชุมลุ่มน้ำมูลมาอาทิตย์ที่แล้ว
1: ครับ
0: เขา
1: เป็นไงบ้างฮะ
0: ก็เคสเดียวกันก็คือเราก็คุยกันเรื่องจัดสรรน้ำประเภทนี้แหละก็คือเขาก็การันตีเรื่องของหมวดเก็บน้ำ
1: ครับ
0: คือแผนจัดสรรน้ำเขาขอมาอมัดมาใหญ่มากก็คือทั้งปีตอนนี้ก็เลยว่าเหมือนกับคงจะลดเพื่อเตรียมเก็บน้ำสำหรับแล้งเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: นั่นเองก็ตามที่ผมนำเรียนไปภาคอีสานเราเองเนี่ยในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ทุกหน่วยงานก็พยายามเตรียมการว่าจะรับมือภัยแล้งยังไงเพราะทุกคนรู้ข้อมูลทั้งหมดที่เราเล่าเนี่ยทุกคนพยายามเอาข้อมูลทั้งหมดไปใช้ประโยชน
1: ์
0: นะครับเพราะบางทีที่บอกอะทุกเดี๋ยวทุกคนจะไม่รู้ว่าวัดไปทำไมวัดข้อมูลวัดไปทำไมแต่ที่บอกไงวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันกลับไปสู่วิธีการปฏิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างน
1: ี
0: ้นะครับแล้วก็คราวนี้ในส่วนของตัวเขื่อนสิรินธรเองก็ตอนนี้เองก็มีอยู่ 74% นะครับ
1: ครับ
0: เขื่อนปากมูลก็ตอนนี้เองก็มีการเปิดการระบายน้ำตามเงื่อนไขก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของลุ่มน้ำมูลที่ยังมีปริมาณน้ำไม่มากนักแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ที่ผมกังวลจริงๆจะเป็นพื้นที่ตอนบนนิดหนึ่งที่จะมีน้ำน้อยหน่อยนะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดดูกลับไปดูฝนคาดการ
1: ครับ
0: ฝนคาดการที่ผมบอกว่า13 14กันยานี่ผมลุ้นนะผมลุ้น
1: ลุ้นว่าจะตูมมาใช่ไหมคร
0: ับสักหน่อยก็ดีนะสักหน่อยก็ดีนะ
1: ให้มันตูมมาหน่อย
0: สักหน่อยก็ดีนะเพราะว่าตอนนี้น้ำเขื่อนเองก็ได้สบายใจกันนิดหนึ่ง
1: ครับ
0: ก็ผมก็ลุ้นอยู่นะครับคราวนี้เรามาดูสถานการณ์ของแม่น้ำโขงกันเนาะ
1: ครา
0: วน
1: ี
0: ้แม่น้ำโขงเองเดี๋ยวเอาในประเทศก่อนเนาะในประเทศเองเราตอนนี้เองเขื่อนหลักๆเองเราก็จะมีน้ำที่ห้วยหลวงเนาะประมาณ 47% นะครับเรามีที่น้ำอูน 54% นะครับมีน้ำพุงประมาณ 40% แล้วก็หนองหารก็ 62% ก็ถือว่าเยอะประมาณนึงนะครับนั่นเองในส่วนของพื้นที่ของโขงอีสานเนี่ยจะมีน้ำดีกว่าฝั่งอื่นๆนะครับเพราะผมสังเกตมาหลายปีละในส่วนของไม่ว่าจะเป็นอีนิโยเป็นลานิญาอะไรก็ตามทีนี่เองเนี่ยฝั่งของแม่น้ำโขงเองผลกระทบน้อย
1: ครับ
0: น้อยอาจจะที่ความรู้สึกผมนะต้องใส่อินเดียแปลสายลาวเยอะประเทศลาวมีป่าเยอะคงจะดึงความชุ่มชื้นมาตกได้เยอะ
1: ครับ
0: แต่ฝั่งพอเข้ามาตอนกลางประเทศหน่อยป่าเราน้อยหน่อยอาจจะน้อยหน่อยนะครับสังเกตดูนะครับก็ตอนนี้เองก็ในฝั่งของน้ำโขงในประเทศเองก็ในส่วนของการเตรียมการต่างๆก็เรื่องของแรงเองก็สบายใจได้ตรงส่วน
1: ใจได
0: ้นะครับแต่ในส่วนของน้ำท่วมเองตอนนี้เองทุกคนก็จะมีกติกาอย่างเช่นสังเกตว่าจังหวัดริมน้ำโขงเองเขาจะติดเรื่องของปัญหาน้ำโขงเองอ่ะจะมีปัญหาเรื่องของน้ำหลากในประเทศ
1: ครับ
0: เป็นน้ำหลากใช่น้ำหลากจากฝนตกในประเทศแล้วก็มีของตัวของน้ำโขงหนุนปัญหาที่สองเนี่ยน้ำโขงหนุนเนี่ยเขากังวลมากกว่าปัญหาแรกอีกเพราะปัญหาแรกเนี่ยอย่างเอาพิกๆเลยนครพนมตอนที่ตกหนักๆตอนที่แล้วนะ200กว่ามิลเนี่ยวันประมาณวันกว่าๆนะตกตอนเช้าบ่าย3เนี่ยน้ำระบายเกือบหมดแล้วเหลือพื้นที่ลุ่มต่ำนิดหน่อยเอง
1: ครับ
0: ถ้าไปจังหวัดอื่นตกอย่างเงี้ย3วันยังไม่รู้จะสูบออกหมดก็ยังไม่รู้เลย
1: ดีนะที่มีการเตรียมรับมือเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้รอแล้วอันน
0: ั้นใช่ๆแล้วท่านผู้ว่าดีมาก
1: รับมือไว้ดีมาก
0: รับมือดีมากใช
1: ่ครับ
0: แล้วนั่นเองเนี่ยในส่วนของตัวของอีสานเองอ่ะเรื่องของการเตรียมแรงโอเคละเหลือเตรียมท่วมคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวน้ำโขงกันเนาะน้ำโขงนี่เองเนี่ยถ้าเรามาดูสถานการณ์น้ำโขงกันจริงๆในเนี่ยเราก็ยังผมก็ยังเป็นห่วงอยู่เพราะตอนนี้เองอะเมื่อเช้า
1: อัปเดตหน่อยครับมูลเพราะว่าเห็นข่าวที่ทางสบปเนี่ยนะตอนนี้ท่วมละ
0: ใช่ฮะ
1: เราจะได้รับผลกระทบไหมครับ
0: ตอนนี้เองอะผลกระทบหลักๆของแม่น้ำโขงเองอะการระบายน้ำของฝั่งประเทศลาวก็คือเขื่อนเสียบุรีนี่เองเนี่ยเราจะตอบว่าพอดี

0: เขาต้องมีการระบายน้ำอย่างอันนี้เป็นข้อมูลเมื่อวานตอนเช้าระบายน้ำ 9,400 ไซบุรีแล้วก็พอต่อมาเมื่อวานตอนเย็นระบายน้ำประมาณ 10,000 นิดๆแล้วก็เมื่อเช้าได้รับรายงานว่าประมาณ 15,000 แล้วคราวนี้คำว่าตัวเลขนี้จะสื่ออะไรบ้างไซบุรีปกติถ้าไซบุรีระบายน้ำประมาณ 17,500
1: ครับ
0: หนองคายจะมีปัญหาที่ลุ่มต่ำละ
1: หนองคายละ
0: จะเป็นตัวชี้วัดนะครับแล้วก็ตัวของบึงการก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ส่วนของมุกดาหารกับนครพนมก็จะมีเอฟเฟกต์กับตรงถนนเขาเรียกถนนสวรรค์ชายโขงที่ติดถนนแล้วก็
1: ตรงจุดแลนด์มาร์ก
0: แลนด์มาร์กใช่แล้วก็ที่มีเขาเรียกอะไรมีพญานาคแล้วก็มีตลาดข้างใต
1: ้
0: อ่ะก็จะมีเอฟเฟกต์ประมาณตรงนั้นนะครับตรงส่วนนี้เองก็ผมก็ได้คุยกับทางมุกดาหารกับนครพนมอย่างต่อเนื่องก็เขาก็เตรียมการในส่วนของตัวนี้เองพอดีมุกดาหารผมยังเซลพอมุกดาหารอยู่เลยพอดีเขาเพิ่งล้างพญานาคไปบอกพี่ทำไมรีบล้าง
1: เดี๋ยวจะมาอีก
0: เขาก็ยังเซลอยู่พี่ทำไมรีบล้างก็ยังคุยกันอยู่เนาะคราวนี้กลับมาดูในส่วนของเซฟบุรีอันนี้เองเนี่ยพอเรารู้ว่า 15,000 ความจริงเมื่อวานเราผมแจ้งหน่วยไปแล้ว 10,000 เมื่อวานผมแจ้งหน่วยไปแล้วแล้วก็ตัว 15,000 เนาะแต่กินน้ำนิดนึง
1: ได้ครับ
0: แล้วก็ตัว 15,000 นี้เองเนี่ยก็มาเมื่อเช้านะครับก็เลยคุยกับปภ.หนองคายแล้วก็เดี๋ยวน่าจะออกเซลบอร์ดแคสในเช้าวัน
1: เช้านี้
0: เองนะครับจะออกเซลบอร์ดแคสแจ้งในส่วนของพื้นที่ว่าเตรียมยกของเตรียมรุ่มต่ำแล้วก็ตามทีนะครับ
1: จะแจ้งพื้นที่ไหนก่อนคือหนองคายก่อน
0: หนองคายก่อน
1: ครับ
0: หนองคายก่อนว่าหนองคายจะได้รับผลกระทบแรกครับ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆแล้วจากหนองพระบางมาที่ตัวหนองคายเองก็ใช้เวลาประมาณ1วันกับอีก5ชั่วโมงนั่นเองเนี่ยการที่เราแจ้งล่วงหน้าปุ๊บทุกคนจะมีเวลาเตรียมการประมาณ1วันกับอีก5ชั่วโมงก็ถือว่าโอเคนะ
1: ซึ่งคาดการว่าการที่อย่างไซยบุรีปล่อยน้ำมาที่จุดแรกคือหนองคายแล้วหนึ่งเรามีการแจ้งเซลล์บอร์ดแคสปริมาณน้ำจะขึ้นเยอะไหมครับ
0: ตอนนี้
1: ถ้าเทียบแล้วคิดว่าจะขึ้นสูงกี่เมตร2เมตร1เมตร
0: ตอนนี้ขึ้นโดยทั่วไปก็ประมาณ 30-50 ซมในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำต่างๆนะครับทีนี้ของหนองคายเองเราก็จะมีจุดอ่อนไหวก็คือชุมชนจอมมณี
1: จุดประจำ
0: ซึ่งเขาตั้งกระสอบทรายเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนั่นเองน้ำมาก็ไม่ได้มีผลอะไรเพียงแต่ว่าก็เราก็อยากมั่นใจขนาดนั้นเผื่อมันมีปัญหาเอฟเฟกต์อื่นๆนั่นเองต่อให้เราป้องกันดีแต่เราก็ต้องเตรียมก็คือเราก็ต้องแจ้งประชาชนว่าเฮ้ยคุณก็เตรียมพร้อมของคุณด้วยเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ภาครัฐเตรียมกระสอบทรายเตรียมป้องกันในระบบแล้วแต่ว่า
1: ประชาชนก็ต้องเตรียมของขึ้นที่สูง
0: ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่นะครับก็จะเป็นการเตรียมการตรงส่วนนี้นะครับคราวนี้ตัวหนองคายเองก็มีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วก
1: ็
0: ตัวบึงการเองอ่ะจะเป็นอีกชั่วโมงอีกจะเป็นอีกประมาณสัก20ชั่วโมงต่อมาก็จะคงจะต่อกันมาก
1: ระทบต่อจากหนองคายอีกประมาณ20ชั่วโมงก็จะไปที่บึงการแล้ว
0: ใช่ใช่ครับแล้วก็พีคสุดท้ายของหนองคายจะไปที่อุบลเนี่ยประมาณ15วัน
1: โอ้งั้นอุบลก็มีเวลารับมือเยอะเลย15วัน
0: ใช่ๆนะอย่างรอบที่แล้วตอนที่ต้นเดือนตอนที่ผมไปอุบลตอนที่ของเจียมเนี่ยไปผมไปช่วงกลางๆสิงหาก็เป็นพีคลูกสุดท้ายที่เกิดขึ้นตอนต้นเดือนของสิงหาที่ท่วมไป
1: ครับ
0: ก็ไปล้นตลิ่งที่ของเจียมนิดนึงประมาณ5ซมนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการร่วมกับหน่วยนะครับทีนี้เรามาดูตัวการคาดการเนาะคาดการตัวนี้เองเนี่ยการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำต่างๆเองอันนี้จะเป็นตัวคาดการณ์ที่ใช้ข้อมูลระบายอยู่ประมาณสัก 8,000-9,000 ทีนี้คาดการณ์ชุดใหม่เองอันนี้พอดียังไม่มาเนาะจริงแต่ว่าคาดการณ์ปัจจุบันเองอะเราค่อนข้างจะมั่นใจว่าหนองคายมีโอกาสท่วมสูงเพราะตอนเองอะไซบุรีโอกาสที่ระบายเกิน 17,000 มีนะครับภายในวันนี้แล้วก็
1: ซึ่งเดิมเราคาดว่า 15,000 นี่ก็หนักแล้วอาจจะเกิน 15,000
0: ใช่ครับตอนนี้น่าจะประมาณ 17,000-18,000 โดยประมาณนะครับซึ่งต้องเข้าใจคราวนี้ผมต้องกลับมาย้อนกลับมานิดนึงว่าเชียบุรีนี่เองเนี่ยก็เป็นเขื่อนแบบประเภทระบายน้ำเนาะคือเก็บกักน้ำไม่ได้อารมณ์เหมือนกับเขื่อนยโสธรเหมือนกับเขื่อนและเหมือนกับเขื่อนหัวเหมือนกับเขื่อนสารคามอะไรเงี้ยก็เวลาน้ำมันเยอะมันต้องลดระดับน้ำหน้าเขื่อนนะครับนั่นเองเนี่ยเวลาน้ำมันเยอะอย่างนี้จริงเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของการระบายเพื่อรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อน
1: คร
0: ับ นั่นเองเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของตัวนี้เองก็ต้องมีการเตรียมซึ่งตรงนี้เองผมก็ประสานกับหน่วยไว้อยู
1: ่ก็มีการประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เขาดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วณเบื้องต้นเพื่อเป็นการเตรียมรับมือในจุดนี้
0: ใช่แล้วใช่แล้วนะครับนั่นเองเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยนครพนมเองทุกอย่างเนี่ยเครื่องจักรค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับแล้วก็ตัวของมุกดาหารตัวของพื้นที่เองมีข้อมูลรายงานวิ่งเข้ามาตลอดแล้วก็มีเรื่องของการเตรียมการความพร้อมค่อนข้างที่จะดีในปีนี้เอง
1: ครับ
0: นั่นเองก็เลยจะบอกว่าทางผู้ชมทางบ้านที่รับฟังอยู่ก็ต้องบอกว่าท่านก็สบายใจได้ประมาณนึงว่าในส่วนนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยดำเนินการตามนโยบายของท่านนายกอนุทินอย่างเคร่งครัดแล้วก็ดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของการระบายน้ำต่างๆเรื่องของการป้องกันการเตรียมการก็เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่เป็นเรื่องของความเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วต่อให้วิกฤตที่สุดก็ตามทีวิกฤตสุดที่ต่อให้วิกฤตสุดก็ตามทีต่อให้นะมีปัญหารัฐบาลเองก็ยังย้ำท่านถ้าเกิดย้อนกลับไปนโยบายท่านนายกเนาะ ท่านก็ยังย้ำว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงๆแล้วน้ำมันทะลักเข้าบ้านเขาการฟื้นฟูเยียวยาเป็นโปรเซสที่ต้องเร่งดำเนินการเช่นเดียวกัน
1: เพราะอย่างคราวที่แล้วอย่างที่หน้าเนี่ยท่านก็ลงพื้นที่ไปเองเลยไปเยียวยาเองเลยนะครับ
0: ใช่ดังนั้นเองเนี่ยก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลสถานการณ์น้ำตรงนี้เองเนี่ยในส่วนของภาคอีสานโดยสรุปเนาะก็ในช่วงนี้เองผมก็จะว่าพื้นที่ริมโขงเฝ้าระวังนะคร
1: ับ เฝ้าระวัง
0: นะแล้วก็พื้นที่ตอนของลุ่มน้ำยังก็เตรียมการเฝ้าระวังเช่นเดียวกันนะครับของร้อยเอ็ดศรีรภูมินะครับส่วนพื้นที่อื่นๆก็ดูจุดอ่อนไหวเป็นหลักว่าเป็นยังไงบ้างก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตรงส่วนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของสถานการณ์น้ำ
1: นะในเบรกแรกก็จะเป็นภาพรวมของพื้นที่ทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่ก็ต้องมีจุดที่อ่อนไหวตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีการแจ้งเตือนทางเซลบอสแคสของพื้นที่หนองคายต่อไปด้วยบึงกาฬนะครับประมาณ20ชั่วโมงและตามด้วยอุบลราชธานีอันนี้ประมาณ
0: 15 วัน
1: อันนี้มีเวลานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเจาะลึกการเตรียมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ขอนแก่นในการบูรณาการกับหน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่ขอนแก่นโดยเฉพาะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยอะไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะก็เห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

บาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับมาเกาะติดกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานกับสทช.ภาค3เปิดแผนรับมืออุทกภัยขอนแก่นและแม่น้ำโขงช่วงบ่ายที่2มาเจาะกันหน่อยในพื้นที่ขอนแก่นครับท่านผอ.ครับขอนแก่นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจซึ่งเป็นจุดที่มีบางจุดที่อ่อนไหวอยู่แล้วครับจุดสำคัญของลุ่มน้ำชีทางสทช.ภาค3มีแผนบริหารจัดการน้ำชีน้ำพองร่วมกับจังหวัดขอนแก่นไว้ไงบ้างครับ
1: ครับงั้นเดี๋ยวผมต้องมาเล่าก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ตัวขอนแก่นเนี่ยเป็นเมืองที่ผมว่าก็แปลกดีอยู่คือปกติผมชินกับเมืองที่มีเทศบาลเดียว
0: ครับ
1: คือ1เมืองจะเป็น1เทศบาล
0: ครับ
1: ขอนแก่นเนี่ยเมืองมีหลายเทศบาล
0: เลยเทศบาลเมืองขอนแก่นศิลาบ้านเป็ด
1: มีพระลับมีเมืองเก่า
0: ครับ
1: เป็นขอบเขตที่ต้องบริหารน้ำร่วมกัน
0: ครับ
1: ปกติก็โอเคเว้ยมันมี5เทศบาลคราวนี้กระบวนการของคราวนี้พอมันมีหลายหน่วยงานปุ๊บกระบวนการคำนึงที่ต้องเข้ามาคือต้องมีหน่วยงานกลาง1หน่วยก็เลยอาสาตัวเองก็เลยอาสาตัวเองว่า
0: สทช.ก็ต้องอาสาตัวเอง
1: ไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาขอนแก่นน้ำท่วมสังเกตว่าเราจะมีจุดอ่อนไหวต่างๆว่าจะเป็นเรื่องของ

0: โรงเรียนคนตาบอดม
1: ี
0: อะไรอ่ะมีในส่วนของตัว
1: หนีหน้าราชพฤกษ์ก็เป็นประจำบุญหนองโค
0: ดบุญหนองโคดแต่พวกเนี้ยตอนนี้เองเนี่ยถามว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นบ้างปัญหามันเกิดจากตัวของตัวการระบายน้ำเองที่เราไม่ได้เราไม่ได้วิเคราะห์ร่วมกันต่อเนื่อง
1: ครับ
0: คือทุกคนหลักการพอมันมี5-6ตำบลอย่างเงี้ย5เทศบาล5หน่วยงานอย่างเงี้ยหลักคิดรับรองไม่หนีจากนี้แน่นอนก็คือป้องกันพื้นที่ตัวเอง
1: ครับ
0: ป้องกันพื้นที่ตัวเองก่อนเพราะพื้นที่อื่นไม่เป็นไรไม่รู
1: ้
0: อันนี้หลักคิดไม่ได้แปลกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหลักคิดเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปเนาะผมย้อนกลับไปไกลๆปี54ผมอยู่ในเหตุการณ์น้ำท่วมปี54
1: ครับ
0: กรุงเทพมหานครระบายน้ำออกทางถนนนนทบุรีไม่ได้นะเพราะว่านนทบุรีบอกว่าห้ามท่วมนนทบุรี
1: ครับ
0: แต่ความจริงอ่ะช่องระบายน้ำที่ดีก็คือต้องเอา
1: ต้องผ่านนนทบุรี
0: ต้องผ่านนนทบุรีอะไรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันประมาณนึงครับเช่นเดียวกันเนาะพอเป็นเรามีหลายเทศบาลเนาะเมื่อเทศบาลเหมือนกับบ้านเป็ดบ้านเป็ดก็คงไม่อยากให้น
1: ้ำ
0: ไม่ให้ผ่านอะไรเงี้ยหรือเทศบาลเมืองว่าบ้านเป็ดออกจะระบายน้ำจากหนองโคดผ่านต้องผ่านเทศบาลเมือง
1: ครับ
0: ก็จะมีปัญหานั่นนู่นนี่กันก็ต้องมีการจำกัดขอบเขตการระบายน้ำ
1: ครับ
0: ก็เลยจะเป็นที่มาของตัวการคิดว่าเอ้ยงั้นเราจะทำไงดีเพราะมันมีโจทย์แล้วว่า1เรามีหลายหน่วยงาน2ระบบระบายน้ำจริงๆเนี่ยมันมีหลายหน่วยงานทำจะทำยังไงถึงจะบรรลุผลที่ดีสุดก็เลยมีการเตรียมการมีการหารือร่วมกับหน่วยต่างๆผมก็เลยไปประชุมกับหน่วยงานมาครั้งนึงละก็มีการเตรียมการแล้วก็เชิญกรมโยธาธิการและผังเมืองมาด้วยนะครับคราวนี้หลักคิดของกรมโยธาธิการและผังเมืองเนาะถ้าเกิดเราดูในรูปแรกเนาะเราจะเห็นเส้นสีชมพูเส้นสีแดงเส้นอะไรต่างๆเส้นสีต่างๆเนาะตามรูปเนาะขออธิบายเล่าง่ายๆแล้วกันเนาะน้ำของขอนแก่นนี่เองมาไปไหนบ้างน้ำจากบ้านเป็ดส่วนใหญ่มันจะไปรวมที่บึงหนองโคดนะครับแล้วก็มาแล้วขอนแก่นบางส่วนก็จะไปรวมที่บึงหนองแวงตาชูกับบึงสีฐานนะครับคราวนี้น้ำส่วนของบึงหนองโคดไปไหนก็จะไหลผ่านเข้ามาในเมืองขอนแก่นผ่านท่อระบายน้ำต่างๆแล้วก็จะเข้าไปที่ทางบึงทุ่งสร้างนะครับบึงแก่นนครก็เช่นเดียวกันบึงแก่นนครก็จะไหลไปที่บึงทุ่งสร้างนะครับแล้วก็ตัวของบึงหนองแวงตาชูบึงสีฐานเองก็จะไหลรวมที่บึงทุ่งสร้างบึงทุ่งสร้างก็จะไหลออกไปไหนไหลออกไปที่ห้วยพระคือ
1: ไปจบที่ห้วยพระคือ
0: ห้วยพระคือแล้วก็ไปหนองหนองเลิงเปื่อยก่อนแล้วไปห้วยพระคือแล้วก็ไปออกแม่น้ำชีออกแม่น้ำพุทธออกแม่น้ำพองนะครับนั่นเองเนี่ยในส่วนของการระบายน้ำของขอนแก่นเองเนี่ยถ้าดูตามรูปเหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรคราวนี้เส้นทางการระบายน้ำที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเราก็เลยมีปัญหาว่าการระบายน้ำแต่จุดต่างๆเองมันจะเป็นจุดอ่อนไหวก็คือบางจุดมันรับไม่ได้มันรับไม่ได้ก็เลยมีการหาเรื่องว่าใครจะทำอะไรยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นตามแผนเองอย่างเมืองศิลาเองเขาก็ต้องระบายน้ำผ่านคลองศิลาไปคลองพระคือเหมือนกันอะไรกันอย่างนั้นก็เลยจะเป็นในส่วนของว่างั้นเราจะมาเคลียร์กันยังไงบ้างวันนั้นเองผมก็เลยได้เชิญกรมโยธาการและผังเมืองมาเชิญกับหน่วยงานเทศบาลต่างๆมาหารือว่าจะดำเนินการยังไงนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างสิ่งเกิดขึ้นคือกรมโยธาการและผังเมืองทำตัวระบบระบายน้ำหลักอยู่แล้วก็คือถ้าเราสังเกตดูก็จะมีถนนมิตรภาพมีมาราชพฤกษ์ที่ทำมีเครื่องจักรอยู่ต่างๆ
1: ที่เห็นก่อสร้างอยู่แล้วตอนนี้ก็คือเริ่มเจาะอุโมงค์ระบายน้ำไปแล้ว
0: ใช่ครับเป็นการอัปเดตการระบายน้ำเนาะ
1: ครับ
0: ถ้าในรูปต่อมาก็เดี๋ยวผมอัปเดตความก้าวหน้าของเขาให้ฟังนิดนึงแล้วกันว่ากรมโยธาทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับกรมโยธาจะทำท่ออยู่13เส้นเนาะในรูปที่2ที่ผมนำเรียนไปก็จะเป็นรูปที่2
1: รูปนี
0: ้ก็เขาก็พยายามทำรูปนะครับในส่วนของตัวอย่างเมืองศิลาเองก็จะมีทำผ่านถนนเสราเดโชชัยเองเข้าบึงหนองโคด
1: ครับ
0: ก็จะลดการระบายน้ำส่วนหนึ่งออกมาจากเทศบาลเมืองศิลาเข้ามาที่บึงหนองโคดนะครับมีมขอเองที่บึงเขาเรียกอะไรบึงสีฐานนะครับก็เข้ามาที่มุกบึงหนองโคดก็ทำให้ตรงนี้เองก็มีความก้าวหน้าประมาณหนึ่งนะครับความก้าวหน้าโดยรวมวันนี้ก็เกือบเสร็จแล้วประมาณ 86% ทั้งหมดของโครงการเนาะคราวนี้มันช้าตรงไหนบ้างที่เราเห็นช้าอยู่หลักๆนะครับก็คือมิตรภาพ
1: ครับ
0: มิตรภาพก็ต้องบอกว่าความจริงเทคนิควิศวกรรมจริงๆเนี่ยวิธีการเนี้ยค่อนข้างยากก็คือถ้าเอาแบบวิธีง่ายเนาะแต่ว่าทุกคนคงจะด่าทั้งเมืองแน่นอน
1: ยังไงครับ
0: ขุดปิดการจราจรแล้วก็ขุดดินอาจจะปิด2เดือนขุดดิน
1: อ๋อหมายความว่าปิดการจราจรเลยแล้วรีบดำเนินการขุดเลย
0: อาจก็รีบไม่ไหวแล้ว2เดือนอยู
1: ่โอ้2เดือนนี้ก็เดินทางลำบากเลยนะ
0: ก็2 3เดือนอะไรเงี้ย
1: คร
0: ับ มันทำยากเนาะเขาก็เลยใช้วิธีที่เรียกว่าดันท่อลอดก็คือเขาจะไม่ขุดดินให้มีการจราจรวิ่งไปได้แล้วก็เอาท่อค่อยๆดันไป
1: วันละ10เมตร10เมตร10เมตร
0: 15เมตรอะไรก็จะดันไปเรื่อยๆนะครับก็จะช้าหน่อยตอนนี้ความก้าวหน้าหลักๆก็อยู่ที่ 30% โดยประมาณ
1: 30%
0: ครับก็ยังดำเนินการตรงนี้ก็ยังช้าอยู่นะคร
1: ับ
0: แล้วตัวของตัวนี้เองเนี่ยกรมโยธาทำในส่วนของตัวตรงเขาเรียกอะไรอะตรงพวกทางถนนหมอท่านอุชิตทางถนนเสราเดโชบึงหนองโคดทางดอนไหนี่เองอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมการที่กรมโยธาการเขาจะทำเส้นเลือดหลักแล้วกัน
1: ครับ
0: คราวนี้สิ่งที่ต้องเกิดขึ้นต่อคืออะไรก็คือเส้นเลือดรองเส ซึ่งทดลองต้องเกิดจาก5หน่วยงานที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยขอนแก่นต้องทำอะไร
1: ครับ
0: ทางเขาอะไรทางพระรับต้องทำอะไรทางศิลาต้องทำอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่เราต้องมาดำเนินการซึ่งนี้เองเนี่ยเราอยากให้หน่วยงานดำเนินการคราวนี้ที่ผ่านมาเองทุกคนจะเสนอของตัวเองขาดต่อกันหมดขาดต่อกันหมดทำให้เราไม่รู้ว่าตัวภาพรว
1: ม
0: ภาพรวมของตัวการดำเนินการเป็นยังไงบ้างพอเราไม่รู้ภาพรวมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะระบายอีกที่หนึ่งไปล้นอีกที่หนึ่งมันมีความสุ่มเสี่ยงอยู่นิดนึง
1: จุดนี้ระบายไปตรงนี้อันนี้ผ่านแล้วจะกลายมาขังอีกจุดนึง
0: ใช่ใช่ก็เลยเป็นที่มาว่างั้นเดี๋ยวผมคงก็เลยอาสาว่างั้นเดี๋ยวขอรวบรวมข้อมูลแล้วเดี๋ยวเราจะทำแผนบูรณาการร่วมกันอาจจะประชุมอีกสัก10ครั้งก็ไม่เป็นไรเราก็จะมีการทยอยเก็บข้อมูลแล้วจะมีการเคลียร์กันระหว่างใครทำอะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมตั้งใจว่าจะดำเนินการผ่านสทช.นะครับแล้วก็เอาไปในส่วนของเขาเรียกอะไรอะไปในส่วนของตัวเสนอกรรมการรุ่มน้ำเพื่อเวลาขอรับงบประมาณผมไม่ได้มาร์กว่าใครทำอะไรพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างตรงส่วนนี้นะครับ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอจริงๆแล้วพอกรมโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยมาช่วยวิเคราะห์ด้วยเนี่ยทำให้ตัวของภาพของการระบายน้ำเมืองชัดเจนขึ้นเพราะจริงๆแล้วสุดท้ายปุ๊บเนี่ยมันจะไปเกี่ยวตรงขนาดท่อต่างๆว่าท่อที่ไม่เชื่อมกันเป็นยังไงบ้างท่อที่ต้องขยายขนาดมีตรงไหนบ้างนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวเทศบาลเมืองขอนแก่นเนาะเทศบาลขอนแก่นมันจะมีคลองล่องเหมืองเนาะคลองล่องเหมืองเดิมเนาะถ้าเกิดชื่อพอดีคนขอนแก่นอาจจะไม่ทันไม่รู้ใครทันบ้างแต่ปัจจุบันมันคือถนนเฉลิมพระเกียรติถนนเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ปัจจุบันนี้เองก็สังเกตดูเนาะเดิมทีมันเป็นคลองระบายน้ำ
1: ค
0: ราวนี้ด้วยความที่ต้องเป็นทางจราจรด้วยเมืองขยายตัวด้วยสการระบายน้ำก็ต้องดำเนินการด้วยก็เลยมีการทำเป็นบล็อกคอนเวิร์ตที่เป็นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีการระบายน้ำเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นการดำเนินการโดยใช้บล็อกคอนเวิร์ตตัวนี้ตอนที่ผ่านมาเองก็เมืองก็ยังไม่ขยายตัวมากก็ยังรับน้ำได้ประมาณนึงก็ยังไม่ค่อยมีปัญหาอะไร
1: ครับ
0: คราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคืออะไรบ้างนี่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเดิมทีเนี่ยพื้นที่ของตัวขอนแก่นเองขยายตัวขึ้นของล่องเมืองรับไม่ไหวรับไม่ไหวเพราะเดิมทีออกแบบไว้แค่ประมาณถ้าเอาง่ายๆคือออกแบบไว้ประมาณ12ตารางกิโลเมตรก็คือพื้นที่มันไม่ได้เยอะเนาะ
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นประเด็นต่อมาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรบ้างถ้าเราขยายตัวถ้าเราขยายถ้าเราระบายน้ำออกจากเขตเมืองนะถ้าดูรูปต่อมาปุ๊บเนี้ยมันจะมีจุดลอยต่อเนาะน้ำต้องผ่านที่เขาคำนวณก็คือระบายน้ำ65ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่พื้นแต่ว่าคลองรับได้29ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันมีส่วนต่างอยู่40ที่ไม่รู้จะไปไหนแปลว่ามันต้องท่วม
1: มันต้องขัง
0: มา60แล้วออกได้20
1: ข
0: าดไป40
1: 40% มันจะอยู่ตรงไหน
0: ท่วมแถวนั้น
1: แหละแ
0: ถวนั้นแหละก็เลยจะเป็นที่มาของการเตรียมการเนาะว่าพอเรารู้ข้อมูลประเภทนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้ว่าศักยภาพเมืองเริ่มไม่พอละ
1: ครับ
0: เราก็เลยต้องมีเรื่องของการเตรียมการว่าจะทำยังไงบ้างนะครับทีนี้เรามาดูคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดเนาะ
1: ครับ
0: คอนเซ็ปต์ของตัวของแผนบูรณาการน้ำท่วมขอนแก่นก็คือหนึ่งก็คือผมจะรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆจากที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าจะเป็นของหน่วยงานเรื่องของท่อระบายน้ำต่างๆที่ทางกรมโยธาธิการผังเมืองมีข้อมูลที่ดีมากนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บมากำหนดเป้าหมายว่าเรารู้ว่าจุดอ่อนไหวอยู่ตรงไหนบ้างแล้วที่เรารู้แน่ๆที่บอกอ่ะเรารู้เวลาฝนตกอ่ะฝนตกไม่ต้องมองไกลเรารู้โรงเรียนคนตาบอดบ้างบิ๊กซีมอภาคตังบ้านเป็ดอะไรตามที่จุดพวกนี้เรารู้คราวนี้สิ่งที่เรารู้เสร็จปุ๊บเราทำไงต่อเราจะเอาน้ำชุดเนี้ยไปไหนก็คือว่าง่ายคือทั้งหมดอ่ะเราต้องระบายทั้งหมดอ่ะออกผ่านไอ้ตัวแม่น้ำพองคราวนี้คำว่าระบบระบายน้ำในเมืองต้องยังไงบ้างเราต้องกำหนดเป้าหมายได้ว่าจะระบายตรงไหนอะไรยังไงบ้างเนาะคราวนี้สิ่งที่ตามมาคือแผนงานเพราะระบบระบายน้ำเนี่ยการออกแบบจริงๆเนี่ยค่อนข้างถ้าเอาตรงๆนะยากผมตอบว่าวิศวกรรมการระบายน้ำเป็นหนึ่งวิชาที่เอาเรื่องอยู
1: ่ที่ยากพอสมควร
0: พอสมควรอยู่เอาเรื่องอยู่ดังนั้นเองเนี่ยเราต้องกำหนดว่าใครต้องทำอะไรที่ไหนบ้างคือไอ้ตอนลากในกระดาษไม่เท่าไหร่หรอกคราวนี้กระบวนการลากในกระดาษเสร็จปุ๊บคราวนี้ในหลายพื้นที่เองอ่ะเวลาเราลากตัวของพื้นที่ที่ต้องระบายน้ำต่างๆเนาะมันจะกลับมาประเด็นตรงที่ว่ามันโดนบ้านใครหรือเปล่
1: าม
0: ันโดนที่ดินใครหรือเปล่า
1: ค
0: งต้องมีการคุยกันเยอะเหมือนกันประเด็นพวกนี้นะครับหรือถ้าความสามารถคลองไม่พอจริงๆอ่ะจะใช้ปั๊มช่วยตรงไหนหรือเปล่าอะไรพวกนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ต้องวิเคราะห์เยอะนิดนึงนะครับก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดคราวนี้เสร็จปุ๊บสุดท้ายปุ๊บจะกลับไปสู่อะไรกลับไปสู่เรื่องของแบบแปลนแบบแปลนการออกแบบโดยวิศวกรเนี่ยอันนี้พอทำแผนงานจริงๆไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอเวลาจะของงบประมาณเนาะหลักการของงบประมาณก็คือต้องมีความพร้
1: อม
0: ที่ดินมีความพร้อมเรื่องแบบแปลนรัฐบาลวางเงินปุ๊บคุณต้องไปดำเนินการ
1: ต้องแอคชั่นปั๊บได้ทันที
0: ได้ทันที
1: แต่มันยากตรงที่ต้องมาเจรจากับพื้นที่อย่างเช่นเจ้าของพื้นที่ที่จะต้องผ่านเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นยังไม่ได้คุยใช่ไหมครับ
0: ยังไม่ได้คุย
1: ยังไม่ได้คุย
0: คราวนี้เราเลยต้องมีกระบวนการเตรียมการกันก่อนว่าคราวนี้ไอ้แผนชุดนี้เองอ่ะ จะระบายน้ำตรงไหนยังไงบ้าง

0: แล้วก็ตอนนี้ก็กำลังดูว่ากำลังคิดว่าถ้าแบบจำลองจำเป็นอาจต้องเซตอัพก็ต้องเซตอัพอะไรกันอย่างนั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแบบจำลองที่จะมาดูว่าน้ำไหลยังไงบ้างแต่คราวนี้เข้าใจว่าข้อมูลชุดนี้น่าจะมีไปแล้วก็เลยน่าจะยืมกรมโยธาธิการมาช่วยวิเคราะห์ได
1: ้
0: นะครับแต่คราวนี้พอเสร็จปุ๊บพอไปทำแบบต่างๆที่บอกว่าท่อขนาด2เมตร3เมตรตามทีถ้าไม่คิดเยอะจริงๆที่ผมบอกไปเนาะถ้าไม่คิดเยอะจริงๆก็สายไปโลดแต่คราวนี้มันมีความกังวลตรงที่ว่าน้ำท่วมอ่ะมันต้องมีที่ไปใส่ไม่ดีเนี่ยมันจะออกจากที่หนึ่งแล้วไปท่วมอีกที่หนึ่งแทนนั่นเองเนี่ยมันก็เลยจะเป็นการวิเคราะห์ร่วมกันว่าเราจะเอารถน้ำไปตรงไหนยังไงบ้างนะครับเพราะว่าระบบระบายน้ำของชุมชนเมืองเนี่ยโดยหลักการจริงๆเนี่ยผมเน้นว่าในส่วนของการระบายน้ำจะต้องไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ใหม่พื้นที่อื่นๆนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เสร็จปุ๊บพอเราเคลียร์แผนงานกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องมาเหมือนกับอาจจะมีการรับฟังกันสักหน่อยอาจจะมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานร่วมกับภาคประชาชนบางส่วนคิดอะไรอยู่บ้างนะครับหรือถ้าไม่ได้ประชุมกับภาคประชาชนก็อาจจะเป็นการรับความเห็นเพิ่มเติมจากร่วมกับหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็ตัวกรรมการลุ่มน้ำเองเราก็มีผู้ทรงอยู่หลายท่านนะครับรวมถึงเราเองก็ยังมีผู้ทรงจากมหาลัยขอนแก่นขอนแก่นเรามีดีนะมีมหาลัยเยอะดีมีมอขอนแก่นมีราชมงคลอีสานใช่ไหมมีไทยมันกับอีสานอันเดียวกันเนาะ
1: ใช่ไหม
0: กันก็อาจจะใช้ผู้ทรงวุฒิทั้งสองท่านมาช่วยวิจารณ์กันนิดนึงนะครับผมก็เป็นหนึ่งในผลผลิตของมอขอนแก่นนะ
1: ลูกศิษย์
0: มอขอนแก่นก็อาจจะมีการคุณลูกอาจารย์บางท่านมาวิจารณ์นิดนึงว่าจะไปยังไงตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็มีการประเมินผลว่าจะดำเนินการยังไงบ้างทั้งหมดที่เล่าให้ฟังนี่เองอ่ะตั้งใจว่าจะทำเป็นแผนบูรณาการร่วมกับทางเทศบาลต่าง
1: ๆทั้งหมดที่พูดมา5เทศบาล4เทศบาล
0: ร่วมกับกรมโยธาเพื่อมาดำเนินการว่าจะระบายน้ำไปที่ไหนไปยังไงบ้างนะครับถ้าเดี๋ยวผมชวนกลับไปดูรูปแรกเนาะกลับไปดูรูปแรกที่ผมรูปแรกในส่วนของตัวนี้เนาะตัวของรูปแรกและรูปแรกของเทศบาลขอนแก่นเองเนี่ย
1: ร
0: ูปที่เขียนว่าทางระบายน้ำเทศบาลนครขอนแก่นเราจะเห็นว่าในส่วนของตัวการระบายน้ำนี่เองเนี่ยโอ้โหที่บอกอะถ้าเอาตรงๆเลยเนี่ยความจริงมันมีอีกเส้นนึงที่คิดเอาไว้แต่ยากนิดนึงก
1: ็
0: คือความจริงอยากตัดน้ำพีคในเมืองอะไปจากบึงหนองโคดอะไปที่แก่งน้ำต้นความจริงก็มีในแผนอยู่นะแต่หนึ่งก็คือใช้เงินเยอะสองเส้นทางที่ผ่านน่าจะเจอบ้านคนเยอะแฮะ
1: ใช
0: ่ก็ยังเล็งๆอยู่ถ้าเกิดระบบชุดนี้ที่เตรียมไว้ไม่ไหวจริงๆ
1: ครับ
0: ก็คิดถึงระบบพวกนี้อยู่ก็คือเหมือนถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเนาะเหมือนกับหาดใหญ
1: ่ครับ
0: หาดใหญ่เขาจะมีคลองร .1 คลองร .1 อ่ะย่อมจากคลองระบายน้ำที่1นะไม่ใช่ระบายน้ำที่1นะคลองระบายน้ำที่1
1: ระบายน้ำที่1ครับ
0: พอมีฝนตกปุ๊บเขาจะเอาน้ำก้อนที่จะเข้าเมืองอ่ะเอาออกไปก่อนเลย
1: อ๋อ
0: นั่นเองก็จะเป็นวิธีการอีกแบบนึงคราวนี้ก็คิดอยู่กันว่าเออถ้าเกิดบึงหนองโคดดึงออกแก่งน้ำต้นได้ก็แล้วค่อยออกแม่น้ำชีอีกด้านหนึ่งเองก็จะเป็นส่วนที่คิดเอาไว้อยู่นะครับดังนั้นเองเนี่ยในส่วนของตัวแผนระบายน้ำที่ผมดูถ้าดูตามรูปจริงๆเนี่ยก็จะบอกว่าความจริงก็จะเป็นในส่วนของตัวการเตรียมการระยะยาวที่ผมพยายามดำเนินการตรงส่วนนี้อยู
1: ่
0: นะครับทีนี้กลับมาดูสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงบ้างสุดท้ายของขอนแก่นเองเนี่ยที่ผมบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยเรื่องของแม่น้ำชีอ่ะมันจะมีเรื่องของแม่น้ำพองที่จะไหลมาเนาะไม่ค่อยน่าห่วงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยระบบระบายน้ำในเมืองอ่ะมันจะน้ำทั้งก้อนมันจะไหลไปที่แม่น้ำพองแล้วไหลลงแม่น้ำชีตอนนี้อุบลรัตน์ไม่มีระบายระบายน้อยดังนั้นเองอ่ะน้ำที่จะเทที่ไม่สามารถออกจากเมืองได้อ่ะมันจะน้อยแต่กลับกันเนี่ยถ้าฝนตกหนักในพื้นที่เองอันนี้จะน่ากังวลกว่านะครับเพราะว่าหลายพื้นที่ก็เริ่มมีปัญหาจุดอ่อนไหวก็จะเป็นจุดเดิมๆที่เราคุยกันไปเนาะก็เลยจะเป็นในส่วนของการเตรียมการแล้วก็คราวนี้ในส่วนของที่อยากได้จริงๆก็ที่บอกอะแผนบูรณาการนี้น่าจะตอบโจทย์ประมาณนึงคิดเอาไว้นะไม่รู้ตอบโจทย์จริงหรือเปล่านะแต่คิดเอาไว้ว่าน่าจะตอบโจทย
1: ์
0: น่าจะตอบโจทย์ประมาณนึงนะครับคราวนี้เรามาดูกรอบใหญ่กันนิดนึง
1: คราวนี้
0: เป็นแผนบูรณาการเฉพาะพื้นที่เนาะคราวนี้สิ่งที่ผมกำลังดำเนินการอยู่เขาเรียกว่าแผนแม่บทของลุ่มน้ำชีแผนแม่บทของลุ่มน้ำชีทำอะไรบ้างนะครับเราใช้กระบวนการของกระบวนการสิ่งแวดล้อมมาประชิญยุทธศาสตร์มาประกอบคือเมื่อก่อนมันจะออกแนวว่าใครทำอะไรก็ทำเถอะคราวนี้ SEA ตัวนี้เองจะมาช่วยทำอะไรบ้างนะครับ SEA จะมาช่วยในส่วนของตัวความสมดุลระหว่างมิติเศรษฐกิจมิติสังคมมิติสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวการดำเนินการที่อยู่ในตัวของแผนบทลุ่มน้ำแผนบูรณาการของขอนแก่นนี้จะเป็นซับเซตของชุดนี
1: ้
0: เป็นซับเซตความหมายก็คือความจริงอ่ะก็คือแผนของทุกอันน่ะเราจะมีกรอบใหญ
1: ่
0: กรอบใหญ่ถ้าอารมณ์แบบประเทศไทยจริงๆก็จะเป็นแผนชาติมีจะมีแผนชาติแผนน้ำประเทศแผนแม่บทลุ่มน้ำแล้วก็แผนขอนแก่นก็อยู่ใต้ตัวนี
1: ้ใต้แผนใหญ่
0: แผนใหญ่อีกทีนึงนะครับก็เลยจะมีคราวนี้ในกระบวนการ SEA บอกอะไรเราบ้างกระบวนการ SEA ที่นำเรียนไปก็เราเน้นในส่วนของความสมดุลต่างๆเนา ทีนี้ระหว่างทางเองเนี่ยเราบังคับการมีส่วนร่วมเยอะแยะมากมายเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยจะเป็นคำตอบนึงประมาณนึงเพราะโดยเบสผมเป็นวิศวกรออกแบบอะไม่ยากขนาดนั้นแต่คราวเนี้ยออกแบบเองอะคนเขาอยากได้หรือเปล่าคนคือไม่ได้ว่านะถ้าผมเอาง่ายๆนะขอนแก่นเนี่ยผมขีดคลองกลางเมืองหนึ่งเส้นเลยนะ
1: ผมออกแบบได
0: ้
1: แต่ส่วนใหญ่นะจะยอมรับไหม
0: สงสัยคงจะไม่สงสัยน่าจะไม่โอเคคนน่าจะไม่โอเคคราวนี้กระบวนการแผนแม่บทลุ่มน้ำก็เป็นคำตอบหนึ่งที่เราจะมาใช้ตรงส่วนนี้นะครับคราวนี้เรามาดูความก้าวหน้าหลักๆของลุ่มน้ำชีนิดหนึ่งแล้วกันเนาะที่ผมเสนอวิสัยทัศน์ของลุ่มน้ำชีไปขั้นต้นเองเนี่ยที่มขศึกษาให้เองนะครับลุ่มน้ำชีเขาเขียนอย่างนี้วิสัยทัศน์เนาะเขาบอกว่าบริหารจัดการน้ำในเขตลุ่มน้ำชีด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีธรรมาภิบาลภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเสียหายจากภัยพิบัติด้านน้ำรักฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
1: อ
0: ันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่เรานำเข้าในที่ประชุมแล้วก็มีการปรับแก้กันระหว่างทางก็เดี๋ยวการปรับแก้ผมรอผลอยู่ว่าเพราะเดี๋ยวผลน่าจะออกวันนี้แหละว่าเขาปรับแก้อะไรบ้างนะครับแต่หลักๆถ้าเรามาดูคำที่เราเสนอจริงๆอ่ะเมื่อก่อนเราไม่มีคำนี้นะเทคโนโลยีนวัตกรรมก็ทำอะไรก็ได้คราวนี้เราเริ่มมาใช้ว่านวัตกรรมเป็นยังไงเทคโนโลยีเป็นยังไงบ้างนะครับเราเริ่มเน้นคราวนี้เราเริ่มเน้นบูรณาการของทุกภาคส่วนที่ผมเรียนไปว่าคำนี้สำคัญ
1: บ
0: ูรณาการทุกภาคส่วนเพราะเดิมทีจริงๆเนี่ยทำงานก็ไม่ต้องคิดเยอะขนาดนั้นเนาะแต่ช่วงหลังมันก็จะมีเรื่องของมิติสังคมมิติสิ่งแวดล้อมมิติเศรษฐกิจอะไรก็ตามทีเนี่ยแม้แต่ตัวของตัวข้อสั่งการต่างๆเองช่วงหลังนี้เราเริ่มมีโจทย์เนาะเริ่มมีโจทย์ว่า water quality ก็คือการส่งน้ำเองจะต้องมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็เราก็เลยเน้นตรงส่วนนี้ด้วยเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องของภัยพิบัติต่างๆภัยพิบัติก็ที่บอกว่าภัยพิบัติเนี่ยอย่างไอ้แผนบริการขอนแก่นเมื่อกี้เองก็อยู่ภายใต้ไอ้ตัวภัยพิบัติก็เลยจะเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่เราจะมาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เรามีวิสัยทัศน์อย่างนี้นะคราวนี้ประเด็นต่อมาความก้าวหน้าของแผนแม่บทเนาะของก้าวหน้าของแผนแม่บทต่อมาก็คือยุทธศาสตร์เรามีอะไรบ้างตอนนี้เองในตอนนี้เพิ่งถึงก้าวหน้าหนึ่งเนาะ
1: ครับ
0: เพิ่งถึงก้าวหน้าหนึ่งก็คือยังอยู่ระหว่างศึกษากรอบที่เราใช้คือเรากำหนดแก้วิธีแก้ไขมาอยู่ห้ารูปแบบแรกคือเรื่องของปลาเรื่องของปลารูปแบบที่สองก็คือเรื่องของน้ำต้นทุนต้นทุนที่สามก็คือเรื่องของตัวภัยพิบัติด้านน้ำนะครับคราวนี้สังเกตคำนี้เนาะภัยพิบัติด้านน้ำเราเติมคำนี้ไปและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก็คือเอลนิโญลานญาแล้วมาฟังเมื่อกี้แหละ
1: ครับ
0: เพราะอันนี้เราควบคุมไม่ได้
1: นอกเหนือการควบคุมของเราละ
0: ใช่ก็เลยจะมีเรื่องของปรับพิพัฒนาก็คือเราอาจต้องยอมให้มีพื้นที่น้ำท่วมบางส่วนมีที่ระบายบางส่วนอย่างนี้นะครับแล้วก็เราเน้นในส่วนของการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของนวัตกรรมต่างๆก็อันนี้จะเป็นกรอบหลัก5ด้านที่เราจะเอาไปใช้ว่าภายใต้นี้เราจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างและที่ไหนอย่างไรคือยุทธศาสตร์เนี้ยมันยังอาจจะฟังดูกว้างอยู่แต่คำตอบสุดท้ายปุ๊บมันต้องตอบให้ได้ว่ายุทธศาสตร์ที่1เนี่ยแก้ปัญหาที่ไหนอย่างไรและจะทำอย่างไรบ้าง
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเขาต้องซอยตัวชี้วัดอย่างเช่นอีสานอีกน้ำชีก็จะมีหลายตำบลเนาะก็ต้องมาดูว่าเขาจะมีอย่างเช่นผมยกอย่างง่ายๆอย่างประปาหมู่บ้านหลายแห่งเริ่มมีปัญหา
1: ครับ
0: อาจจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างนะครับหรือเรื่องของภัยพิบัติด้านน้ำเองอ่ะผมยกตัวอย่างแผนทุกภัยขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในซับเซตของด้านที่3อะไรพวกเนี้ยหรือว่าเรื่องของเอลนิโญลานินญาเองเนี่ยจะรับมือยังไงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความก้าวหน้าเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของตัวของแผนแม่บทกับตัวของการรับมือของตัวขอนแก่นนะครับสุดท้ายก็เดี๋ยวขออนุญาตโชว์กลไกนี่เคยโชว์ว่าอาจจะเล่าให้ฟังอีกนิดนึงก็ได้ว่าตอนนี้เองอ่ะทางสทช3เองก็ดำเนินการตามกลไกของมาตรา24ที่ร่วมกับกรมป้องกันอย่างเคร่งครัด
1: ครับ
0: พอนี้ก็จะเป็นในเชิงของนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับว่าเรามีการเตรียมการเรื่องของกองอำนวยการแห่งชาตินะครับอย่างสำนักงานภาคเองก็จะรับผิดชอบภัยระดับ1ระดับ2เนาะภัย1ภัย2เองก็จะเป็นในส่วนของเรื่องของภัยขนาดเล็กขนาดกลาง
1: ครับ
0: สังเกตว่าที่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเราส่งข้อมูลอะไรบ้างน้ำยางท่วมเราก็มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปล่วงหน้านะครับนครพนมมีปัญหาเราก็มีการเตรียมการน้ำโขงเราก็มีการเตรียมการอันนี้เป็นระบบการสื่อสารที่เป็นเราใช้กลไกชุดเนี้ยเป็นกลไกการดำเนินการหลักที่เราพยายามแจ้งล่วงหน้านะครับแล้วก็ต้องขอบคุณว่าจะเป็นท่านผู้ว่าร้อยเอ็ดเองนะครับท่านจังหวัดเองก็ได้โทรมาเมื่อวาน
1: สายด่วนมาเมื่อวาน
0: ว่าให้เตรียมการยังไงบ้างว่าให้ว่าความรุนแรงไปประมาณไหนยังไงบ้างก็มีการสอบถามกันเยอะประมาณ
1: มีข้อสถานการณ์ให้ฟังหน่อยที่เป็นยังไง
0: ใช่รวมถึงเมื่อเช้าเองที่ผมว่าที่เราคุยกันต้นเรื่องเนาะปพหนองคายจะกดเซลบอร์ดแคสก็น้ำโขงเริ่มมีปัญหาละ
1: ครับ
0: อันนี้ก็เราพยายามเดินภายใต้กลไกนี้ว่าทางกองอำนวยการแห่งชาติโดยที่กรมสำนักงานแห่งชาติเองเป็นฝ่ายเลขา แต่อันนี้เขาก็จะแบ่งภัยเป็นสี่ระดับกรุงเทพก็อาจจะดูภัยใหญ่หน่อยของฝั่งผมก็จะดูภัยเล็กหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามส่งข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการสื่อสารผ่านทางไลน์ต่างๆเนาะความจริงไม่มีหนังสือเลยนะเนี่ยใช้ไลน์กับการสื่อสารผ่านช่อง NVT
1: ครับ
0: เป็นหลักเลยนะครับแล้วที่ผ่านมาเองก็การแจ้งเตือนต่างๆก็ต้องขอบคุณ NVT ด้วย NVT ก็เห็นออก TikTok ออกประกาศ
1: กระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ครับ NVT ก็ทั้งรายการทั้ง TikTok ทั้งโซเชียลทั้งข่าวนี้อัดแน่นกันเหมือนกัน
0: ก็ต้องขอบคุณในการสื่อสารต่อเนื่องในส่วนของเพราะว่าตัวเราพยายามบอกว่าเนี่ยการสื่อสารต่างๆเองเนี่ยเราพยายามสื่อสารผ่านช่องของตัวเซลล์บอร์ดไทยก็จริงแต่เราก็ยังไม่ลืมช่องทางอื่นๆนะครับรวมถึงสถานีวิทยุ NBT เองก็ตามทีผมก็เห็นเขาออกข่าวต้นชั่วโมงนะว่าอ่านประกาศแจ้งเตือนให้ด้วยก็ขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราดำเนินการร่วมกันว่าพอเรามีข้อมูลที่บอกอะข้อมูลนำไปสู่อะไร
1: รั
0: ดข้อมูลแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการเตรียมการต่าง
1: ๆ
0: การวิเคราะห์พอข้อมูลมาเสร็จปุ๊บสอนชาววิเคราะห์เรื่องกรมอุตุร่วมกับทางกรมป้องร่วมกับทางกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำต่างๆเนาะแล้วก็กรมทรัพยากรธรณีแล้วก็ส่งข้อมูลมาแจ้งปภ.แจ้งจังหวัด
1: ครับ
0: แล้วก็ปภ.ก็เอาไปเตรียมการล่วงหน้าร่วมกับจังหวัดต่างๆนะครับก็ผมว่ากระบวนการชุดนี้เองก็ที่ผมทำอยู่ก็ถือว่าทำให้เรามีเวลาการเตรียมการล่วงหน้าที่ดีแล้วก็มีในส่วนของความอะไรความสื่อสารการสื่อสารที่เมื่อก่อนเรามีโจทย์เมื่อก่อนก่อนจะมีเซลล์บอร์ดแคสเรามีโจทย์ที่เราโดนรุนแรงมากคือไม่ทราบไม่รู
1: ้ไม่รู้ข้อมูลมาก่อนไม่เตรียมการไม่ทันรับมือไม่ทันจนน้ำท่วม
0: ใช่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นกระบวนการนี้ผมว่าเริ่มดีขึ้นแล้วแต่ที่ผมอยู่มาหลายปีเรื่องของกระบวนการชุดนี้แต่ตอนนี้สิ่งที่กำลังคิดจะพัฒนาต่อที่แต่ว่ายังไม่เคยคุยกับปภ.ก็คือข้อมูลที่สื่อสารเนี่ยคราวนี้จะเริ่มเข้าสู่ว่าความเข้าใจเยอะหรือน้อยละคราวนี้ช่องทางต่างๆผมว่าโอเคละเหลือเขาเรียกอะไรเหลือความเข้าใจเนาะว่าสมมติอ่านตามเนี่ยอ่านอย่างสมมติผมบอกว่าฝนตกมากกว่า90มิลลิเมตรทั่วอาจจะไม่รู้ว่าเยอะ
1: ประชาชนจะเข้าใจยังไง
0: ใช่ใช่ก็กำลังคิดอยู่ว่าเดี๋ยวอาจจะหาวิธีสื่อสารว่าอาจจะเคยคุยกับทางเชิงทฤษฎีเนาะเขาว่าเนี่ยให้มีการเตรียมองค์ความรู้ประชาชนก่อนจะเกิดภัยอย่างเช่นอาจจะมาเล่าว่าเก็ดรู้เรื่องของสับน้ำ
1: สับแต่ละอย่างสับนี้คืออะไร
0: ใช่แปลว่าอะไร
1: ครับ
0: อาจจะเป็นสั้นๆมาเล่าอะไรคิดอย่างนี้อยู่เหมือนกันนะ
1: ดีๆเหมือนกันครับ
0: คิดอย่างนี้อยู่นะ
1: เอาจริงไม่ต้องถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปหรอกบางทีเราที่ไม่รู้ข้อมูลเลยบางทีเราจะต้องแบบแปลค่าต่างๆอะไรเงี้ยระดับน้ำที่เท่านั้นเท่านี้เมกี้เรายังเข้าใจยากถ้ามีเรื่องนี้มาคุยน่าจะง่ายขึ้นครับ
0: ก็อาจจะเป็นแบบตอนพิเศษแบบมาเล่าความรู้เรื่องน้ำโดยเฉพาะอะไรกัน
1: สับพิเศษ
0: อะไรเงี้ยใช่หรือผมบอกตอนต้นเนาะอุบลรัฐดำเนินการตามกฎอ่างเก็บน้ำรูเคิร์ฟก็คือระดับอ่างเก็บน้ำควบคุมบนอาจจะคนอาจจะสงสัยหน่อยๆแต่ว่าความจริงก็คือตอนนี้เองทุกอย่างอยู่ภายใต้กติกาอย่างนี้อยู่นะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราพยายามดำเนินการตามเรื่องของกองน้ำแห่งชาติร่วมกับทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ตอนนี้หลักๆเองกลไกก็แค่ส่วนหนึ่งแหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยที่อยากจะบอกจริงๆก็คือทุกข้อมูลที่เราพยายามสื่อสารไปเนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมการของพี่น้องประชาชนแล้วก็รัฐบาลเองก็ยังเป็นห่วงในส่วนของตัวการดำเนินการอย่างนี้อย่างต่อเนื่องอยู่แล้วครับนั้นเองอ่ะฝั่งผมที่เป็นเจ้าที่ฝ่ายปฏิบัติเองก็ต้องรับนโยบายรัฐบาลมาดำเนินการตรงส่วนนี้นะครับ
1: เห็นความเคลื่อนไหวที่เป็นการดูแลคือมีความชัดเจนจับต้องได้เป็นรูปธรรมตอนนี้ต้องมีการเครือข่ายสื่อสารกันทางกลุ่มไลน์จนอย่างตอนนี้ทางการรับมือที่อย่างน้ำยังที่ร้อยเอ็ดท่านผู้ว่าก็โทรมาเองเลยเพราะท่านทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วทางอุบลทางบึงการก็ทราบข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าต้องมีการรับมือยังไงผมว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่รวดเร็วเข้าถึงง่ายช่องท้ายรายการนี้ครับท่านผอ.มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานในการเตรียมรับมือกับช่วงหน้าน้ำช่วงนี้ครับ
0: ครับก็ให้นักประชาชนเองก็ติดตามข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็อย่าไปกดไลค์พวกเฟกนิวที่ออกข่าวที่ชอบเอาภาพพวกน้ำท่วมเก่าๆมาใส่นะครับก็พยายามติดตามช่องทางการสื่อสารว่าจะเป็นช่องของ NBT นะครับช่องทางฝั่งผมเองหรือทางเซลวอร์ดแคสต์นะครับอันนี้ก็พยายามในส่วนของสื่อสารภาครัฐเป็นหลักนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยมันจะมีข่าวเฟกนิวบ่อยนะครับแล้วก็สุดท้ายขออนุญาตฝากเพจ Facebook ของสทช3นะครับท่านสามารถเข้าไปกดติดตามได้ตรงส่วนนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัวข้อมูลสถานการณ์น้ำโขงชีมูลนะครับมีข้อมูลต่างๆมาแชร์อย่างต่อเนื่องตรงส่วนนี้นะครับก็จะพยายามทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ช่องทางการสื่อสารนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นได้ประโยชน์ที่สุดนะครับตรงส่วนนี้นะครับ
1: จุดยอดก็เห็นความตั้งใจนะท่านผอ.มีความจัดการได้เอาอยู่และบริหารจัดการได้และสามารถถ้าให้ผมออกแบบชัดเจนเลยผมก็สามารถเจาะได้นะแต่คุณจะรับมือได้หรือเปล่านั้นคือต้องมีการต้องบอกว่าเราทำคนเดียวไม่ไหวต้องทุกหน่วยงานมาระดมความคิดเห็นมาร่วมกันบูรณาการร่วมกันเป้าหมายคือการแก้ไขความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนทั้งหมดนี้คือภาพรวมของการเกาะติดสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคอีสานกับสทนชภาค3กับการเปิดแผนรับมืออุทกภัยขอนแก่นและแม่น้ำโขงต้องขอบพระคุณท่านผอ.

0: 2565
1: อนาคตของทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
0: อาเซียน2045 Our Share Future

0: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
1: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
2: แสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซล่าเซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน
3: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ108,900วันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยตำบลคำเขื่อนแก้วอำเภอชานุบาลจังหวัดอำนาจเจริญครับท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันนะครับยังคงมีอีกหนึ่งชุมชนเล็กๆที่ยังคงสืบสานอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเข้มแข็งนั่นก็คือที่ศูนย์วัฒนธรรมบ้านหมู่บ้านผู้ไทยนั่นเองนะครับต้องบอกว่าด้านในเนี่ยจะทำให้เราได้เห็นถึงวิถีชีวิตรากเงาภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวผู้ไทยและนอกเหนือจากนี้ด้านในจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกเราติดตามกับ108,900ในวันนี้ครับ

0: โอ้โหนะครับหลังจากที่เราเดินเข้ามาต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นมากๆนะครับแล้วก็เรามาที่ท่องเที่ยวแบบนี้แน่นอนครับเราก็ต้องมีไกด์พาเราเที่ยวก็คือพาไปดูแต่ละอย่างในพื้นที่นั่นแหละครับนั่นก็คือพ่อกล้วยครับพ่อกล้วยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ โอ้โหผมเข้ามาในหมู่บ้านเข้ามาต้องบอกว่าบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายมากอันนี้คืออะไรครับ
1: อันนี้คือผ้าที่เราจะต้อนรับเวลามีแขกบ้านแขกเมืองมาหรือว่ามีญาติพี่น้องมาจากที่อื่น
0: โอเคครับ
1: ต้อนรับนะ
0: ครับผม

0: อันนี้นะครับก็คือว่าเข้ามาในหมู่บ้านวัฒนธรรมพูดไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับวันนี้ผมต้องรบกวนพ่อกล้วยพาดูแนะนําหน่อยวันนี้ผมเข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านนี้ผมจะได้เจอกับอะไรบ้างครับพ่อครับ
1: อันดับแรกก็จะมาเจอในหมู่บ้านของเราที่ลักษณะแบบอยู่เป็นแบบสันโดษหรือแบบสมถะและสิ่งที่เราจะไปเห็นต่อไปก็คือเป็นเสาหลักเมืองที่เราให้ความเคารพนับถือ
0: ครับ
1: นะครับเป็นเสาหลักเมืองแล้วก็เป็นการแสดงของแต่ละเผ่าพันธุ์นะแต่อันนี้เป็นเผ่าพันธุ์ของเราจะนําเสนอให้ท่านเห็นว่าเป็นการแสดงหรือว่าการรักษานะครับเมื่อสมัยก่อนมันไม่มีหมอก็เลยการรักษาจะมีสมุนไพรบ้างจะมีรักษาผีบ้าง
0: ครับ
1: แต่วันนี้ขอให้เป็นดูแบบรักษาผีนะครับแล้วไปดูแบบอาหารอาหารจะแตกต่างจากที่อื่นนะคร
0: ับ
1: บ้านเรานะครับแล้วเราค่อยไปดูกันอีกทีนึงนะ
0: โอเคได้ครับงั้นแสดงว่าก่อนที่เรามาถึงปุ๊บสิ่งแรกที่เราจะทำก็ควรจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ
1: ์
0: ผู้ที่ปกปักคุ้มครองที่นี่กันก่อนนั่นก็คือเสาหลักเมืองแล้วเราก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อว่าจุดเริ่มต้นความเป็นไปเป็นมาของหมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งนี้เริ่มต้นมาได้ยังไงก่อนหน้านี้เราไปไหว้เสาหลักเมืองกันก่อนนะครับครับระหว่างทางที่คุณพ่อบอกว่าจะพาผมไปไหว้เสาหลักเมืองใช่ไหมครับอันนี้ผมเห็นเป็นบ้านเรือนที่อยู่รอบๆหมู่บ้านนี้อันนี้คือเป็นหมู่บ้านที่เป็นเอามาโชว์เหรอครับหรือว่าเป็น
1: หมู่บ้านจำลองตั้งแต่สมัยก่อนเราจะอยู่แบบนี้จะอยู่แบบสันโดษหรือว่าจะอยู่แบบยอดหวายไปเมื่อเราอยู่ในป่าแบบสมถะแบบสมถะก็ว่าได้นะและจะมีอยู่แบบเป็นหลังๆหลังๆเหมือนญาติพี่น้องกัน
0: อ๋อแล้วในหมู่บ้านเรามีประมาณกี่หลังอะครับ
1: ประมาณ12หลัง
0: 12หลังทำไมต้อง12หลังอะ
1: อันนี้จำลองที่12หลังเพราะว่าตำบลคำเขื่อนแก้วเรามันมี12หมู่บ้านเป็นชุมชนพุทธไทย12หมู่บ้านและจำลองไว้จะอยู่ลักษณะแบบนี้อยู่กินประเพณีลักษณะบ้านเหมือนคนอื่นเขาเป็นบ้านยกสูงเหมือนกัน
0: คือลักษณะของบ้านยกสูงนี่มีความหมายไหมครับอันนี้คือเป็นลักษณะของหมู่บ้านของชาวพุทไทยเลยใช่ไหม
1: ลักษณะของพุทไทยแล้วจะมีเมื่อก่อนมันจะมีสัตว์อยู่ใต้บ้านสัตว์เลี้ยงไงเวลาดูแลสัตว์เลี้ยงอาจจะมีหมูหมาวัวควายเมื่อก่อนจะมีในป่ามันจะมีอันตรายหมายถึงหมาป่าหรือเสือหรืออะไรที่จะมาทำลายสัตว์เลี้ยงจะอยู่ใกล้กันจะได้ดูแลได
0: ้ครับก็เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนบ้าน
1: เพื่อน
0: ใกล้เคียงกัน
1: อยู่ใกล้กันแล้วจะสังเกตจะไม่มีรั้วไม่มีกำแพงว่าเป็นของที่นั่นที่นี่ตรงนี้คือจะอยู่แบบสมถะแบบเหมือนกันหมด
0: แสดงว่านี่คือจำลองเปรียบเสมือนของจริงเลยใช่ไหมครับ
1: ของจริงของ
0: ได้เห็นว่าอันนี้คือให้นักท่องเที่ยวสามารถมานอนได้ด้วยหรอครับ
1: ได้ครับมาได้มานอนได้
0: คือเป็นสถานที่พักผ่อนคือมีที่นอนมีอะไรให้พร้อมเลย
1: มีครับมี
0: โอ้สุดยอดมากๆแล้วผมอีกด้านนึงที่คุณพ่อบอกพูดคือในเรื่องของอุปกรณ
1: ์อุปกรณ์ที่เราใช้ทุกวันมันจะต้องมีนะครับเวลาเรามีข้าวเนาะ
0: ครับ
1: แล้วจะตําข้าวกินมันไม่มีโรงสีก็ต้องทําลักษณะแบบนี้เป็นครกตําข้าว
0: อ๋ออันนี้ใช่มั้ยครับ
1: อันนี้นะครับอันนี้ครกตําข้าว
0: ก็คือเอามารวมๆโชว์กันอยู่หน้าป้ายใช่มั้ยครับ
1: เห็นว่าอุปกรณ์ของเราพวกอุปกรณ์ที่ห้อยแขวนก็อุปกรณ์ที่เราทํามาหากินวิถีชีวิตจะต้องมีแบบนี้มั้ยเนี่ยเพราะว่ามันไม่ทันสมัยเราต้องหาอุปกรณ์ที่มาจากพื้นบ้านของเราไม้ไผ่น้ำเต้า
0: ครับ
1: ทุกวันนี้มันจะมีกระติกน้ำมีอะไรใช่ไหมแต่อันนี้จะมีน้ำเต้าที่เราปลูกเอาแล้วมาทำเป็นนี่ลักษณะดูนิดนึงดูใกล
0: ้ๆได้ครับ
1: นี่น้ำเต้านะครับอันนี้เขาเรียกหมักน้ำเต้า
0: น้ำเต้าน
1: ี่แทนกระติกน้ำที่เรามีทุกวันเราก็จะมาจัดตัดตรงนี้ออก
0: ครับ
1: แล้วก็ไปแช่น้ำข้างในมันจะเปื่อยเปื่อยหลังจากมันเปื่อยแล้วก็เทออกแล้วก็อันนี้เป็นกระติกน้ําได้แล้วน้ําจะเย็นด้วย
0: โอ้เย็นเองได้เลย
1: น้ําจะเย็นน้ําจะเย็นนะผิดปกติ
0: แล้วอันนี้คือแล้วปัจจุบันก็ยังใช้วิถีชีวิตกันแบบนี้อยู่มั้ยครับ
1: ปัจจุบันนี้จะมีแต่ก็น้อยเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ที่มาแทนแล้ว
0: ครับ
1: ยกตัวอย่างเช่นกระติกน้ําแบบหิ้วสะดวกพกพาอะไร
0: อันนี้ก็ยังเป็นไว้เป็นสัญลักษณ์ไว้เป็นอัตลักษณ์ไว้ว่า
1: พอมีให้เห็น
0: พอมีให้เห็นเป็นของอันนี้ก็เหมือนกันใช่มั้ย
1: ครับอันนี้ก็เหมือนกันยังพอมีให้เห็นนี่วิถีชีวิตของเราจะอยู่แบบนี้นะครับ
0: ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินกันต่อก็คือตอนนี้อยู่ใกล้กันมั้ยครับกับเสาหลักเมือง
1: ก็ไม่ไกลเท่าไหร่มากันแป๊บเดียว
0: ก็แป๊บเดียวใช่มั้ยครับโอเคงั้นเราไปเดินดูกันต่อเลยครับ
1: อันนี้

0: นี้ที่เป็นที่จำลองให้เห็นเป็นต้นไฟเพราะว่าอุปกรณ์หรือวัสดุที่เรามาทำเสื้อผ้า
1: ครับ
0: จะมาจากต้นไฟจริง
1: ๆ
0: ต้นไฟจริงๆแล้วมากรรมวิธีต่างๆคือเข็น
1: ครับ
0: อิ้วอะไรต่างๆกว่าจะเป็นเส้นถักทอย้อมสีก็มาจากตรงนี้จริงๆเพราะว่ามันจะไม่มีโรงจักรโรงงานไม่มีให้เห็นใช่ไหม
1: ครับ
0: เราก็ต้องผลิตจากวัสดุที่มีในธรรมชาติของเรา
2: เป็นไรครับเดินมาเรื่อยๆแล้วเราก็ถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเสาหลักเมืองนะครับอยู่ด้านหลังผมต้องบอกว่าโอ้โหสวยงามมากๆนะครับอยากให้คุณพ่อเล่าหน่อยครับว่าความเป็นมาของเสาของเราเนี่ย
0: ความเป็นมานี่เราเห็นความสำคัญของเสาหลักเมืองคือยุคนี้สมัยนี้นะครับเราไม้ที่เป็นไม้คูนไม้มงคลในชีวิตหรือว่าไม้มงคลในผู้ไทยเขาจะถือว่ามันจะไม่ค่อยมีตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่แล้วยิ่งพอมีกำลังอยู่ก็ผนึกกำลังกันเข้าไปหาไม้ที่เป็นไม้คูนจริง
1: ๆ
0: มาทำเป็นเสาหลักเมืองเพื่อเป็นที่เป็นสถานที่สักการะเป็นสถานที่คนผู้ไทยของเรานับถือ
1: ม
0: ากราบไหว้เพื่อให้ปกปักรักษาให้เราอยู่ดีมีแห้งอะไรประมาณนี้นะครับ
2: อันนี้คือต้นคูน
0: ต้นคูนต้นภาษาหนังสือเป็นราชพฤกษ
2: ์ราชพฤกษ
0: ์ต้นคูน
2: แล้วเรามีความหมายว่าทำไมต้องเป็นต้นคูนไหมครับเพราะบางทีก็อาจจะเป็นต้นนิดนึงนี่ต้นนิดนึงแต่ของเรานี่เป็นต้นคูน
0: แต่ต้นแดงต้นดูต้นอะไรก็มีใช่ไหมหมายถึงต้นคูนหมายถึงไม้เป็นไม้มงคลไม้ค้ำคูนชื่อเขาบ่งบอกให้รู้ว่าเป็นไม้ค้ำคูนภาษาอีสานว่าค้ำคูนคือให้เป็นสิริมงคลในชีวิตและครอบครัวของเรานะคร
1: ับ
0: ก็เลยถือไม้คูนนะครับ
2: โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราไปไหว้เสาหลักเมืองกันแล้วก็เข้าไปเดินเยี่ยมชมกับวัฒนธรรมผู้ไทยกันต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกัน

0: นี่ครับเดินเข้ามาเรื่อยๆเมื่อกี้ถามคุณพ่อว่าอ่ะด้านหน้าเมื่อกี้จะเห็นเป็นบ้านเล็กๆเล็กๆที่ว่าให้นักท่องเที่ยวอยู่ได้แล้วก็เป็นการจำลองหมู่บ้านเข้ามาด้านในยังมีบ้านหลังใหญ่อีกด้วยเหมือนกันกับบ้านกับด้านหน้าใช่ไหมครับ
1: บ้านลักษณะหลังใหญ่หลังเล็กรูปร่างลักษณะจะเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้เราทำเป็นบ้านเพื่อรับรองเพราะว่าวัตถุประสงค์ทั้งหมดทั้งมวลคืออยากให้ที่นี่เป็นศูนย์วัฒนธรรม
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้เวลามีงานมีกิจกรรมเราจะต้องมาทำตรงนี้วัฒนธรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมบุญประเพณีอะไรของเราของชาวพุทธจะให้มาทำตรงนี
0: ้
1: เพื่อความสะดวกเวลามีคนมาเยอะๆจะได้มีที่อยู่พอกันไง
0: ครับ
1: และมีบ้านรับรองไว้หลังหนึ่งรูปร่างลักษณะเหมือนกันแต่เพียงแต่ใหญ่กว่า
0: ใหญ่กว่าก็คือยังมีใต้ถุนบ้านเป็นบ้านยกสูงที่เป็นลักษณะของหมู่บ้านชาวพุทธไทยอยู่แล้วพ่อครับอยากให้พ่อเล่าเรื่องจุดเริ่มต้นของศูนย์หมู่บ้านวัฒนธรรมแห่งนี้เราได้มีการมารวมตัวกลุ่มแล้วก็สร้างเป็นศูนย์วัฒนธรรมเหมือนที่คุณพ่อได้พูดไปสักครู่นี้ได้ยังไงครับ
1: คือจุดเริ่มต้นของวัฒนธรรมวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ถ้าเราไม่สืบไว้วันหนึ่งมันก็เลือนหายไป
0: ครับ
1: ฉะนั้นแล้วจะทำที่ใดให้มันเป็นที่สาธารณะที่ใดที่หนึ่งนะครับก็เลยวัตถุประสงค์ก็เลยเกิดขึ้นเป็นจริงๆคือถ้าสมมติว่าที่วัดทำไมทุกวันนี้ใช่ไหมจัดงานอะไรที่วัดจะมีโค่นู่นนี่นั่นกำหนดกฎเกณฑ์เพราะว่าในวัดในเวลามีการแสดงจะอาจจะมีนุ่งสั้นห่มสั้นนุ่งน้อยห่มน้อยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสำหรับวัฒนธรรมเราฉะนั้นแล้วเรามาจัดสถานที่แห่งนี้เวลามีงานมีวัฒนธรรมอยากให้มาอยู่สถานที่แห่งนี้รวมไว้นี่คือวัตถุประสงค์ของศูนย์วัฒนธรรมภูไทยนะครับของตำบลกำเขินแก้วคร
0: ับ
1: ก็เลยได้รับการสนับสนุนหรือว่าอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนตำบลกำเขินแก้วให้ความอนุเคราะห์
0: ครับแล้วอันนี้เรามีการจัดตั้งมานานหรือยังครับ
1: ประมาณสัก10กว่าปีได้นะครับจำไม่แม่นจำไม่แม่น
0: 10กว่าปีได้แล้วแสดงว่าก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเริ่มทำความรู้จักเริ่มเข้ามาแล้ว
1: เริ่มเข้ามาแล้ว
0: อันนี้อยากให้คุณพ่อเล่าถึงความเป็นผู้ไทยในพื้นที่ของบ้านคำเดยหน่อย
1: โอ้ความเป็นผู้ไทยนะครับซึ่งเอาเริ่มต้นนิดนึงนะครับคือผู้ไทยเราต้นตระกูลมาจากเมืองเซโปนนะครับเมืองหนึ่งของสปป.ลาวนะครับซึ่งข้ามน้ำข้ามอะไรมาหลายปีก่อนมาตั้งลกลากอยู่ในที่แห่งนี้นะครับเหตุผลที่เรายกเมืองเซโปนมาเพราะว่าวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตจะไม่ต่างกันจากเซโปนเดี๋ยวนี้

0: ครับยกตัวอย่างเช่นการแต่งกายอันดับแรกก่อนนะครับจะเป็นผ้าม้อห้อมนะครับเป็นผ้าม้อห้อมและผู้หญิงจะเป็นผ้าสิ้นม้อห้อมแล้วก็มีผ้าสบายสีขาว
1: ครับ
0: ยกตัวอย่างให้เห็นเมืองเซโปนนะครับและมาตั้งไว้ที่บ้านคำเดือยนี้ตำบลคำเขินแก้วนี้หลายปีแล้วนะครับอันนี้เป็นภูไทยของเรามาที่จะมีเอกลักษณ์เป็นโดดเด่นก็หนึ่งการแต่งกายสองเป็นภาษาพูดนะครับที่สื่อสารเข้าใจ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ข้อต่อไปเป็นการละเล่นหรือการแสดงต่างๆนะครับแล้วข้อต่อไปก็จะเป็นอาหาร
1: ครับ
0: จะแตกต่างจากที่อื่น
1: โอ้โหพูดอย่างนี้มาผมอยากจะเห็นเลยเมื่อกี้ตอนต้นรายการคุณพ่อก็บอกว่าเราจะมีการแสดงที่ให้เห็นถึงความเชื่อของพี่น้องชาวพุทธไทยในพื้นที่ด้วยเป็นการแสดงอะไรครับคุณพ่อครับ
0: เป็นการแสดงแบบเอาเป็นว่าเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนสมัยก่อนนั้นจะเจ็บไข้ได้ป่วยการเพศจะเข้ามาไม่ถึงการคมนาคมจะเข้ามาไม่ถึง
1: ครับ
0: เราจะต้องพึ่งพาอะไรเวลาเราไม่สบายหนึ่งสมุนไพรที่เรามีในป่าของเราอาจจะมีต้มบ้างผลบ้างทาบ้างและอีกสองนะครับจะมีพวกผีหรือเจ้านะครับตรงนี้ยังมีให้เห็นอยู่ผีหรือเจ้าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าอะไรกันต่าง
1: ครับ
0: นี่คือการแสดงวิธีชีวิตของเราจะเป็นแบบนี้
1: ก็เหมือนเป็นการจำลองมาให้ดูผมอยากเห็นแล้วครับคุณพ่ออันนี้หยุดด้านในใช่ไหมครับ
0: ด้านในครับ
1: โอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูการแสดงกัน

0: เจ้าแม่
1: อ่ะเม
0: โ
1: ือ ่
0: ้
1: อกี้ที่เรา
0: ว่
1: ได
0: า
1: ้ดู
0: ไหม
1: การแสดงแล้วก็เต้นเหงื่อแตกเหงื่อแตนเหนื่อยเต้นจนเหนื่อยเขาเรียกว่าอะไรนะครับแม่เมื
0: เ
1: ่
0: ม
1: อกี้
0: ย
1: เมย
0: เมยเด้
1: เมยเด้เมยเมยอีหลีครับ
0: เม
1: แต่
0: ย
1: กับมวนม
0: เ
1: ี
0: อ
1: ความ
0: อ
1: ส
0: ม
1: ุข
0: ู
1: ในเบ
0: น
1: ิงการแสดง
0: เอ
1: ให้
0: อ
1: ไอการแสดงบางอย่างนี่ก็เป็นการแสดงความเสื่อของคนในพื้นถิ่นเนาะ
0: จ้า
1: เป็นการรักษา
0: เอ
1: เลย
0: อ
1: คราวนี้ตรงหน้าผมต้องบอกว่าหอมแห้งเป็นตาแสบแห้งมีอย่างเนี่ยครับมือนี้ครับ
0: อันนี้แกงขี้เล็ก
1: ครับ
0: เออเสื้อกระดูกหมู
1: อืม
0: อันนี้แกงวายเสื้อมันก
1: ครับ
0: ำอันนี้แจ่วปลาแด
1: อืม
0: อันนี้ข้าวต้มหัวงอข้าวต้มมะนาวเนี่ยต้มปลาดินเสื้อไข่หมด
1: คร
0: ต
1: ับ
0: ้ม
1: ครับ
0: ยำมะเขือค
1: อ่ะ
0: ืน
1: อ๋ออันนี้
0: โลผัก
1: เป็นภาษาพูดได้แล้ว
0: เออ
1: ขอภาษาไทยหน่อยได้ไหมครับเผื่อคุณผู้ชมทางบ้านฟังไม
0: เอ
1: ่
0: า
1: ออก
0: ที
1: อ่ะ
0: นี้จะภาค
1: ต่
0: ไ
1: อ
0: ท
1: ไป
0: ย
1: ภ
0: ให
1: า
0: ้น
1: ษ
0: ะ
1: า
0: ครับ
1: ไท
0: เด
1: ย
0: อโอเคว
1: ันนี้เรามาแบบสองเวอร์ชันนะครับอ่ะต่อไปภาษาไทยครับ
0: อันนี้เป็นแกงขี้เล็ก
1: แกงขี้เล็ก
0: แกงหวายค่ะ
1: แกง
0: ใส
1: ห
0: ่
1: ว
0: ก
1: า
0: ระด
1: ย
0: ูกหมูใส่ผักขม
1: ครับ
0: อันนี้แจ่วปลา
1: อืม
0: ข้าวต้มมัดข้าวต้มหัวงอกอันนี้ต้มปลานิลใส่ไข่มดแดงค่ะอันนี้ยำมะเขือคืน
1: อืมผมสนใจอันนี้มากเลยอะไรนะครับอะไรงอกงอกนะครับอั
0: ข
1: น
0: ้
1: น
0: า
1: ี
0: ว
1: ้
0: ต้มหัวงอ
1: ทำไม
0: ก
1: ถึงเรียกข้าวต้มหัวงอกอะครับ
0: ก็มันมาใส่มะพร้าวไงมันก็เรียกหัวงอก
1: ก็คือมันเป็นสีขาวๆเส้นๆใช่ไหมครับ
0: จ
1: ก็
0: ้
1: เล
0: าย
1: หัวงอกเลย
0: จ้า
1: อันนี้เหมือนเป็นของหวานหรอครับหรือ
0: จ้าก็ใส่น้ำตาลใส่ม
1: อ
0: ะ
1: ื
0: พร้าวนี่แหละ
1: มคือแต่ละเมนูน่ากินแล้วอันนี้คือเป็นของกินที่เป็นพื้น
0: ขอ
1: ถ
0: ง
1: ิ่น
0: ข
1: พือ ้
0: ง
1: นบ้า
0: ข
1: น
0: องของบ้านเรา
1: ครับ
0: เออพื้นเพของบ้านเราในของภูไทย
1: ครับ
0: เออทำกินอย่างนี้
1: ก็คือพวกวัตถุดิบอันนี้แม่ก็หากันเองทำก
0: จ
1: ัน
0: ้
1: เ
0: า
1: องเหร
0: ห
1: อ
0: า
1: ครับ
0: เอง
1: อ
0: ห
1: ๋อ
0: าเองทุกอย่างเลยค่ะ
1: หาเองแสดงว่าปลูกกันในหมู่บ้านหรือว่า
0: จ
1: ก
0: ้
1: ็
0: า
1: โอ้
0: ปลูกเอาเองค่ะ
1: มีเคล็ดลับความอร่อยไหมครับแม่แต่ละถ้วยนี่
0: แซ่บบ่ให้เว้ามันไปเฮ็ด
1: เราใส่ใจบอกเคล็ดลับความ
0: โออ
1: ร่
0: ้
1: อย
0: ยแม่ตั้งใจเบิ่มหมดหัวใจทั้งสี่ห้องแล้วแม่เฮ็ดหำห้อนใส่อี
1: โอ
0: หลี
1: ้
0: อีหลอ
1: ย
0: นี่
1: ถึงถึ
0: เ
1: ง
0: อ
1: ความ
0: อ
1: ตั้งใจของแม่คือวันนี้เดี๋ยวผมกินให้เกลี้ยงเลยได้
0: แ
1: ไ
0: ซ
1: หมครับ
0: ่บ
1: แซ่บเดี๋ยวเรามาชิมทีละเมนูกันดีกว่านะครับเราเริ่มต้นจากเมนูอะไรก่อนดีครับมา
0: เอากินแกงขี้เล็กเสร็จแล้วจังกินของหวานน้ำก้น
1: อ่
0: เ
1: าน
0: าะ
1: แกงขี้เหล็
0: กิ
1: ก
0: น
1: ก
0: เต
1: ่อ
0: ่านกินของข้าวซะก่อนเหรอเนาะ
1: นี่โอ้โหคุณผู้ชมครับอยากให้มาเห็นใกล้ๆมากแกงขี้เหล็กนะครับ
0: ใส่ไข่มดแด
1: ใส่
0: ง
1: ใส่ไข่มดแดงด้วยใช่ไ
0: จ
1: หม
0: ้า
1: ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมตักให้คุณแม่ด้วยนี่ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ต้องมีเทคนิคการรับประทานอะไรไหมครับถึง
0: โอ
1: ว่า
0: ้
1: จะกินกินแบบไหนถึงจะอร่อยคุณพ่อครับนี่คร
0: ป
1: ั
0: า
1: บ
0: กกองกว้างหรือเด้อจังเซ่
1: ปากกว้าง
0: จ้า
1: โอ้ยอันผมกะ
0: อย่าไปอาอายได้อาอายมาอิ่มได้
1: ถนัดแต่หมูนี่
0: เอาหมูก็กินเลย
1: กว้างเพราะ
0: เจ็บบ่เจ็บที่แห่ง
1: แสบ
0: ต
1: ม
0: ้ม
1: าก
0: ยาวยิ่งแม่น
1: ทุกอย่างสมกับคำว่าใส่ใจลงไปอีเลยข้าวเหนียวอ่อนห่อน
0: ข้าวเหนียวอ่อนห่อนคุ้ยแกงขี้เล็ดแกงไว้เบิ่งดูลูกจักว่าสีแซ่บหรือแล้วหนาเจลกับลวกผ
1: ัก ข้าวเหนียวเม็ดงามแห้งแม่เบิ่ง
0: เขาอีแม่นี่แหละ
1: แม่เฮ็ดข้าวแม่เองพ่อ
0: จ้า
1: โอ้ยของคุณแม่เบิดเลยนอนนี่นะ
0: แม่ค่ะ
1: อันกับข้าวแบบนี้คือเขาก็ทํากันมา
0: ช่วยกันทำกัน
1: ช่วย
0: ท
1: ก
0: ี
1: ัน
0: ่น
1: ท
0: ั่
1: ํ
0: น
1: า
0: ด้วยกันช่วยกันท
1: หมายถึงว่าก็หมายถึงว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ข
0: ำ
1: อง
0: เอ
1: ค
0: ก
1: นใน
0: ลั
1: พ
0: ก
1: ื
0: ษ
1: ้
0: ณ
1: น
0: ์
1: ถ
0: ข
1: ิ่
0: อ
1: น
0: งคนเรานี่แหละค่ะ
1: แล้วทําไมวันนี้ถึงเลือกยกเมนูเหล่านี้มาครับจริงๆนอกเหนือจากนี้มีอีกไหมหรือ
0: ม
1: ว่า
0: ีค่ะ
1: มีอีกแต่วันนี้คือยกเม
0: แต่
1: นู
0: ว่า
1: เด็ดๆเลย
0: จ้ะมันแต่จะมีแต่ว่าถ้าไปอันเอาทานเบอร์มีกระซู
1: กระซูง
0: กระซูบ
1: กระซูบ
0: เออ
1: คืออย่างครับนะ
0: เอาเขาเอาผักเอาผักน้ำมาทำเป็นผักมาต้มเป็นอาหารภู
1: ไท
0: ไท
1: ย
0: เออแล้วมาปรุงกระซูบแล้วมีแกงบอนมีหมาน้อย
1: อืมมาน้อย
0: อย่ามาน้อยเอามาย
1: อง เอามาอี
0: เ
1: หลีว่าเขามาเห็ด
0: เฮ้ยมันก็เป็นใบแล้วเนาะ
1: ตกใจเบิดว่า
0: เขา
1: เ
0: อิ้น
1: อาม
0: ย
1: า
0: า
1: ไม่
0: มาก
1: ิน
0: น้อย
1: อ๋อ
0: มันเป็นข้นๆใบมันน่ะ
1: คร
0: อั
1: ัน บ
0: นี้เขามานี่แล้วก็มันจะเป็นคือวุ่น
1: อื
0: มาปรุงเครื่อง
1: นิด
0: ใส่
1: นึงอ่ะ
0: อันนี้ก็เย็นท
1: เด
0: ้
1: ี
0: อ
1: ๋ย
0: ง
1: ว
0: มันแก่เจ็บท้องแก่ยัง
1: เข
0: ไง
1: ามากินเมนูต่อไปกันเลยครับ
0: กินแกงหวายเล
1: แก
0: ย
1: งหวายอันนี้นะครับ
0: จ้ะ
1: อู้ตายตายตายพุ่มกระตักแต่เนื้อแล้วครับวันนี้
0: เอาหนูเล็กแกงหวายกระแซบมันน่ะกระแซบหัวมันน่ะกระแซบ
1: กองกว้าง
0: กองกลางละแซบนั่นแล้วยอด
1: ข้าวเหนียวตาม
0: เสียบบ่แล้ว
1: สองเมนูอร่อยเบิดทุกเมนู
0: มันนี่สิได้คุยแจวได้มันเอาปันเข้าคุยแจวลูกครับ
1: แจวจิ้มเลยป่ะแม่
0: เอาคุยเอาโลดอย่าไปจิ้มคุย
1: เห็นเนาะ
0: เอาหูมาแล้วคุย
1: อ๋อนี่
0: มาแล้วคุยมา
1: ขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับผมล้างมือแล้วนะครับ
0: คุยแจวพักเขาไปบาทาดีเอาพักไม่ใช่เป็นแม่เป้งเลยเจ ซ่บบ่
1: อร่อยมากๆภาษาพูดไทยเขาเรียกว่าอะไรคร
0: ับ
1: แซ่บแซ่บแซ่บคือกันเดียวเนาะ
0: เออแซ่บ
1: มีภาษาพูดไทยอย่างแปลกๆป่ะครับซับภาษาพูดไทย
0: สับละแก
1: สับละแก
0: เจ้าพอได้สับละแกนี่เห็นเจ้ามานี่เขาสิถามว่าอ้ายเจ้าพอได้รอละแก
1: ผมก็เคยเนี่ยตอนแรกผมก็บ่เคยดอกบ่ย่อนว่าฟังบ่ฮู้รู้เรื่องครับแม่นอกจากเนี่ยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาหารเราหมู่บ้านอะไรยังมีอะไรที่จะนําเสนอให้กับคุณผู้ชมทางบ้านหรือว่านักท่องเที่ยวได้ทราบอีกมั้ยครับนอกจากเหนือ
0: แต่น้องนี่แบบว่าเฮาเฮ็ดอันกิจกรรมนี่ก็มีการละเล่นพลรําอะไรก็มีทุกอย่าง
1: แล้วคราวนี้ถ้าใครอยากมาเที่ยวต้องติดต่ออะไรมายังไงบ้างครับคุณแม่ครับเชิญ
0: ตอนติดต่อทางอบต.ค่ะว่าจะมา
1: ถ้าใครอยากกินฝีมือคุณแม่เด้ซะ
0: โทรมาหาเพิ่นดีโลดติ่งฮอดพี่คันฮอดเพิ่นนั่นคือพี่เฮ็ดโลด
1: เหมือนผมเหมือนวันที่ผมทําวันนี้ใช่มั้ย
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ก็คือผมก็ได้กินกับข้าวอร่อยอร่อยนะครับอยากให้ทุกคนมาลองชิมว่าแต่ละเมนูเนี่ยอร่อยทุกเมนูจริงๆเดี๋ยวผมขออนุญาตไปกินให้หายเหนื่อยเหนื่อยพูดไทยเลยนะครับแม่มาก
0: ิน เมื่อย
1: เขาให้ไปกินให้หายเมื่อยซะก่อนนะคร
0: ับเฮ็ดดีเมื่อยเฮ็ดดีเมื่อยอย่าเอาหายพอดีมือ
1: พอดีมือ
0: กินแล้วได้แห้งกินน้ํากินข้าวแล้วกินน้ําแล้วก็ได้แห้งนั่งอยู่ผักอยู่แห้ง
1: โอเคครับเดี๋ยวไปทําตามที่คุณแม่บอก
0: นะ
1: คร
0: ับกินข้าวแล้วนั่งอยู่ผัก
1: โอเคครับอ่ะมากินข้าวกันครับทุกคนครับไป
0: มาเด้อพี่น้องไว้กินข้าว
1: พ่อมึงดูมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อกินข้าว
0: เออมากินข้าวนํากันเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โอเคครับไปครับหลังจากที่เมื่อกี้ได้ทานข้าวไปต้องบอกว่าอร่อยทุกๆเมนูต้องบอกว่าฝากขอบคุณแม่ด้วยนะครับที่ตั้งใจทําเมนูอาหารแต่ละเมนูนี่คือเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เลยนะครับก็วันนี้นะครับช่วงท้ายอยากให้คุณพ่อได้ฝากเชิญชวนนะครับผู้ชมทางบ้านใครที่สนใจอยากจะมาสัมผัสความอารยธรรมความวิถีชีวิตในพื้นที่ของหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยจะต้องทําไงบ้างครับฝากเชิญชวนหน่อยนะครับ
2: ครับทางติโตทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขินแก้วทางหนึ่งนะครับอีกทางหนึ่งทางเฟสก็ได้นะครับเดือน3ขึ้น3ค่ำจะมีงานประเพณีทุกๆปีนะครับซึ่งสนับสนุนโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลคำเขินแก้วอาจจะมาดูวิถีชีวิตผู้ไทยอาจจะเห็นผู้ไทยที่อื่นแต่ที่นี่อาจจะเหมือนกันไหมหรือแปลกไหมนะครับตรงนี้อยากจะให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านหรือพี่น้องที่เห็นนะครับมาดูนะครับตรงนี้นะครับมาสัมผัสด้วยตัวเองจริงๆนะครับ
1: ครับ
2: อาจจะมีอะไรที่แตกต่างที่ไม่เหมือนเขาตรงนี้ฝากด้วยนะครับ
1: ครับก็นี่ครับก็ฝากเชิญชวนนะครับมาสัมผัสมาท่องเที่ยวกันได้ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทยที่บ้านคําเดือยใช่มั้ยครับตําบลคําเขินแก้วอําเภอชันดุมานจังหวัดอํานาจเจริญนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับที่พาผมเที่ยวตั้งแต่เช้าตั้งแต่เดินเข้ามาหมู่บ้านดูบ้านดูอาหารดูการแสดงวันนี้ได้รับความรู้เยอะมากๆนะครับขอบคุณมากครับ
3: ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลคำเขินแก้วเนี่ยก็เป็นส่วนท้องถิ่นเนาะซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเรื่องวัฒนธรรมประเพณีอยู่แล้วท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกณปัจจุบันนี้เนี่ยวัฒนธรรมต่างๆนานาหลั่งไหลมาทั่วโลกนะครับทำยังไงถึงจะรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูไทยให้คงอยู่สืบไปอันนี้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นของอบต.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเราส่งเสริมวิถีชีวิตความเป็นภูไทยเนี่ยมา20กว่าปีแล้วบุญเดือน3เนี่ยเนาะเป็นงานเอกลักษณ์ของเขาของคนภูไทยนี่หลังจากเขาเก็บเกี่ยวข้าวนะเขาจะเอาข้าวเนี่ยเอาขึ้นยุ้งขึ้นฉางมาทําพิธีบูชาข้าวแล้วก็เอาการแสดงของวิถีชีวิตคนภูไทยนี่เอามานําเสนอมาการแสดงมีการละเล่นพื้นบ้านนะครับสุดท้ายก็อบต.ก็เอามาส่งเสริมเอามารวมกลุ่มที่นี่แหละเรามีพื้นที่ตรงนี้เอามารวมกลุ่มกันก็จัดการแสดงวิถีชีวิตของคนภูไทยซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วซึ่งมีหน้าที่ในการอนุรักษ์รักษาศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
4: ในเรื่องของการส่งเสริมหมู่บ้านพุทธไทยนะครับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ทางวัฒนธรรมรวมถึงกระทรวงนะครับก็ได้ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับเชิงวัฒนธรรมนะครับก็คือมีการบ่มเพาะนะครับมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นการร้องรำนะครับเสริมทักษะในเรื่องของการรำการฟ้อนนะครับให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะไปเผยแผ่นะครับไปเผยแผ่ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อที่จะให้แขกนะครับให้แขกข้างนอกนะครับนักท่องเที่ยวข้างนอกได้มาชื่นชมศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของผู้ไทยนะครับเราก็จะร่วมกับภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นทางท้องถิ่นนะครับทางอบจทางจังหวัดนะครับในการนำไปบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวอำนาจเจริญนะครับจังหวัดใกล้เคียงนะครับหรือพี่น้องชาวผู้ไทยต่างถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ไทยที่อยู่ในประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านหรืออยู่ทั่วโลกนะครับได้มาเที่ยวชมหมู่บ้านผู้ไทยอำนาจเจริญนะครับซึ่งเราจะมีการจัดกิจกรรมนะครับที่สำคัญแสดงออกถึงอัตลักษณ์อันงดงามของผู้ไทยนะครับในช่วงเดือน3นะครับในงานไขประตูลาวาผู้ไทยนะครับนี้ของทุกปีนะครับเราอยากจะเชิญชวนมาในทุกฤดูกาลนะครับที่ท่านสะดวกนะครับมาชมความงดงามมาทานอาหารนะครับมาเลือกผลิตภัณฑ์ผ้านะครับที่มีความนุ่มละมุนสวยงามครับรวมถึงความจิ้มแย้มแจ่มใสทยาใสในสีของพี่น้องชาวผู้ไทยคำเดือยครับ

0: ชิญเที่ยวชมอุบลราชธานีเมืองสีแสงสัมผัสความงามของแสงแรกก่อนใครในสยามที่ผาชนะใดพร้อมเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ริมโขงที่ยาวสุดลูกหูลูกตาสัมผัสกับแสงเทียนในประเพณีแห่เทียนพรรษาที่อารามไปทุกพื้นที่ขับเคลื่อนด้วยความศรัทธาและความงามแห่งธรรมะสัมผัสแสงธรรมที่ส่องประกายจับต้องได้ที่วัดภูพร้าวแหล่งแห่งความสงบศรัทธาที่เมื่อเข้าไปแล้วหัวใจจะได้สัมผัสถึงความสงบสุขสัมผัสความยิ่งใหญ่ของแสงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เขื่อนสิรินธรสะท้อนความสดใสและพลังงานแห่งอนาคตมาเที่ยวอุบลทั้งมีความสุขสนุกและปลอดภัย
1: เที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราวแสงอาทิตย์แรกแห่งสยามโผล่พ้นขอบฟ้าที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมรับพลังธรรมชาติยามรุ่งอรุณก่อนใครในสยามแสงธรรมส่องสว่างแห่งศรัทธาเมืองแห่งวัดเก่าแก่และพระพุทธศาสนาสูตรการการปฏิบัติธรรมทุกสายแสงเทียนงดงามอลังการในประเพณีแห่เทียนพรรษาหนึ่งเดียวในโลกแสงโซลาร์เซลล์ที่เขื่อนสิรินธรพลังงานสะอาดเพื่อชีวิตเมืองสมัยใหม่ยั่งยืนและก้าวไกลอุบลราชธานีงดงามทุกแสงประทับใจทุกวัน

0: สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมไอวัตรเวียนแหวกกับรายการตลอดตะลุยอีสานบนพื้นแผ่นดินเดียวกันบางคนมองเห็นแต่ความลำบากแต่บางคนมองเห็นโอกาสและความสุขมื้อนี้เฮาจะพาไปเรียนรู้ชีวิตที่เติบโตจากคำว่าพ่อเพียงครับ
1: อีกประดูพร้อมครับ
2: คร
1: ับหัวหน้าคัดมดแดงคัด
2: ต้องเดิมล่ะ
1: หัวหน้าถือหัวหัวหน้าบ่อุ้ยหัวใหญ่นึงล้มสา

0: ครับตอนนี้เฮากับอยู่ครับเจ้าของสวนแหละครับคุณพี่ถมนะครับเนาะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เอาแนะนําตัวกับพี่น้องข้างในตัวหน่อยครับผม
1: สวัสดีครับผมชื่อนายปฐมจิตรักนะครับเป็นประธานศูนย์นะครับศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดอำนาจเจริญเฮาเด้อครับ
0: ครับเป็นจังได๋ครับคือเฮ็ดให้พี่เลือกมาเดินทางสายเกษตรครับ
1: จริงๆแล้วเกิดมาจากครอบครัวเกษตรเนาะอาจจะมาจากสายเลือดหลังจากนั้นพ่อฮู้ความแล้วได้มีโอกาสได้เบิ่งทีวีเนาะทีวีขาวดําไปเบิ่งบ้านญาติเนาะเห็นพ่อหลวงเฮาเสด็จไปมองหันมองนี่นะครับธุรกันดารแล้วก็พ่อหลวงเฮาราชการที่9นะครับเพิ่นพระราชทานโครงการต่างๆมาในภาคการเกษตรนะครับก็คิดในใจสักมื้อนึงอยากจะน้อมนําเอาโครงการต่างๆนะครับมาใส่ในชีวิตเอามาใส่ในแปลงเจ้าของแต่ตอนนั้นน่ะโจทย์มันยากที่สุดก็คือผมบ่ทันมีที่เฮ็ดสวนนะครับหลังจากนั้นก็คิดไว้ในใจว่าถ้าผมมีงานเฮ็ดเนาะใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สิหาเงินเฮ็ดให้ครอบครัวเฮาดีขึ้นแล้วก็หาเงินสักก้อนนึงซื้อทีถึงเงินสิบ่พอซื้อทีเนาะก็ต้องมายืมพี่ยืมน้องยืมญาติแล้วก็ยืมที่ธกส.นําหลังจากนั้นล่ะมาหาที่ได้แล้วก็ซื้อคอยผ่อนเพิ่นไปแล้วก็น้อมนําเอาศาสตร์ของพ่อหลวงเฮาราชการที่9นะครับมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ทดลองผิดทดลองถูกส่วนนึงแล้วก็เอาความรู้จากกรมวิชาการเกษตรเนาะสํานักงานเกษตรจังหวัดสํานักงานเกษตรอําเภอแล้วก็หัวหน้าทุกท่านแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับที่เพิ่นมอบความรู้ให้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในแปลงนะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนมีโอกาสขยับขึ้นมาอีกระดับนึงครับ
0: หลังจากที่ได้ที่เป็นของตัวเองแล้วมีอุปสรรคอีกหยังครับ
1: อุปสรรคที่ต่อมาบ่ครับคือเงินทุนที่เฮาสิมาเฮ็ดต่อไปคือบ่มีเด
0: ้
1: ฉะนั้นแล้วเฮาก็เว้าได้เต็มปากเต็มคําคือกันว่าเฮาเริ่มจากการเฮ็ดเกษตรจากคําว่าติดลบเด
0: ้ครับ
1: แน่มันยากขึ้นมาอีกแล้วครับอันนี้คือปัญหาอุปสรรคแต่ก็บ่ยอมแพ้ครับแต่ยังมีแรงฮึดมีแรงบันดาลใจยิ่งเฮามีโอกาสไปเบิ่งงานมองหันมองนี่จากหน่วยงานที่ให้โอกาสเฮาไปยิ่งมีแรงบันดาลใจอยากเฮ็ดได้คือเพิ่นเด้
0: ครับ
1: ก็คอย
0: เฮ็ดไปเน
1: า
0: ะ
1: แม่นคอยเฮ็ดล่ะก็ที่สําคัญแล้วเฮาต้องเฮ็ดด้วยมือของเฮาเองเฮ็ดด้วยใจรักอีหลีครับแม้แต่ใส่ชีวิตอยู่นี่ครับบ่มีไฟตั้งเกือบ5ปีพุ่นเด้ถนนหนทางเป็นลูกรังก็ยังอยู่ได้ครับแต่ว่าถ้าย้อนไปเฮ้ยอยู่ได้จังได๋ครับ
0: คร
1: ับก็เงิดคือการว่าผมคืออยู่ได้มันน่าจะเป็นความสุขหรือว่ามันสามารถที่จะเลี้ยงเฮาได้เนาะสามารถที่จะเอาไปขายมามีรายได้ขอครอบครัวเฮาได้เนาะก็เลยมาอยู่ในจุดนี้ได้นะครับ

0: แล้วรู้สึกท้อแท้ยังบ่ครับเฮ็ดเกษตรกรเฮานี
1: ่มีบ้างครับมีบ้างแต่สรุปแล้วก็คือความสุขที่แท้จริงเพราะว่าเฮาเคยใส่ชีวิตอยู่หม่องอื่นเฮาเคยใส่อยู่ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่เฮาเคยใส่ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดเฮาเคยใส่ชีวิตอยู่เมืองหลวงเนาะมันก็เลยมีการเปรียบเทียบระหว่างบ้านคือวิมาน
0: ครับ
1: ที่เฮาได้ยินมาตั้งแต่เฮาจําความได้ว่าบ้านคือวิมานนี่คือความฝันอยากมีบ้านนะครับก็เลยมีทีแล้วก็จังสิมีบ้านถึงแม้ปัญหาอุปสรรคต่างๆนานามันสิเป็นอุปสรรคที่มาขวางกันในการเดินทางแต่ละก้าวของเฮาท้อบ่ครับบ่ท้อแล้วครับมันก็มีความสุขที่สําคัญแล้วเฮ็ดแล้วมีลูกค้ามาอุดหนุนมีหน่วยงานมาก็ให้การสนับสนุนมันก็ยิ่งมีแรงผลักดันที่จะก้าวอีกขามอีกขั้นนึงเนาะนะครับที่สําคัญแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจในเรื่องของภาคการเกษตรนะครับบ่ว่าน้องๆนักเรียนยุวเกษตรหรือว่าประชาชนทั่วไปหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเบิ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สวนมองนี่ครับโดยเฉพาะแล้วเฮ็ดสวนผสมผสานมันยากนะครับ
0: บ
1: ่เพราะว่ามันบ่แม่นพืชแนวเดียวเนาะ
0: ครับ
1: พืชแต่ละอย่างแต่ละแนวมันก็ต้องดูแลที่แตกต่างการดูแลเอาใจใส่มันจะดูแลคนละอย่างกันครับ
0: ครับแล้วนอกจากไอ้เฮาเฮ็ดเกษตรนี่ที่มันได้เงินเข้ามาการที่เฮาค้าขายขายผักกําไรทั้งหลายครับ
1: ตั้งแต่เฮ็ดสวนมาจนเฒ่าปัจจุบัน
0: ครับ
1: พ.ศ. 68เนี่ยครับเกือบจะ10ปีแล้วผมยังขายผักกําละหายนะครับกําละหาแล้วก็กําใหญ่ๆแล้วก็เป็นอินทรีย์พร้อมเฮาส่งแม่ค้าก็3กํา10
0: ครับ
1: แม่ค้าเพิ่นสิไปขายกําละ10ก็แล้วแต่เพิ่น
0: มันพ่อกินเฮาอยู่บ่ครับ
1: พ่อกินบ่ครับมันก็พ่อบ้างบ่พ่อบ้างแต่มันมีความสุขแล้วก็ได้บุญนําครับ
0: มีความสุขคร
1: ับ แบ่งปันในเรื่องของความรู้ปัญหาอุปสรรคนะครับเพราะว่าพี่น้องบางคนเพิ่นก็สนใจในเรื่องภาคการเกษตรเนาะก็บ่อยากให้เพิ่นเรียนรู้แบบผิดๆหรือว่าเสพมาจากหม่องอื่นว่าผิดๆถูกๆแต่นี่คือสิ่งที่เฮาลงมือทําสิ่งที่เฮาไปร่ําเรียนมาสิ่งที่หน่วยงานต่างๆให้โอกาสเฮาไปประชุมไปอบรมไปสัมมนาไปดูงานนะครับตรงนี้เฮามีประสบ

0: การกว่าคนอื่นก็เลยครับเอาประสบการณ์ตรงนี้ด้วยวิธีการเฮ็ดโดยการลงมือทําจริงๆแล้วก็เอาความรู้มาบอกต่อพี่น้องเฮานะครับตรงนี้นะครับผมภูมิใจอีกครับ
1: ครับปลูกผักงามๆแบบนี้บ่มีหัวนี่บ่ย่านขโมยมาลักบ่ครับ
0: บ่ครับถ้าเพิ่นมาลักผมก็สิได้บุญนะครับด้านหน้าก็สิบ่มีหัวนะครับด้านหลังก็สิบ่มีหัวถ้าเพิ่นมาลักหรือเพิ่นมาเอาผมก็สิได้บุญครับ
1: โอ้คิดมีแนวคิดจังซี่เนาะครับเน
0: าะคิดแบบนี้ครับคิดแบบนี้แล้วก็ตอบแบบนี้มาแต่ใดแต่ไรตั้งแต่เฮ็ดเฒ่าซุมื้อนี่ครับอยู่บ้านคือกันอยู่บ้านก็บ่มีหัวเด้ครับมีแปลงหลังหน้าครับ
1: ตั้งแต่เฮ็ดเกษตรมานี่พี่เฮ็ดได้จักปีแล้วเนาะครับนี
0: ่น่าจะเข้าปีที่10แล้วเด้ครับเข้าวงการปีแรกก็อายุ45แล้วเด้ครับ
1: ครับมีหน่วยงานใดมาสนับสนุนเด้ครับนี
0: ่ถ้าเป็นหลักๆก็คือสำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็หัวหน้าเกษตรตำบลที่สำคัญแล้วหน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลายต่างหลายหน่วยงานนะครับที่เพิ่นมาบูรณาการมาให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็กระทรวงอื่นพร้อมก็มีครับครับผมที่เพิ่นเล็งเห็นในความสำคัญเล็งเห็นในสิ่งที่เฮาตั้งใจเฮ็ดอีหลีเล็งเห็นในสิ่งที่มีความมานะมีความอดทนฟันฝ่าอุปสรรคจนเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านหลายๆคนแม้แต่น้องๆนักเรียนนักศึกษาหรือว่าน้องๆยุวเกษตรนะครับที่สนใจในภาคของการเกษตรเนาะนะครับ
1: อ้าวบัดนี้ดิว่าสิพาไปย่างเบิ่ง
0: ย่างไปเบิ่งแปลงผักครับ
1: แ
0: ม่นครับ
1: ปลูกหยังแน่ครับวันนี้
0: ปลูกแบบหลายอย่างครับ
1: หลายอย่างนะครับ
0: มันคือเน้นความผสมผสานอยู่แล้วครับอยู่นี่ครับแม้แต่ดอกไม้ก็ยังมีอยู่ซุหม่องเนาะ
1: ครับเขามาในสวนแล้วประเทศนี้มีหยังแน่ครับนี
0: ่มีแบบหลายอย่างเด้อครับเพราะว่าอยู่นี่เฮ็ดผสมปนเปกันครับแบบสมปีเลยนะครับนี
1: ่ต้นหอม
0: ข้างบนเป็นมะนาวข้างบนเป็นกล้วยข้างล่างแบบหลายอย่างแห้งครับดอกไม้ก็มีผักก็มีหอมสะระแหน่ผักชีหอมครับผักขมข่าก็ยังมีเลยครับแบบหลายอย่างผักบุ้งด้วยครับ
1: เฮาแบ่งส่วนจังได๋ครับการปลูกเฮานี
0: ่แบ่งส่วนจังได๋จริงๆเราบ่อยากแบ่งแบบนั้นเพราะว่าการละการเกษตรอินทรีย์นะครับเฮาต้องเฮ็ดจังได๋ก็ได้ที่จะสามารถหลอกล่อแมลงถ้าเฮาเฮ็ดหม่องนี้ปลูกแบบพืชชนิดเดียวนี่
1: เพิ่นบ่แย่งปุ๋ยกันบ่ครับ
0: บ่ครับเพราะว่าแต่ละอย่างนี่เขาก็สิแบบเป็นสังคมของพืชเนาะเขาก็สามารถอยู่นํากันได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญแล้วเฮ็ดปลูกแบบนี้มันสิสามารถหลอกล่อแมลงได้เพราะว่าถ้าเฮาเฮ็ดอย่างเดียวเป็นบริเวณกว้างๆเขาเรียกว่าเวลาแมลงมาหรือว่าเชื้อโรคมาเขาเรียกว่าการระบาดนะครับการระบาดของพืชแต่ถ้าแบบนี้เชื้อโรคมาหรือว่าแมลงมาเขาก็สิงงเฮ็ดสิกินอีหยังแน่อีหยังมันแซ่บมันสิกินอีหยังดีสุดท้ายแมลงเลยงงพืชเฮาเลยรอดแม่นครับอันนี้คือวิธีการเรียนแบบธรรมชาติที่มันมีความหลากหลายแห้งในป่าในดงที่เฮาไปเห็นนะครับเฮาก็เลยมาปรับใส่ในพื้นที่เฮาว่าเฮ็ดจังได๋ก็ได้ที่เป็นแบบอยู่กับธรรมชาติได้เนาะบ่ให้แมลงมันมาลุ่มเฮาเขาเอิ้นว่าการระบาดนะครับเชื้อโรคมาเอ๊ะสิกินอีหยังดีสิกินต้นอีหยังแน่สิกินผักหยังดีนะครับอันนี้คือวิถีของเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์เนาะครับ
1: แล้วปลูกบักนาวนี่ปลูกยากอยู่บ่ครับ
0: บักนาว
1: ไปให้น้ําให้หยังจังได๋ครับ
0: บักนาวบ่ครับจริงๆแล้วมาอยู่นี่สิแทบสิบ่เห็นระบบน้ําเนาะเห็นแต่สายยางว่างแล้วก็ทางดํากระจัดกระจายอยู่ทั่วอยู่สมองเพิ่นกินน้ําหลายบ่จริงๆแล้วเพิ่นก็กินน้ําหลายแต่ด้วยความพร้อมของเจ้าของสวนเนาะก็สิมีความพร้อมแบบตามภาษาก็สิให้บ้างบ่ให้บ้างหรือว่ามีงานก็ต้องไปงานแล้วจังสิโง่มาให้น้ําบักนาวหรือว่าบางครั้งเขาก็ต้องอดทนคือเจ้าของสวนคือกันนะครับพืชก็ได้พืชเนี่ยเป็นสิ่งที่มีชีวิตเขาสัมผัสเท่าไรนะครับเขาสัมผัสเจ้าของสวนได้ว่าเจ้าของสวนเป็นคนแบบใดมีความพร้อมซ้ำใดเอาใจใส่ซ้ำใดเขาก็สิปรับการใส่ชีวิตปรับการเจริญเติบโตเขาเรียกว่าการสัมผัสระหว่างพืชกับเจ้าของสวนเวลาผมปลูกผมก็สิบอกว่าให้อดทนคือเจ้าของสวนเด
1: ้
0: ออันนี้คือเป็นคาถาหรือว่าเป็นเวทมนต์หรือว่าเขาต้องพึ่งอีหยังสักอย่างนึงนอกจากการลงมือทำ
1: คร
0: ับ
1: แล้วชาวบ้านหรือว่าคนรอบตัวพี่เห็นพี่เป็นคนมาเฮ็ดเกษตรเนี่ยเค้าแนะนําพี่ว่าจังได๋ครับพ
0: ี่ที่แรกก็น่าจะว่าเป็นพี่บ้ามั้งครับหรือว่าหน้าตาแบบนี
1: ้
0: สิเฮ็ดเกษตรได้อยู่บ่สิตากแดดได้อยู่บ
1: ่
0: บางคือเพิ่นอาจจะเสพในเรื่องของเวลาภาพลักษณ์เฮาออกข้างนอกเนาะเฮาก็สิแต่งตัวแบบสุภาพหน่อยเพื่อที่จะให้มันถูกกาลเทศะถูกกับการงานเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าผู้อยู่ในพื้นที่จริงๆบางเทื่อสิมาเห็นผมเสื้อก็สิแทบสิบ่ใส่เพราะว่าการเฮ็ดการเกษตรนี่มันสิฮ้อนแล้วก็เหงื่อออกหลายเนาะหมวกก็สิแทบบ่ใส่เพราะว่าเหงื่อนี่ออกหลายครับแล้วก็ต้องอยู่กับแดดให้ได้บางคนเพิ่นมาเกษตรจริงๆแต่ว่าเพิ่นแพ้แดดก็เฮ็ดเกษตรบ่ได้อันนั้นก็คือต้องดูแลสุขภาพ

0: อ่ะเมื่อก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นถ้าเฮามีสุขภาพแข็งแรงแล้วเฮาก็จะมาลงภาคการเกษตรคอยพัฒนาไปพร้อมๆกับเฮ็ดสวนนะครับดูแลสุขภาพอีกส่วนนึงครับ
1: สวนพี่ปลูกหลายๆแนวเนี่ยพี่ประสบปัญหาเรื่องน้ําบ่ครับ
0: ประสบปัญหาเรื่องน้ําบ่ครับจริงๆแล้วน้ําเป็นเรื่องที่สําคัญอันดับที่2รองจากผู้ใดบ่มีที่คือผมว่าเนาะ
1: ครับ
0: แต่ก็ต้องใช้น้ําทุกหยดให้มันมีประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าคุ้มทุนก็ต้องขอบคุณนะครับสํานักงานเกษตรจังหวัดอํานาจเจริญสํานักงานเกษตรอําเภอเสนางคณิคมที่เพิ่นสนับสนุนในเรื่องของภาคการดึงเอาน้ําจากข้างล่างเนาะน้ําพลังงานทดแทนนะครับเอามาใส่ในสวนก็เฮ็ดให้จังได๋ครับเฮ็ดให้ชีวิตเฮาดีขึ้นพืชผักนั่งอ่างหญ้าเฮาก็เจริญเติบโ
1: ต
0: ได้ดีขึ้นกว่าเก่าอันนี้คือต้องขอบคุณเรื่องน้ําเนาะแต่มันมีคําว่าแต่นะครับบัดนี้เฮ็ดสวนหลายแบบนี้เฮาก็ต้องใช้น้ําทุกหยดให้มันมีคุณภาพมีคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มประโยชน์คุ้มทุนให้มันมากที่สุดพืชบางชนิดหรือว่าต้นไม้ที่มันอยู่ได้ในพื้นที่แม้แต่ในพื้นที่เดียวกันดินบ่คือกันนะครับ
1: ครับ
0: พื้นหม่องนี้พืชสามารถอยู่ได้เฮาก็บ่ต้องให้น้ําเขาเฮาก็ต้องไปให้น้ําอีกพื้นที่นึงที่ดินมันบ่มีความแตกต่างดินมันแบบอาจจะแห้งคือต้องไปให้ตรงนั้นแล้วตรงนี้อาจจะงดนึงเพราะว่านึงล่ะเฮาต้องเฉลี่ยเรื่องน้ํานะครับการเก็บผักส่วนมากสิรับงานในช่วงเช้าเนาะช่วงบ่ายนี่ก็สิแม่ค้าเพิ่นสิก็สิมารับ
1: นี่มีแม่ค้ามารับอยู่สวนเลยบ
0: ่ตั้งแต่หลังโควิดมาครับก็ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตเนาะแต่ก่อนนี่ผมสิก็สิไปขายน้ําตลาดแน่ไปขายในชุมชนผมแน่หลังจากโควิดมาการใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรแต่กระทบบ่กระทบปานใด
1: คร
0: ับ ก็เลยให้แม่ค้านี่ครับมารับของอยู่สวนนะครับไปจําหน่ายอยู่ตลาดตลาดตําบลตลาดอําเภอตลาดจังหวัดนะครับแล้วก็แม้แต่ขึ้นห้าง
1: คร
0: ับ แม่ค้าก็ยังเอาขึ้นห้างแมคโครโลตัสนะครับแต่ผมบ่ได้ไปเองเด้แต่ว่าเพิ่นมาซื้อผักอยู่นี่ไปเพราะว่าเฮามีการันตีด้วยเกษตรอินทรีย์เกษตรธรรมชาติแม่นมันก็เลยขายได้ขึ้นห้างได
1: ้ยากบ่ครับไอ้การที่สิได้ใบการันตีนี่ครับ
0: ยากบ่ครับส่วนนึงยากแต่เฮาก็มีพี่เลี้ยงเฮามีหัวหน้าที่คอยซัพพอร์ตหัวหน้าที่เพิ่นให้ความรู้เนาะว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจังสิกล่าวคําว่าการใช้เคมีคำว่าเคมีก็เฮาใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปเนาะเฮาบ่ได้พูดถึงยาฆ่าแมลงบ่ได้ใส่ขนาดนั้นแค่เป็นปุ๋ยเคมีซื่อๆโชคดีตรงที่ว่าเฮามีหัวหน้ามีหน่วยงานที่มาซัพพอร์ตเฮาในเรื่องของการดูแลมันก็เลยกล่าวขามคําว่าเคมีมหาอินทรีย์ได้เร็วคําว่าเร็วนี่หมายถึงว่าเฮาบ่ได้ข้ามขั้นตอนนะครับมันก็ต้องไปตามขั้นตอนของระยะเวลาการปรับเปลี่ยนจนถึงได้มีใบแล้วก็มีการต่ออายุเกษตรอินทรีย์เรื่อยๆต้องใช้เวลาหลายปีเด้ครับ
1: แม่น
0: ครับแต่ถ้าเฮาคิดเองเองโอ้กว่าเฮาสิแบบก้าวข้ามไปหาหน่วยงานหรือว่ากว่าหน่วยงานสิออกมาหาเฮาตรงนั้นน่ะยากแต่ว่าโชคดีคือผมได้โอกาสได้เข้าไปในเรื่องของการอบรมไปเป็นแบบอย่างไปเป็นประธานกับพาน้องๆเฮาเฮ็ดแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพิ่นให้โอกาสอยู่นี่บ่ครับอยู่นี่ตําแหน่งปัจจุบันก็คือเป็นประธานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม
1: ่
0: ของจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งแต่ละจังหวัดเฮาเนาะก็สิมีศูนย์หลักจังหวัดละ1แห่งถ้าอำนาจเจริญเฮาก็สิอยู่หม่องนี้นะครับอําเภอเสนางคณิคมเฮาหลังจากนั้นก็สิมีเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะน้องๆอยู่กระจายอยู่ทุกๆอําเภอครับรายได้บ่ครับก็พอได้เลี้ยงโตกับครอบครัวเล็กๆได้พอสมควรแต่ว่าที่สําคัญแล้วครอบครัวดีขึ้นแน่นอนครับอันนี้ผมยืนยันการันตีได้ครับ
1: เฮ็ดเกษตรนี่บ่อดตายเนาะ
0: แม่นครับบ่อดตายถึงสิบ่มีเงินก็พอได้อยากได้กินอยู่ครับแต่ว่าที่มันมูลค่าบ่ได้ก็คือความสุขครับ
1: คือ
0: มันมีความมโนตั้งแต่น้อยๆแล้วว่าอยากมีอาณาจักรเป็นของตัวเองถึงสิเป็นอาณาจักรน้อยๆแต่ก็ขอให้มันมีความสุขแต่สุดท้ายก็ก้าวเข้ามาอีกขั้นนึงแล้วครับก็ซุกอยู่แบบนี้ล่ะครับที่สําคัญแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องที่สนใจในภาคการเกษตรเนาะ
1: พี่ทมครับไอ้แกงอันนี้คือแปลงยังไงครับนี่
0: อันนี้เป็นแปลงปลูกหอมนะครับบ่แม่นปลูกหอมอย่างเดียวนะครับเฮายังสิมีปลูกแบบหลายอย่างนะครับเห็นบ่ครับม
1: ี
0: ผักชีอีสานมีผักชีไทยมีแมงลักมีมะเขือเทศมีผักขมมีแบบหลายครับปลูกผสมผสานคือเก่าแต่ว่าตอนนี้กําลังปลูกในเครื่องทางแล้วครับ
1: ต้นหอมหรือต้นกระเทียมครับนี
0: ่ต้นหอมครับเป็นพันธุ์หอมพื้นบ้านนะครับนี่เพราะว่าเป็นหยังคือปลูกพันธุ์พื้นบ้านเพราะว่าบ้านเฮาสิมักของพื้นบ้านเพิ่นว่าจังแซ่บว่าซั่น
1: ซอยสลับเนาะครับเนาะ
0: แม่นครับหอมห่วยๆครับแล้วก็สิก่อใหญ่มันขยายพันธุ์ได้ดีแล้วครับ
1: พี่ต่อหน้ามาโซลาเซลล์นี่ ลงทุนเองเรื่องหน่วยงานเพิ่นมาสนับสนุน

0: ครับ
1: ลงทุนเองครับขายผักกําละ5บาทเฮาก็จังค่อยซื้อทีละเล็กละน้อยเฮาเก็บเงิน5บาทเนาะเฮาก็สิค่อยซื้อกะละมังทีละหน่วย2หน่วยซื้อถังทีละใบนะครับค่อยเก็บไปเรื่อยๆครับผมแต่ว่าถ้ามีผู้ใดเอามาให้ก็สิน้อมรับเอาอยู่เด้อครับ
0: จักมือครับเนี่ยได้เก็บผลผลิต
1: หมายถึงว่าเก็บหัวพันธุ์หรือว่าเก็บต้นครับ
0: เก็บขายนี่ครับ
1: หมายถึงว่าเก็บต้นแม่นบ่ครับ
0: ครับ
1: ถ้าเก็บต้นนี่ครับซ้ํานี่ก็เก็บได้เลยเด้อครับ
0: เอาเลยบ่ครับ
1: แม่นเก็บได้เพราะว่าถ้าเฮาไปล่อล่อมันใหญ
0: ่ครับ
1: คนอื่นก็เอาไปขายล่ะเฮาก็ต้องเก็บน้อยๆแต่ว่าลูกค้า
0: แม่นครับ
1: ก็บ่ตีเพราะว่าเฮาก็ต้องเลือกเอากอที่มันใหญ่งามๆลกไปก่อน
0: คือสินะครับ
1: เนาะแม่นๆครับแต่ว่าถ้าลกเพื่อถอนนี่แต่ว่าถ้าปลูกเพื่อถอนขายหรือว่า
0: ขายหัวบ่ครับ
1: ตรงนี
0: ้มันเป็นพันธุ์เดียวกันอยู่บ่แต่หอมแดงหอมหัวเฮา
1: อ๋อคนละพันธุ์ครับอันนี้คือเป็นพันธุ์หอมพื้นบ้านถ้าเป็นพันธุ์ของตลาดหรือว่าพันธุ์หอมของศรีสะเกษกับสีคนละสายพันธุ์นึงหรือว่าหอมที่นํามาจากต่างประเทศนะครับที่มาขายในตลาดนะครับมันมีหลายสายพันธุ์ที่เข้ามาแต่ว่าตรงนี้คือเอิ้นว่าหอมพื้นบ้านนะครับหอมพื้นบ้านมันดีแบบไหนครับผู้บริโภคหรือว่าเพิ่นซื้อไปกินกับข้าวแล้วเพิ่นบอกว่ามันแซ่บเนาะมันหอมหอมแบบบ้านๆเฮาราคาที่สําคัญแล้วมันหัวใหญ
0: ่
1: มันมีความต้านทานกับสิ่งแวดล้อมหรือว่าเชื้อโรคมันบอกง่ายๆก็คือมันสามารถที่จะเริ่มเติบโตได้ดีในพื้นที่ของเฮาก็เลยเลือกหอมชนิดนี้ครับ
0: เอาไปประกอบอาหารก็สิบอกว่าแซ่บกันนะครับเนาะ
1: แม่นครับเพิ่นก็สิบอกว่าถ้ามันเป็นธรรมชาติหรือว่าเป็นของพื้นบ้านมันก็สิแซ่บกว่าของตลาดอันนี้ผมบอกตามที
0: ่
1: ลูกค้าเพิ่นกินแล้วเพิ่นส่งสิ่งเข้ามาเนาะ

0: ในห้องหลังนี่เขาจะพักยังครับ
1: พักกันจองครับถามภาษาถิ่นบ้านเฮาเนาะเอิ้นพักกันจองพักไพ่ก็ได้หรือว่าตามวิชาการก็สิเอิ้นตาลปัดฤาษีครับ
0: ครับ
1: เอิ้นแบบหลายอย่าง
0: ปลูกเองหรือว่าขึ้นโดยธรรมชาติครับ
1: ปลูกเองนะครับพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยๆจนถึกใจแบบถึกปากลูกค้าครับ
0: อ๋อบ่ครับแล้วมันเฮ็ดหยังกินได้ครับนี่
1: เฮ็ดเมนูได้หลายอย่างนะครับบ่ว่าสิซุปพักไพ่ลวกกับตำบักหุ่งแบบแซ่บนะครับไปผัดน้ำมันหอยก็ได้ครับ
0: อ๋อครับ
1: ไปออมสีหนูก็ได้นะครับ
0: อ๋อ
1: เฮ็ดได้หลายอย่างแห้งครับไปออมก็ได้
0: คร
1: ับ มื้อนี้บ่ครับซุปผักไผ่ใส่หัวหอยครับหอยเชอรี
0: ่มื้อนี้บ่ครับ
1: แม่นครับใส่ถั่วใส่เครื่องแบบหลายครับ
0: ครับ
1: ใส่น้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาดุกพร้อมครับ
0: โ
1: หน่าคัดหมดแดกกัน
0: หมดแดกล่ะหลังจากที่เฮาถือกองทัพหมดลุ่มเมื่อกี้นี
1: ่สิมาเก็บผักไปเฮ็ดกับข้าวเด้อครับเฮ็ดผักข้าวเคียงครับ
0: เออเก็บแน่เลยครับเอาน
1: ี่ครับ
0: เค้าเลือก
1: นี่ครับอันนี้ดอกมันครับ
0: แล้วก็เก็บเอาตัวนั้นนี่คือ
1: แมนครับนี่ครับ
0: โอ้ดึงเลยบ่ครับ
1: ดึงเลยครับเบ็ดก็ได้ครับนี่ครับยอดมันก็ได้ครับยอดดอกแล้วก
0: ็ลองดึงแล้วมันเด้อดึงง่ายบ่เนาะโอ้นี่
1: ง่ายครับนี่ครับอันนั้นเก็บได้ครับเก็บได
0: ้แล้วแรงแล้วมื้อน
1: ี้แมนครับ
0: เที่ยงแล้วมื้อนี้
1: แมนลูกค้าบางท่านเพิ่นก็สิมักแบบดอกๆนะครับบางท่านเพิ่นก็สิมักแบบยอดๆอ่อนๆอวบๆครับ
0: อันนั้นแบบเดียวกันบ่เนาะให้เขาไปกินกับกระปุ่นเศร้า
1: อันเดียวกันครับ
0: แน่นบ่ครับนี่เขาขายจังได๋ครับนี่
1: ถ้าอยู่สวนเนาะผมสิขายกำละ5บาทกำมักเป้งเลยนะครับ
0: แ
1: ม่นครับกำละ5บาทส่งแม่ค้าอยู่3กำ10ครับเฮ็ดกำใหญ่ๆนะครับ
0: แล้วลูกค้าเขามักต้นอวบๆหรือต้นจ้อยๆครับหรือว่าจังได๋เวลาเฮาก
1: ินลูกค้าบางคนก็สิมักแบบผสมผสานระหว่างยอดมันอวบๆกับดอกมัน
0: ครับ
1: บางคนก็สิบอกว่าขอดอกหลายๆนี่เด้อบางคนก็สิมักแบบ
0: ขอจังดอกหรือว่าม
1: ักหลายดอกครับผู้บางคนก็สิมักแบบยอดอ่อนๆหลายๆครับแล้วแต่ว่าซุมื้อนี่เพิ่นก็บ่ตีนะครับเพราะว่าเพิ่นลูกค้าเพิ่นติดใจแล้วว่าผักฮู้ว่าแรงที่มาเนาะว่าผักมาจากนี่เพิ่นก็บ่ตีนะครับว่าดอกหรือว่าใบ
0: อวบๆเนี่ยก็เริ่มหิวแล้วล่ะบัดนี้ไปเฮาสิไปเฮ็ดหยังกินกันครับมื้อนี
1: ้ได้เวลาไปเฮ็ดกับข้าวนะครับซุปผักไผ่เด้อครับมื้อนี้ตอนเที่ยงใส่หัวหอยเชอรี่ที่เฮาเลี้ยงเองในสวนเนาะแล้วก็ใส่บักถั่วฝักยาวที่เฮาปลูกเองในสวนพร้อมนะครับพริกหัวหอมข้าวคั่วแบบหอมเลยเด้อครับมื้อแรงแล้วก็ใส่ปนปลาดุกพร้อมครับมื้อนี
0: ้
1: เอาแบบเข้มข้นบักครับได้เวลาแล้วไปเฮ็ดกับเผากันครับ
0: ไปครับผม

0: ได้โปรตีนจากหนอนด้วยเด้
1: พี่ถมครับผมเบิ่งแล้วผมก็จะขึ้นบ่ได้ดอก
0: เดี๋ยวผมเฮ็ดให้
1: ผมสิว่าจะของสวนนี่แหละครับ
0: บ่น่าถ่าเก็บนะครับ
1: ครับผมเป็นให้ทุกอย่างดีเนาะ
0: เป็นให้ได้ทุกอย่างครับข้าสั่นพี่น้องสิบ่เชื่อได้ว่าผมเฮ็ดเองปลูกเองอีหลีครับปลูกมาจากกับมือครับเดี๋ยวผมหาไม้แส่ต้อยเนี่ยเด้อตะล่อนควบครับว่าน่าถือหัวว่าน่าบ่อุ้ยหน่วยใหญ่ร่มสา

0: ปเบิ่งสวนมาเมื่อกี้มันบ่แม่นเรื่องง่ายเลยกับเฮ็ดเกษตรนี่
1: เขาต้องศึกษาจริงๆบ่ว่าในเรื่องของภาคการตลาดสายพันธุ์นะครับหรือว่าเขาต้องเรียนรู้กับด
0: ิน
1: ฟ้าอากาศปัจจุบันนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับ
0: มื้อในรายการของเฮาก็มาช่วงสุดท้ายแล้วอยากให้พี่ธมปากแนวคิดสักหน่อยนึงให้ผู้ชมครับผม
1: ครับผมก็ถ้าผู้ใดสนใจในภาคการเกษตรเนาะก็อยากให้คิดดีๆกอดหน้างานไว้แน่นๆเด้อครับเพราะว่าเฮาต้องทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องดําเนินงานดําเนินการหรือว่าขับเคลื่อนด้วยเงินเนาะบ่ว่าเงินน้อยเงินหลายแต่ว่าเงินก็ยังมีความสําคัญอยู่ดีแต่ว่าเงินก็บ่ได้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดทุกอย่างแต่มันก็บรรเทาเบาบางได้คือผมว่าแต่ว่าคือผมนี่ล่ะผมสู้มาอีหลีเด้อครับสัวผมสิมีดินเป็นเจ้าของดินแต่ละเม็ดกลัวสิมีที่อยู่กลัวสิมีสวนสู้อีหลีครับแล้วก็ที่สําคัญแล้วผมยังขายผักกําละ5ตั้งแต่ผมเฮ็ดสวนมื้อแรกจนเท่าซุมื้อนี
0: ่
1: ผักกําละ5บาทมักน้าวก็ขายถึกๆแล้วก็ที่สําคัญแล้วพัฒนาจากคําว่าเคมีจนว่าเป็นอินทรีย์แล้วก็มีมาตรฐานรับรองแล้วก็ที่สําคัญแล้วมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะให้คนอื่นผู้ที่สนใจในภาคการเกษตรนะครับมาศึกษาดูงานมาแลกเปลี่ยนความรู้เนาะลางเทื่อผมก็ยังบ่ได้รู้หลายอย่างเด้บางอย่างผมยังต้องศึกษาบางอย่างผมก็ต้องน้องยังพัฒนาในหลายเรื่องคือกันนะครับเฮาก็ต้องพัฒนาไปนํากันบ่ว่าพืชหรือว่าเครือข่ายเนาะเนี่ยครับผมก็ยินดีต้อนรับบ่ว่าสิมาเบิ่งด้วยตัวเองบ่หรือว่าสิเบิ่งในติดตามกิจกรรมทาง Facebookหรือว่าทางเพจก็ได้ครับ
0: ครับมื้อนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับด้วยตลอด
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: พี่น้องครับมื้อนี้รายการของเฮาก็ได้เบิดเวลาลงแล้วผมและก็ทีมงานรายการตลอดทุกอีสานทุกคนขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: คือของขวัญอันล้ำค่าที่ทำให้ทุกคนต่างดำรงชีวิตและทำมาหากินอย่างเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีของสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ก่อให้เกิดมรดกที่สร้างประโยชน์ต่อเนื่องให้ชาวประชาในทุกพื้นที่ของประเทศไทยที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: สระเก็บน้ำบ้านตะแบบก็มีความสำคัญนะครับใช้อุปโภคบริโภคทั้งเลี้ยงสัตว์แล้วก็ทำเกษตรกรรมหลายอย่างครับในพื้นที่ทั้งหมดก็จะประมาณ224หลังคาเรือนนะครับที่ใช้น้ำในสระแห่งนี้นะครับแต่ก่อนนะครับสระจะมีขนาดเล็กแล้วก็ตื้นเขินนะครับความเดือดร้อนก็คือเราต้องนำชาวบ้านมาโกยที่โคนนะครับแล้วก็ทำที่ตักน้ำเองนะครับแล้วก็เจาะน้ำบาดาลนะครับเพื่อเอาไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านนะครับเพื่ออยู่รอดไปในปีที่แล้งนะครับ
2: ก็ชีวิตวันวันหนึ่งหนาแรงก็ตื่นมาก็ห่วงแต่เรื่องน้ำต้องหารถเข็นไปรอเขาคิวกันจะไปไหนก็ไม่ได้ไปจนถึงไหน

พักนึงก็ได้ข่าวว่าได้เลยจ้ะก็ดีใจเดือน2เดือนนี่แหละน้ำเต็มนี่เลยอ่ะพักกันดีใจมากเลยชาวบ้านก็ดีใจมีน้ำก็มีแต่ความดีๆทั้งนั้นเลยโครงการราชดำริเนี่ยไม่เดือดร้อนอะไรเลยมีแต่ได้ก็ได้น่ะโอ้ยอยากขอบคุณนายหลวงราชการที่ซิบมากๆเลยจ้ะที่ช่วยเหลือที่ช่วยให้มีน้ำกินน้ำใช่นะจ้ะดีใจมากๆพูดไม่ออกเลยจ้ะ

0: down to the toe.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
5: ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569นะครับเที่ยงนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีคุณอภิกาชวนปรีชาน้ำภาษามือครับคุณคมคิดสรรสนเกียรตินะครับ
6: คุณผู้ชมสามารถรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ Facebook ค่ะเราไลฟ์ทุกขนานกันด้วยนะคะพิมพ์ NBT ค่ะเข้ามากดติดตามเพิ่มเพื่อนกันไว้จะได้ไม่พลาดทุกเหตุการณ์สำคัญค่ะ
5: สำหรับเที่ยงนี้ครับเริ่มที่ปรากฏการณ์เรื่องของทหารเรือสหรัฐนะครับที่ก่อนหน้านี้คนไทยก็ถือว่าติดตามข่าวนี้กันนะครับหลังจากมายกพลขึ้นบกนะครับมาพักผ่อนที่พัทยาล่าสุดครับทหารเรือสหรัฐก็ทยอยกลับขึ้นเรือ USS Abraham Lincoln นะครับหลังจากก่อนหน้านี้กำลังพล 5,000 นายครับเข้าฝั่งเพื่อพักผ่อนแล้วก็มาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาตั้งแต่วันที่2กันยาครับโดยกำลังพลทั้งหมดจะออกเดินทางต่อในวันนี้นะครับบรรยากาศที่เมืองพัทยาตลอดช่วง 4-5 วันที่ผ่านมานะครับหลังจากมีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐประมาณ 5,000 นายครับจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นะครับที่มาขึ้นฝั่งพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวตั้งแต่2กันยาที่ผ่านมาตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับร้านอาหารศูนย์การค้าสถานประกอบการหลายแห่งก็เรียกว่ามีสีสันนะครับคึกคักมากขึ้นโดยเมื่อวานนี้นะครับซึ่งเป็นวันที่4ของการพักผ่อนก็พบว่ามีกำลังพลทหารเรือของสหรัฐเดินทางจากท่าเรือแหลมฉบังเข้ามาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจำนวนเนี่ยอาจจะไม่ได้หนาแน่นเท่ากับช่วงแรกๆของการขึ้นฝั่งขณะเดียวกันครับเริ่มเห็นภาพกำลังพลที่เข้าพักตามโรงแรมในเมืองพัทยาบางส่วนทยอยเดินทางกลับหิ้วสัมภาระกระเป๋าเดินทางรวมถึงซื้อสินค้าที่ซื้อระหว่างการพักผ่อนนะครับขึ้นรถจัดเตรียมไว้เพื่อเดินทางกลับไปยังเรือที่จอดอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังโดยบริเวณจุดรับส่งกำลังพลครับมีการจัดเตรียมยานพาหนะไว้นะครับในการคอยอำนวยความสะดวกสำหรับกำลังพลที่สิ้นสุดช่วงเวลาพักผ่อนและต้องการเดินทางกลับขึ้นเรือขณะที่กำลังพลอีกส่วนครับยังคงใช้เวลาที่เหลือออกไปท่องเที่ยวและก็พักผ่อนตามสถานที่ต่างๆในเมืองพัทยาสำหรับการเยือนประเทศไทยของเรือบรรทุกเครื่องบิน USS กับ Abraham Lincoln ครับสิ้นสุดลงในวันนี้นะครับโดยกำลังพลทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือที่จอดอยู่ที่แหลมฉบังซึ่งมีกำหนดออกเดินทางในวันเดียวกันนี้ด้วยครับ
6: กรุงเทพมหานครประกาศแจ้งผู้ที่ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถงเซ็นเตอร์แล้วยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเป็นผู้ขอรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐขอให้รีบไปลงทะเบียนที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะโดยทางสำนักงานเปิดให้บริการทุกวันค่ะเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำร้องข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างๆรวมถึงภาพถ่ายที่ผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ไปลงทะเบียนเป็นผู้ประสบภัยเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐกรุงเทพมหานครได้แจ้งย้ายจุดรับลงทะเบียนช่วยย้ายจากจุดเดิม

0: ะอยู่ที่วัดพระพิเรนไปเปิดให้บริการที่ฝ่ายปกครองชั้น2ของสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายค่ะตั้งแต่วันนี้6กันยายนเป็นต้นไปนะคะเน้นย้ำให้ผู้ประสบภัยเร่งยื่นคำร้องเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์การรับเงินช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะ
1: ตอนนี้นะครับก็มีผู้มายื่นลงทะเบียนกับฝ่ายปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับจำนวน181รายครับแบ่งเป็นทุนประกอบอาชีพ179รายครับค่าเช่าค่าเช่าพักอาศัย1รายครับแล้วก็ค่าบาดเจ็บ1รายครับพี่รวมไปทั้งหมด181รายครับ
2: ค่ะเราจะเปิดให้ลงทะเบียน
1: ก็คือภายใน30วันนับแต่วันที่เกิดเหตุครับก็คือจะตรงกับวันที่27กันยายนครับแต่ทางสำนักงานเขตก็จะโทรตามนะครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ตรงนี้ครับ
0: เจ้าพนักงานปกครองสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายระบุว่าขณะนี้เหลือผู้ประสบภัยอีกเกือบ60คนนะคะที่อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารเจ้าที่ได้โทรศัพท์ติดตามให้ข้อมูลเพื่อให้ผู้ดำเนินการทันตามกรอบระยะเวลา30วันนับจากวันที่เกิดเหตุส่วนเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีทุนประกอบอาชีพจะได้รับครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาทไม่เกิน2เดือนนับจากเกิดเหตุนะคะจะได้เงินส่วนค่าเช่าที่อยู่อาศัยรายละไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนนับเหมือนกันค่ะคือไม่เกิน2เดือนนับจากเกิดเหตุและกรณีค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงคนละไม่เกิน 2,000 บาทผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นั้นสามารถเดินทางมาติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 16:00 น.ค่ะหากไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเองสามารถทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์และสิทธิการรับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐค่ะ
3: กระทรวงมหาดไทยครับเดินหน้าเชิงรุกปราบปรามภัยทุจริตทางทะเบียนราษฎรนะครับเพื่อจะปิดทุกช่องโหว่ไม่ให้ระบบลงทะเบียนของรัฐนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับกลุ่มมิจฉาชีพนะครับโดยต้องตรวจสอบไปถึงต้นตอโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐครับหากเปิดช่องให้เกิดการทุจริตเนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดครับนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้สั่งการให้กรมการปกครองนะครับบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการตรวจสอบเรื่องของรายการทางทะเบียนราษฎรที่มีลักษณะผิดปกติการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลและการตรวจสอบกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้สามารถพบความผิดปกติก่อนที่จะขยายเป็นปัญหาใหญ่นะครับหลังจากปฏิบัติการที่ผ่านมาครับทำให้เห็นช่องโหว่แล้วก็เห็นคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงนะครับที่ไปพบพฤติการนำคนต่างด้าวเข้าสู่ระบบทะเบียนทำบัตรประจำตัวโดยไม่ชอบและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายไปจนถึงปฏิบัติการใช้ประการที่ขยายผลการตรวจสอบไปถึงบุคคลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสะท้อนครับว่าปัญหาทะเบียนต้องมองทั้งระบบไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะจุดที่พบปัญหาดังนั้นหลังจากนี้ครับต้องเอาข้อมูลจากทุกปฏิบัติการมาวิเคราะห์นะครับหาความผิดปกติในพื้นที่อื่นด้วยโดยจะให้ตรวจสอบย้อนกลับไปทั้งกระบวนการตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมทั้งนะครับกำหนดแนวทางการทำงานให้ชัดเจนตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนนั้นถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์พร้อมตรวจสอบผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐครับเข้าไปเปิดช่องให้เกิดการทุจริตเนี่ยต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีนะครับ
0: รัฐบาลเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะโดยสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดแล้วกว่า 1,400 รายการพร้อมเตรียมขยายผลถึงเครือข่ายผู้ที่อยู่เบื้องหลังค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากำลังเร่งทำงานกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์วาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาแนวทางรับรองโดยเตรียมจัดทำเครื่องหมาย IP Verify สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทาง อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการใช้มาตรการ Notice and Takedown ในการรับแจ้งตรวจสอบและระงับรายการสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดออกจากระบบแล้ว สถิติตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางรวม 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 1,471 รายการทั้งนี้ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าก่อนสั่งซื้อสินค้าบนออนไลน์และเก็บหลักฐานการซื้อขายทุกครั้ง
3: ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดจังหวัดยะลาครับได้บุกทลายแหล่งลักลอบขายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายประเภทยาควบคุมพิเศษในพื้นที่ตำบลสเตงอำเภอเมืองยะลายาส่วนใหญ่เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และมักแพร่ระบาดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนได้ง่ายครับชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดยะลาครับเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งนะครับย่านถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับมีการยึดยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษที่ไม่รับอนุญาตในการจำหน่ายเช่นยาแก้ไอยาแก้แพ้ยาแก้ปวดทรามาดอลนะครับจำนวนมากโดยเฉพาะตัวยาแก้ปวดทรามาดอลเนี่ยพบมากเกือบ 30,000 เม็ดนะครับตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาหลังสืบทราบครับว่ามีการลักลอบขายยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมดำเนินคดีฐานครอบครองยาแผนปัจจุบันและยาอันตรายเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับทางตำรวจระบุครับว่ายาของกลางที่ยึดได้มีความเสี่ยงครับที่จะถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มเยาวชนที่อาจนำไปผสมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ชนิดต่างๆยาบางชนิดครับหากนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้เกินขนาดเนี่ยอาจจะเกิดอาการคลื่นไส้ชักและรุนแรงถึงขั้นกดการหายใจส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและร่างกายอย่างรุนแรงนะครับทางนี้ครับได้มีการแจ้งเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนนะครับให้ช่วยกันสอดส่องดูแลสร้างความตระหนักรู้แก่บุตรหลานเนื่องจากภัยจากยาอันตรายใกล้ตัวเหล่านี้ครับมักแพร่ระบาดไปสู่กลุ่มเยาวชนได้โดยง่ายนะครับนอกจากพื้นที่ภาคใต้ครับที่โซนอีสานก็มีที่ศรีสะเกษนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3หรือว่าปปส.ภาค3ได้ร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปเปิดปฏิบัติการ1386พิฆาตยาเสพติดครับมีการปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกันทั่วจังหวัดศรีสะเกษเนี่ย38เป้าหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาได้12คนยึดยาบ้าหลายร้อยเม็ดและก็นะครับมีการนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัด6คน1ในนั้นที่ไปจับได้เนี่ยนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งครับในพื้นที่อำเภอราศีสไหลผู้ใหญ่บ้านคนนี้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเจ้าตัวเองก็รับสารภาพนะครับทางฝ่ายปกครองก็เตรียมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งด้วยครับ
0: ทางตำรวจสอบสวนกลางได้เตือนภัยว่านักศึกษานั้นเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพในการหลอกให้โอนเงินนะคะแต่ว่าไม่ใช่หลอกเฉพาะเด็กแต่ว่ายังโยงไปสู่การหลอกเอาเงินจากทั้งครอบครัวด้วยติดตามได้พร้อมกันจากคลิปนี้ค่ะ
4: ระวังภัยนักศึกษาหลอกซ้ำซ้อนจากเหยื่อ1คนนะครับสู่การหลอกเอาเงินทั้งครอบครัวปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้แนบเนียนและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่มีการหลอกเหยื่อเพียงคนเดียวแต่ครั้งนี้มีการใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกเอาเงินคนในครอบครัวต่อสำหรับพฤติการนะครับมิจฉาชีพจะโทรหาเหยื่อโดยเน้นไปที่นิสิตนักศึกษาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือบอกว่าคุณไปเปิดเบอร์โทรศัพท์กระทำความผิดกฎหมายไว้ก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมนะครับข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจหากเหยื่อเชื่อและโอนเงินจนหมดตัวนะครับมิจฉาชีพจะหลอกให้โทรไปขอเงินพ่อแม่ต่อโดยให้หลอกพ่อแม่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการรับทุนการศึกษาพร้อมสั่งให้เหยื่อไปอยู่ห้องพักคนเดียวห้ามบอกใครและห้ามติดต่อครอบครัวเด็ดขาดจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรไปหาพ่อแม่นะครับหลอกว่าเป็นอาจารย์ยืนยันว่า
3: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิต

ส่งอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้มาติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีกันหน่อยครับวันนี้ไปร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยนายกก็ย้ำนะครับเรื่องของมิตรภาพระหว่างไทยและจีนนั้นมีความแน่นแฟนครับและพร้อมที่จะเดินหน้าสร้างอนาคตร่วมกันชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยครับได้จัดพิธีฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีร่วมด้วยนายอูชื่ออู่อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและคณะผู้บริหารร่วมเป็นเกียรติในงานนะครับโดยนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวว่าตลอด6ทศวรรษชมรม9สมาคมจีนไม่เป็นเพียงแค่ศูนย์รวมของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นนะครับแต่ยังมีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างเศรษฐกิจไทยสร้างงานสร้างรายได้เป็นสะพานเชื่อมมิตรภาพระหว่าง2ประเทศอย่างยั่งยืนซึ่งจากการเดินทางเยือนจีนเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็พบว่าจีนเองก็ให้ความสำคัญและก็มองไทยเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันเดินไปข้างหน้านะครับ
1: ในการพบกันที่เซี่ยงไฮ้ท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวถึงสายสัมพันธ์ของเราด้วยคำว่าไทยจีนครอบครัวเดียวกันและกล่าวว่าจีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยจริงๆท่านพูดอีกคำหนึ่งครับซึ่งมีความกินใจมากก็คือขอให้ประเทศไทยคิดว่าประเทศจีนคือเพื่อนสนิทที่อยู่ใกล้ชิดและท่านก็ต่อท้ายด้วยคำว่าเพื่อนที่อยู่ใกล้ชิดอาจจะมีความสำคัญและมีความหมายมากกว่าญาติที่อยู่ห่างไกลนะครับประโยคเหล่านี้มีความหมายมากเพราะคำว่าครอบครัวคำว่าเพื่อนคำว่ามิตรล้วนแล้วแต่ย้ำถึงความผูกพันที่พวกเราสร้างร่วมกันมาในอดีตส่วนคำว่าหุ้นส่วนก็คือข้อสัญญาที่บอกว่าเราจะเดินไปด้วยกันอย่างใกล้ชิดในอนาคต
0: ทั้งนี้ครับรัฐบาลไทยมุ่งขยายความร่วมมือสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ครับทั้งด้าน AI เซมิคอนดักเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดพร้อมเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉียงตูเพื่อเชื่อมโยงโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนตะวันตกนะครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำครับว่าอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนนั้นก็คือการเติบโตไปด้วยกันในโลกยุคใหม่ต้องการที่จะส่งต่อสะพานแห่งมิตรภาพนี้ครับไปสู่คนรุ่นใหม่ให้จีนไม่ได้เป็นเพียงแค่แผ่นดินของบรรพบุรุษแต่ต้องเป็นพื้นที่แห่งโอกาสและให้คนจีนรุ่นใหม่ครับมองไทยเป็นหุ้นส่วนในการสร้างอนาคตร่วมกัน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชวนประชาชนเที่ยวชมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยนะคะ Colors of Thai Thai ในวันนี้6กันยายนจัดเป็นวันสุดท้ายแล้วเดี๋ยวชวนคุณผู้ชมไปร่วมชิมชมและเรียนรู้สีสันของวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าการจัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่2นี้จัดภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมไทยในฐานะวัฒนธรรมที่มีชีวิตผ่าน5โซนได้แก่โซนสีสันแห่งแรงบันดาลใจโซนสีสันแห่งรสชาติไทยโซนสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยและโซนสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่จะได้เลือกชิมและซื้ออาหารจาก60ร้านเลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมจากกว่า100ร้านพร้อมร่วมเวิร์คช็อปอาหารและขนมไทยงานจักสานงานผ้าเครื่องเบญจรงค์ผ้าบาติกและงานศิลป์แขนงต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมบนเวทีในวันสุดท้ายเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นทั้งการแสดงดนตรีจากเยาวชนการแสดงดนตรีร่วมสมัยการแสดงเพลงพื้นบ้านชุดสีสันไทยการแสดงโนราชุดทัศนะนาตะคติและคอนเสิร์ตจากศิลปินที่มีชื่อเสียงจึงขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและครอบครัวมาใช้เวลาร่วมกันสัมผัสคุณค่าของวัฒนธรรมไทยพร้อมร่วมกันสืบสานต่อยอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยสามารถร่วมงานได้จนถึงเวลา 21:30 นที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานี
0: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเวทีสื่อเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศจีนนะครับพร้อมชูบทบาทนักเล่าเรื่องสร้างความเข้าใจเชื่อมโยงผู้คนสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสร้างความเข้าใจร่วมกันในภูมิภาค นางสุนทรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับได้เข้าร่วมการประชุมสื่อเอเชียแปซิฟิกมีเดียฟอรัม2026ณนครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับซึ่งจัดโดยสำนักข่าวซินหัวและเครือข่ายพันธมิตรภายใต้หัวข้อ Building a Path to Share Prosperity for the Asia Pacific Community Media Consensus and Action หรือปูทางสู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาคมเอเชียแปซิฟิก3พลังสื่อสู่ความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับได้กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ Stories of Mutual Learning Among Civilization นะครับหรือว่าเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันในอารยธรรมที่หลากหลายพร้อมระบุครับว่าการสร้างประชาคมเอเชียแปซิฟิกที่เจริญรุ่งเรืองร่วมกันเนี่ยไม่ได้เกิดจากการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ต้องอาศัยความเข้าใจซึ่งกันและกันและความเข้าใจข้ามวัฒนธรรมโดยสื่อมีบทบาทสำคัญยิ่งในการสร้างสะพานเชื่อมโยงผู้คนและสร้างความไว้วางใจระหว่างประเทศพร้อมเน้นย้ำครับว่าสื่อยุคใหม่ต้องก้าวข้ามบทบาทของผู้ส่งสารสู่การเป็นนักเล่าเรื่องหรือว่า storytellers ที่สามารถถ่ายทอดความหลากหลายของแต่ละสังคมและนำเสียงที่แตกต่างมาสร้างความเข้าใจและความกลมกลืนบนพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเข้มแข็งและความก้าวหน้าร่วมกันโดยความร่วมมือและการผลิตเนื้อหาร่วมกันระหว่างสื่อของประเทศต่างๆครับจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจในภูมิภาคนอกจากนี้ไทยพร้อมที่จะสนับสนุนทิศทางของ APEC China Year ภายใต้3เสาหลักนะครับคือเรื่องของการเปิดกว้างนวัตกรรมและความร่วมมือควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับ
2: เตือนภัยสภาพอากาศช่วง 8-11 กันยายนนี้นะคะประเทศไทยหลายพื้นที่เลยจะมีฝนเพิ่มแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยนะคะส่วนวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9แล้วค่ะเตือนประเทศไทยตอนบนรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งสาเหตุที่ช่วง2วันนี้พื้นที่ตอนบนมีฝนตกหนักนะคะเกิดจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและด้านตะวันออกของภาคอีสานที่จะเจอฝนตกหนักมากขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำระวังอันตรายจากฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นสำหรับแนวโน้มสภาพอากาศช่วงวันที่ 8-11 กันยายนแนวร่องมรสุมจะขยับเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานตอนล่างส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักกระจายตัวในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางทำให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนสถานการณ์ที่จังหวัดน่านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าหลังจากที่ปภ.ได้ส่งกำลังเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจนสถานการณ์คลี่คลายและคงกำลังศูนย์ปภ.เขต15เชียงรายอยู่เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการช่วยเหลือต่อล่าสุดภารกิจฟื้นฟูทั้งเรื่องของการทำความสะอาดบ้านเรือนถนนสะพานและสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆในอำเภอเมืองน่านอำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาเสร็จสิ้นแล้วนะคะตอนนี้จึงได้ส่งพื้นที่คืนพร้อมถอนกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลกลับที่ตั้งค่ะ
0: ท่านผู้ชมไปดูโพลจากศูนย์ดุสิตโพลกันหน่อยนะครับได้เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือภัยพิบัติส่วนใหญ่ประชาชนนะครับยังกังวลเรื่องของน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็อยากที่จะให้ภาครัฐนั้นแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดภัยพิบัติรุนแรงศูนย์ดุสิตโพโดยมหาวิทยาลัยศูนย์ดุสิตครับได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างกว่า 1,200 คนในช่วง 1-4 กันยายนนะครับก็พบว่าจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นประชาชนนั้นกังวลเกี่ยวกับภัยพิบัติประเภทน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มมากที่สุดนะครับอยู่ที่ 84.29 รองลงมาอันดับ2ครับพายุใต้ฝุ่นมรสุมฝนตกหนัก 163.74 อันดับ3ครับเรื่องของแผ่นดินไหวอาคารถล่ม 158.5 อันดับ4ครับภัยแล้งไฟป่าอากาศร้อนจัด 147.2 นะครับและอันดับ5ครับสึนามิ 129.73 นะครับส่วนสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้ภัยพิบัตินั้นเกิดบ่อย และรุนแรงเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับพอไปถามความเห็นเนี่ยเขาว่าเกิดจากอะไรนะครับซึ่งจากการสำรวจเนี่ยพบว่าอันดับหนึ่งก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนนะครับมองว่าเรื่องนี้มีปัจจัยที่สำคัญอยู่ที่ร้อยละ 69.70 นะครับรองลงมาก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ครับที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการทำลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติขณะที่การเตรียมตัวเพื่อรับมือกับภัยพิบัติผลสำรวจระบุว่าอันดับหนึ่งนั้นประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างสม่ำเสมออยู่ที่ร้อยละ 64.46 ครับรองลงมาคือการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันและศึกษาวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดภัยพิบัติอีกหัวข้อที่น่าสนใจครับคือผลการสำรวจที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลนั้นเร่งดำเนินการมากที่สุดเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมรับมือภัยพิบัติอันดับหนึ่งคือเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและลดปัจจัยที่ทำให้ภัยพิบัตินั้นรุนแรงขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 68.65 นะครับอันดับสองเรื่องของการเตรียมแผนอพยพจุดปลอดภัยและการช่วยเหลือฉุกเฉินร้อยละ61อันดับ3ครับเรื่องของการจัดสรรงบประมาณสำหรับการป้องกันรับมือภัยพิบัติโดยตรงอยู่ที่ร้อยละ 52.7 และอันดับ4ครับพัฒนาการพยากรณ์แจ้งเตือนภัยให้รวดเร็วแม่นยำร้อยละ52นะครับในส่วนของประธานศูนย์ดุสิตโพครับคุณพรพันธ์บัวทองก็อธิบายนะครับว่าจากผลสำรวจเนี่ยก็สะท้อนครับว่าคนไทยนั้นกังวลเรื่องภัยพิบัติที่ใกล้ตัวส่วนหนึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแม้เตรียมตัวรับมือด้วยตนเองแล้วนะครับแต่ก็อยากให้ภาครัฐนั้นเร่งสร้างความพร้อมตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระบบเตือนภัยการช่วยเหลือฉุกเฉินและการเยียวยาหลังเกิดเหตุเพื่อสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับประชาชนครับ
2: สถาบันการสร้างชาติจัดโครงการ Wellness CNB รุ่นที่8นะคะเพื่อร่วมกับเคลื่อนประเทศไทยสู่เมืองหลวง Wellness ของโลกค่ะมอบรางวัลแก่องค์กรที่มีการยกระดับการสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนสถาบันการสร้างชาติร่วมกับคณะนักศึกษาผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติหรือนสช. Wellness รุ่นที่8จัดพิธีมอบรางวัลองค์กรสุขสภาพเพื่อการสร้างชาติครั้งที่8โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะรัชตะนาวินอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศักดิ์ประธานสถาบันการสร้างชาติและผู้บริหารจากหลายภาคส่วนการจัดโครงการนี้เพื่อส่งเสริมแนวคิดการป้องกันสุขภาพมากกว่าการรักษาโดยเฉพาะในกลุ่มคนวัยทำงานที่เป็นกำลังหลักของประเทศมุ่งยกระดับสุขภาวะองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนพัฒนาทั้งสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมองค์กรและคุณภาพชีวิตบุคลากรเพื่อเป็นต้นแบบดึงดูดผู้คนทั่วโลกให้เข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นเมืองหลวง Wellness ของโลกช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและลดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน
3: การที่จะสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยไม่ใช่ไปทำเฉพาะวัยใดวัยหนึ่งนะครับเราจะต้องทำในทุกกลุ่มวัยเลยแล้วก็ค่อยๆทำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มคนในวัยทำงานนะครับที่กำลังอยู่ในวัยที่โรคมันกำลังจะเริ่มก่อตัวเนี่ยนะครับที่เราจะต้องให้ความสนใจนะครับเป็นพิเศษที่ว่าเราทำอย่างไรจะทำให้เขามีแนวทางในการที่จะสร้างสุขภาพป้องกันโรคซึ่งมันก็ออกมาในแนวที่ว่าเราจะต้องปรับพฤติกรรมนะครับวิถีชีวิตในการที่จะเป็นวิถีสุขภาพก็มีเรื่องอาหารที่จะต้องปรับในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับที่จะต้องทำให้สม่ำเสมอการหลีกเลี่ยงพวกสารที่เป็นเสพติดบุหรี่นะครับสุรานะครับเป็นอาทิเนี่ยนะครับหรือในเรื่องของความเสี่ยงทางด้านอุบัติภัยต่างๆด้วยนะครับ
4: มีเวลเนสจริงๆนะครับเวลเนสที่วันนี้คนก็สนใจมากก็เช่นอายุยืนไหมนะครับสองอายุยืนแล้วสุขภาพดีตอนอายุยืนไหมคนไทยมีความสุขไหมฉะนั้นเราต้องทำให้คนไทยเนี่ยมีต้นแบบที่ดีและก็ขยายผลจนภาพเฉลี่ยคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีเวลเนสจริงๆวัดได้ด้วยตัวสถิติต่างๆและถ้าเบื่อคนไทยเป็นแบบนี้โดยเฉลี่ยแล้วก็มีตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างชัดๆนะครับเฉพาะจุดให้เห็นชัดว่าเห็นไหมอำเภอนี้มีคนอายุยืนที่สุขภาพดีและรู้ว่าเพราะอะไรและเราสามารถบอกคนในโลกได้คนในโลกก็จะนิยมชมชื่นแล้วก็จะบอกว่างั้นมาใช้บริการประเทศไทยดีไหมผ คนรวยก็จะมาเพราะคนรวยในโลกมีเยอะแต่ว่าในคนรวยในไทยมีน้อยใช่ไหมครับพอเข้ามาเราก็สามารถเอาที่เหลือเนี่ยมาอุ้มชูคนจนประเทศไทยทั้งประเทศก็จะมีเวลเนสไม่ใช่เวลเนสเฉพาะคนรวยนั่นคือแนวทางที่อยากให้เมืองไทยเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีในโลก
2: พลตรีอุทัยกวินเดชาธรประธานคณะนักศึกษานสช. Wellness รุ่นที่8กล่าวว่าตลอดระยะเวลา1ปีองค์กรที่เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรมในหลายมิติจนสามารถยกระดับการสร้างสุขภาวะให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กรโดยความสำเร็จในวันนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลแต่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของทุกองค์กรในการสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืนและเป็นพลังในการต่อยอดสู่การพาประเทศไทยเป็นเมืองหลวง Wellness ของโลกต่อไปสำหรับปีนี้มีองค์กรชั้นนำได้รับรางวัล Wellness CNB Award ครอบคลุมภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและวิสาหกิจชุมชนอาทิสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดเซ็นทรัลรีเทล Global Green Chemical PTG Energy โรงพยาบาลสมุทรสาครโรงพยาบาลชัยภูมิและวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมชาววัง
0: ช่วงนี้ไปอัปเดตข่าวในภาพสังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
5: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Sandra Han Utsaha. In our first story, this afternoon, U.S. Navy personnel are returning to the USS Abraham Lincoln today as the aircraft carrier's five-day port visit to Thailand comes to an end.Around 5,000 sailors and Marines came ashore from the USS Abraham Lincoln after it docked at Lam Chabang Port on September 2nd, spending several days resting and visiting the city of Pattaya. The visit brought increased activity to restaurants, shopping centers, hotels, and tourist attractions across the seaside city. Yesterday, the fourth day of the visit,Personnel continued traveling between Lam Chabang and Pattaya, although the number heading into the city was lower than during the first few days. Some sailors and Marines had already begun returning to the ship, carrying luggage and items purchased during their stay. Vehicles were arranged to transport personnel from their hotels and other locations back to Lam Chabang, while others continued to make the most of their remaining time in Pattaya City. The USS Abraham Lincoln is scheduled to leave Lam Chabang today, concluding its visit to Thailand. In other news now,Thailand is tightening regulations for app-based ride-hailing services, requiring all drivers to obtain valid public driving licenses by the end of this month to improve passenger safety and service standards. Deputy Government Spokesperson Ploythalay Laksamisangchan said the government is working to ensure all app-based drivers meet the required standards and are properly licensed.Drivers who do not yet have a public driving license can complete online training through the Department of Land Transport's e-learning platform, then apply in person at a transport office. They must pass physical and theory tests and undergo a criminal background check before receiving their license. The government, through the Department of Land Transport, will also step up oversight of app-based services, including monitoring violations,handling complaints, and coordinating with platform operators to ensure problems can be addressed quickly. The measures are aimed at making app-based transport safer and more reliable for passengers while ensuring drivers operate legally. The new Talk with the Anutin Cabinet program has begun airing, giving the government another channel to communicate directly with the public.Prime Minister Anutin Chanwirakul says he may join the program in future episodes if his schedule allows. Speaking about the program, which began with Deputy Prime Minister Bagon Ninbarapan as its first guest, Prime Minister Anutin Chanwirakul said the government has now been in office for almost 6 months and that is an appropriate time to communicate more directly with the public. Asked whether he would appear on the program himself, the Prime Minister said he would do so if his schedule allows. Government spokesperson Ratchada Tanarireg said talk with the Anutin cabinet is designed to give the public a closer look at the government's thinking, policies, work and direction through direct discussions with the ministers responsible for each area. The program will feature straightforward discussions on issues of public interest, including the thinking behind government policies, how they are being implemented, and questions or concerns that people want answered. Ms. Ratchada said the government wants to expand channels that allow people to receive information directly from policymakers and those responsible for implementation. She said it is important for the public to understand not only what the government is doing, but also why policies are being introduced, what they aim to achieve, and also how they are expected to benefit the public. The talk with the Anutin Cabinet Program airs every Saturday at 9:05 a.m. on NBT, MCOT HD, and also Channel 5, as well as through the Public Relations Department, NBT Connect, and the government's Tai Kufa online platforms. And that is it for this edition of NBT World Brief. For additional stories, scan the QR code on your screen and access our complete coverage. Until next time, I'm Sandra Han Utsaha. Sawasdee ka.

ชุดไทยจักรีชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทประดิษฐานอยู่ตรงกลางระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและหมู่พระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2418ตัวอาคารเป็นแบบสถาปัตยกรรมยุโรปส่วนหลังคาเป็นยอดปราสาท3ยอดตามแบบสถาปัตยกรรมไทยท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเป็นท้องพระโรงสำหรับพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืน

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่ผู้นำรัสเซียได้เปิดทำเนียบต้อนรับทูตสหรัฐเพื่อหารือถึงแนวทางยุติสงครามยูเครนประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียครับได้เปิดทำเนียบในกรุงมอสโกต้อนรับนายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของสหรัฐนะครับและนายเจเรดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อที่จะหารือเกี่ยวข้อเสนอใหม่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีซึ่งก็มีรายงานนะครับว่าปูตินนั้นได้บอกแก่ทูตสหรัฐครับว่าสถานการณ์สงครามในเวลานี้มีความยุ่งยากซับซ้อนแต่ก็เห็นว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะครับก็คือระหว่างรัสเซียกับสหรัฐนั้นถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการต้อนรับคณะทูตสหรัฐครั้งนี้ครับปูตินได้สั่งระงับการโจมตีกรุงเคียฟของยูเครนเป็นเวลา3วันเพื่อหันมาเน้นการรักษาความปลอดภัยให้แก่วิทคอฟและคุชเนอร์ขณะเดียวกันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ประกาศงดการโจมตีกรุงมอสโกเช่นกันแต่หลังจากนี้ครับทางวิทคอฟและคุชเนอร์จะเดินทางต่อไปยังยูเครนเพื่อนำเสนอนะครับเรื่องของการยุติสงครามกับรัสเซียไปหารือกับเซเลนสกี้ครับ
1: หน่วยป้องกันภัยพลเรือนของปาเลสไตน์ยังไม่ยุติความพยายามที่จะขุดค้นร่างผู้เสียชีวิตของผู้คนในฉนวนกาซาตามซากปรักหักพังต่างๆหลังจากที่ถูกอิสราเอลโจมตีเสียหายอย่างย่อยยับมาตั้งแต่ปี2566ได้มีรายงานผู้สูญหายอีกเป็นจำนวนมากจุดนี้นั้นเคยเป็นที่ตั้งของหอคอยแห่งค่ายนูเซรัตทางตอนกลางของฉนวนกาซาซึ่งเป็นจุดที่เชื่อว่ามีร่างของผู้คนถูกฝังอยู่อีกราวๆ150คนหลังจากที่สามารถเก็บกู้ได้ถึง160ศพในช่วงหลังถูกโจมตีเมื่อปี2566เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าภารกิจดำเนินไปอย่างที่ไม่สามารถคาดเดาได้ถึงความสำเร็จเนื่องจากอิสราเอลที่ปิดล้อมฉนวนกาซาไม่อนุญาตให้ปาเลสไตน์นำเข้าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์หนักเพื่อนำมาใช้ในกิจการใดๆทำให้เห็นได้ว่าในพื้นที่นี้มีรถแบ็คโฮใช้งานอยู่เพียงคันเดียวส่วนเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องลงแรงขุดกันด้วยมือเปล่าและเครื่องมือขุดเจาะขนาดเล็ก
0: ประชาชนในเมืองมักเดบวกทางตะวันออกของเยอรมนีครับได้รวมตัวเดินขบวนใหญ่เพื่อแสดงออกถึงความอึดอัดใจต่อบรรยากาศการเลือกตั้งระดับภูมิภาคที่จะมีขึ้นในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ประท้วงครับเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD ที่เป็นพรรคขวาจัดและก็มีแนวโน้มที่พรรคดังกล่าวจะคว้าชัยในการเลือกตั้งทำให้ผู้เดินขบวนมองครับว่าชัยชนะของ AFD นั้นจะทำให้กลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงเกิดความฮึกเหิมและกล้าจะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวบนท้องถนนอย่างเปิดเผยและมั่นใจมากขึ้นซึ่งอาจมีผลทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนไปทั้งนี้ครับหากพรรค AFD คว้าชัยการเลือกตั้งได้ตามคาดนะครับก็จะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดและสุดโต่งสามารถคว้าชัยการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของเยอรมนีได้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการเมืองก็มองว่าชัยชนะของ AFD นั้นจะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทางการเมืองของเยอรมนีไปจากปัจจุบันเป็นอย่างมาก
1: ส่วนที่กรุงซาเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียประชาชนร่วมการชุมนุมใหญ่ที่บริเวณจัตุรัสกลางเมืองเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลอบนำมาทิ้งอย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิก้าซึ่งถือเป็นปอดของโครเอเชียโดยการตรวจพบมีขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งก็พบทั้งขยะการแพทย์ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะจากอุตสาหกรรมอันตรายคาดว่าอาจเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยน่าจะถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567ทางด้านกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินแหล่งน้ำบาดาลและอาจแพร่กระจายไปยังแม่น้ำสายต่างๆไปจนถึงทะเลเอเดียติกแล้วซึ่งจะส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน
0: นางซาร่าดูเตเต้รองประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในวัย48ปีครับเรียกร้องให้ประชาชนอยู่เคียงข้างเธอในยามที่เธอต้องต่อสู้ในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขู่เอาชีวิตประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียรวมทั้งครอบครัวและคนอื่นๆพร้อมยอมรับครับว่าเธอนั้นรู้สึกหวาดหวั่นต่อสวัสดิภาพของตัวเองว่าไม่น่าจะได้รับความปลอดภัยท่ามกลางวงล้อมของตำรวจถ้อยแถลงดังกล่าวครับมีออกมาในระหว่างที่เธอนั้นเดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนเมื่อวานนี้ตามหมายจับแล้วเธอก็ได้วางเงินประกันตัวตามสิทธิ์นะครับทีนี้หากในที่สุดศาลมีคำพิพากษาว่าเธอมีความผิดจริงก็จะทำให้เธอนั้นต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง6เดือนครับ
1: ศาลอาร์เจนตินามีคำสั่งให้เจ้าของบ้านพักหลังที่เห็นอยู่นี้ซึ่งอยู่ในเมืองมาเดลปาต้าส่งภาพวาดที่มีชื่อว่า Portrait of a Lady ซึ่งเป็นภาพวาดล้ำค่าที่ถูกปล้นไปในสมัยนาซีเมื่อ80ปีก่อนคืนให้แก่ทายาทของเจ้าของตัวจริงซึ่งเป็นลูกหลานของจิตรกรชาวอิตาลีที่มีชีวิตอยู่เมื่อราว200ปีก่อนโดยภาพดังกล่าวถูกพบโดยบังเอิญจากภาพประกอบในประกาศขายบ้านหลังนี้เมื่อปีที่แล้วซึ่งก็มีคนตาดีเห็นว่าภาพวาดดังกล่าวนี้แขวนอยู่ในห้องนั่งเล่นทำให้หญิงเจ้าของบ้านถูกจับกุมดำเนินคดีไปด้วยฐานปกปิดซ่อนเร้นทรัพย์สินของผู้อื่นอย่างไรก็ตามในการสอบสวนเชิงลึกได้ทำให้พบถึงความเชื่อมโยงว่าหญิงเจ้าของบ้านคือลูกสาวของอดีตที่ปรึกษาทางการเงินของนายทหารนาซีที่เป็นมือขวาของฮิตเลอร์จึงทำให้มีโอกาสได้เก็บสะสมทรัพย์สินต่างๆที่ปล้นมาได้ในสมัยนั้น
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณโก้โคชผลครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ส่วนในสองคนนะครับต้องบอกว่าหลังจากลีโอนีลเมสซี่ประกาศอำลาทีมชาติเมื่อวานนี้ลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาก่อนเกมการแข่งขันมีการปรบมือสะดุดีให้กับเขาด้วยครับ
0: ค่ะใช่ครับ
2: ครับสวัสดีครับในเวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินามีการหยุดเกมในนาทีที่10นะครับเพื่อร่วมกันปรบมือและสะดุดีให้กับลีโอนีลเมสซี่ครับที่เพิ่งจะประกาศอำลาเลิกเล่นทีมชาติในวัย39ปีครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินากินาเซียเดเมนโดซ่านะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบคาจูเนียไฮไลท์สำคัญของเกมนี้เกิดขึ้นในช่วงนาทีที่10ครับเมื่อผู้ตัดสินได้เป่าหยุดเกมชั่วคราวนะครับเพื่อให้แฟนบอลทั้งสนามรวมถึงนักเตะและก็สตาฟโค้ชครับร่วมกันยืนปรบมือเป็นการแสดงความเคารพและก็สดุดีให้กับลีโอนีล เมสซี่ยอดดาวเตะระดับตำนานของอาร์เจนตินาที่เพิ่งจะประกาศยุติการเล่นทีมชาติอย่างเป็นทางการในวัย39ปีนะครับและกลับเข้าสู่เกมนาทีที่17โบคาจูเนียทีมเยือนมาได้ประตูขึ้นนำนาทีที่17นะครับ1-0จากจังหวะยิงสุดสวยเสียบสามเหลี่ยมของอลันเวลาสโกถัดมา2นาทีอิกนาซิโอซาบาตินีครับทำประตูตีเสมอเป็น1-1ให้กับเจ้าถิ่นกินาเซียได้สำเร็จและจากนั้นนาทีที่28เควินซีนอนครับทำประตูให้โบคาจูเนียพลิกนำอีกครั้งเป็น2-1เกมทำท่าว่าจะจบลงด้วยสกอร์นี้แต่ว่าเอสเตบันเฟอร์นันเดสครับกลายเป็นฮีโร่ของเจ้าถิ่นลงมาพังประตูตีเสมอในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับจบเกมกิมนาเซียเดเมนโดซ่าเปิดบ้านเสมอกับโบคาจูเนียไปสนุกครับ2-2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับจานนี่อินฟันติโนประธานฟีฟ่านะครับร่วมพิธีเปิดศึกฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศโปแลนด์ครับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2026นัดเปิดสนามครับที่เมืองคาโตวิเซประเทศโปแลนด์ได้รับเกียรติจากจานนี่อินฟันติโนนะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันโดยประธานฟีฟ่าได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของทัวร์นาเมนต์นี้ว่านี่คือเป้าหมายหลักของฟีฟ่าในการพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลทั่วโลกโดยการขยายจำนวนทีมร่วมเป็น24ทีมครับทำให้มีถึง6ชาติที่ได้ลงประเดิมสนามในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกครับถือเป็นการลดช่องว่างระหว่างทีมชั้นนำกับทีมอื่นและเป็นก้าวสำคัญของนักเตะระดับเยาวชนครับก่อนจะก้าวขึ้นสู่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกชุดใหญ่ที่บราซิลในปีหน้านอกจากนี้อินฟันติโนยังระบุด้วยว่าฟุตบอลเป็นของทุกคนครับและทัวร์นาเมนต์นี้คือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดทางด้านของเชซารีคูเลซ่านะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลโปแลนด์ได้กล่าวเสริมว่าการที่ฟีฟ่ามอบความไว้วางใจให้โปแลนด์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของฟีฟ่ามีความหมายต่อฟุตบอลโปแลนด์เป็นอย่างมากครับและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสมาคมที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฟุตบอลหญิงประธานลูกหลังโปแลนด์ยังเชื่อมั่นว่าผลงานที่ยอดเยี่ยมในสนามโดยเฉพาะการต่อกรกับทีมที่มีอันดับโลกที่สูงกว่าอย่างอาร์เจนตินารวมถึงโปรแกรมที่เหลือกับเม็กซิโกและเบนินจะเป็นแรงผลักดันครับให้นักเตะสาวทีมชาติโปแลนด์ได้โชว์ศักยภาพและสร้างผลงานที่ดีต่อไปในวันข้างหน้าครับขณะที่เจ้าภาพโปแลนด์ประเดิมสนามนะครับถล่มอาร์เจนตินาไปขาดลอยถึง3-0ในฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์โลกครับไปชมการแข่งขันฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลก2026แข่งกันที่อารีนาคาโตวิเซประเทศโปแลนด์นะครับเป็นนัดเปิดสนามของกลุ่ม A เจ้าภาพโปแลนด์เจอกับอาร์เจนตินานาทีที่23อาร์เจนตินาเกือบได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะเตะมุมครับแอนนิก้าปาสครับขึ้นหม่งเน้นๆแต่ว่าบอลไปถูกผู้เล่นโปแลนด์สกัดออกมาจากเส้นประตูนะครับ นาทีที่26ลีน่าสวิสกาครับลากบอลฝ่าแนวรับอาร์เจนตินาสับไกยิงผู้สาประตูเซฟปัดออกมาได้แต่ว่าโอลิเวียสวีเซ็กครับตามซ้ำดับ2เข้าไปไม่พลาดครับโปแลนด์ขึ้นนำ 1-0 นาทีที่30เจ้าภาพมาได้ประตูนำห่างเป็น 2-0 อย่างรวดเร็วครับจากจังหวะเตะมุมบอลไปโดนแอนิก้าปาสครับผู้เล่นอาร์เจนตินาสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองไปนะครับและเข้าสู่ครึ่งหลังเกมทำท่าจะจบด้วยสกอร์นี้แต่ว่าช่วงทดเจ็บนาทีที่90+5ครับโปแลนด์มาได้ประตูย้ำชัยเป็นจังหวะที่ยาโกด้าเซลาเนียกนะครับกระชากบอลเจาะทะลุเข้ามาทางกลับซ้ายแล้วก็ปาดเข้ากลางให้กับมาย่าซิลินกัสชาร์จเจาะเข้าไปครับจบเกมโปแลนด์ประเดิมสนามเอาชนะอาร์เจนตินา3-0เก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามขณะที่ผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับมีเม็กซิโกจะลงสนามเจอกับเบนินสำหรับศึกฟุตบอลหญิง U20 ชิงแชมป์โลกครั้งนี้ครับมีทีมร่วมทั้งสิ้น24ทีมแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมครับคัดเอาอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มพร้อมด้วยทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดของ4กลุ่มนะครับผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับไปดูฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีครับดอร์ทมุนด์ทำ3ประตูรวดบุกแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์3-2ครับบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลครับฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านรับการเยือนของบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับนาทีที่45เลออนอับดุลลาฮูครับนักเตะกองกลางยิงนอกเขตโทษเป็นประตูให้ฮอฟเฟนไฮม์นำก่อนครับ 1-0เข้าสู่ครึ่งหลังนาทีที่54ทิมเลอเปแลครับผู้เล่นกองหน้ายิงบอลไปฉลับนะครับลอยเข้าประตูฮอฟเฟนไฮม์ขึ้นนำเป็น2-0ครับแต่จากนั้นนาทีที่61แซอูกุลาซีกองหน้าจากกินีครับยิงอย่างเยือกเย็นเลยครับให้ดอทมูลไล่มาเป็น1-2และนาทีที่66กุลาซีมาเปิดบอลให้กับฟาบิโอซินวาครับนักเตะตัวสำรองในเกมนี้หลุดเข้าไปยิงในเขตโทษครับดอทมูลตีเสมอเป็น2-2กระทั่งช่วงท้ายเกมนาทีที่86อาเบียนฮัตดารีนะครับผู้เล่นกองหลังสกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปครับทำให้ดอทมูลแซงชนะ3-2ครับภายใต้การคุมทีมของนิโก้โควัคนะครับวัย54ปีอดีตกองกลางทีมชาติโครเอเชียครับพาทีมเก็บชัยชนะ2นัดรวดมี6คะแนนเต็มครับส่วนผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานิวคาสเซิลเสมอกับบอร์นมัธ2-2นะครับเบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์1-1ฟอร์เรสเสมอกับสเปอร์0-0สเปอร์3นัดแพ้2เสมอ1มีแค่แต้มเดียวนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานนี้เปิดบ้านชนะโคเวนตี้1-0ครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดเป็นจ่าฝูงมี9คะแนนนะครับฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ2-3ไบรตันเสมอริด1-1เฮาซิตี้ทีมน้องใหม่ครับเอาชนะแอสตันวิลล่าขออภัยนะครับเสมอแอสตันวิลล่า0-0นะครับ3นัดชนะ2เสมอ1มี7แต้มเป็นรองจ่าฝูงส่วนโปรแกรมวันนี้มีเอเวอร์ตันเจอกับแมนยูตอน2ทุ่มและก็ประมาณ 22:30 นอาร์เซนอลอันดับ3จะเจอกับเชลซีอันดับ4ครับมาโก้เบรนเนอร์นะครับคว้าแชมป์สเตทที่14จักรยานทางไกลเวลต้าเอสปันยาครับการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนด์ทัวร์รายการเวลต้าเอสปันยาสเตทที่14ครับเป็นเส้นทางภูเขานะครับระยะทาง 151.9 กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดเลยนะครับอุณหภูมิอยู่ที่38องศาเซลเซียสครับทำให้นักปั่นต้องคอยรับน้ำจากทีมงานมาราดตัวเพื่อคลายความร้อนตลอดเส้นทางครับช่วงก่อนเข้าเส้นชัยมาโก้เบรนเนอร์นักปั่นชาวเยอรมนีวัย24ปีเร่งเครื่องครับสปรินต์เบียดเอาชนะซานติอาโกบุยตราโกนะครับเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเวลา4ชั่วโมง15นาที9วินาทีผงาดคว้าแชมป์สเตทระดับแกรนด์ทัวร์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพขณะที่การชิงชัยในกลุ่มผู้นำเวลารวมครับเอนริกมาสนะครับนักปั่นชาวสเปนจากทีมโมบิสต้าก็โชว์ความแข็งแกร่งปั่นทิ้งห่างพรีโมสโลกริสครับอดีตแชมป์4สมัยในช่วงทางขึ้นเขาสุดท้ายครับทำให้มาร์สยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำเวลารวมต่อไปพร้อมกับทำเวลาหนีห่างออกไปอีกประมาณ25วินาทีนะครับโดยมีเฟลิกกอลฟ์ครับขยับขึ้นมารั้งอันดับที่2ตามหลังผู้นำอยู่2นาที6วินาทีส่วนโลกลิชหล่นไปอยู่อันดับที่3ครับตามหลังอยู่2นาที10วินาทีสำหรับเอนริกมาสครับกำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักปั่นจากสเปนคนแรกที่คว้าแชมป์ในบ้านเกิดนับตั้งแต่อัลเบโต้คอนตาดอร์เคยทำไว้เมื่อปี2014โดยเอนริกมาสต้องทำเวลาทิ้งห่างโลกลิชให้มากที่สุดก่อนจะดวลกันในสเตทที่18ครับซึ่งเป็นประเภทไทม์ไทรัลส่วนการแข่งขันในวันอาทิตย์จะเป็นสเตทที่15นะครับเส้นทางจากเปามาเดลลิโอครับไปยังเมืองกอร์โดบา ระยะทางรวมอยู่ที่ 189.7 กิโลเมตรครับเทนนิส US Open อเล็กซานเดอร์บร็อกนะครับจากเบลเยียมเอาชนะฟาวิโอโคบอลลี่นะครับมือ5ของรายการผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จครับเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ที่ Flushing Meadows มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับชายเดี่ยวรอบ32คนฟาวิโอโคบอลลี่ครับมืออันดับ5ของรายการจากอิตาลีเจอกับอเล็กซานเดอร์บร็อกจากเบลเยียมมือวางอันดับ28ของรายการปรากฏว่าเกมนี้อเล็กซานเดอร์บร็อกครับพลิกจากที่แพ้ในเซตแรกกลับมาชนะได้ใน3เซตต่อมานะครับเอาชนะฟาวิโอโคบอลลี่ไป3ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก4ต่อ7 6ต่อ3 6ต่อ0และ6ต่อ3ครับแข่งกันไป2ชั่วโมง45นาทีเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับฟรานซิสโกเซรุนโดโรนะครับจากอาร์เจนตินามือวางอันดับ24ของรายการครับที่เอาชนะเทเลอร์ฟริชเจ้าถิ่นอันดับ9ของรายการมาวุดวิด3ต่อ2เซตอีกคู่คาเรนคาชานอฟครับนักหัวหนุ่มจากรัสเซียยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับเอาชนะเบนชาแมงบรองซี่จากฝรั่งเศสไป3เซตรวดด้วยสกอร์6ต่อ3 6ต่อ2และ6ต่อ4ครับตีตัวผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายโดยรอบต่อไปคาชานอฟจะไปรอพบผู้ชนะระหว่างยาคุปมินซิกมืออันดับ17จากสาธารณรัฐเช็กหรือว่าจะเป็นเลนเทียนนะครับมืออันดับ14จากสหรัฐอเมริกาต่อที่ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่3หรือว่ารอบ32คนสุดท้ายครับเมดิสันคีสวัย31ปีของเจ้าถิ่นสหรัฐอเมริกามืออันดับ22ของรายการเจอกับเจิ้งฉินหวนครับวัย23ปีเป็นนักเทนนิสจีนนะครับรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นเมื่อปี2024ปรากฏว่าในเกมนี้เจิ้งฉินหวนครับมือ124ของโลกพาอาพริกชนะเมดิสันคีนะครับ2ต่อ1เซต1ต่อ6 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ7ต่อ5ครับเซตที่3นักหัวจีนตามหลังอยู่0ต่อ5เกมแต่กลับมาชนะได้นะครับใช้เวลาแข่งขันไป2ชั่วโมง28นาทีครับและอีกคู่เป็นอิก้าซิเวเทคครับมือ8ของรายการจากโปแลนด์พบกับมารีบูสโความือวางอันดับ25ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กซึ่งเกมนี้เป็นอิก้าซิเวเทคเอาชนะไปได้2เซตรวดสกอร์7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3และ7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ3ครับโดยในรอบต่อไปซิเวเทคจะไปเจอกับเจิ้งฉินหวนนักหัวจีนนะครับที่เอาชนะเมดิสันคีสมาได้ครับมาดูกอล์ฟกันบ้างครับพอเคซี่วัย49ปีจากอังกฤษขึ้นเป็นผู้นำหลังจบการแข่งขันวันที่3ยูโรเปียนทัวร์มาสเตอร์ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการยูโรเปียนมาสเตอร์ที่คลองส์มอนทาน่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ107ล้านบาทนะครับการแข่งขันวันที่3พอเคซี่โปรวัย49ปีจากอังกฤษครับทำเพิ่มอีก7อันเดอร์พาร์สกอร์รวม16อันเดอร์พาร์ครับพอเคซี่เจ้าของแชมป์ DP World Tour หรือว่ายูโรเปียนทัวร์15รายการแซงขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับตามมาด้วยอันดับที่2ร่วมมีด้วยกัน4คนประกอบไปด้วยเอลิกแวนลูเยนครับจากแอฟริกาใต้แม็กซิมิเลียนสไตเลชเนอร์จากออสเตรียและก็2โปรสเปนครับยูเจนิโอชาคาล่าและก็นาโชเอบิร่านะครับทำสกอร์รวมกัน13อันเดอร์พาร์เท่ากันครับตามหลังผู้นำอยู่3สโตรกแชมป์เก่าทิสตองลอเรนซ์ผู้นำหลังจบวันที่2จากแอฟริกาใต้ตีเกินไป3โอเวอร์พาร์สกอร์รวมเหลือ10อันเดอร์นะครับหล่นมาอยู่อันดับที่10ร่วมและก็ผลงานโปรไทยครับโปรอาร์มเกียรติเดชอภิบาลรัฐวันที่3ตีเกินไป2โอเวอร์พาร์สกอร์รวมเหลือ1อันเดอร์พาร์ครับรั้งอันดับที่61ร่วมมาดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับวีระเทพป้อมพันธ์ทำ2ประตูครับบวกกับทิติพันธ์พ่วงจันทร์มง1ประตูพาทรูแบงคอกยูไนเต็ดลงแข่งนัดแรกเปิดบ้านชนะศรีสะเกษยูไนเต็ดครับฟุตบอลไทยลีก 2026-2027 นัดแรกครับแข่งเทพทรูแบงคอกยูไนเต็ดที่มีสถิติไม่แพ้ในการเล่นในบ้านตัวเอง17แมตช์หลังสุดเปิดทรูบีจีสเตเดียมรับการมาเยือนของลำดวนเพลิงศรีสะเกษยูไนเต็ดทีมน้องใหม่นาทีที่16ทิติพันธ์พ่วงจันทร์ครับขึ้นมงให้เจ้าบ้านแข้งเทพทูแบงคอกยูไนเต็ดขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่22ครับวีระเทพป้อมพันธ์ครับปั่นด้วยซ้ายอย่างสวยงามบอลเสียบตะข่ายแข้งเทพขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0นาทีที่39โยนาธานโคเฮนครับเปิดบอลให้กับวีระเทพป้อมพันธ์หลุดเข้าไปยิงสวนตัวของปิยวัฒน์อินทรพิมพ์นะครับผู้รักษาประตูทำให้แข้งเทพนำห่างเป็น3ประตูต่อ0จากนั้นนาทีที่45ครับมีจังหวะที่ลูกบอลไปโดนมือของธีรศิลป์แดงดาครับ กรรมการดู VR ให้เป็นจุดโทษนะครับแล้วก็เป็นแพทริกบาเบเด้ครับยิงจุดโทษเข้าไปศรีสะเกษไล่มาเป็น1-3จากนั้นในช่วงทดเจ็บนาทีที่45+2แพทริกบาเบเด้ครับเข้าไปเล่นนอกเกมภาพช้าชี้เป็นใบแดงครับไล่ออกจากสนามศรีสะเกษยูไนเต็ดเหลือผู้เล่น10คนครับครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มจบเกมทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะ3-1โค้ชแบนทศวรรณศรีปานครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนพาทีมประเดิมนัดแรกด้วยชัยชนะได้สำเร็จครับส่วนผลอีก3คู่เมื่อวานนี้นะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 1-0ราศีสไลยูไนเต็ดครับแพ้การท่าเรือ FC 1-2ระยอง FC ชนะ

0: สวัสดีครับเมืองไทยดีดีครับวันนี้พามาที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับที่อำเภอนี้นะครับก็เป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทนั่นเองซึ่งยูเนสโกก็ประกาศให้ที่ตรงนี้นะครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่5ของประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งก็เป็นแห่งที่2ของจังหวัดอุดรธานีด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ครับหลายๆอย่างนะฮะที่มีความมหัศจรรย์ในหลายๆมิติมากๆทั้งในเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะครับที่ทำให้หินเรียงตัวกันอย่างมีความสวยงามนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาต่างๆก็มีอยู่ในตรงนั้นด้วยนะครับนอกจากที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่ชวนคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะครับไม่ไกลกันประมาณสัก 7-8 กิโลเมตรนะครับที่บ้านโคกกล่องนะฮะของตำบลเมืองพานอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับคือวัดป่าถ้ำสูงนั่นเองนะครับภูมิประเทศก็มีความคล้ายคลึงกันกับที่ภูพระบาทเลยนะครับก็มีความสวยงามของหินนะครับการเดินทางขึ้นมาบนนี้เนี่ยตลอดข้างทางเนี่ยนะครับก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติมีทั้งป่าไม้มีทั้งการเรียงตัวของหินนะครับอยู่เป็นระยะระยะนะฮะซึ่งเรื่องนี้มีความสำคัญครับเป็นประเด็นที่เราจะมาท่องเที่ยวแล้วก็มาพูดคุยกันด้วยในเชิงการอนุรักษ์ครับกับท่านหัวหน้าปรีชานะครับหรือว่าพี่แดงของเรานั่นเองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมในฐานะที่เป็นตัวแทนของกรมป่าไม้นะครับได้เข้ามาทำงานในพื้นที่นี้ด้วยจุดเริ่มต้นของการทำงานร่วมกันระหว่างป่าไม้กับที่พื้นที่บ้านโคกกล่องเนี่ยเป็นยังไงฮะ
1: เป็นเป้าหมายของแผนของศูนย์ส่งเสริมวัฒนศาสตร์ชุมชนที่3สกลนครในการทำปี69นี้ในการหาส่งเสริมชุมชนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสิ่งแวดล้อมทำป่าชุมชนให้ฟื้นขึ้นมาให้เป็นลดโลกร้อน
0: ครับผม
1: พวกนี้ได้นั่นศูนย์มีหน้าที่ในการมาช่วย นอกจากสำนักอุดร
0: ครับ
1: เขามาทำงานในพื้นที่เสร็จ
0: ครับ
1: ทางศูนย์ก็มีหน้าที่ในสนับสนุนวิชาการซึ่งเราก็มีทีมในการวัดวิเคราะห
0: ์
1: เกี่ยวกับคาร์บอนซึ่งจะเลือกชุมชนที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทำป่าชุมชนหมู่บ้านนี้คือหมู่บ้านที่ได้ป่าชุมชนคืนมาจากชาวบ้านที่บุกรุก
0: สมัยก่อนที่เขาบุกรุกไป
1: ใช่ก็เลยมีกิจกรรมเลสศูนย์นี่ช่วยในการส่งเสริมกิจกรรมเลสก็คือศึกษาวิชาการแล้วก็ให้ใบประกาศจากเลสจากสำนักบริหารการเรือนกระจกมามอบให้ชาวบ้านเป็นเพื่อให้เป็นกำลังใจในการทำงานให้กับชุมชน
0: ครับ
1: ประมาณ
0: เรามาดูเรื่องของปริมาณของคาร์บอนเหรอฮะ
1: ใช่ครับแต่ก่อนป่านี้เป็นป่าไร่มันสำปะหลังไร่ฝ้ายพวกนี้ครับ พอชาวบ้านเขาฟื้นขึ้นมาแล้วก็เกิดทางศูนย์เห็นว่ามีอูชาวบ้านมีประโยชน์กับป่าไม้มาก
0: ครับ
1: ก็เลยเอาทีมลงมาวัดวิเคราะห์ปริมาณการเก็บคาร์บอน

0: ซึ่งขนาดที่เขายึดคืนมาได้แค่ประมาณ50ไร่เนี่ยมันมีการกักเก็บคาร์บอนเป็น 16,000 กว่ากิโลคาร์บอนเลยนะ
1: ครับ
0: ก็สมควรให้รางวัลให้เป็นตัวอย่างกับชุมชนเล็กๆต่อไปในการที่จะรักษาต้นไม้ให้ลดโลกร้อนของเราต่อไป
1: วิธีการที่จะทำให้ตัวเลขมันดีอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับพี่แดน
0: ก็วิธีการก็คือชุมชนเขาเข้มแข็งต
1: ้
0: องเข้มแข็งแล้วก็ช่วยกันดูแลป้องกันไฟป่าบ้างนู่นนี่นั่นแล้วก็ช่วยเวลาหน้าฝนก็ฟื้นฟูขึ้นมาดูแลอยู่สม่ำเสมอจนต้นไม้เขาโตขึ้นมาเรื่อยๆทางป่าไม้นักวิชาการทั้งหลายก็เข้ามาช่วยสนับสนุนเขาหลายด้าน
1: ประมาณ
0: น
1: ี้
0: ครับ
1: แล้วพื้นที่ตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับทางด้านประวัติศาสตร์อีกแหล่งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเนี่ยมีชั้นหินต่างๆเนี่ยนะครับที่รายรอบอยู่บริเวณวัดตรงนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับที่ภูพระบาทด้วยมีการพบนี่ใบเสมา
0: ใบเสมาเป็นยุคเดียวกัน
1: ยุคเดียวกันเลย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่
0: ครับครับ
1: วันนี้เราก็เลยมีโอกาสนะครับได้มากราบพระนะครับที่วัดถ้ำสูงวัดป่าถ้ำสูงแห่งนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็ได้มาเห็นว่าเนี่ยครับความสวยงามทางธรรมชาติที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ให้เรานะครับโอ้โหเป็นยุคตั้งแต
0: ่โอ้หลายพันปีครับ
1: เป็นพันปีนะครับแล้วก็ได้เห็นร่องรอยตรงนี้นะครับป
0: ั
1: จจุบันนี้ก็มีพระที่จำวัดอยู่4รูป
0: 4รูปครับ
1: นะครับ
0: ซึ่งวัดนี้ก็ได้รับโครงการช่วยงานด้านป่าไม้ของกรมป่าไม้แล้ว15ไร่ครับ
1: ครับ
0: คร
1: ับ
0: ครับ
1: มีการเข้ามาจับมือกันยังไงครับทางกรมป่าไม้กับทางวัดนะฮะ
0: ทางวัดกับกรมป่าไม
1: ้
0: เช
1: ื่อ
0: มกันมากับชุมชนครับ เพราะว่าชุมชนเขามีป่าชุมชนทางวัดก็มาช่วยวัด
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้ป่าไม้ก็เลยเชื่อมโยงกับชุมชนนั่นแหละครับเขาก็พามา
1: ทั้งราษฎรทั้งพระ
0: ใช่ใช
1: ่
0: บวรเขาเรียกประมาณนี้
1: วัดบ้านโรงเรียนนี่ครบ
0: ครับ
1: ครับผมนี่แหละครับอ่ะเดี๋ยวเราจะดูนะครับในบริเวณพื้นที่นี้มีความสวยงามแล้วก็เงียบสงบมากนะครับ

0: พื้นที่ป่าชุมชนของบ้านโคกกล่องนะฮะตำบลเมืองพานนะครับก็อยู่ในความดูแลของทางพี่แดงแล้วก็ทีมงานนะครับที่เข้ามาช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ของป่านะครับเราได้มาทำอะไรไว้แล้วบ้างครับพี่โหน่งฮะ
1: สำหรับป่าชุมชนบ้านโคกกล่องที่เราได้ทำการส่งเสริมก็จะเป็นโครงการเลสนะครับ
0: เลส
1: ก็คือกิจกรรมส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก
0: ครับ
1: เพื่อขอรับรองใบประกาศเกียรติคุณให้กับชุมชนครับ
0: ครับ
1: ซึ่งคุณสมบัติที่เราเลือกก็จะเป็นป่าชุมชนที่ขนาดเล็กมีความสมบูรณ
0: ์ครับ
1: แล้วก็คณะกรรมการป่าชุมชนมีความเข้มแข็ง
0: ครับ
1: แล้วก็สืบไปถึงการใช้ประโยชน์ที่มีความหลากหลายและยั่งยืนครับผม
0: ที่นี่เข้าข่ายหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมก็ได้มาพูดคุยกับคุณพ่อผู้ใหญ่
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับหาทางหารือแนวทางที่ทำงานด้วยกันนะครับแล้วก็เห็นวันนี้เนี่ยเตรียมอุปกรณ์มาเยอะเลย
1: ครับ
0: ทำอะไรครับวันนี้ครับ
1: สำหรับรอบนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการวัดซ้ำ
0: ครับ
1: เพื่อตรวจสอบว่าแปลงที่เราวางไว้ยังคงสภาพความสมบูรณ์อยู่หรือไม่ครับไม้มีการเจริญเติบโตขึ้นหรือไม
0: ่ครับ
1: ครับผม
0: ย้อนกลับไปครั้งแรกที่เรามาทำแปลงเอาไว้เนี่ยเราทำอะไรบ้างครับเห็นมีการทำสัญลักษณ์เอาไว้ที่ต้นไม้ด้วยยังไงครับพี่
1: เริ่มต้นก็จะเป็นในการคัดเลือกจุดวางแปลงซึ่งเป็นตัวแทนของป่านะครับซึ่งเราจะแบ่งเป็นร้อยละ50
0: ครับ
1: ก็คือ100ไร่ใช้1แปลงก็คือ1ไร่นะครับในการวางแปลงซึ่งจากนั้นเราก็กำหนดจุดวางแปลงเสร็จแล้วก็ทำการตีแปลงให้ได้ขนาด40คูณ40แล้วก็แบ่งย่อยให้ได้10คูณ10
0: ครับ
1: จากนั้นก็ทำการเก็บวัดข้อมูลโดยเริ่มต้นจากการตอกนัมเบอร
0: ์ครับ
1: ของต้นไม้ที่มีขนาด15เซนขึ้นไปวัดจากพื้นดินขึ้นมาเมตร30ก
0: ็
1: คือประมาณนี้นะครับ
0: นี่ก็คือ
1: จากพื้นดินขึ้นมานะครับเมตร30ตรงน
0: ี้เมตร30
1: เสร็จแล้วก็ไล่ตอกเบอร์ต้นไม้ที่มีขนาด
0: อย่างนี้88นี่คือหมายความว่า
1: เป็นลำดับต้นที่88ครับผม
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็ทำการวัดความโตนะครับข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์แล้วก็ความสูงนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็จะมีสายวัดตัวหรือไดมิเตอร์เทปในการวัดความโตวัดรอบ
0: ครับ
1: แล้วก็มีไม้วัดความสูงคือไม้โพสำหรับวัดความสูงส่วนต้นไม้ที่สูงเกินไม้วัดความสูงของเราเราก็ใช้กล้องเลเซอร์2ความสูงครับผม
0: ครับภาพรวมที่เราได้มาวัดครั้งที่แล้วระยะเวลาสักประมาณ
1: ปกติ3เดือนครับ
0: 3เดือนแล้ว
1: ครับ
0: ผมวันนี้มาวัด3
1: ใช่ครับ
0: จากที่เห็นด้วยสายตาในวันนี้เนี่ยเป็นไงครับความอุดมสมบูรณ์ของเขา
1: ก็ดีขึ้นครับแต่ในเรื่องของสภาพหน้าแล้วก็จะมีไม้ชนิดบางชนิดที่ผลัดใบไปบ้าง
0: ครับ
1: อันนั้นก็เป็นเรื่องปกติตามสภาพป่าครับผมแต่ดูแล้วต้นไม้ดูสมบูรณ์ขึ้นครับ
0: อ่ะเดี๋ยวเราจะให้พี่ๆเขานะครับได้ทำงานกันต่อนะครับมาตรวจซ้ำในครั้งนี้นะฮะก็จะได้ลงอุปกรณ์อีกทีนึงใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ก็
1: วัดความโตแล้วก็ความสูงอีกรอบนึง
0: ครับผมแล้วหลังจากนั้นเราจะไปดูที่ในหมู่บ้านบ้างเรื่องของอาชีพนะครับอื่นๆนะฮะที่เรียกว่ามีการส่งเสริมกันโดยพ่อผู้ใหญ่เนี่ยจะพาไปดูครับทั้งในเรื่องของการทอผ้ามัดหมี่นะครับที่เป็นลายที่พ่อใส่อยู่เนี่ยก็คือลายภูพระบาทนะครับลายหอนางอุษาเนี่ยครับที่อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเนี่ยรูปร่างแบบนี้เลยนะครับรูปร่างแบบนี้เลยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คืองานจักสานนะครับก็จะสานเรื่องของกระติบข้าวนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนต่างๆเหล่านี้เป็นเงินเป็นรายได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันหลังจากที่สำรวจป่ากันก่อนครับ

อาชีพเสริมของชุมชนแห่งนี้เนาะพูดถึงก็จะมีผ้ามัดหมี่ลายหอนางอย่างนี้ครับลายหอนางผ้ามัดหมี่ลายหอนางจะเป็นเชื่อมโยงกับมรดกโลกประมาณนี้ครับผมที่มาของลายหอนางแล้วทีนี้จะก่อให้เกิดอาชีพเสริมกับชุมชนของเราคือพวกทอผ้ามัดหมี่อย่างนี้ครับผมเป็นเรื่องเล่าของบรรพบุรุษของนางอุษาบารดเป็นเรื่องเล่ามาตั้งแต่โบราณครับผมช่วงนี้เป็นช่วงกำลังบูมของลายหอนางอุษาเนี่ยเพราะทางส่วนราชการเขาจะให้ความสำคัญเพราะว่าหอนางอุษาเป็นส่วนหนึ่งซึ่งมันเป็นมรดกโลกแหล่งที่สองของจังหวัดอุดรธานีทางส่วนราชการจึงให้ความสำคัญครับผมแล้วตอนนี้มันยังมีกลุ่มผู้ทอผ้ากลุ่มทอผ้ามัดหมี่ลายหอนางปัจจุบันมีการสั่งจองมาสอบถามกลุ่มทางกลุ่มบ้านใหม่เนาะเขาว่าผลิตไม่ทันครับผม

ก็กลุ่มจักสานในชุมชนของเราก็จัดตั้งมาได้จะประมาณสัก10ปีแล้วมั้งเนาะ10ปีได้แล้วล่ะเพราะว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการที่ไม่สามารถที่จะเดินไปทำงานเกษตรได้ก็สามารถสร้างรายได้ด้วยการสานมวยมวยเรียกว่ามวยเนาะมวยนึ่งข้าวขั้นตอนการสานก็อันนี้ก็จะเรียกว่าเตี้ยวมวยอันนี้ก็หน่วยเนาะหน่วยเนาะอันนี้แบบเขาเรียกอะไรเนี่ยตุก้นมวยวัสดุมาจากไม้ไผ่ครับผมมาจากไม้ไผ่โดยตรงแถวบ้านเราเลยครับหาง่ายแล้วก็ใช้งบประมาณน้อยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายก็จะมีแต่พวกซื้อเข็มกับได้มาเย็บมาขอบมันครับนี่ลูกขนาดนี้นี่ที่ทำสำเร็จนะทำสำเร็จอันหนึ่งก็ประมาณ150ถึง200บ่พอลุงประมาณนี้บ่ที่ขายได้ขึ้นอยู่กับขนาดของลูกมวยลูกเล็กลูกใหญ่ประมาณนี้ครับก็คนชุมชนของเราแล้วก็ชุมชนข้างเคียงเพราะว่าคนอีสานชอบกินข้าวเหนียวก่อนที่จะได้กินเนี่ยก็ต้องใช้มวยนึ่งทำให้มันสุกผลิตนำไม่ทันครับนี่ยอดสั่งจองมาแล้วยอดสั่งจองมาแล้วมีแต่น้อยครับผมมีอยู่แต่น้อยเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยสนใจทำใกล้จะสูญหายแล้วนั่นนี่ไม่ทราบว่าอนาคตของลูกหลานต่อไปไม่ทราบว่าจะมีไหมในนึ่งข้าวหรือทำให้ข้าวเหนียวสุกนะอาจจะไปแปรรูปเป็นนึ่งในระบบไฟฟ้าประมาณนี้นะครับผม

0: ได้เวลาอาหารครับแน่นอนว่าเราก็จะได้ผลผลิตจากป่าชุมชนโคกกล่องของเรานะฮะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับคือถ้าเราร่วมกันอนุรักษ์ให้ธรรมชาติสมบูรณ์เนี่ยนะครับเราก็จะมีอาหารรับประทานชั่วลูกชั่วหลานนะครับพี่ปิชาครับวันนี้เรามีเมนูอะไรบ้างครับที่อยู่บนโต๊ะโอ้โหเยอะไปหมดเลยตอนนี้
1: อยากนำเสนอมากเลยเพราะว่าที่ปันผือนี
0: ่
1: เมนูเด็ดๆก็คือ
0: ครับ
1: โยย
0: โยย
1: โยยหนึ่งเป็นเครื่องเทศที่มาจากป่าหลายอย่างมารวมกัน
0: นี
1: ่แล้วก็มาทำ
0: โยยนี่คืออะไรวิธีการเนี่ยมันส่วนประกอบนี่มันคืออะไรเขาใหญ่
2: มันเป็นเครื่องเทศ
0: เครื่องเทศ
2: เครื่องเทศที่เขาทำมา
0: เ
2: ดี๋ยวขออนุญาตให้ผู้ช่วยอธิบายเพราะว่าเป็นฝ่ายโรงครัวนะเป็นฝ่ายแม่ครัวจะรู้ดีว
0: ่า
2: เครื่องเทศมีอะไรบ้าง
0: ครับผู้ช่วยครับ
3: ค่ะเครื่องเทศก็จะเป็นเหมือนพวกเครื่องพะโล้ค่ะ
0: อ๋อ
3: เป็นอบเชยพวกประมาณนี้ค่ะ
0: เป็นอบเชยพริกไทยอบเชย
1: ไปทำขึ้นมาเองใช่ไหม
0: ครับผ
1: ม
0: นะฮะสามารถทำได้กับสัตว์ปีกไก่เป็ดได้หมด
3: หม
0: ู
3: ก็ได
0: ้นี่ก็คือโหยเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับ
2: ชิมก่อน
0: ชิมก่อนเลยนะครับแน่นอนฮะมาถึงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงนะครับโหยเป็ดนะครับอันนี้โหยเป็ดนะฮะนะครับมีกลิ่นของเครื่องเทศมีกลิ่น ความเป็นสมุนไพรแล้วก็มันหวานไม่เผ็ดนะไม่เหมือนพวกไก่ใต้น้ำอะไรอย่างงี้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้โหยนะครับ
1: มันจะมีอีกเมนูนึง
0: ครับ
1: ที่เกี่ยวโยงกับไอ้ปลาไม้มากที่สุดก็เรื่องนี้ไอ้ลาบเทาลาบเทาใช่ครับ
0: เทานี
1: ่ครับเทานี่ก็คือเป็นสาหร่ายชนิดนึงสาหร่ายน้ำจืด
0: ครับ
1: ถ้าน้ำไม่สะอาดนี่เขาก็ไม่กล้ากิน
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นพอมีป่ามีน้ำสะอาดแล้วเนี่ยพอเกิดเทาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยชาวบ้านก็มาทำประกอบอาหารได้เป็นลาบเทาม ีประโยชน์เยอะ
0: นี่ครับเป็นสาหร่ายแถบภาคอีสานของเราเนี่ยแหละฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเอามาลาบนะครับ
1: ลาบก็ได้
0: ลาบ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆแกงมีน้ำค่อนข้างเยอะอยู
1: ่เป็นลาบเป็นป่นมากกว่าครับครับ
0: ครับ
1: หากินยากแล้วครับ
0: ขออนุญาตนะฮะเผ็ดแซ่บนะครับอร่อยเลยนะครับอร่อยเลยนะครับ พี่ปิชาครับอยากจะให้พูดถึงความสำคัญครับในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชุมชนที่อยู่โดยรอบ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่นี่เนี่ยเราทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแค่ไหนครับ
1: ก็มันเป็นความสำเร็จของชุมชนมากกว่าเพราะว่าชาวบ้านนี่เขาตระหนักเห็นคุณค่าของการปลูกป่าปลูกต้นไม้ให้เป็นคุณประโยชน์กับชุมชนของเขาเอง
0: ครับ
1: ครับทางกรมไม้ก็เลยเห็นคุณค่าเขาพวกนี้แหละอย่างเช่นศูนย์ส่งเสริมวัฒนศาสตร์ชุมชนที่3สำนักจัดการป่าชุมชนกรมไม
0: ้ครับผม
1: ก็เห็นว่าชาวบ้านเขาพยายามเอาป่า45ไร่นะมันป่าเล็กแต่ว่าเขาเอาคืนมาจากชาวบ้านคนอื่นที่บุกรุกแล้วก็ทำไร่มันไร่ฝ้ายไป
0: ครับ
1: แล้วก็เอาคืนมาทำเป็นป่าชุมชนนะครับ
0: ไอ้พวกที่เสียหายไปเราก็กู้กลับมา
1: ได้ใช่ใช่ใช่เขาก็ทำพัฒนากันมาก็เห็นคุณค่าของเขาก็เลยกรมป่าไม้ก็เลยอยากจะประกาศอยากทำประกาศให้เป็นตัวอย่างของชุมชนในการสร้างลดโลกร้อนอะไรพวกนี้ครับทั้งศูนย์ก็มาวัดใช้เทคนิควิชาการส่งเสริมให้เขาเกิดไปประกาศเลสเขาเรียกว่าเล
0: ส
1: ครับโครงการที่ช่วยลดโลกร้อนของชุมชนครับครับ
0: พ่อผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็นผู้นำชุมชนที่นี่ครับเราตั้งปณิธานไว้กับชาวบ้านไว้ยังไงครับในการที่เราจะดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์อยู่แบบนี้เพื่อไม่ให้มีภาวะของการเรือนกระจกเกิดขึ้นหรือโลกร้อนใดๆก็ตามครับผม
2: ก็ความตั้งใจเนาะว่าจะอนุรักษ์ อนุรักษ์ป่าไม
0: ้ครับ
2: ให้คงอยู่ให้ใหญ่ให้เป็นไม้ใหญ่ให้ได้
0: ครับ
2: ที่ผ่านมาก็เป็นพวกป่าไม้พวกนอไลประมาณนี้ครับไม้ไลไม้ที่มันใหญ่ยังไม่มีครับผม
0: ครับ
2: ช่วงนี้ก็กำลังจะเติบโตขนาดวัดได้ร้อยหรือประมาณ50 60ก็ยังเยอะนะครับหมอครับที่เราไปวัดวันนั้น
0: ครับ
2: มันก็น่าจะอนุรักษ์ ความมุ่งหวังก็อยากจะให้มันเป็นป่าชุมชนอยู่ตรงนี้ให้ลูกให้หลานได้ดูไปเรื่อย
0: ๆครับ
2: ถ้ามองย้อนไปประมาณสัก 10-20 ปีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มากนะครับเขตนี
0: ้ครับ
2: แต่ช่วงนี้มองหายากนะครับมองหายากป่าไม้หาดูได้ยากถ้าเราไม่อนุรักษ์มันคงไม่เหลือ
0: ทางกรมทางกรมป่าไม้ก็เข้ามายื่นมือ
2: ครับทางกรมป่าไม้ก็เข้ามายื่นมือช่วยเหลือในการจัดเป็นป่าชุมชนประมาณนี้ครับ
0: ครับ
2: ออกกฎระเบียบออกกฎห้ามมาหลายอย่างสามารถดูแลได
0: ้ครับ
2: ให้กฎหมายให้อำนาจของเรา
0: ครับ
2: ดูแลครับผม
0: อยากจะบอกอะไรกับทางกรมป่าไม
2: ้ก็อยากจะบอกอยู่ถ้ามีงบประมาณก็อยากให้สนับสนุนก็ประมาณมันแทบไม่มีจะมาดูแลรักษา มีจิตอาสาที่จะเข้าไปดูแลรักษาในส่วนนี้ครับผม
0: ครับ
2: จนใหญ่ก็ทีมงานผู้นำไปรักษาไปปลูกป่าไปถางป่าที่มันไม่สมควรที่จะเอาไว้ต้นไหนที่สมควรเอาไว้แล้วก็รักษาไว้ประมาณนี้ครับ
0: ณตอนนี้เราก็เห็นความตั้งใจจริงเนาะของชาวบ้านที่ภายใต้แกนนำของพ่อผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ในส่วนอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ได้ร่วมทำงานกับทางกรมป่าไม้เนี่ยนะครับได้เข้าไปดูแลพื้นที่นะครับเราก็ตั้งความหวังฮะอยากจะเห็นพื้นที่สีเขียวโดยรอบอยู่ตรงนี้นะครับที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าต่อไปเนี่ยคนก็จะเดินทางมากันเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะทราบว่าที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทที่นี่เนี่ยมีความสำคัญในเชิงของการท่องเที่ยวอย่างไรนะครับเขาก็จะได้มาเห็นภาพว่าการเดินทางเข้ามามีป่าที่อุดมสมบูรณ์สวยงามนะครับผมเชื่อว่าเม็ดเงินมหาศาลนะครับจากการท่องเที่ยวเนี่ยจะเข้ามาที่นี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและแน่นอนว่าสิ่งที่เป็นความมั่นคงทางอาหารที่อยู่ในป่านั้นก็ยังจะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับในวันนี้ครับขอบคุณครับเราจะรับประทานอาหารกันนะครับวันนี้มีความสุขมากนะฮะนี่คืออาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: มาจากธรรมชาติโดยแท้รับประทานอาหารด้วยกันครับแล้วก็อย่าลืมครับถ้าเกิดว่ามาที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีก็อย่าลืมนะครับมาที่บ้านโคกกล่องของเราด้วยนะครับมีวิถีชีวิตให้ได้ศึกษาเรียนรู้มากมายในหลายๆมิติทุกคนยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: มคงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: งั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

ประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเป็นทางการ

0: ระวัง
1: ก็รู้สึกกลัวถึงไปหลงเชื่อโอนให้เขา
0: การโจรกรรมออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์มักหลอกให้กลัวว่ากระทำความผิด
1: แล้วให้เราส่งที่อยู่แจ้งที่อยู่เบอร์หมายเลขบัตรประชาชน
0: เนื้อหาที่ใช้ในการสนทนาเน้นหลอกขอข้อมูลส่วนตัว
1: พอโดนแล้วโทรกลับหาเขาเขาก็ไม่รับตอบก็เลยรู้ว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์ตั้งสติหากกดรับสายแล้วเห็นความผิดปกติสนทนาแล้วมั่นใจว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่าให้ข้อมูลใดๆพร้อมกับวางสายทันทีหากพลาดพลั้งหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อให้รีบติดต่อกับธนาคารเพื่อระงับหรือขอความช่วยเหลือรวบรวมหลักฐานและข้อมูลต่างๆแล้วนำไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความปรารถนาดีจาก NBT 11 TV อีสาน

0: ไมไม่ออกเลยครับป๋า
1: ใส่เข็มขัดหรือยังครับ
0: นี่ไง
1: คนละเข็มขัด
2: ฮะ
0: โถ่ก็รู้แล้วว่าเซฟตี้เบลเนี่ยมันปลอดภัยจากอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตจากการขับรถด้วยปึ๊บป่ะ
3: คาดเข็มขัดนิรภัยสบายใจปลอดภัยไม่ถูกปรับ
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับมาดูการใช้ชีวิตของพี่น้องในชายแดนกันบ้างนะครับที่นี่มีความโดดเด่นในเรื่องของจุดผันผวนการค้าช่องตาอูจุดการค้าที่สำคัญในพื้นที่ของอำเภอบุญทริกนะครับและล่าสุดมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เป็นจุดสำคัญผู้คนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราวันนี้ครับ

0: ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้นะครับในหมู่บ้านหนองแสงที่นี่นะครับในตำบลพลงามเองเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญและมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่บอกไปมีทั้งพื้นที่ที่ใกล้กับจุดผ่อนปลนการค้าและที่สำคัญมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่นี่คือโอกาสของคนในชุมชนคุยกันกับเจ้าของพื้นที่กันหน่อยนะฮะผู้ใหญ่บ้านหนองแสงหมู่ที่7สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวใหม
2: ่ครับเป็นแหล่งใหม่ของบ้านหนองแสงอยู่ในเขตอำเภอมุตลิกด้วย
0: ถือว่าเพิ่งบูมไม่นาน
2: ไม่นานครับ
0: ได้รับความสนใจประมาณ
2: 2-3 เดือนนี
0: ่ 2-3 เดือน
2: ครับจากทีนี้แรงจูงใจแรงสนใจนะครับจากผู้ที่มาท่องเที่ยวก็ดูตามคลิปตามโทรศัพท์นั่นแหละนะครับสร้างกระแสเพราะว่าบัวม่วงในจังหวัดอุบลราชธานีไม่เคยมีแหล่งไหนนะครับมีอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโดนบ้านนองแสงตำบลพลงามอำเภอบันทึกนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านในชุมชนนะครับส่วนตรงนี
0: ้คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ภายในหมู่บ้านแล้วก็จุดที่ต้องมาเช็คอินก่อนก็เราเรียกง่ายๆเพื่อให้คนบอกคนได้รู้หน่อยว่าบางคนไปแล้วสับสนเพราะว่าพื้นที่อ่างมันก็กว้างพอสมควรหลายคนไปก็ไปอีกจุดนึงจุดเช็คอินจริงๆคือถ้ามาต้องมาเช็คอินที่วัดอะไรนะ
2: วัดป่าใจศิลานาทีครับ
0: ต้องมาที่นี
2: ่ครับ
0: มาที่นี่ก่อน
2: จุดเช็คอินนะครับวัดป่าใจศิลานาทีนะครับห่างจากหมู่บ้านหนองแสงนะครับก็ประมาณ4กิโลเมตรนะครับห่างจากอำเภอบุญทะเลก็ประมาณ8กิโลเมตร
0: ครับ
2: นะครับมาเส้นทางนะครับถ้ามาเส้นทางตลาดช่องตะอูนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับ
0: คือถ้ามาเนี่ยพอถึงแยกโค้งที่จะไปตลาด
2: ใช่ครับมีสะพานนะครับไปตลาดช่องตะอูนะครับ
0: ช่องตะอูเนี่ยอยู่ตรงขวามือ
2: ครับ
0: แต่ถ้าจะมาที่วัดนี้ให้เลี้ยวซ้ายมาตามทางลูกรังนิดนึง
2: ครับผม
0: ก็อาจจะต้องเดินต้องแบบรถต้องยกสูงนิดนึงอ่ะเพื่อจะได้สะดวกเพราะเป็นทาง
2: ถนนยังไม่ได้ปรับปรุงยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่นะครับถ้ามานะครับมาตามเส้นทางที่ว่านะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามามันจะมีแยกอีกนะครับก่อนจะถึงวัดป่าใต้ศิลานาทีก็ต้องเข้ามาที่วัดป่าก่อน
0: ครับ
2: วัดป่าใต้ศิลานาทีเพราะว่าเป็นจุดที่จุดแรกนะครับจุดเช็คอินนะครับที่นักท่องเที่ยวต้องมาวัดทำไมก็คือเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
2: อยู่ที่วัดป่าใต้ศิลานาทีเพราะว่าจะเป็นสายวัดป่านะครับมีองค์พญานาคนะครับแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณ
0: ครับ
2: นะครับมีสถานถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์น่าจะมาขอพรหรือกราบไหว้บูชานะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็หลังจากมาจอดรถนะครับอยู่ที่วัดป่าใต้ศิลานาทีแล้วนะครับส่วนเราที่จะมาดูม่วงนะครับบัวม่วงนะครับถ้าจะนั่งเรือนะครับจะนั่งเรือชมแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ต้องไปจุดที่วัดป่านะครับด้านทิศตะวันตกเพราะว่าจะมีเรืออยู่นะครับมีเรืออยู่2 3ลำนะครับส่วนจุดที่2นะครับก็มาจุดนี้แหละนะครับมาถ่ายรูปนะครับส่วนที่เรือก็วิ่งไปตามแม่น้ำนะครับไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับจุดที่3นะครับจะเป็นจุดเด่นมากนะครับก็อยู่ทางต้นอ่างนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับเพราะว่ามันจะหนามากตอนช่วงต้นอ่างนะ
0: ครับ
2: มันจะหนามากบัวนะครับบัวนี้มันเกิดเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบนะแต่ทราบจริงๆก็คือที่วัดเพิ่นวัดนี่แหละวัดป่าใต้ศิลานาทีเนี่ยมาสร้างวัดก็มีหลวงตาเนี่ยเอาบัวมาปลูกแค่กระถางเดียวเองก็ประมาณไม่ถึง10ปีมันก็ขยายเป็นบัวสีม่วงสวยงามมากเลยคร
0: ับก็ทำให้คนที่ได้เห็นเนี่ยถือว่าประทับใจนะ
2: ใช
0: ่วิธีการไปดูเนี่ยต้องนั่งเรือไปดูแลความปลอดภัยยังไงบ้าง
2: ครับในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับ าจจะมีนายเรือ
0: ครับ
2: เรือก็เป็นเรือเครื่องนั่นแหละนะครับหรือพายก็แล้วแต่นะครับทีนี้นะครับการนั่งเรือนะครับเรือนี่ปกติจะนั่งได้5ถึง6คนแล้วแต่เรือเป็นลำใหญ่ลำเล็ก
0: ครับ
2: แต่เราไม่แนะนำให้นั่งมากกลัวมันคว่ำนะครับก็ประมาณสัก2หรือ3
0: ครับ
2: นะครับแล้วก็จะมีเสื้อนะครับชูชีพนะครับในการป้องกันว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเกิดเรือเกิดอุบัติเหตุไปชนต่อหรือไปอะไรมันคว่ำนั่นก็เกิดอุบัติเหตุได้มีการทั้งร่างกายนะครับนี่ก็ป้องกันไว้นะคร
0: ับ ก็ดูแลทุกอย่างเลยก็ให้คำแนะนำแล้วก็มีเสื้อชูชีพไว้ให้
2: ใช่ครับ
0: เวลาในการที่จะไปล่องเรือดูบัวที่อยู่ในอ่างเนี้ยเพื่อให้เต็มอิ่มประมาณกี่นาทีถึงชั่วโมงไหมฮะ
2: ก็ประมาณชั่วโมงนะครับมันก็แล้วแต่ทางนักท่องเที่ยวนะครับบางทีขี่เรือไปก็ประมาณสัก30นาที30นาทีไปก่อนเนื่อยแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอีกก็ได้นะ เพราะว่า1ชั่วโมงอ่ะ
0: ครับ
2: ชั่วโมงเวลาไปถ่ายรูปไปถ่ายอะไรแล้วก็อ้าวไปพักก่อนก็กลับมาได
0: ้ครับ
2: เพราะว่ามันไม่ไกลนะครับกลับมาแล้วก็ไปดูตามที่ริมแถววัดป่าเน
0: ี่
2: ยแล้วก็ไปอีกก็ได
0: ้ครับ

0: พอถึงจุดนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยที่มีการขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีการดูแลของคนในพื้นที่กันด้วยสิ่งที่หน่วยงานต่างๆเองพอมันเป็นได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นทางหน่วยงานต่างๆเริ่มเข้ามาที่จะให้คำแนะนำแล้วก็จะส่งเสริมหรือผลักดันจุดนี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นยังไงบ้างครับคุณพ่อ
1: ครับแต่ก่อนนะครับก็ไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาให้ความสนใจเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าในเมื่อมันเกิดเป็นกระแสแล้วนะครับก็หลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาที่วัดป่านี่แหละ
0: ครับ
1: ว่าจะมาดูม่วงนะครับมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบุญทลิกยอดมนแล้วก็เจ้าของพื้นที่น่ะชนประธาน7จังหวัดอุบลราชธานี
0: ครับ
1: แล้วก็ท่านรองผู้ว่าก็มานะครับท่านรองศาสตราจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับจากราชพัฒนะครับมาวิจัยดูนะครับมาวิจัยแล้วก็ท่านเจ้าเมืองนะครับนายอำเภอบุญทลิกนะครับท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็มาดูแล้วก็มาให้คำแนะนำว่าจะทำยังไงจะพัฒนาส่งเสริมกันยังไงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งจุดเด่นของชุมชนนะครับในโอกาสต่อไป
0: ครับผมถามต่อคือนอกจากที่นี่จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการดูบัวสีม่วงแล้วก็คนสนใจเยอะมากๆเลยอีกจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้กับชุมชนของเราเราพูดถึงแต่ก่อนเข้ารายการละว่าเป็นจุดผ่อนปลนการค้าช่องตะกูถูกไหม
1: ช่องตะอู
0: ครับตะอูตาอูนะฮะเอาไปถ้าตะกูเนี่ยจะเป็นอีกที่หนึ่งอันนี้ตาอูตาอูเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งส่งเสริมรายได้ในชุมชนของเราได้เลยไหมฮะลักษณะของตลาดแห่งนี้เนี่ยที่เป็นตลาดผ่อนปลนการค้าระหว่างไทยกับสปป.ลาวเองเนี่ยบริบทการเข้าไปดูแลหรือชุมชนของเรานี่เป็นยังไงฮะในจุดนี
1: ้กับตลาดช่องตะอูนะครับเป็นช่องจุดผ่อนปลนนะครับไม่ใช่จุดถาวรเหมือนช่องเมกนะครับแต่ทีนี้นะครับสร้างรายได้ไหมกับชุมชนก็สร้างรายได้นะครับหนึ่งละพ่อค้าพ่อขายนะที่ไปขายแลกเปลี่ยนสินค้านะครับอยู่ที่ตลาดชุมชนก็ถือว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนในชุมชนไปเป็นพ่อค้าแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์วินนะครับก็ให้คนในชุมชนนะครับที่พานักท่องเที่ยวหรือคนต่างด้าวที่เข้ามานะครับไปรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีรายได้นะครับมีรายได้แต่ละนัดนะครับแต่ละเพราะว่าเปิดมันจะมีจันทร์พุธศุกร์นะคร
0: ับ ก็คือเปิดทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ต่อสัปดาห์
1: เวลาเปิดก็2โมงนะครับ8นาฬิกา
0: ถึง
1: 15นาฬิกา
0: ก็คือ8นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็คือมีแค่3วันและเปิดในช่วงเวลาแบบนี้ที่จะต้องทำการค้าขายกันได้แต่เหมือนที่คุณพ่อบอกว่าจะมีบางคนที่ขออนุญาตเพื่อจะเข้าไปรักษาตัวอันนี้คือต้องได้รับการรับรองจริงๆว่าป่วยและต้องเฉพาะจริงๆแต่ส่วนแค่จะข้ามแดนไปปกติไม่ได้ได้แค่เป็นการแค่ซื้อขายของอย่างเดียว
1: คร
0: ับพ่อบอกว่ามีเรื่องของชาวบ้านไปให้บริการเป็นรถมอเตอร์ไซค์วินไปทำการค้าขายด้วย
1: ใช่ครับ
0: การกำกับดูแลของคนในที่จะไปค้าขายเองในฐานะผู้นำชุมชนเองเนี่ยเราไปช่วยอำนวยความสะดวกดูแลชุมชนในพื้นที่ยังไงบ้าง
1: ครับในส่วนของชุมชนนะครับในส่วนของทางฝ่ายปกครองนั่นแหละ
0: ครับ
1: ปกครองครับก็จัดให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็คือชุดชรบนะครับทีมผู้ช่วยนั่นแหละ
0: ครับ
1: แล้วก็กำนันบ้านนั่นแหละในเขตตำบลพลงามซับเปลี่ยนกันนะครับแต่ละนัดแต่ละวันนะครับสมมติว่าวันจันทร์เนี่ยฮะตำบลนี่แหละตำบลพลงามเนี่ยหมู่นั้นหมู่นี้เข้าไปให้บริการทางด้านรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไปดูการเข้าออกจัดระเบีย
0: บ
1: นะครับในการค้าขายนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับจะเป็นสินค้าที่ต้องห้ามอะไรทุกอย่างต้นนั้นเป็นธุรกากรครับเขามากำกับดูแลนะครับส่วนทางปกครองนะครับอำเภอบุญทลิกก็จัดเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท ท่านปลัดอย่างนี้ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอบุญตะลิกแล้วก็อสอย่างนี้นะครับ
0: ครับ
1: จัดเข้ามานะครับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นตชด.อนุรักษ์เต็มหมดนะครับในพื้นที่แต่ละนัดนะครับ
0: ชุมชนก็มีส่วนร่วมด้วย
1: ใช่ครับชุมชนก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละนะครับทีมผู้ช่วยทีมอะไรก็ครับไปดูแลนะครับก็ไปดูแลส่วนตรงนี้เรื่องทำความสะอาดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำอะไรที่จอดรถจอดเรืออะไรของนักท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ก็ให้เป็นจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบเวลาไปจอดแล้วเขาจะกลับเนี่ยจะมีรถอยู่ที่ท้ายนี่กลับไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องให้จัดเป็นระเบียบจัดเปลี่ยนเพื่อความสะดวกถ้าเป็นวันเทศกาลอย่างนี้นะครับรถมันจะติดมากเลยคนจะไปเที่ยววันหนึ่งนัดหนึ่งก็ประมาณเกือบถึงพันคันนะครับ
0: ถือว่าเป็นจุด
1: เทศกาลปีใหม่แล้วก็เทศกาลสงกรานต์อย่างนี้นะครับคนจะไปเที่ยวเยอะเลยจะติดยาวมากเลยตัวนี้ก็อาศัยทางชุดอปพ.ร.อีกนะครับเวลามีเทศกาลต่างๆเนี่ยก็ต้องไปจัดระเบียบ
0: ครับแล้วเนี่ยถือว่าได้รับความสนใจและเป็นผลพลอยได้ที่เรามีที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในพื้นที่สำหรับคนไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวทั้งจุดผ่อนปรนแบบนี้จันอังคารพุธไม่ใช่ดิจันพุธศุกร์นะฮะสามวันนี้รวมไปถึงคนที่อยากอาจจะไม่ได้มาที่ตลาดอย่างเดียวอยากจะมาดูแค่บัวอย่างเดียวจะติดต่อยังไงจะมายังไงหรือจะให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวยังไงบ้างฝากคุณผู้ชมนะคุณพ่อ
1: สิ่งแรกนะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับมาเที่ยวบัวม่วงนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยโดนนะครับถ้าจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับติดต่อหาผมนะครับ0854912374เบอร์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแสงนะครับหมู่ที่7ตำบลโพนงามนี่แหละนะครับนี่คือติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับจะได้แนะนำในการเข้ามานะครับว่ามาจุดไหนนะครับที่จะมาถูกนะครับเรื่องที่2นะครับจะทําป้ายนะครับจะทําป้ายบอกนะครับบอกอทิศทางเนี่ยที่จะมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็หลายรายนะครับมาไม่ถูกเพราะว่าจับ GPS มาแล้วก็ไปชนเอาน้ํานะครับอยู่ที่อีกเส้นหนึ่งนะครับข้ามมาไม่ได้นะครับก็ขอแนะนํานะครับมาทางเส้นตลาดช่องตะโอนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวซ้ายนะครับจะมีป้ายบอกนะครับว่าไปบัวสีม่วงก็มาตามเส้นทางนั่นแหละนะครับนี่จุดที่2นะครับที่จะแนะนํานะครับในการมาเที่ยวบัวม่วงนะครับหรือนะครับจะเข้าไปในเพจนะครับใน LINE นี่แหละ
0: ครับ
1: กลุ่มก็มีนะครับที่ทางวัดเขาตั้งเป็นกลุ่มเพจกลุ่ม LINE นะครับ
0: ครับ
1: จะไปเที่ยวตรงไหนก็กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปใน YouTube ก็ได
0: ้ครับ
1: ก็มีนะครับ
0: มีวิธีการแนะนําด้วย
1: ครับ
0: นี่คือช่องทางในการที่จะแนะนํานั่นเองนะครับนี่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบริบทของพื้นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อฮะว่าการจะมาเที่ยวที่แห่งนี้ไปชมยังไงจุดไหนไฮไลท์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงทําความรู้จักกันนิดนึงว่าตลาดที่มีการผันปรวนแบบนี้ลักษณะของการดูแลกำกับดูแลของชุมชนเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณมากครับ

คนที่จะมาค้าขายชองตะอูนะครับต้องมาเข้าชมรมเฉพาะของไทยนะครับต้องมาเข้าชมรมผู้ค้าขายชองตะอูโดยมาจดทะเบียนเป็นเข้าชมรมด้วยแล้วก็ถึงจะค้าขายได้เราจะรับทุกคนถ้ามาขายเรา

0: แน่นอนว่าการที่จะมาเที่ยวที่นี่ต้องมีคนที่จะแนะนำเพื่อให้ได้อรรถรสและก็ได้ซึมซับว่าบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มคุยกันกับน้องกนกทิพย์ชัยนาทอยู่กับเราฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถือว่าเป็นมักคุเทศท้องถิ่นที่จะให้ข้อมูลว่าที่นี่มีจุดไฮไลท์อะไรบ้างอย่างที่บอกไปผมคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านละว่าที่นี่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าในฐานะของมักคุเทศเองจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ดังขึ้นมาเลยกระแสของต้องบอกว่าทางททเนาะเขาโปรโมทที่ทางอีสานตอนบน
1: ใช่ค่ะ
0: พอมาเจอเขาบอกว่าค้นพบว่าที่อีสานตอนล่างก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะนอกจากทะเลดอกบัวม่วงที่เรามีนะคะในเส้นทางเดียวกันนะคะเราสามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้เลยอย
0: ่
1: างเช่นเราจะขึ้นไปก่อนที่ช่องตะอูจุดผ่อนปลนการค้าระหว่างประเทศไทยนะคะมีสินค้าระหว่างไทยลาวนะคะขายอาหารผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าผลไม้ผักตามฤดูกาลลาวมาขนให้ไทยไทยไปขายให้ลาวค่ะเป็นตลาดนะคะเราสามารถไปรับประทานอาหารพักผ่อนที่นั่นได้นะคะหลังจากนั้นเราหรือว่าเราจะแวะมาภาพเขียน 5,000 ปีในเส้นทางเดียวกันเลยนะคะห่างจากช่องตะอูประมาณ10นาที
0: ครับ
1: เป็นภาพเขียน 5,000 ปีเป็นถ้ำวัวแดงชาวบ้านจะเรียกว่าถ้ำวัวแดงเป็นภาพวาดที่มีรูปวัวสีแดงใช่ค่ะแล้วก่อนจะถึงนั้นนะคะก็จะมีนี่ค่ะดอกบัวม่วงของเราดอกบัวม่วงของเราก็จะมีทั้งวัดนะคะมีองค์ปู่ในละการให้มาสักการะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นะคะให้ความนับถือแล้วก็ขอโชคลาภก็เป็นผลอยู่นะคะแล้วก็จะมีนะคะอีกอย่างหนึ่งของขอฝากรายการเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน
0: ครับ
1: ก็คืออย่างที่ว่าชาวบ้านของเรานะคะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าในระหว่างที่แบบว่าไม่ได้ทําสวนโรงไร่โรงนาชาวบ้านก็จะไปหาพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลขึ้นมาขายใช่ค่ะถ้าคือว่านักท่องเที่ยวขึ้นมาก็สามารถแวะซื้อได้เป็นทางผ่านอยู่แล้วค่ะ
0: ครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเส้นทาง One Day Trip
1: ใช่ค่ะ One Day Trip
0: ก็สามารถติดต่อได้ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงหรือถ้าสะดวกเดินทางตามรูทนี้ก็สามารถเดินทางได
1: ้ได้เลยค่ะ
0: เอาแนะนำแบบไฮไลท์สำหรับจุดนี้กันหน่อยเพราะว่าเราอยู่ตรงบรรยากาศตรงนี้ต้องมองด้วยตานะสวยมากๆเลยแน่นอนว่าใกล้ๆกับเราเนี่ยจะมีที่ขึ้นเรือนั่งเรือล่องไปการที่จะมาล่องเรือการที่จะไปดูบรรยากาศดูยังไงจะถ่ายยังไงให้ได้สัมผัสบรรยากาศแบบเต็มอิ่มหรือแบบจุดไฮไลท์สำคัญจริงๆ
1: จริงๆค่ะถ้าจะมาถ้าอยู่ในจุดของวัดอ่ะสวยก็จริงค่ะแต่อยากถ้าสวยมากกว่านี้ก็คือได้เต็มอิ่มคือเราต้องนั่งเรือไปชมที่ตรงกลางตรงโน้นฝั่งโน้นค่ะโดยเรือนะคะเราจะมีบริการจากของวัดนะคะก็คือเราจะมีนายเรือของเรารอให้บริการอยู่แล้วแต่แนะนำว่าให้จองมาก่อนนะคะแล้วมีช่องทางติดต่อให้ค่ะแต่ว่าจะเข้าไปข้างในจะมีทั้งนกนะคะจะดูบรรยากาศสวยมากสวยกว่าตรงนี้แน่นอนและก็แนะนำเลยนะคะว่าให้มาดูภาพจริงค่ะเพราะว่าในกล้องไม่สวยแน่นอนออกมาดูตรงจริงสวยกว่าค่ะ
0: ครับผมช่วงเวลาที่มาดูดอกบัวแดงบัวม่วงสีม่วงเนี่ยนะฮะสีม่วงแบบนี้เองเนี่ยแต่เป็นช่วงเวลาไหนแล้วก็ช่วงเดือนไหนบ้าง
1: เป็นช่วงหน้าแรงละกันค่ะมันก็ไม่สามารถจะฟิกได้ตลอดเพราะว่าบางทีฝนก็อาจจะยาวหน่อยอะไรอย่างงี้ค่ะแต่เป็นช่วงหน้าแรงหรือว่าช่วงหลักๆที่สวยๆเลยคือตั้งแต่ต้นเดือนธันวา
0: ครับ
1: ธันวามาจนถึงเดือนเนี่ยแหละปลายเดือนมีนาของเราเนี่ยค่ะก็จะกินระยะเวลาไปหลายเดือนอยู่แล้วก็ช่วงเช้านะคะแนะนำว่าให้มาช่วงเช้าดอกบัวเราจะบานเต็มที่ดอกบัวเราจะบานรับแสงเต็มที่เช้าถึงเที่ยงค่ะใช่
0: ก็คือสามารถสัมผัสบรรยากาศความสวยงามได
1: ้ได
0: ้อันนี้คือคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่นั่นเองนะครับอ้าวฝากถึงกันหน่อยถ้าไปเป็นช่องทางมีผู้ใหญ่บ้านบอกแล้วแหละว่าสามารถโทรมาเบอร์ผู้ใหญ่บ้านได้ในส่วนของคำแนะนำถ้าจะฝากเพิ่มเติมสอบถามรู้เส้นทางท่องเที่ยวหรือจุดไฮไลท์อื่นๆเพิ่มเติมจะแนะนำท่องเที่ยวยังไงฮะฝาก
1: ข้อมูลจะมีอยู่ในเว็บไซต์เลยค่ะสามารถเซิร์ช Google ของเราได้เลยว่าลอตตาวัดป่าไตรขอโทษค่ะวัดป่าไตรศิลานาทีของเราได้เลยค่ะมันจะมีข้อมูลบอกทุกอย่างแล้วก็เน้นย้ำนะคะสำหรับที่จะมากันจริงๆอย่าลืมนะคะเข้าไปปักหมุดในการมาเข้ามาในเส้นทางค่ะให้ปักหมุดที่วัดบ้านหนองแสงก่อนค่อยปักมาต่อพอมาถึงวัดค่อยปักมาต่อที่วัดไตของเราเพราะว่าเดี๋ยวมันเส้นทางมันมีหลายเส้นทางทางเข้ามันอาจจะพามาตรงหน้าเขื่อนได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะแบบมาไม่ถึง
1: ใช่
0: บอกว่าดูแล้วไม่เห็นบัว
1: ใช่
0: เพราะมาผิดจุดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราต้องมาแล้วก็มาเช็คอินใหม
1: ่
0: และรวมไปถึงเรื่องของบรรยากาศของการค้าขายแบบชายแดนกันด้วยที่นี่ไฮไลท์สำคัญด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณของเราด้วยนะฮะมักคุเทศท้องถิ่นน้องกระต่ายสว
1: ั
0: สดีครับพร้อมกับเวลาของเราในวันนี้ครับลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: เที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
1: ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปฏิญาณตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย
1: เรารักชาติเรารู้จักหน้าที่เรารู้จักการเสียสละแต่ทำไมถึงมีแต่ขยะหนึ่งคนหนึ่งขวดลดโลกร้อนมาช่วยกันลดปริมาณขยะให้เป็นศูนย์กันเถอะครับ
2: ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
3: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

0: ศิรพสรค่ะ
1: ก็บอกกับว่าไปเนาะ
0: แมนพี
1: ่ส่วนโลกครับจังหวัดอุดรธานีซึ่งเพิ่นสิมีการเปิดให้ไปเที่ยวยังเป็นทางการใน1พฤศจิกายนฮอด14มีนาคม70
0: ใกล้แล้วตัวนี
1: ้ใกล้แล้ว
0: ใกล้แล้วใกล้แล้วเริ่มสิแบบเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนาะเพราะว่าติดตามอยู
1: ่นั่น
0: ติดตามเพิ่นอยู่ว่าเออเพิ่นเป็นจังได๋สวยงามบันไดจังซี่นะ
1: ครับ
0: แล้วนี่สิพาไปนี่จ้ะ
1: ไปซ้าย
0: นี่ล่ะไปเบิ่งในเรื่องของผีตาโขนมนต์เสน่ห์แห่งเมืองเลย
1: เมืองเลย
0: นี่แหละสิพาไปเมืองเลยจ้าสิงามสำใดนี่แหละพี่
1: จากเมืองเลยครับไปเบิ่งการเป็นเปิดศูนย์หม่อนไหมนะครับเป็นศูนย์ไหมนครชัยบุรี
0: ม
1: องเดียวจบครบทุกอย่าง
0: แบบครบถ้วนเลย
1: ครบถ้วนมีวิชาชีพการสอนการเรียนรู้วิชีต่างๆในการตำหูกตำผ่าของนครชัยบุรีหลายจังหวัดร่วมกัน
0: นั่น
1: ครับ
0: พาไปหอดในเรื่องเขาเรียกว่าศูนย์หม่อนไหมเป็นบอก
1: ครับ
0: หลังจากที่เป็นม่อนไม้เสร็จแล้วต้องมีผ้าไหมมันบ่พี
1: ่แน่นอนต้องเป็นผ้าไหมเท่านั้น
0: หน่อยสิผ้าไปเบิ่งในเรื่องของการสวมใส่ผ้าไทยนี่ว่าใส่จังได๋ให้มันงามใส่จังได๋ให้มันสนุกจังซี่แหละคือหน่อยนี่ล่ะพี
1: ่
0: งามบ
1: ่งาม
0: แน่น
1: อนและปิดท้ายด้วยสายมูบ่ต้องพลาดเด้อถามผ้าทิพย์มีเด้อสายมูอีกหนึ่งจังหวัดที่อีสานทั้งเหนืออีสานตอนบนจังหวัดทางจังหวัดบึงกาฬครับกับ One Day Trip with Two Moo2หมูหรอเขาก็อินเตอร์เนาะกับทูมูว่าสั้น
0: ทูมู
1: เอาเรื่องราวสิ่งนี้เดี๋ยวไปติดตามกันทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนาะทาง11 NBT TV อีสานคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: แม่น
1: นะที่รับชมรับฟังกันกับทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเอาฝากกันกับรายการมองอีสานสเปเชียล
0: ค่ะ
1: ออนซอนซอฟต์พาวเวอร์อีสานตอนนี
0: ้นี่อันนี้คือตอนเฮาเลย
1: ครับเอาไปเบิ่งเรื่องแรกครับที่จังหวัดอุดรธานีครับเพิ่นมีการเตรียมความพร้อมจากด้านมหากรรมพืชสวนโลกครับเพิ่นมีการร้องเพลงพร้อมเด้เป็นการโปรโมทประชาสัมพันธ
0: ์เห็นว่านักร้องเพิ่นนี่บ่ธรรมดาเด้พี่
1: เพิ่นชื่อเสียงโด่งดัง
0: อีหลี
1: แมน
0: ฟังเพลงเพิ่นนี่ม่วนคัก
1: ฟ้อนใส่พุ่นล่ะคร
0: ับ แมนจดจ๊าดพุ่นแล้ว
1: กับพี่ใหม่พี่รมพรครับมาพร้อมผลงานเพลงที่ชื่อว่าตุ่มโฮมอุดรอ่อนซ่อนพืชสวนโลกครับก็เชิญชวนทุกคนไปเที่ยวไปชมงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีครับซึ่งจัดขึ้นวันที่1พฤศจิกายน2569ฮอด14มีนาคม2570ครับอยู่พื้นที่ชุมนำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปฟังกันเลยครับ

เพลงนี้ก็คือเป็นการเล่าเรื่องให้กับคนทั่วประเทศชาวต่างชาติด้วยให้ได้มารวมตัวกันที่อุดรกิจกรรมดีๆที่ทางอุดรจัดขึ้นกับงานพุทธศาสนาโลกแล้วก็ได้มารู้จักแหล่งอารยธรรมสำคัญของจังหวัดอุดรพืชผลทางการเกษตรของจังหวัดอุดรบอกได้เลยว่าความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดอุดรก็มีมากมายนะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคนทั่วทุกภาคได้รับทราบได้รับรู้กันนะครับรวมถึงชาวต่างชาติอยากจะขอเชิญชวนสำหรับพี่น้องชาวอุดรทุกท่านเลยนะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ดีที่ทางจังหวัดเราได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพจัดงานพืชสวนโลกนี้ขึ้นมาอยากให้ทุกท่านได้เชิญชวนนะครับพี่น้องทุกภาคให้มาชมงานพืชสวนโลกเราที่อุดรและพวกเราในฐานะที่เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านก็ต้องพยายามต้อนรับพี่น้องที่มาทางไกลนะอย่างอบอุ่นแล้วก็ให้ความก็เรียกว่าเป็นกันเองแล้วก็ให้เกียรติกับทุกท่านที่มาร่วม งานนะยินดีมากๆที่เราเองได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนี้ก็ขอเชิญชวนสำหรับทุกท่านนะครับรวมถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศนะครับอยากให้ทุกท่านมาชมงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรจัดขึ้นนะครับพวกเรายินดีที่จะต้อนรับทุกท่านด้วยความเต็มใจครับ

0: ป๊าสุดยอด
1: เนาะพี่บอกว่าหันไปลองแม่นพี่บ
0: อกแม่นพี่เองคือบอก
1: คือจะไม่บังเอาจะไม่สอนมือสอนมือ
0: จีบ
1: บอแม่น
0: บอกที่เหรอบอก
1: ปื๊ดคือแค่
0: เป็นยังไงพี่ไหมพี่รมพร
1: พี่ไหมพี่รมพร
0: พี่ทอมมี่พี่รมพร
1: จ้า
0: ขวัญใจแรงงาน
1: นี่แหละ
0: แล้วเป็นเอียงเพลง
1: เพลงเพลงฮิตเพลิน
0: เพลงฮิตเพลิน
1: แล้วก็
0: เ
1: ป็นใครก็ต้องได้ฟัง
0: บทเพลงละครชีวิตเนาะเป็นการสมัครเอาเนี่ยเอาบุคคลที่มีสื่อเสียงโด่งดังขวัญใจของหลายๆคนทั่วประเทศมาเป็นก็ว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ดอกเป็
1: น
0: ผู้ขับร้องผลงานเพลงเผื่อเชิญชวนให้ทุกคนไปเที่ยวงานระดับโลก
1: แมนเป็นประมาณว่าแบบตอกย้ำให้คนบ้านเฮาเนี่ยเห็นความสำคัญ

0: แมน
1: เพราะว่าอันนี้งั้นระดับโลกเลยพี
0: ่ระดับโลก
1: โมเมนต์ว่าโอ้ยมันบ่ได้มีสุประเทศ
0: เฮ็ดดีเฮ็ดดีแท
1: ้เฮ็ดดีวะ
0: เฮ็ดดี
1: อเลิศ
0: อเลิศนะอเลิศ
1: มีความสุขหลาย
0: เออๆๆ
1: นั่นแหละพี่เพราะว่าอันนี้คือแบบเป็นเกียรติมากๆที่มาจากประเทศของเฮาและเริ่มที่ภาคอีสานเฮาเมียอุดร
0: คุณผู้ชมคุณฟังอาจสิงงว่าเอ๊ะมหกรรมพืชสวนโลกหรือว่างานพืชสวนโลกอุดรท่านนี่อยู่บ่งใดถ
1: ้
0: าสมมติว่าเอาง่ายๆเฮาออกไปทางจังหวัดถ้าเริ่มจากตัวจังหวัดอุดรธานีนะเส้นตรงที่สิไปจังหวัดหนองคาย
1: จ้ะ
0: บ่เกินประมาณจากกิโล2กิโลน่ะทั้งหนองแดอยู่ทางขวาม
1: ือ
0: กลับรถอยู่เฮิร์นแลกเลยกลับมาปุ๊บพอดเลยงานยิ่งใหญ่มากเพิ่นเปิดงานยังเป็นทางการวันที่1พฤศจิกายน2569ฮอด14มีนาคม2570รวบรวมของดีของเด่น
1: แมนในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือมาจากทั่วโลก
0: แมน
1: ทั่วโลกเลยว่าแมนมีแค่ของประเทศเฮา
0: ถูกต้อง
1: แต่มาจากทั่วทุกสารทิศเฮาไปเบิ่งกันว่าของประเทศใดเป็นจากใดแน
0: ่
1: ของประเทศเพิ่นเป็นจากใดแน
0: ่แมน
1: แล้วแบบอันใดเฮามักเบื่อเฮาสิได้ศึกษาแล้วมาปลูกในบ้านเฮา
0: แ
1: มนเนาะมันสิได้แบบอยู่คู่กันไปโดนๆนะพี่เนาะ
0: แมน
1: จ้าคือยิ้มให้กัน
0: ยิ้มตาบ่ดี
1: บ่ดี
0: บ่ดีบ่ดี
1: อ้าว
0: ไปที่ล่ะ
1: ไปต่อเลยเนาะ
0: ไปต่อ
1: จากอุดรนี่ล่ะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพาไปจังหวัดเลยไปเป็นคนไทยเลย
0: ไทยเลยสาวเลย
1: สาวเลยนะคะสิไปพาไปเบิ่งผีตาโขนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของอัตลักษณ์ที่งดงามต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทนี้เนาะถ้าเฮานึกถึงจังหวัดเลยนี่ในความเป็นอัตลักษณ์ของเพิ่นกันเนี่ยผีตาโขนพี่คิดขึ้นออกบ
0: ่แม่น
1: นั่นแหละพี่ต้องบอกว่านอกจากประเภทนี้เนี่ยว่าได้เป็นแค่ประเภทนี้แล้วกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์พี
0: ่ซอฟต์พาวเวอร
1: ์แมนกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สิพาแบบจิตวิญญาณของคนเมืองเลยเนี่ยไปฮอดทั่วโลกพร้อมไปเบิ่งไป
0: พร้อมแล้ว
1: ไปเบิ่งกันเลยค่ะ
0: เชิญครับ
2: ผีตาโขนมนต์เสน่ห์เมืองเลยสู่ภาพยนตร์และการท่องเที่ยวยุคใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่งานมหกรรมหน้ากากนานาชาติ Thailand International 2026ค่ะบรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันเสียงดนตรีและรอยยิ้มของผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกเพราะที่นี่นะคะไม่ใช่แค่การใส่หน้ากากมาเดินพาเหรดแต่เป็นพลังแห่งความเชื่อความสนุกสนานและงานศิลปะมีชีวิตของชาวบ้านชาวจังหวัดเลยที่สืบทอดกันมามากกว่าร้อยปีค่ะด้วยอัตลักษณ์ที่งดงามทรงพลังและเต็มไปด้วยเสน่ห์ความลึกลับนี้นี่เองค่ะที่ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คนรุ่นใหม่นำไปถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์แนวระทึกขวัญเรื่องตาโขน The Coast Mark ที่เพิ่งไปสร้างชื่อเสียงนะคะในงาน Thai Film Festival in Latin America 2026ณประเทศบราซิลค่ะ
3: โตมากับอีสานแล้วโตมากับภาพยนตร์อีสานหลายๆเรื่องแล้วเราเลยรู้สึกว่าถ้ามีหนังเรื่องแรกคงดีถ้าเราหยิบของบางอย่างในภูมิภาคเราเอามาทำเป็นภาพยนตร์ขึ้นฉายโรงอะไรโจทย์มันก็เลยนำไปสู่ว่าแล้วถ้าจะต้องทำหนังอีสานแนวไหนที่คิดว่าตลาดโลกอะไรครับเขาสามารถมันสื่อสารกับทั่วโลกได้ดีที่สุดประจวบเหมาะว่าน้องนักแสดงในค่ายอะครับน้องเป็นคนจังหวัดเลยพอดีน้องก็เลยชวนไปที่เทศกาลผีตาโขนครั้งแรกก็เลยไปดูความน่าสนใจคือเทศกาลผีตาโขนเป็นหลากหลายมากขับรถไปแบบรถติดเป็น10โลอะเพื่อที่จะเข้าไปในตัวงานแล้วว่าเอ้ยทำไมมันฮิตขนาดนี้มันเฟสติวัลขนาดนี้ว่าคนที่รีเสิร์ชว่าผีตาโขนเนี่ยรากเหง้าในวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นยังไงนะอำเภอที่มีความเชื่อค่อนข้างที่จะแข็งแรงองค์พระธาตุสีสองลักษณ์หอผีความเชื่อของลูกหลานบรรพบุรุษเราเลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นหนังเรื่องเนี่ยเราจะไม่ได้เล่าแค่ประเพณีผีตาโขนแต่เราจะกำลังจะเล่าเรื่องของความเชื่อของคนที่นี่ทั้งหมดตัวหนังมันเลยถูกเซตติ้งมาเป็นชื่อว่าตาโขนไม่ใช่ผีตาโขนความน่ากลัวมันคือเรากลัวหน้ากากจริงๆหรือเปล่าหรือเรากลัวคนหลังหน้ากากกันแน่นะหรือเรากลัวอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างในนะอะไรเงี้ยมันก็เลยถูกร้อยเรียงกันมาโอ้เซอร์ไพรส์มากเลยอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่มีได้เอาภาพยนตร์ไปฉายต่างประเทศเหมือนกันเลยครับก็เราไม่คิดว่าภาพยนตร์มันจะสามารถทำให้ลิงก์เรื่องวัฒนธรรมกันได้โดยที่แบบต่อให้แบบคุยคนละภาษาหรือคนละวัฒนธรรมเลยอ่ะชาวบราซิลหลายๆคนก็เดินเข้ามาคุยด้วยแบบเยอะมากเขาดูเรื่องนี้แล้วเขาคิดถึงประเพณีนี้บ้านเขาเพราะว่าบราซิลก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่จริงๆรากเหง้าเขามีความเชื่อเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติตาโขนจริงๆถ้ามองเรื่องผีออกไปความเชื่อเรื่องฟ้าฝนน่ะมันคือธรรมชาติถ้าคุณไม่เชื่อเรื่องผีอ่ะคุณเชื่อเรื่องธรรมชาติก็ได้เขาดูแล้วเขาก็อินแล้วเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยแล้วเราพยายามสังเกตรีแอคชั่นของคนดูว่าแบบเขาอินกับซีนไหนที่สุดคือซีนที่ตัวละครจ่อยกินแกงอ่อมกลายเป็นว่าคนบราซิลร้องไห้เยอะมากตาโขนไม่ได้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนอ่ะไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ท่ายากไม่ได้แฟนตาซีมันเล่าเรื่องง่ายๆของเด็กคนนึงที่แบบพยายามต่อสู้ดิ้นรนเพื่อ

0: เพื่อเอาตัวเองออกจากตรงนั้นเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอะไรเงี้ย
1: จะเห็นได้ว่าความร่วมแรงร่วมใจประกอบร่างสร้างผลงานนี้จากหลายฝ่ายทำให้ภาพยนตร์เรื่องตาโคน The Coastmark กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชิ้นสำคัญที่พาวัฒนธรรมและจิตวิญญาณเมืองเลยส่งออกไปสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นโอกาสในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านภาพยนตร์สู่สายตาผู้ชมในระดับนานาชาติได้อย่างงดงามเลยทีเดียวค่ะขณะเดียวกันค่ะเสน่ห์ของพีตาโคนในมุมมองการท่องเที่ยวไทยก็โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ไม่แพ้ใครค่ะสะท้อนให้เห็นได้จากบรรยากาศในวันนี้นะคะที่ได้รับความสนใจอย่างคึกคักจากทั้งนักท่องเที่ยวหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าค่ะ
2: สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลยททจังหวัดเลยและอปทจังหวัดเลยตลอดจนเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะก็ได้มีการสนับสนุนโดยการที่จะนำหน้ากากผีตาโขนนะคะจากโลคอลสู่ global นะคะเพื่อที่จะให้คนได้รู้จักว่าถ้าเห็นผีตาโขนแล้วทุกคนจะต้องนึกถึงจังหวัดเลยได้ชมภาพยนตร์ตาโขนไปก็รอบปฐมฤกษ์นะคะทางน้องๆที่สร้างภาพยนตร์ก็ได้เชิญชวนเราไปดูนะคะเราก็จะเห็นหลากหลายมุมมองของในส่วนของพีตาโขนเองซึ่งเชื่อมโยงถึงความลี้ลับความศรัทธานะคะที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของคนอำเภอด่านซ้ายที่ปรากฏในภาพยนตร์ผีตาโขนรวมถึงแกสโตรโนมีด้านอาหารการกินทางธรรมชาตินะคะในอนาคตเราก็จะเป็นการอาจจะเป็นการปักหมุดนะคะปักหมุดในการเชื่อมโยงตามรอยภาพยนตร์ในอำเภอด่านซ้ายไม่ว่าจะเป็นเส้นทางธรรมชาติหรือเส้นทางทางอาหารเชื่อมโยงไปกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆค่ะเรียนเชิญนะคะเที่ยวเลย365วันค่ะ
3: ผีตาโขนของจังหวัดเลยเนี่ยนับว่าเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดทางร้านเลยเลือกอัตลักษณ์ผีตาโขนครับมาเป็นคอนเซปต์ในการต่อยอดทุนที่มีศักยภาพแล้วก็มีแวลูสูงมากนะครับเพิ่มด้วยการออกแบบครีเอทีฟนะครับความคิดสร้างสรรค์เข้าไปออกมาเป็นอาหารพื้นถิ่นพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับขนมหวานเดสเซอร์ทเอาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นผีตาโขนนี่แหละนะครับมาปรับประยุกต์ใช้เป็นเมนูชื่อว่าอาร์ตทอยผีตาโขนโทสไวช็อกโกแลตโทสต์ลาวาเอาผีตาโขนมาเป็นตัวคนสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายคือลูกค้าหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวหรือคนที่อาศัยอยู่ในเมืองเองครับทั้งหมดนี้ก็คือภายใต้แนวคิดซิตี้แบรนดิ้งขับเคลื่อนนะครับที่ทำให้คนในเมืองเนี่ยค้นหารากเหง้าภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายอาหารแฟชั่นทุกอย่างนะครับเราก็คือ SME เล็กๆจุดหนึ่งนะครับที่อยากจะร่วมผลักดันเมืองเลยให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ระดับโลกคาเฟ่ก็จะช่วยเรื่องของ SME นะครับที่ทำให้เกิดกระจายรายได้อีกอย่างนึงครับเป็นความรักในวัฒนธรรมรักในบ้านเกิดนะครับแล้วก็ต่อยอดมาเป็นธุรกิจร้านตะโขนคาเฟ่จนถึงทุกวันนี้ครับ
1: จะเห็นได้ว่าจังหวัดเลยไม่ได้มีเสน่ห์เพียงแค่ช่วงเทศกาลหากแต่ทรงคุณค่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมธรรมชาติและผู้คนที่พร้อมต้อนรับผู้มาเยือนดังนั้นนะคะขอเชิญร่วมสัมผัสอัตลักษณ์แห่งเมืองเลยและสัมผัสความงดงามทั้งจังหวัดที่เปิดกว้างต้อนรับทุกท่านตลอด365วันค่ะ
4: นี่แหละพี่
5: อันนี้ต้องชื่นชมต้องชม
4: แมนค่ะต้องชื่นชมเพราะว่าอย่างว่าตีเพราะว่าพีตาโขนเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เดี๋ยวความถี่เป็นประเพณีของเขาอยู่แล้วและเขากำลังผลักดันมองเนี่ยในเรื่องของวิถีชีวิตก็ดีประเพณีก็ดีผ่านภาพยนตร์ผีตาโขน The Curse Mark อันนี้คือซื้อเรื่องต้องบอกว่าหนังเรื่องเนี่ยใช้เมื่อปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนตอนเนี่ยออกไปทั่วโลกหมายถึงว่าไปฉายทั่วโลกที่เนี่ยที่เขาเห็นคือบราซิลประเทศบราซิลนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นชื่นชอบเด้เพิ่นเหมือนสัมผัสวิถีชีวิตของอีสานเฮาในของจังหวัดเลยนี่แหละก็ต้องบอกว่าเพื่อนชื่นชอบกันเพราะว่าในเรื่องนี่เหมือนสิสอนแสงวิถีชีวิตการอยู่การกินไม่ว่าเห็นว่ากินแกงอมนั่นล่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตเฮาเนาะแกงแซ่บๆนะพี่เนาะ
5: เป็นการนำเสนอเป็นอัตลักษณ์หรือก็เอกลักษณ์ของอีสานบ้านเฮาซึ่งต้องบอกว่าได้รับความนิยมเด้จากทั่วโลกซึ่งจังหวัดเลยเองแล้วนะก็จะมีการจัดงานใหญ่ๆแบบในอยู่2เทื่อ2ครั้งครั้งแรกก็เป็นการจัดงานมหกรรมเป็นงานผีตาโขนอยู่ด้านซ้ายด้านซ้ายก็เป็นการร่วมตัวร่วมค้นของงานมหกรรมมหาศาลค้นมาจากทั่วโลกก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่พร้อมอีกงานนึงจัดอยู่ที่จังหวัดก็เป็นหน้ากากผีตาโขนนานาชาต
4: ิน
5: ี่เป็นการสกัดตุนรายได้คือก็เป็นการเปิดตัวใหทั่วโลกได้รู้จักประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดเลยเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่สามารถต้องบอกว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าพื้นที่ต่างๆให้คนทั่วโลกได้รับทราบกันผ่านบทละครภาพยนตร์หรือว่าเป็นภาพเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ที่
4: ได้รับการให้ไปฉายต้องบอกว่าได้รับการเขาเรียกว่าให้ความสำคัญ

0: พัน
1: แมน
0: เนาะเพราะว่าในเรื่องของเขาเอ่ยว่าอย่างภาพยนตร์ต่างประเทศอ่ะคนประเทศอื่นเขาอาจสิโหรู้สึกว่าแบบไก่โตเขาเขาเบิ่งมาเป็นดอกอยู่สินะแต่ว่าพอเขาเปิดใจเบิ่งเขาก็โหรู้สึกว่าเอ้าหนาเฮากับมวลนะเฮาเป็นเฮ็ดดีนั่นแหละก็เลยเป็นทีมาในเรื่องของการนําเสนอในเรื่องของอัตลักษณ์ประเภทนี้แหละก็ซอฟต์พาวเวอร์ของบ้านเฮาเนี่ยไปสู่สายตาเขา
1: ถูกต้องครับซึ่งตั้งฉากเกิดความสงสัยด้วยว่าเอ๊ะไพ่ไตนากากที่เขาใส่กันเต็มกันเนี่ยเป็นอีหยังคืออีหยังเรื่องเล่าเป็นยังไงเกิดความสงสัยเกิดความสนใจก็ปักหมุดมาเลยมาเนี่ยจังหวัดเลยก็เพิ่มตัวเลขท่องเที่ยวได้พื้นที่จังหวัดเลยอ
0: ี
1: กสร้างรายได้ไปอีก
0: ถูกต้องที่สุด
1: เป็นการชื่นชมในเรื่องนี้นะครับที่การจัดงานมนต์เสน่ห์เมืองเลยสู่ภาพยนตร์ผีตาโขนจากผีตาโขนแล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องของผ่าไหมเป็นการร่วมตัวผ่าไหมที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่พื้นที่ของนครชัยบุรีคือจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร
0: ์
1: ก็มีความแตกต่างสวยงามอย่างลงตัวกันอยู่ที่ศูนย์ไหมนครชัยบุรีม้าหม่องเดียวสัมผัสเรื่องราวของผ่าไหม4จังหวัดสิเป็นจังไดสิงามซ้ำใดไปเบิ่งกันเลยครับ

0: คุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะเรามาอยู่กันที่ศูนย์ใหม่นครชัยบุรีนะคะกับพี่สมศักดิ์ปีดาวิจิตรกุลค่ะที่จะพาเราไปชมนิทรรศการภายในศูนย์ใหม่แห่งนี้ที่นี่มีเรื่องราวอะไรบ้างให้คุณผู้ฟังได้รับฟังคะ
1: ครับตรงจุดนี้ก็เป็นห้องนิทรรศการของศูนย์ใหม่นครชัยบุรีนะครับตรงที่ท่านเห็นนี่คือตานกยูงพระราชทานของพระพันปีหลวงครับซึ่งมี4ลักษณะด้วยกันนะครับลำดับแรกนี้เป็นนกยูงพระราชทานสีเงินเป็นการผสมผสานเส้นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่ได้รับการปรับปรุงสายพันธุ์ไหมต้องผ่านการสาวด้วยมือนะครับตาลูกยูงสีเงินนี้นะครับแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ก็มอเตอร์ไม่เกิน5แรงม้าการทอต้องทอด้วยกี่ทอมือชนิดพุ่มกระสวยนะครับทอมือพุ่มกระสวยคือกระตุกได
0: ้อันนี้ถั
1: ดมานี่เป็นตาลูกยูงสีทองนะครับอันนี้ต้องเป็นไหมไทยพื้นบ้านทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนเลยนะครับแล้วก็สาวด้วยมือนะครับด้วยมือแล้วก็ทอด้วยมือไม่ใช่กี่กระตุกนะครับต่อมาก็เป็นตาลูกยูงสีน้ำเงินเส้นไหมแท้เส้นพุ่งเส้นยืนย้อมด้วยสีธรรมชาติหรือสีเคมีก็ได้นะครับทอด้วยกี่แบบใดก็ได้อันนี้นะครับเป็นสีน้ำเงินสุดท้ายเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เป็นเส้นใยเนี่ยมาจากวัสดุธรรมชาตินะครับเป็นเส้นไหมแท้ที่มีองค์ประกอบหลักมีเส้นใยส่วนประกอบอื่นปนด้วยได้นะครับ
0: แสดงว่าถ้าจะได้นี่ก็คือต้องส่งไปคัดเลือก
1: จะมีหน่วยงานคือกรมบนไหมนะครับมาตรวจถึงสถานที่เราผลิตก็จะนัดวันมาแล้วก็ตรวจเอาเส้นใยที่เราผลิตได้เนี่ยตัดออกมาส่วนหนึ่งให้ตรวจก็จะผ่านการตรวจประมาณไม่เกิน1ชั่วโมงก็จะรู้ว่าได้มาตรฐานไหม
0: ค่ะส่วนนิทรรศการส่วนอื่นมีอะไรจะแสดงอีกบ้างคะ
1: ครับตรงนี้เป็นนิทรรศการของผ้า4จังหวัดนะครับนครชัยบุรีนะครับเริ่มด้วยตรงนี้เป็นผ้าสิ้นตีนแดงนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ผ้าสิ้นตีนแดงข้างล่างนี้เป็นตีนผ้าจะแดงลายลวดลายก็จะเป็นมัดหมี่นะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้เป็นผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัด
0: บุรีรัมย์
1: บุรีรัมย
0: ์ครับ
1: ต่อมานี่เป็นของสุรินทร์นะครับเป็นหมี่โฮหมี่โฮก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับลายเล็กๆนะครับ
0: มันเป็นแถวเล็กๆละเอียดเรียกว่ากว่าจะขึ้นมาแต่นั้นคือต้องผ่านการมัดละเอียดมาก
1: ละเอียดมากสายตาต้องดีมากเลย
0: ค่ะแล้วทางด้านนี้เป็น
1: อันนี้เป็นผ้าของที่ปักธงชัยนี่นะครับย้อมให้เป็นลายสีเฉดสีไล่สีนะครับเข้มกับอ่อนอันนี้ก็ทำด้วยความปานนี้ยากพอสมควรนะครับนี่ครับลายผสมผสานครับแต่งออกมาจากลายพระราชทานเอาพวกดอกดวงอะไรต่างๆเอามา
0: ประยุกต์ใส่ข้างหน้านี่มันเหมือนลายคอเจ้าฟ้า
1: ครับเหมือนคอเลยเอามาใส่นะครับอันนี้เป็นตาที่นกยูงสีน้ำเงินที่ทางเขตปักธงชัยนี่ขอจะได้ตาสีนี้ครับอย่างที่ชื่ออยู่ในสถานที่จำหน่ายนั่นก็มีนะครับสีน้ำเงินมีต่อมามีผ้าสิ้นขั้นขอนารีนะครับอันนี้ชัยภูมิครับทอขั้นระหว่างมีกับข้อเนี่ยครับจะขั้นสุดท้ายนี่ก็เป็นของโคราชนี่ครับนี่หางกระรอก
0: ทำไมถึงต้องเรียกว่าหางกระรอกคะพี่สมศักดิ
1: ์เป็นผ้าอัตลักษณ์ดั้งเดิมของจังหวัดสมัยโบราณเขาทอให้พวกเจ้าขุนอุนายทอชาวบ้านไม่มีโอกาสได้ใส
0: ่
1: นะครับทอกันตั้งแต่สมัยใช้เกวียนไม่มีรถนะครับทอแล้วนี่พ่อค้าที่เขาวิ่งระหว่างอำเภอระหว่างจังหวัดเนี่ยเขาจะเอาข้าวเอาเกลืออะไรมาแลกผ้าจากการแลกก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันด้วยสินค้าต่อสินค้ามาสู่การค้าขายจนมาถึงปัจจุบันนะครับนี่ก็เป็นลายที่ปักธงชัยเหมือนกันครับอันนี
0: ้ลายปักธงชัยอันนี้เป็นลายอะไรคะ
1: แต่เป็นลายมัดหมี่ที่เขามัดกันด้วยความละเอียดพอสมควรนะครับไม่มีช่องว่างเลย
0: ไม่มีช่องว่างในผ้าเลยส่วนทางด้านนี้ล่ะคะผืนสุดท้ายของเรา
1: อันนี้ก็ดัดแปลงมาจากลายพระราชทานเอาดอกมาใส่นะครับ
0: อันนี้เป็นหางกระรอกหรือเปล่าคะ
1: อันนี้ไม่มีหางกระรอก
0: ไม่มีหางกระรอกค่ะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นที่มาของศูนย์นครชัยบุรีนะคะ
1: เป็นประวัติของแต่ละจังหวัดนครชัยบุรี
0: แล้วจุดสุดท้ายนี่ล่ะคะ
1: ผ้า GI นะครับของอำเภอปักธงชัยครับ GI ผู้ประกอบการปักธงชัยส่วนใหญ่ก็ได้ GIผ้าพื้นครับต้องมีการแจ้งว่าจะทําผ้าพื้นแล้วก็จํานวนหลาแล้วก็จะมาตรวจ
0: ค่ะ
1: ผ้าทุกชิ้นจะต้องมีน้ําหนักที่ได้มาตรฐาน
0: ค่ะ
1: ถ้าน้ำหนักไม่ถึงก็คือมาตรฐานไม่ได้ก็ไม่ผ่าน
0: นอกจากจะได้ตาลูกยุงแล้วที่ปักธงชัยเรายังได้ GI ด้วย
1: ได้ GI ด้วยครับ
0: ค่ะ
1: เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
0: ยืนยันว่าบ้านเราเนี่ยผ้าไหมมีคุณภาพ
1: ครับผ้าไหมมีคุณภาพ
0: ค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจอยากจะมาซื้อผ้าไหมคุณภาพมาได้ที่ไหนอ่ะพี่สมศักดิ์คะ
1: มาที่ศูนย์ไหมนครชัยบุรีนะครับตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลปักธงชัยเลยครับมันมี3แยกตรงปักธงชัยนี่นะครับ
0: สำหรับนิทรรศการนะคะที่ลูกแก้วได้พาคุณผู้ชมมาชมในวันนี้ณศูนย์ไหมนครชัยบุรีสามารถมาชมได้ตลอดเลยไหมคะพี่สมศักดิ
1: ์ครับชมได้ตลอดถ้ามาเป็นบุคคลรบกวนให้แจ้งล่วงหน้านะครับกับผู้ดูแลคือคุณทัชชาปรีดาวิจิตรกุลครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ
0: ค่ะขอบพระคุณพี่สมศักดิ์มากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบพระคุณพี่สมศักดิ์แล้วก็พี่แก้ว
3: น้องลูกแก้วพี่ลูกแก้ว
2: พี่ลูกแก้วพี่ลูกแก้ว
3: สวทนครราชสีมาเนาะกับภาพไปชมนี่แหละและการท่องเที่ยวทั้งไปกินไปเที่ยวไปชมความสวยความงามสินค้าโอท็อปซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆมาฝากกันสวยนะเป็นผังไม้ที่สวยงาม
2: สวยก็ต้องบอกว่าจากทั้งสีผืนที่เนี่ยพอมาร่วมกันก็ต้องบอกว่าสุดผืนเลยมีเอกลักษณ์ของเพลินมีลายเป็นเอกลักษณ์ของเพลิน
3: สวยทุกแบบสวยทุกจังหวัดก่อนที่มีความสวยงามที่เสน่ห์แตกต่างกันออกไป
2: แม่นค่ะพออยากไปเบิงคือจังพีลูกแก้วเนี่ยกับเพลินบอกว่าให้ติดต่อเพลินล่วงหน้า
3: แม่
2: สิได้มีคนแบบพาน้ำเที่ยวแบบหายความรู้
3: ถูกต้อง
2: เนาะนั่นแหละก็ต้องบอกสวยอีหลี
3: การร่วมกลุ่มเป็นศูนย์แบบนี้ถือว่าเป็นการร่วมกลุ่มที่เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องในพื้นที่เด
2: ้ค่ะ
3: ปลูกม้อนเลี้ยงไม้ปลูกม้อนปลูกม้อนเลี้ยงม้อนนะจ๊ะก็เป็นการร่วมกลุ่มกันคุณพ่อคุณแม่หรือว่าป้าๆยายๆก็สิมาร่วมตัวตําหูกให้บ่มากินที่เราตํานะเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อม
2: แม่นพี่เนี่ยดีเน
3: า
2: ะ
3: ตําสวยๆตําง่ายมีอู้ทรงเขานี่หลวนได้วังคุณก็
2: แม่น
3: เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้พร้อมเด้
2: แม่นค่ะพี่เนี่ยแหละบอกขวัญโคราชเน
3: า
2: ะในเรื่องของคำขวัญโคราชอะเมืองหญิงกล้
3: า
2: พาไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนนี่แหละถ้ามาเจาะลึกในเรื่องของพาไหมดีจักหน่อยเมื่อกี้เข้ากันเห็นแล้วเราว่าร่วมกันสี่จังหวัดเนี่ยนครชัยบุรีเนี่ยเป็นจังไรแต่มันอีกสิบห้ามาเจาะลึกในเรื่องของจังหวัดนครราชสีมาว่าพาไหมเฮ้านี่สิเป็นจังไรค่ะพี่น้องคะต้องบอกว่าหนึ่งในคำขวัญของจังหวัดโคราชคือผ่าไหมดีก็ต้องบอกว่าเป็นคำขวัญที่สะท้อนในเรื่องของอัตลักษณ์ภูมิปัญญาของจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดีนะคะบ่แม่นว่าสิเป็นนี่แหละผ่าไหมปักธงชัยแม่นบ่ขึ้นซื้อบ
3: ่
2: ที่พี่ก็เว้ากับหน่อยบางหันนี่แหละหน่อยสิพาไปเบิ่งความงดงามความประณีตของภูมิปัญญาคนจังหวัดนครราชสีมาไปเบิ่งกันเลยค่ะ
3: เชิญครับ
4: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาอยู่กันที่อำเภอปักธงชัยนะคะเราจะพาทุกคนมาดูสินค้าอีกชนิดนึงที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครราชสีมาซึ่งก็คือผ้าไหมปักธงชัยนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกรรมวิธีการผลิตการย้อมสีแล้วก็ความเป็นมานะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรไปดูกันเลยค่ะกับกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านดู่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

0: วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่คุณแม่ประภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของกลุ่มหัตถกรรมบ้านหนูนะคะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางประภาพันธ์พาสักทีค่ะชาญกลุ่มหัตถกรรมผ้าไหมบ้านหนูผลิตและจำหน่ายผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติตำบลเมืองปักอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชจริงๆแล้วการทำผ้าไหมเราก็สืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นมาแล้วแต่พอเมื่อปี22เนี่ยก็เรามันเริ่มตั้งกลุ่มสายคิดว่าน่าจะมีอำนาจการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางเพราะว่าส่วนมากชาวบ้านจะทำเนี่ยมีเฉพาะข้าวกลางมาซื้อเขาต้องกำหนดราคาให้เราเราไม่สามารถกำหนดราคาได้แล้วก็เราไปสร้างกลุ่มเพื่ออยากมีอำนาจกันว่าผลิตเองจำหน่ายเองขายเองตั้งราคาเองประมาณก็ได้จะไม่เสียเปรียบพ่อค้าคนกลางเนี่ยค่ะแล้วก็มาเป็นโอท็อปเนี่ยค่ะ
0: ก็เลยกลายเป็นโอท็อปของที่อำเภอฝักธงชัย
1: ได้
0: แต่ก็กลายเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่เลยใช่ไหม
1: แต่ก่อนนี้เราก็ทำเรื่องของสีเคมีทีนี้เรามองเรื่องของสิ่งแวดล้อมของการตลาดถึงกระแสแล้วก็มาปรับสีเคมีว่าจำเป็นธรรมชาติแล้วก็จะตั้งแต่นั้นมาแล้วค่ะ
0: รบกวนถามนิดนึงคุณแม่สีผ้าสวยมากเลยอันนี้คือย้อมธรรมชาติหมดเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะนี่คือเราปอกเอากาวไหมออกก็เป็นสีธรรมชาตินี่คือสีจากเนื้อไหมจริง
0: ๆอ๋ออันนี้เป็นสีเนื้อไหมเลย
1: ใช่
0: แล้วสีมันออกเป็นประกายมุกนะคะ
1: ค่ะประกายมุกค่ะหรือว่าเรียกขาวงาก็ได
0: ้อ๋ออันนี้คือเป็นไอ้ไหมที่เราได้มาเนี่ยคือเป็นไหมที่เราผลิตเองด้วยไหมคะ
1: จริงๆแล้วคือการทำผ้าไหมจะมีอยู่สามกลุ่มหลักคือกลุ่มต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำค่ะต้นน้ำหมายถึงว่าผู้ปลูกหนอนเลี้ยงไหมผลิตเส้นไหมมาให้เราอย่างนี้เราเป็นกลุ่มกลางน้ำคือจะซื้อเส้นไหมเนี่ยมากระบวนการผลิตออกเป็นผืนผ้านะออกเป็นชิ้นงานเนี่ยค่ะแล้วปลายน้ำก็คือซื้อผ้าจากเราไปแปรรูปทีนึงเนี่ยค่ะ
0: ค่ะแล้วผ้าไหมที่แม่ทำตอนนี้ค่ะมีการนำไปขายที่ไหนบ้างอะไร
1: ตลาดของเราจริงๆหลักๆก็จะขายอยู่ที่ศูนย์นครชัยบรินทร์ค่ะเป็นร้านของกลุ่มกิจกรรมผ้าไหมบรรดูเราจะออกงานโอท็อปทั่วประเทศไม่ใช่ของภูมิภาคของจังหวัดและของส่วนกลางด้วยค่ะ
0: ที่มีกลุ่มกันตอนนี้ค่ะตอนนี้ทำอยู่กี่ประมาณกี่คนคะ
1: สิบกว่าคนค่ะเพราะเราตั้งมาตั้งแต่ปี22เดี๋ยวมันก็เกือบ40ปีแล้วเนาะทีนี้สมาชิกก็เรื่องของสุขภาพเรื่องสายตาส่วนต่างๆกล้ามเนื้อก็เลยพักไปไม่ทำแล้วก็ปัญหาของเราคือว่าจุดอ่อนคือสมาชิกจะถดถอยภูมิปัญญาจะถดถอยเนี่ย
0: เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
1: ใช่ค่ะลักษณะนั้น
0: แต่ว่าชุดที่ออกแบบสวยนะคะเนี่ย
1: ก็ของตัวเองก็หลายปีแล้วค่ะของเก่ามาเล่าใหม่ค่ะ
0: อันนี้ตัดเย็บเองเลยใช่ไหมคะ
1: แล้วแรงงานในชุมชนที่ตัดเย็บค่ะแต่ผ้าเราทอเองค่ะ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่คุณแม่ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่ลินนะคะพี่ลินเนี่ยก็เป็นเจ้าของบ้าน
2: เป็นผู้สืบทอดก็คือต่อจากแม่ค่ะ
0: แล้วตรงนี้นะคะก็คืออุปกรณ์ไม่ใช่วัตถุดิบที่ใช้สำหรับในการย้อมสีผ้าไหมนะคะมีตรงนี้มีหลากหลายเลยเดี๋ยวให้พี่ลินเป็นคนอธิบายดีกว่าเนาะว่าแต่ละอันเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็ย้อมสีออกมามันเป็นสีอะไรโอเคนะคะ
2: ตัวนี้ก็คือจะเป็นเปลือกมังคุดนะคะเปลือกมังคุดจะได้โทนสีน้ำตาลค่ะมังคุดต้องเป็นมังคุดแห้งค่ะตัวนี้จะเป็นสีจากคลั่งค่ะคลั่งจะออกโทนสีแดงชมพูค่ะเป็นสัตว์ชนิดนึงเหมือนกันค่ะที่อยู่บนต้นไม้ตัวนี้จะเป็นเปลือกมะพูดหรือเปลือกกระโหดภาษาบ้านนอกของเขาเรียกตัวนี้จะออกโทนสีเหลืองค่ะเปลือกไม้ตัวนี้จะเป็นเปลือกจากประดู่ค่ะเป็นเปลือกแห้งค่ะตัวนี้จะออกโทนสีน้ำตาลถ้าเป็นเปลือกประดู่สดจะออกโทนสีชมพูอมเนื้อๆค่ะสีตัวนี้ก็คือจะเป็นสีแก่นเขแก่นเขก็จะออกเหลืองทองค่ะตัวนี้จะเป็นสีฝางนะคะเป็นที่เขาทำน้ำยาอุทัยทิพย์นะคะตัวนี้สามารถดื่มได้ค่ะ
0: ที่ออกเป็นสีแดงใช่ไหมคะ
2: ใช่แดงตัวนี้จะออกโทนสีอมชมพูแต่สีไม่ติดทนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเปลือกมะฮอกกานีมะฮอกกานีก็จะออกโทนสีออกเหมือนเป็นชมพูเนื้อๆค่ะตัวนี้เป็นพืชท้องถิ่นของบ้านเราก็เป็นฝักค่ะตัวนี้จะออกโทนสีน้ำตาลนะคะพืชเฉพาะถิ่นก็จะมีของเราตรงนี้ค่ะแต่มันมีใบไม้มีอะไรอย่างเงี้ยในเฉพาะถิ่นมันก็จะได้กันค่ะอย่างเช่นใบมะม่วงก็จะออกโทนสีเขียวนะคะตัวนี้ค่ะ
0: ไอ้ทุกอย่างนี้คือเอาไปต้มหมดเลยหรือเปล่า
2: ใช่ค่ะไปต้มสกัดสีอย่างน้อยๆ1ชั่วโมงค่ะแล้วสีออกมาแล้วถึงมาย้อมเส้นไหมค่ะ
0: นี่นะคะก็คือเป็นพืชเฉพาะถิ่นหมดเลยนะคะแล้วก็ผ่านการกระบวนการต้มนะคะมากกว่า1ชั่วโมงเนาะค่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ค่อยเอามาสกัดเป็นสีเอามาย้อมผ้าที่เราเห็นสวยๆกันด้านหลังฝั่งนู้นนะคะจากเส้นไหมธรรมดากว่าจะกลายเป็นผืนผ้าไหมที่งดงามต้องผ่านทั้งความประณีต ความอดทนและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเริ่มต้นจากการเตรียมและการย้อมสีเส้นไหมเมื่อได้เส้นไหมที่พร้อมสำหรับการดูดซับสีมาแล้วก็จะนำไปสู่ขั้นตอนของการย้อมสีต่อไปอย่างผ้าไหมปักธงชัยใช้วิธีการย้อมสีด้วยสีธรรมชาติก่อนจะนำเส้นไหมมาย้อมก็ต้องนำวัตถุดิบอย่างเปลือกไม้แก่นไม้หรือใบไม้นำมาต้มสกัดสีจนได้น้ำสีก่อนนำเส้นไหมลงย้อมพลิกกลับไปมาอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สีดูดซึมเข้าเส้นไหมอย่างทั่วถึงและนำไปผึ่งตากไว้จนแห้งเมื่อเตรียมเส้นไหมพร้อมแล้วจึงนำมากรอใส่หลอดเพื่อเตรียมเป็นเส้นพุ่งและจัดเตรียมเส้นยืนสำหรับขึ้นกี่ทอผ้าต่อไปบ้านดู่ตำบลเมืองปักอำเภอปักธงชอกผ้าไหมโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหัวใจสำคัญคือการควบเส้นนำเส้นไหมสองสีมาตีเกลียวเข้าด้วยกันก่อนนำไปทอจนเกิดเป็นสีเหลือบสวยงามคล้ายหางของกระรอกเป็นอีกภูมิปัญญาที่เสียงกระทบของกี่อาจฟังดูเป็นเพียงจังหวะธรรมดาแต่ทุกจังหวะกำลังถักทอภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเส้นพุ่งสอดผ่านเส้นยืนครั้งแล้วครั้งเล่าจากเส้นไหมเล็กๆผ่านมือของคนทำผ่านสีจากภูมิปัญญาและผ่านจังหวะของกี่ทอผ้าจนกลายมาเป็นผ้าไหมปักธงชัยหนึ่งผืนและนี่คือเสน่ห์ของผ้าไทยที่ยังคงงดงามและควรค่าแก่การรักษาไว้เพราะผ้าไทยไม่จำเป็นต้องอยู่แค่ในอดีตเลือกสีที่ชอบสไตล์ที่ใช่มิกให้สนุกใส่ให้เป็นตัวเองใส่ผ้าไทยใครว่าเฉย
3: นั่นละผ่าไทยไผว่าเฉยแม่บ่พี่เจิด
4: บอกว่าผ่าไทยไผว่าเฉย
3: แ
4: ม่นไม่ได้เฉยคือส่วนมากเลยนะคนรุ่นใหม่ก็สิมองว่าเอ๊ะใส่ผ่าไทยผ่าหยังเหรอมัน
3: จ้ะ
4: ตะกี้ไม่ได้ผู้เฒ่าใส
3: ่อีนี่พี่โดยความแบบเขาเอ่ยว่าออกแบบแนวออกแบบมากกว่าสิ
4: สมัยตะกี้จะเป็นผ่าไหมคือกับคนเนี่ยเขาใจว่าเป็นสินเป็นผ่าสลงไม่ได้ผู้เฒ่าผู้โถใส่แต่ทุกวันนี้ก็มีการประยุกต์มีการเอาความเป็นแฟชั่น
3: แม่นค่ะ
4: มาออกแบบมาลวดลายด้วยสีเมื่อกี้นี่เป็นสีธรรมชาติพร้อมเด้
3: แม่นสีธรรมชาติ
4: เมื่อกี้ที่เห็นบอกการตําหูกนะ
3: เห็นอยู่พี
4: ่การตําหูกเนี่ยเป็นการฝึกสมาธิที่ดีเด้
3: แมน
4: เป็นอย่างคือวางสั่นมือหนึ่งเนี่ยคือปกติก็จะใส่มือสอดกระสวย
3: แมน
4: มือนี่สอดมือขวาสอดขาซ้ายเหยียบสมมติเนาะเขากับบอกไปบ่รู้ถึงบ่ถึงเนาะมือขวาสอดขาซ้ายเหยียบปุ๊บมือเนี่ยมือซ้ายตามตึกเข้ามาตันบักเถื่อตึกตึก
3: สองเถื่อ
4: สองเถื่อ
3: สองเถื่อ
4: แมนบ่เมื่อคืนนี่ตึกตึกเนาะทำมืออาชีพเนาะ
3: แมน
4: ทกขาขึ้นเปลี่ยนขาใหม
3: ่
4: วางมือซ้ายจับมือขวาสอดทางนี้อีกตั้มตะเคีย
3: สองเทีย
4: ตึกตึกนี่ฝึกสมาธิแล้วเพราะฉะนั้นแล้วการฝึกการตั้มหูเดี๋ยวการฝึกสมาธิไม่ได้ตัวล่ำสมัยไปก็นั่นเมื่อกี้เป็นใส่กีกระตุกนี่ยุ่งสิ
3: อ๋อกีกระตุกมันสิมีแนวจับของเธอ
4: แ
3: มนม
4: ือ
3: กันนะแต่ว่าขาก็เห็นเก่า
4: ขากระดิบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเห็นขาเขาอยู่นี่ปุ๊บปั๊บฝึกสมาธิด้ว
3: ยพี่เขาเคย
4: เห็นดีมั้ย
3: คือตีกล่องเลยพี
4: ่ตึกตึกตึกไปมือนอนอยู่กับยุ่งสิล่ะ
3: ตี
4: ชิน
3: ฝัน
4: กระดิชินไปชินเด้ฝึกสมาธิ
3: ลูกหลานไม่เห็นไม่ยายรับกันสิตาหักตัวน
4: อ
3: นคือแมวหน่อยสินะ
4: ตาหมกนี่แหละขอบคุณพี่ปินจากสายพี่ปินจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะก
3: ับ
4: ภาพ
3: ไ
4: ปคือโคราชนี่ผ่าไหมเป็นงานไม่ดีเนาะ
3: แม่พี่
4: นี่แหละช่วงสุดท้ายที่สุดท้ายแหละของรายการมองอีสานสเปเชียลจะบอกว่าช่วงก่อนเข้ารายการน
3: ะ
4: เขามีการโปรยอย่างยิ่งใหญ่บอกถึงจังหวัดอย่างกับบึงการบึงการความทรงจำ
3: สุขสิคิดว่าอย่าง
4: มูเตลู
3: หนูกับคิดแมนพอหนูกับคว่ำไปมาแมนบอกมูเตลูแท
4: ้ๆแหล่งของเที่ยวต่าง
3: ๆมีสวยงาม
4: พญานาคมีเรื่องเล่าแต่ละเรื่องแต่ละจุดซึ่งเป็นการสร้างเรื่องราวเป็นนิยายขึ้นมาที่ไม่ก็เหมือนคือเป็นเบาอีเล่
3: แมนพี
4: ่เป็นรูปร่างธรรมชาติก็สร้างสรรค์ขึ้นมา
3: แมน
4: เขาก็คิดเป็นเรื่องของ

0: มูเตลู
1: แม่น
0: สายมูคือเป็นการบนบานศาลเกล้าแม่นบ่
1: แม่นค่ะ
0: ไปขอโชคขอลาบอย่างงี้คําว่าไปมาเดี๋ยวโชค
1: ไปมาเดี๋ยวโชค
0: เป็นโชคได
1: ้มันอยู่มันอยู
0: ่มันอยู่มันอยู่บ
1: ่มันอยู
0: ่เออนี่เห็นบ่
1: แมนก็คือเรื่องของเรื่องที่พี่ตอมสิว่านี่ก็คือว่าป่วยเพิ่นเขียนมาให้แล้วเพิ่นเขียนอันท้ายๆคือเลข2แล้วก็ MOO
0: ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นเฮาอ่านภาษาอังกฤษเนาะเพิ่นก็ป่วยมาด้วยภาษาอังกฤษพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษมากก็อีหยังก็ One day trip wish to moo ฮะนะ
1: to moo ในความคิดเฮาเฮาก็ว่าอ๋อน่ะสิเป็นในเรื่องของมู่2สถานที
0: ่นั่น
1: แม่นบ่
0: หรือ2เรื่องที่ต้องไปมู่จังซี
1: ่
0: คิดแบบนั้น
1: แต่มันบ่ใช่
0: นี่คือตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่ผิดของการบ่ทําการบ้าน
1: แม่น
0: สุดท้ายอีหยังมาบอก2แม่หมูพะนะสุดท้ายคือ2หมู
1: 2หมู
0: อุ๊ยกับแบบว่าเพิ่นเป็นหมูเนาะ
1: แม่น
0: หมูหยังหมูวิว
1: หมูวิวกับหมูโอ
0: ปอเพิ่นว่าเพิ่นเป็นหมูจังได
1: ๋นี่ล่ะต้องบอกว่านี่เป็นเด็กเจนซีเด็กเจนซีเขาสิมีคำสรรพนามน้ำหนาเขาสินะหมูตอม
0: หมูตอม
1: หมูซินดี
0: ้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้เป็นการบ่งบอกถึงสรีระเรือนร่าง
1: ไม่ใช่ความน่ารักแม่
0: ความน่ารัก
1: แม่น
0: เป็นหมู
1: เป็นหมูนี่แหละนี่แหละเด็กเจนซีเด็กเจนซี
0: เจนนั่นก็
1: เจนซี
0: ่บอกเห็นมันถือจ้องชะชานแน่สิมาเจนยังมันบอกคนสิเซนเซอร์บ่ทันเด
1: ้อ
0: ซี
1: ซี
0: เออเจนซีเป็นการท่องเที่ยวแบบเด็กเจนซีน้องหมู2หมูหมูวิวกับหมูอัวปอพาทุกคนไปเที่ยวที่บุ่งคล้าจังหวัดบึงกาฬสไตล์เด็กเจนซีแบบ one day trip with two หมูอ้าวบ
1: ่พร้อม
0: ซีหมูพร้อมป่ะเนี่ย
1: พร้อม
0: ซีหมูพร้อม
1: พร้อมอ่
0: ะหมูหมูคุณผู้ชมค
1: ุ
0: ณผู้ฟังเชิญครับ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับพี่วิวและพี่โอปอค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนคะพี่โอปอ
3: เฮือนไทยยอค่ะจังหวัด
2: เฮ
3: ือ
2: นไทยยอใช่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะพี่โอปอล่มลื่นมากใช่ไหม
3: ตก
2: ใช่วันนี้ฝนตกนะคะคุณพ่อเจ้าของเฮือนไทยยอนะคะเขาบอกว่ากลุ่มไทยยอเนี่ยคือกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาจาก
3: ประเทศลาว
2: ใช่ไหมพี่โอปอนี่ประเทศลาว
3: มาตั้งถิ่นฐานที
2: ่
3: น
2: ี่มาตั้งฐานที่นี
3: ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าม
2: ันเป็นยังไงใช่เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันบรรยากาศว่าเอ้ยมันเป็นยังไงมันน่าเที่ยวแค่ไหนโดย
4: เฮือนไทยยอจังหวัดบึงกาฬเป็นบ้านเรือนพื้นถิ่นที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวไทยยอโดดเด่นด้วยรูปแบบบ้านที่เรียบง่ายและยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชน

0: เรามาอยู่กันที่ไหนคะพี่โอป
1: อน้ำตกถ้ำขุ่น
0: อันนี้เราอยู่กับนางสาวไทยขอนแก่นและนางสาวไทยบุรีรัมย์นะคะปีอะไรคะ
1: ปี2004ค่ะ
0: อันนี้นางสาวไทยอะไรคะอันนี้เป็นรุ่นพี่นางสาวไทยเลยใช่นางสาวไทยเลย
2: ปี2070นะคะ
0: 70ค่ะสนุกไหมคะแม่เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าแบบเอ้ยน้ำตกมันจะเป็นยังไงบ้างสวยแค่ไหนใช่ไหมคะพี่น้องฝน
3: นี่คือน้ำตกถ้ำขุ่นนะคะทุกคนจังหวัดบึงกาฬใครอยากมาก็มาเลยใครอยากมาก็มาเลย
0: น้ำตกถ้ำฝุ่นจังหวัดบึงกาฬเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงดงามรายล้อมด้วยผืนป่าและโขดหินมีสายน้ำไหลผ่านตามธรรมชาติและบริเวณช่วงท้ายยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ถ้ำงดงาม
3: พี่ๆฝากเชิญนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวหน่อยค่ะ
4: ถ้ำฝุ่นมาเที่ยวเยอะๆนะครับ
3: พี่ก็หลอกนะคะนี่ค่ะก็คือวันนี้นะคะเราจะขอลาทุกคนไปก่อนเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาภาพสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันแต่ว่าใครมานี่ก็อย่าลืมพกพัดลมเล็กมาจะดีมากแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนต้องเดินระวังๆค่ะ
2: นั่นแหละ
3: โอเคค่ะบ๊ายบาย

0: บ๊ายบายจะสองหมู่
1: บ๊ายบายสองหมู่อ๋อนี่คือทีมะพี่ก็เป็นเจนบูมเมอร์เน
0: า
1: ะบูมเมอร์ป่ะ
2: เบบี้บูมเมอร์
1: เบบี้บูมเมอร์ได้พี่นะเบบี้บูมเมอร
0: ์ได
1: ้เลยพวกเขาใจซับเจนซี
0: แม่เขาซีมี่อย่างไ
1: รหมูที่เหรอ
0: หมูมีจึง
1: จึง
0: เลิศ
1: เลิศเลยล่ะ
2: เลิศเลยล่ะ
1: เป็นวะ
0: แม่
1: เลิศเลยล่ะ
0: เลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะไอ้สิก็คือแบบว่ายอดเยี่ยมอันนี้คือเจนยัง
1: บูมเมอร์คือบูรี
0: บอดี้บูรี
1: พี่เป็นบูมเมอร์เด
0: ้บูมเมอร
1: ์เบบี้บูมเมอร
0: ์ดี
1: ใช่เอ้าสดใสเนาะเป็นการพาไปเที่ยวเมื่อกี้นี่ที่บึงการ
0: บึงการ
1: คือเป็นขบวนแบบยิงใหญ่ดีแท้
0: ยิงใหญ่เพิ่นไปในอันโครงการภูวาพระเที่ยวหน่อยก็มีโอกาสไปเนี่ยล่ะสัปดาห์ที่แล้ว
1: ไปเสียมาแน
0: ่ไปหลากหลายเลยพี่
1: เช่นที
0: ่สวนตาเดน
1: สวนตาเดน
0: อําเภออําเภอบึงของหลงสวนตาเดน
1: แล้วที่มันเป็นคือจังปลาหัวปลาโลมะปลาโลมะจ
0: ุ่
1: มกันแหมจุ่มๆกันนี่แหละทายพาไปปุ๊บเหมือนใครๆหัวปลาโลมะ
0: น่ะน้ำตกกินนาลี
1: กินนาลี
0: น้ำตกกินนาลี
1: แล้วอันทีมันเป็นล่องละหายเล็กน้อยเขาไปสไลเดอร์นะน้ำตกถ้ำพระ
0: น้ำถ้ำพระติแม่นบ่นั่น
1: แม่นบ่
0: แม่น
1: นั่นเป็นตอดเงา
0: แม่นเป็นจังซี
1: ่แล้วมาถูกละ
0: ถูกเล่นเลยล่ะ
1: นี่เจนซี
0: แมน
1: พี่นึกมาเป็นผู้ใดบัก
0: คร
1: ับ
0: ก่อนอยากลองให้ฟัง
1: ลูกพี่เองเมื่อกี้นี่2คนนั่น
0: แมน
1: อ
0: ยากลองให้ฟังนี่
1: สิที
0: ่ไปมา
1: ว้าวๆๆที่แบบโชคดีจริงป่ะ
0: แมนนอกเหนือจากความโชคดีคืออย่างบอกไปประมาณ40กว่าคนเลยเด้หลายมีผู้เดียวมือน้ำตกครับคร
1: ับพี่ๆติ
0: ครับปูดขึ้นพระเขียวนี่ท่านหาอยู่ค่ะคุณ
1: ไปลบลูกยังเพิ่นหรือเปล่า
0: บ่ได้ลบลู
1: กแม่นบ่
0: เพราะว่าจะของเทเนาะเพิ่นถือกล่อง
1: เพิ่
0: นสิไปใช้เนาะ
1: เ
0: พิ่นสิขวมไปเพิ่นก็ตกตัวเนาะแต่เพิ่นก็มาเด้คนอยู่หลายเพิ่นก็สิ
1: คนกี่ทางบ่เหมือน
0: แม่นหันหลังให้คน
1: แ
0: ม่นเพราะว่าเจ็บแต่เจ็บเจ็บเจ็บอีหลี
1: เ
0: จ็บแบบว่าสิห้องหายตัวบ่ได้หมาเฮามัน
1: ตัวแข็งแหละปี้ๆเนาะ
0: เขียวม่วง
1: เบิ
0: ดเกือบได้ค่าที่3
1: สปอยก็ดูเป็นยังไงบึงกาฬช่วงไหนเป็นยังไง
0: ดี
1: อากาศ
0: อากาศดี
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติสวยงามเขียวขจีแมน
1: ไทยพี่น้องบึงกาฬดูได้ดีบ
0: ่นะแมนเพิ่นมาขอหน่อยถ่ายรูปพร้อม
1: เพิ่นมาจังได
0: ๋เพราะเพิ่นพูดดีพูดงามถ่ายรูปเฮากับปฏิเสธคนบ่เป็นเฮากับแม่แม่แม่แม่
1: น้อมรับ
0: แม่แม่อีหลีแม่ขอพูดได้หลายแม่คือตาถึงแท้ว่าสิ
1: เพิ่นก็มาถ่ายรูปน้ํา
0: เพิ่นก็มาถ่ายรูปน้ําแม่เพิ่นสิชมว่าอย่าไปเฮ็ดเด้อจมูกนั่นน่ะโหดังเนี่ยอย่าเฮ็ด
1: เออเป็นอย่าง
0: มันดี
1: มันดีอยู่แล้ว
0: แมน
1: ท่านผู้ว่าก็น่ารักเนาะ
0: น่ารักมาก
1: โครงการนี่ยัง
0: ผู้ว่าพาเที่ยว
1: ผู้ว่าพาเที่ยว
0: ผู้ว่าจังหวัดบึงกาฬ
1: พากินพาเที่ยวเนาะ
0: แมน
1: ช่วงบักทุเรียนเนาะ
0: แมนนี่หนูบ่ได้ไป
1: สอนไว้พี่เห็นจะได้รูป
0: เนาะหนูบ่ได้ไป
1: เต็มหนูบ่ได้ไปให้กัน
0: อย่ากินเนาะ
1: อ่านข่าวนะ
0: เนาะ
1: เที่ยวอ่านข่าวของผู้ว่าพากินน่ะ
0: แมน
1: แล้วพาเที่ยวอีกเน
0: า
1: ะ
0: เนาะเพิ่นน่ารักบอกว่าเป็นการกระตุ้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเห็นว่าเพิ่นไปสู่อำเภอเลย
1: อ
0: ำเภอละ1111แล้วเพิ่นก็จัดทริปไปว่าเพิ่นสิไปเส้นทางใดแน่สิเพิ่นก็คุมเพิ่นบ่เมื่อยเด้พี
1: ่
0: ว่าว่าเพิ่นลุยแฮงเพิ่นแบบบ่เมื่อยบ่จมบ่หยังความเพิ่นมีความสุข
1: เป็นก็ถือว่าเป็นอีก1ความน่ารักของผู้นำเนา
0: ะ
1: เป็นของเมืองที่ประชาสัมพันธ์ทุกอำเภอท
0: ุ
1: กที่ท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬซึ่งท่านผู้ว่าทุกในพื้นที่โดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยเพิ่นก็มีโครงการแบบนี้อยู่แล้วพาไปกินพาไปเที่ยวท่องเที่ยวโปรโมทสุดท้ายประโยชน์กับยุทธีพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้น
0: ถูกต้องที่สุดเลย
1: ไปอีกบ่เบิ่งกันไทยไป
0: ไป
1: อ่าพี่ต้องหายใจ
0: บ่ไม่ได้ถอนหายใจยานว่าไปรอบนี้คืออ
1: ย่าไปมืนไปหยังเบิ่งด
0: ีๆบ่มืนแล้วสิบ่มืนแล้ว
1: โชคดีบ่
0: โชคดี
1: โชคดี
0: ใบนึง
1: นั่น
0: ไปไหว้ใบนึงพี่น้องคุณผู้ชมไหว้วัดถ้ำนาคา
1: วัดถ้ำนาคา
0: แมน
1: จะขอบ
0: ่ขออยู
1: ่ข
0: อจังขอจะจ๊ะ
1: ขอจะจัง
0: เลยจังแมนตอนเฮาบ่ได้ขอแบบเป็นตัวเลขเป็นหยังเฮาขอว่าเฮาขอแบบว่ามีจังสรรจังซี
1: ่
0: นั่นน่ะ
1: วัด
0: ถ้ำชัยมงคล
1: โอ้คนลุก
0: คนลุกคนลุก
1: ที่หนูไปบ่ได้เป็นว่า
0: แมน
1: ไปหลับไปไหว้ไปขอมันบ
0: ่
1: สุดท้ายเนี่ยผลออกมา1ใบ1ใบ
0: พี่ก็ได้ตัว
1: นี่แหละก็กาแฟหนึ่งแก้ว
0: กาแฟหนึ่งแก้ว
1: ได้เลยนี่แหละก็ว่าเรื่องสายมูสายหยังกับเป็นเห็นเขาขีดสายมูไถสิพี่คิดว่า
0: สองหมูเนาะ
1: หมูวิวกับหมูโอปอเนี่ยลูกพี่เองลูกพี่เอง
0: พอ
1: จะเปิดแบบเอ้าเก่งเถิดหน่อยสองคนนี้พี่หน่อยเก่งเถอะว่ะ
0: เฮ็ดดีเฮ็ดดี
1: แต่เหิงสันเดย์เนาะ
0: แมน
1: ภาพกับงามแสงกับงามเมื่อกี้เนาะ
0: แมนคนกับงาม

0: แมนวันเดย์ทริปไปเลย
1: แมนยูเด็กหน่อยเนี่ยค่ะเด็กหน่อยไว้เจนซี่เจนยังเนี่ยดังรถไปมือเดียวกับมือเดียวเนี่ยกำลังดี
0: แมน
1: ก็ขันไว้กลางๆไว้ผีไว
0: ้ขอได้พักแมนขอได้ขันคืนเนาะ
1: ขอจะ2คืนซะ
0: 2คืนใด
1: 3วัน2คืนกำลังพอดีกำลังพอดีซึ่งจะเป็นยังปีนไปแบบนั้นกะ
0: อาจจะบ่ไหวเนาะพี่เนาะ
1: เนาะ
0: ไป
1: ไปนี่แหละที่รวงรัฐที่มาฝากกันในรายการมองอีสานสเปเชียลตอนออนซอนซอฟต์พาวเวอร์อีสานเพราะว่าจะเป็นเรื่องราวของทั้งการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอยู่จังหวัดอุดรธานีงานระดับโลกคุณเด
0: ็ด
1: รวมตัวพืชพันธุ์นานาชาติจากทั่วโลกแล้วก
0: ็ในเรื่องของหนัง
1: ซอฟต์พาวเวอร
0: ์ซอฟต์พาวเวอร
1: ์
0: หนังในเรื่องของผีตาโขนที่ส่งออกไปต่างประเทศก็คือระดับประเทศระดับโลกเห
1: ม
0: ือนกัน
1: แมน
0: ในร่วมไปถึงในเรื่องของผ่าไทยนะคะผ่าไหมกันสี่เนี่ยแหละ
1: ขอบคุณทีมงานจากทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีขอบคุณทีมงานจากประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาสวทนครราชสีมา NBT ขอนแก่นหรือมองใดฝากไว้นะครับว่าคุณผู้ชมที่เปิดมาพอพอดีบ้านย้ายกับมีผ่าไหมผ่าซินเด้บ
0: ้
1: านแม่กับมีเด้บ้านแม่กับมีบ่องท่องเที่ยวเด
0: ้
1: ทั้งชัยภูมิทั้งคอนสารทั้งอย่างมีบ่องท่องเที่ยวเด
0: ้
1: มาหาแม่แน
0: ่อ
1: ินบ็อกมาเลยอินบ็อกมาเลยตามพี่อยู่ข้างล่างนี้พอนะ
0: แมนตามพี่อยู่ตรงนี
1: ้ตามพี่อยู่ตรงนี้ตามพี่อยู่ตรงนี้เลยตามคิวอาร์โค้ดนี้เลยสั่งงานสั่งภาระให้ก
0: ับ
1: ทีมงานตามพี่อยู่นี้เลยอินบ็อกมาเลยนะครับตาม
0: น
1: ี่ขึ้นแล้วนี
0: ่
1: โอ้ยคือเหตุเป็นเพื่อที่เป็นงานแค่ได้แหละนี่นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้อินบ็อกซ์มาเลยนะครับทีมงานกสิไปสมมาพักคนแล้วครับวันนี้ผมท็อปมี NBT TV อีสานต้องลาไปแล้ว
0: หนูซินดี้ศิรภศรก็ต้องลาไปคือกัน
1: ลาคือกันขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมบอสณัฐภัทรตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพรมแดนบ้านนาเกษงครับและในบ้านนาเกษงเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นวัดศรีสะอาดดื่มกาแฟขี้ชะมดและก็ขึ้นภูชมลาวกันครับและยังมีอาหารพื้นบ้านอีกมากมายเลยครับแสนอร่อยทั้งนั้นเลยจะเป็นยังไงไปชมกันครับ
1: การเดินทางมายังบ้านนาเกษงใช้เส้นทางเมืองเลยท่าลี่โดยอำเภอท่าลี่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลยประมาณ46กิโลเมตรใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2099เดินทางอีกประมาณ2กิโลเท่านั้นก็จะถึงบ้านนาเกษง

0: ัสดีครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรครับ
1: วัดศรีสะอาด
0: วัดศรีสะอาดนะฮะเมื่อกี้ที่ผมได้ชมการฟ้อนไปเขาเรียกว่าการฟ้อนรำอะไรครับ
1: รำเซิงสนาง
0: รำเซิงสนางนะฮะแล้วปกติเนี่ยรำเซิงสนางเขาจะรำกันช่วงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: คือช่วงประจำบุญประจำปีบุญเดือน6
0: แล้วถ้าสมมติต้องเที่ยวมาวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้จะได้ชมไหมครับ
1: ได้ชมอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ชมอยู่ใช่ไหมโอ้โหแล้วเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหลังสวยงามมากเลยครับชื่อว่าเจดีย์อะไรครับแม
1: ่เจดีย์สามัคคีธรรมค่ะ
0: แล้วประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้ต้องไปถามผู้รู้นะคะ
0: โอ้โหต้องถามผู้รู้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับผู้รู้กันเลยครับ
2: ตรงนี้คือเจดีย์สามัคคีธรรมนะครับเป็นการรวมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนมาก่อสร้างเจดีย์สามัคคีธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ญาติธรรมที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนาเกษตรได้มาสักการะบูชาก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเลยมาสกายวอล์กแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญชวนมาเที่ยวที่บ้านเกษตรตรงหน้าด่านนะครับ
3: หลังจากที่เราไปไหว้พระกันเสร็จแล้วผมจะพาทุกๆคนไปชมสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อจากกลุ่มทอผ้าบ้านนาเกษตรเช่นผ้าฝ้ายทอมือลายพระธาตุสัจจะซึ่งเป็นลายขององค์พระธาตุสัจจะและผ้าฝ้ายทอมือลายกองเสงที่มีลวดลายสวยงามรอให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดมือกลับบ้านไปส่วนเมนูอาหารขึ้นชื่อของบ้านนาเกษงเช่นต้มไก่บ้านลาบไก่บ้านปลาทอดน้ำเหืองไข่ตุ๋นที่เสิร์ฟมาพร้อมกับใบตองน้ำพริกหนุ่มสูตรพิเศษในแบบของบ้านนาเกษงและยังมีน้ำอัญชันมะนาวที่หอมหวานรอให้ความสดชื่นแก่นักท่องเที่ยวใครที่มาบ้านนาเกษงแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟขี้ชะมดถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเพราะคุณจะได้ดื่มกาแฟขี้ชะมด 100% ที่สำคัญคือกาแฟที่ใช้ปลูกโดยคนในชุมชนชะมดที่เลี้ยงก็เลี้ยงโดยคนในชุมชนบ้านนาเกษงนี่เองและคุณจะได้จิบกาแฟที่ใกล้ชิดกับบรรยากาศทุ่งไร่ปลายนาก่อนที่จะนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปชมวิวและสัมผัสบรรยากาศสายหมอกที่ภูชมลาว

เอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่บนภูชมลาวนะครับซึ่งมองไปทางนู้นเป็นฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยโดยมีแม่น้ำเหงืองกั้นตรงกลางนะครับแล้วดูหมอกตอนนี้ดิทุกคนคือมันสวยมากเลยครับค่อนข้างธรรมชาตินี่แบบสดมากถ้าใครอยากมาเที่ยวที่อำเภอท่าลี่นะครับต้องรีบมาเลยเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสดใหม่แล้วก็มีความสดชื่นอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะมากๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับตอนต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: สีว่ามันมาขาวโดยเสียดิ
1: อืม
0: อะไรออกแสงไหม
1: อืมเอาตำบักหุ่งก็บ่ได้ไปขัวไปอย่างนั้นกันนะ
0: บ่ได้ขัวเมื่อวานกินตำบักหุ่งดิบ
1: อืม
0: แต่ว่าเอียงก่ออีปูดอง
1: อืม
0: อีปูดองไปซื้ออยู่ตลาดมาใส
1: ่ครับ
0: ขายแพง
1: อืมเอา
0: 20บาทว่ามัน3โตนี่ล่ะ
1: อุ๊ยเพิ่นก็ไปก้นยากเนาะ
0: ก็แม่นอยู่ดอกแต่ว่าก็มันก็สิได้มาแต่ละโตเนาะ
1: อืม
0: ขาย20บาทคือได้หน่อยที่20บาทนั่นว่า
1: อืมอ
0: ันไม่ใหญ่นึงอยู่ตลาดบางคำให้ยางไป
1: เออ
0: ถ้าพ่อผ้าแม่ตัวไปหาโลดมันจะคำมันได้ร้อยโต20บาทว่าสันว่าหันหลังได้เห็นตั้งไงทวนผู้แล้ว
1: ผู้ใดไง
0: แม่ค่ะ
1: ดิปา
0: เราไม่ได้เห็นอย่างเราดิเรานั่งลงเราก็อีมันไหลคนละว่าคอยไปขาแล้วบนรับมือแมนได้สันดอกแล้วล้มเลย
1: แปลวโลกขึ้นมาเลย
0: ว้ายบ่เหลวเนาะย่างไก่ซื้อเห็นตาฟ้าเหลี่ยมแมบผู้แล้ว
2: โอ้อันว่าพื้นว่าพื้นไม่ใช่นี่ดิ
0: เออพื้นไม่ใช่นี่
2: อืมอ
0: ันละเนาะ
2: ครับ
0: อันนี้แหละพี่น้องครับผมช่วงนี้มันก็เป็นช่วงฝนนะครับทั้งฝนทั้งลมทั้งหยังล่ะพายุบางเทียมันก็บ่ได้ตั้งโต
1: แม่น
0: บ่ได้ตั้งโตคือจังอันได้เอียงก็พยากรณ์ล่วงหน้าบางเทียนี่คือจังสิบ่มีฝนนี่เด
1: ้
0: จังมื้อนี้นะว่างั้นยามมื้อเช้านี่แดดแจ้งจังปางตกใบมากขึ้
1: ม
0: นะครับ
1: ตกบ่บัดนี้
0: กระตก
1: โอ้
0: ก็ลิ้นตกพ่อไปจะสร้าง
1: ตกบ่พ่อได้น้ํานี
0: ่แม่นมื้อวานนี่ก็ไปแลนตอนแรกพากันนัดกันไว้ก็ซุ่มนี่ล่ะไปแลนซุ่มบาปสิไปแลนบัดนี
1: ้โอ้เออๆ
0: ตอนแรกฝ่าแจ้งจังบ้างแดดฮ้อนจะว่าพี่ศพเหลี่ยมเบิด
1: เออเต
0: เออตกแรงมากนัดซุ่มบาปไปแลนฝนตั้งเข้ามามืดมาลืดทืดเท่ามาบ่โดยบ่ได้ไปแลนมื้อวานก็เล่นได้ไปอยู
1: ่โอ้
0: ไปก็เล่นได้แลนรอบเดียวฝนลิ้นแลนตากฝนมื้อวานนี
2: ่จะ3โลนี่ล่ะเจ้
0: 3โลจักแน่นอน
1: เป็นอย่างดีได้เคลื่อน
0: แม่นพ่อได้นั่นอยู่นะครับก็นั่นอยู่ล่ะมันก็นั่นอยู
1: ่
0: เนาะก็เบิ่งสุขภาพเจ้าของแน่กันแล้วกันช่วงนี้ฝนตกฟ้าห้องน้องพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็อย่าไปใส่สอยข้อเหล็ดแหวนสอยแขนและกำไลที่ไปน้ำทงน้ำทา
1: พี่น้อง
0: นะครับอันจังวิทยุจังเสียต้องไปเปิดย่ามฝนตกฟ้าห้องก็คือว่าล่ะมันฟ้ามันไหวซุมื้อนี้แจ๊กๆๆๆเปียงต่ำยิ่งเขียวแกกแซกมันยิ่งเขียวแซกน้ำบักพ้าวพูดแล้ว
1: โอ้ยิ้มติ
0: ยิ้มด้วยตายมันจะสิได้ยิ่งเขียวเส้นน้ำบักพร้าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องระมัดระวังเนาะเรื่องของฝนของฝ่าเสมอนี่นะครับพี่น้องครับผมมองในที่มันแรงบ่มีฝนจะในการแจ้งเขามา
1: อืม
0: นะครับบางคนก็อยากให้ตกอยู่ดอกตอนนี้ก็ได้เพราะว่าไทยไห้ไทยหน้าเพิ่นเฮ็ด
1: อืม
0: บ่มีน้ำบ่อยากสูบน้ำใส
1: ่แม่น
0: นะครับก็เลยอยากให้ฝนนี่เป็นตัวอุ้มน้ำมาใส่ทงใส่ทาให้แน
1: ่คร
0: ับ เพราะได้มีปากคอนไปสายย่ำไอ้ลูกกาดำหน้า
1: แม่
0: นทุกคนก็ไปหาเก็บเฮ็ด
1: อืม
0: ไปหาเก็บเฮ็ดเก็บอย่างอยู่ทั้งพูดทั้งปลา
1: ครับ
0: ไปหาซับหน่อใหม
1: ่แม่น
0: ตอนนี้ก็หน่อใหม่หยังเหรอฮะอยู่ทั้งพูดหน่อไหนหน่อคือหน่อแพงบ่
1: เออหน่อแพง
0: หน่อจุ
1: กหน่อจุกหน่อจุกเออแม่น
0: ไปเก็บนั้นมาขายเฮ็ดคือกัน
1: ครับ
0: วันนี้มื้อนึงซุ่มไปเก็บเฮ็ดเราบอกว่าโอ้มีพี่บ้าไปหาคมขืนซุ่มไปเก็บเฮ็ดประสันบ่า
1: เออ
0: เพิ่นบอกไทบ้านไว้นะนะบ่อยากให้เขาขืนไปเก็บบ่เฮ็ดมันหลายอยากกินแต่ของผู้เดียวประสันบ่า
1: อ
0: ีบ้านไปหาคมขืนซุ่มไปเก็บเฮ็ดเด้อประสันบ่า
1: เออ
0: วันนี้ว่าแม่นว่าคนสิบ่ไปหลายเอาไปมาแม่นนึงพุ่นละเมารถไปตั้งตี3พุ่น
1: เอาบ่ย่านติ
0: ว้ายไปนั่งถ่าพุ่นมันอยู่ไสประสันตังมาถ่าตั้งแต่ตี3ตี4
1: สิไปจับมันมันเถาะ
0: อันพี่บ้าประสันบ่าจะไปหาเฮ็ดบ่แม่บ่จนไปหยังหายพี่บ้านถามยังหนีไปสันบ้างเราบ่เห็นนะเราก็เลยไปน้ำหาไม่จ้าไปกินเพน้ำกันไปสันบ้างโอ้ยท
1: ั
0: ้งติ๊กต็อกนะครับเนาะเอามองในมีเฮ็ดหลายๆกะแจ้งมู่ข่อยแน
1: ่
0: นะครับเฮ็ดไตเบี้ยมู่ข่อยก็ไปเก็บคือกันล่ะ
1: เบิ่งบ่ออก
0: เก็บมาให้ปันซุ่มอยู่ NBT นี่กิน
1: เป็นหยังมีแต่พูดแต่ซ้ำ
2: แล้วก็บ่ฮู้ดอกติ
0: แม่นเอาเฮ็ดดีๆแน่ปลูกหนาไว้สัก 2-3 ดอกข้างล่างน่ะก็ต้มเนียวๆดีใส่ข้าวเบียร์หลายๆสดดี
1: ๆ
0: ประคักกันสดเบิดแล้วเฮาก็บ่ต้องกินน่ะนะเฮาก็จองมื้อจองศาลาไว้พร้อมซาภารกิจน่ะบ่ต้องไปเผาบ่ต้องไปหยังเปียงฟื้นเปียงไฟกันฮอสาดฟังโอ้คือแมวนี
1: ่วันนี้กำน้ำท่านช่วงแกงไปซิมดิ
2: ไปลากซิม
1: ก้อนเบิ้ล
2: มันกระน้ามันแสบมาเลยจ้ะ
0: เอาไปมากก็เลยตายก้อนมู
1: ตายก้อนเบิ้ล
0: เอาแต่ละ
1: ครับ
0: นะครับพออยากกินแกงเฮ็ดก็ไปหากินนะครับเนาะเฮ็ดไตเบี้ยมื้อนั้นก็มาปั่นกันกิน
2: แ
0: ต่ว่าคันสิฮู้ว่าไตเบี้ยบ่ไปใจเบี้ยมีวิธีการเบิ่ง
1: ได้มีวิธี

0: เบิ่งติ
1: บ่ยาเฮ็ดทีตายเบียนะครับหรือว่ากินบ่ได้นี่เฮาแกงแล้วๆนะครับให้เฮาตักใส่ถ้วยไปใส่บาตร
0: เอา
1: โอ้ยกันยิ้มข้าวกันยิ้มข้าวกับแม่โลดเฮ็ดไทยเนี่ย
0: โอ้โอ้เป็นตบาดโอ้แนวตัวสามคนตัวเออเป็นตะลึกตัวเพิ่นเถอะ
1: เออเวลาเพิ่นสาดน้ำมนต์ได้เห็นบ่ซุมื้อนี้การสาดน้ำมนต์เด็กน้อยวัยรุ่นเจนซีเขาก็บ่เข้าใจก็เป็นยังคือต้องเอาน้ำมาสิดเพิ่นหลวงพ่อเพิ่นก็เลยเรียนรู้วิธีการใหม
0: ่
1: ๆการสาดน้ำมนต์มันสิว่าอาจสิไปสัพพีทีโยวีวันก็บ่ได้แล้ว
0: เออ
1: พอก็เลยอ้าวสาดไปสมาชิกกูเด้อหน่อยก็โยโยโยโย
2: 67
1: เอ๊ะกันขี้กาวก็ต้องขึ้นหัวดีแต่ว่าแต่ละเนาะเอ้า
0: เอ้าม
1: ีหลายๆอย่างมาฝากมาตอน
0: ครับ
1: พวกเจ้พวกเฮียที่กำลังเบิ่งอยู
0: ่
1: นะครับเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวก็มี
3: จ้าน
1: ะครับมีหลายๆอย่าง
0: มีอย่างเนี่ยเหรอ
1: เอออันนี้ไหม
0: อย่าง
1: สมโอบันแทนผู้ได้สิเอาอันบอกเพื่อขอสิมาทรงแรงนี
0: ่โอ้
1: เสีย
0: บ
1: ทรงแรง
0: เสียบ
1: สามหน่วยลอย
0: เอา
1: ไปซื้อยูนอันนั้นน่ะเขาสิหน่วยละเท่าไหร่ก็50 บาท
0: 50 บาทโอ้มหัศจรรย์สาม
1: มันสิมีสองหน่วยแล้วครับสามหน่วยลอยสมโอขาวท่อง
3: นี่แต่ละพัน
1: แมนผู้ได้สิเอากับฝากเดี๋ยวเขาสิมาแต่บันแทนให้แรงนี
0: ่โอ้
1: มันจันเดี๋ยวสิเอามา
0: ไอเอาลอยหนึ่งด้วย
1: โอเคค่ะเดี๋ยวจิบอกเอาอันช่วงนี้กลุ่มในย้ายว่าผู้ได้สิเอาขอจิเก็บออเดอร์ไปให้เขานะ
0: ไอเอา200ก็ได
1: ้ไอ้ขายออกโทรทัศน์เลยแต่ว่ามันนี่ว่าหยังตีพอดีมันมีสกู๊ปเรื่องสมโอบันแทนมื้อนี้ก็เลยอยากว่าเปิดรับออเดอร์ให้เกษตรกรเพิ่นซะเด
0: ้ครับพี่ดี
1: อันนี้นี่เพิ่นบอกว่าสวนที่จะเอามาให้มื้อนี้เนี่ยเป็นสวนแรกของบันแทนเลยเด
0: ้
1: สวนแรกของคุณลุงอีหยังก็ซื้อลุงอีหยังจําซื้อแล้วบ่ได
0: ้ผลิตภัณฑ์ที่ออก
1: แมนสิเอามามื้อเนี่ยสิเอามาขายให้เนี่ยคือเป็นสวนของลุงเจ้าของสวนแรกของบันแทนเลยน่ะ
0: ครับ
1: นั่นเพิ่นสิเอามาให้นะคะเนาะ
3: ครับ
1: แล้วก็มีหลายๆอย่างมีหยังแกพาไปมู่
0: สายมู
1: ่สายมู่นี่ก็ประกอบด้วยหลายอย่างเนาะ
0: ครับ
1: ประกอบด้วยอีหยังก็มู่ด้านตัวเลข
0: ครับ
1: บางคนเพิ่นก็เชื่อเรื่องตัวเลขตัวหยังจังไปทะเบียนรถจังซี
0: ่บาง
1: คนเพิ่นก็เชียร์เรื่องนั้น
0: แม่นครับ
1: ครับอยากได้เลขทะเบียนที่งามๆถึกสโลก
0: ติดต่อผู้ใดฮะ
1: ติดต่อเสียอีไปประมูล
0: โอ้
1: แม่นสิอีไปประมูลนี่ก็ป้ายทะเบียนรถเลขสวยก็ไปซื้อกับได้กับเสียอีป้ายประมูลแต่ว่าบ่รับจองเลขเราเด
0: ้บ่รับแล้ว
1: แม่นพอผิดกันก็หัวหน้าทะเบียน
3: นี
1: ่ผู้อื่นไปจองได้เนาะคอยจองบ่ได้เนาะ
0: โอ้
1: แพงแพงจักละแพงไปหาอัน
0: ยังเออเอาล่ะ
1: ผู้ได้อยากได้ก็ไปติดต่อเราเองโลดบ่ต้องมาติดต่อคอยดอกไปติดต่อคนส่งบ้านสำรานไปถามบ่โลดถามโลดถามเราล่ะลงมาถามต้องคอยดอก
0: เครียด
1: เป็นยังดอกแล้วก็อีกอย่างก่อนเหร
0: อ
1: มีอะไรก่อนเรื่องป้ายทะเบียนวันนี้พูดละคนนี่พ่อตาได้ป้ายทะเบียนมามองคนตื่นเด
0: ้อ
3: เอ้า
1: คนหัวลูกกากสากผมว่าเป็นทรงผมว่าสรวยสวยเก
0: ๋
1: ต้องใส่ธัญญาลาโบเต้
3: ไม่เกี่ยวอย่างกับมูดเลย
0: ผมคือวางสั้น
1: มันต้องเชื่อมไปดิ
3: อ๋อเชื่อมไปดิ
0: ต้องเชื่อม
1: ธัญญาลาโบเต้เป็นทรีทเมนต์แบบนุ่งผ
0: ม
1: ต้องสีนุ่มสวยสวยเก
0: ๋อ
1: ันนี้บ่ได้ค่าโฆษณาบ่ได้โฆษณาได้นี
0: ่บ่ได้โฆษณาบ่ได้เว้า
1: เป็นการแนะนำซื
0: ่
1: อบ่ได้ไล่ใดหยังจากนี่เลยนะครับเพราะว่ารู้ตนเพิ่นผัวเพิ่นกับนั่นเมียเพิ่นกับนั่นนะเพิ่นก็เลยหาขายของเสียอีกแล้ว
0: ยี่โบตัวน้ำตาสิไหล
1: เออช่วงหน้าจะกลับมาติดตามข่าวกันนะพี่น้องมีหลายๆอย่างมาฝากมาตอนกันนี่แหละเนาะแล้วก็มุกดาหารก็มีนะครับแล้วก็เรื่องได้อีกบ่นี
0: ่ครับ
1: เออ
0: ผ่าไม้ชัยภูมิ
1: แล้วก
0: ็
3: ผ่ายอมครับสกลนคร
0: ครับ
1: การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจ
0: ผ่าก
1: ระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฐานใบฐานต้นฐานเปียกฐานแก่นทุกสิ่งทุกอย่างช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเนาะท่านเน
0: า
1: ะ

0: นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
1: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
2: ใช
1: ่ใ
2: ช่ครับของทุกคนครับ
3: ปังพี่ชนกัน
4: ไปบุญไม่เอาไงลูก
5: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
2: ของชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด

0: าม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: ท่าน
1: ค่ะ
0: นี่ล่ะ
2: เอียง
0: สปอร์ต
2: โอติโอ
0: สิ่งดีมีประโยชน์ผ่านสปอร์ตโฆษณา
3: อ
0: ือโอ้ยจักสีจังได๋บุ
3: เพิ่นคือบ่ปล่อยเหย้าม
0: ันเหย้าเน
2: า
0: ะ
2: เออขาเหย้าอือ
0: เพิ่นว่าบ่ให้ขึ้นห่างเนาะ
2: อืออ
0: ีนั่งคัตตามาก็สิบ่คือเนาะ
2: เออ
0: ทั้งสีแล้ว
2: มีบังเออๆระวังมันหนีบเด้อ
0: หนีบเนาะ
2: เออๆๆอ่
0: ะพี่น้อง
2: ก็สิสบายครับโพด
0: โอ้ไปไปนั่งสบายๆเนาะ
2: คือเพิ่นว่าคนเสียมเฮานี่รายการสบายๆ
0: สบายเออข้ามขึ้นห่างเนาะ
1: ขึ้นตลาด
0: เคยจะค่อยขึ้นแต่ดันตลาดสดอยู่นี่ก็สิบ่คืออีกเนาะยังกับมึงนึงมั้ย
1: หมดสมโ
0: อเ
2: ออ
1: นั่นล่ะ
0: อันนี้นี
2: ่ยัง
0: สิพาไปเบิ่งกาฬสินธุ์แน
1: ่ไปเบิ่งหยัง
0: จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมการจัดการแข่งขันเรือเหย้าประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ครับ
2: โ
0: อ้นายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเป็นประธานการประชุมการแข่งขันเรือเหย้าประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี69
2: ครับ
0: เพื่อจะเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันนะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาปีนี
2: ้
0: ชิงถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคัตติยราชนารีกำหนดจัดขึ้น17ฮอด20กันยายน4ฮอดที่สนามแข่งเรือเหย้าล่ำน้ำเปล่าเออกัมมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการแข่งเรือเหย้าของท้องถิ่น
2: ครับ
0: สร้างเสริมเอกลักษณ์นะครับของท้องถิ่นสร้างความสมัครสมานสามัคคีและสร้างอาชีพสร้างรายได
2: ้
0: ให้ประชาชนในพื้นที
2: ่
0: ตามนโยบายของรัฐบาลปีนี้นะครับม
2: ี
0: การแข่งขันเรือเหย้า4ประเภทได้แก่เรือเหย้าใหญ่ทั่วไปบ่เกิน55ฝีพาย
2: ครับ
0: เรือเหย้ากลางทั่วไปบ่เกิน40ฝีพาย
2: ครับ
0: เรือเหย้ากลางท้องถิ่นบ่เกิน40ฝีพาย
2: ครับ
0: เรือเล็กท้องถิ่นบ่เกิน10ฝีพาย
2: ครับ
0: และเรือเหย้าใหญ่ทั่วไปบ่เกิน55ฝีพายชนะเลิศนะครับสิได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะครับพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท
2: ครับ
0: บ่ได้หลายได้ 60,000 นี
1: ่มันก็หลายอยู่เด้
0: สั่วสิประกวดแข่งกันได้เบิดหยังแน่หลายบาท
2: เบิดแฮง
0: เรือเหย้ากลางทั่วไปบ่เกิน40ฝีพาย
2: ครับ
0: ชนะเลิศนี่สิครองถ้วยพระราชทาน
2: กรม
0: สมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็เงินรางวัล 30,000 บาท
2: ครับ
0: เรือเหย้ากลางท้องถิ่นบ่เกิน40ฝีพายชนะเลิศก็สิได้ครองถ้วยพระราช

0: ท่านของสมเด็จพระเจ้าหนองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเงินรางวัล 30,000 บาทแล้วก็เรือเล็กท้องถิ่นนะครับไม่เกิน10ฝีพายก็ชนะเลิศก็จะได้ครองถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
1: ซึ่งสีสันในการแข่งเรือคือผู้ภาค
2: แม่น
1: อุจอีรับบ
2: ่ลับ
1: รับ
3: เป็นผู้ภาค
2: บ่240บาท
1: ต่อมือ
2: แม่นจังเรียนราชการเอาเพิ่นก็คือบ่ตัดอินเสิร์ตของปีที่ผ่านมาใส่ในอุปแตงเพิ่นอีกเลยนะครับ
1: อุปแตงอีก
2: แต่งจังได๋เนาะแต่เพิ่นจะซื้อวัดลักษิกาเสียนเหร
1: อ
2: ตอนเราแบกกล่องเพิ่นซื้อแล้วก็มีพ่อตายสิไปหาแต่งเพิ่นไปหาเฮ็ดเทคนิคอยู่มีกบกระจมแต่ว่าสิโอนใหญ่อยู่นี่แหละกาฬสินธุ์ก็ได
1: ้อยู่นํากันนี่ล่ะ
2: พ่อเจ้าสอก็กินตะยาดมตะยาดมอยู่นั่น
1: ไปหาเซลเพิ่น
2: เป็นบ่ซื้อบ่หาวให้เน
1: า
2: ะ
1: เอ้าโอ้ยคันได้เว้าเพิ่นคน
2: น่ะเนาะ
1: ยังอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ครับ
2: ครับผม
1: พาไปเบิ่งอันซีนแห่งใหม่รอรับนักท่องเที่ยวสายมู่นะครับ300พญานาคที่ถูกลืมไปกว่า43ปีอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
2: ครับผม
1: ชาวบ้านบ้านป่าขาวครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแจ้งข้อมูลผ่านเพจข่าวออนไลน์เพจข่าวกาฬสินธ
2: ุ์
1: หลังพ่อว่าอ๋ออีหยังอ่ะ
2: เจ็บหลัง
1: โอ้ว่ามันอ่อนซ้อนร้านเปิ้นเน
2: า
1: ะ
2: ปวดหลังจนนั่งโดนไหลเมื่อกี้
1: ปวดตี
2: บอยู่ไสนี่กาสินบ่คะ
1: อยู่กาฬสินธุ์แม่นค่ะ
2: จังยุ่นตีนเขียนแถมบ่นี
1: ่โดยประมาณโดยประมาณนั้น
3: สิไปถามไผนี่ว่าจะไปอยู่นั่นเองสิไปหูน้ําหัวปวดตัวอยู่นั่น
1: จังว่ากาสินธุ์กําลังพ่อว่าเข้าสู่หน้าฝนแล้วร้านหินธรรมดากลับกลายเป็นภาพที่สวยงามสะดุดตาจึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมู
2: มูกระทะ
1: เขาบ่แมน
2: บ่แมน
1: สายมูสายนั้นครับซื้อมาไอ้พ่อมาเช็คอินครับดอนตาปูครับเพื่อขอพรและขอโชคลาภซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามีผู้ประสบความสำเร็จตามคําอธิษฐานมาแล้วหลายๆนะครับ
3: ผมเมื่อยครับ
1: อีหยังเนาะบ่
2: ผมเมื่อซื้อ
3: ได้อยู่ซื้อบ่เป็นเน
2: าะเป็นแมคโครซอฟต์เวิร์ด
1: โอ๊ยติ
2: โอ๊ยก็สิมาทายคักทายแน่รถนี่ก็ได้เนาะก็ทายจากแต่สตาร์ทรถออกจากตีนบ้านคุณ
1: เป็นสตอรี่เนาะ
2: ลี่ก็สิลี่เกินลี่เหลีย
3: สิพาไปติ
2: โอ๊ยมีรถตั้งแต่ตีนบ้านออกไปพุ่นเว้ยโอ๊ยล่ะ
1: นี่แหละ
2: ขี่มอเตอร์ไซค์พ่อสุขันน่ะโลด
1: เอาผู้สื่อข่าวเพิ่นพาลงไปตัวว่าวันที่1กันยาว่างั้นน่ะผู้สื่อข่าวพิเศษจังหวัดกาฬสินธ
2: ุ์ครับ
1: พื้นที่บ้านป่าขาวหมู่ที่6ตำบลบ้ําบงอําเภอห้วยเปิงโดยมีผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคําบง
2: ครับ
1: ตัวแทนชาวบ้านกว่า20คนพาสำรวจพื้นที่พ่อเส้นทางเป็นคอนกรีตเส้นทางสะดวกและมีที่จอดรถพร้อมว่าซั่น
2: จอดตัวพาร้านหินจะจอดได้ของรถบัสร้อยกว่าคันเลี้ยงตัวนึง
1: จอดลงไปสิซึ่งพื้นที่ทั้ง9ครับก็เป็นร้านหินกว้างค่ายร้านหน้าว่าพอความระบุว่าอนุสถานของชาวบ้านป่าขาวก่อสร้างเมื่อปี2526โดยได้อำเภอกุชินารายณ์นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำผุดหลายแห่งโดยชาวบ้านเรียกบ่อน้ำผุดนี้ว่าบ่อสวรรค์นะคร
2: ับ
1: บ
2: ่
1: อสวรรค์และบ่อด้านขวาคือบ่อนรกซึ่งพื้นที่แห่งนี้ก็ถูกเลื่อมเลื่อนมากว่า43ปีซึ่งนายสาชมพูทัดอายุ71ปีชาวบ้านเล่าว่า
2: ว่า
1: เดิมบริเวณนี้มีหมาชุกชุ่มหมาป่าชุกชุ่ม
2: หมาป่าชุกชุ่ม
1: แม่นจึงเอิ้น
2: ลาน
1: หมาใน
2: โอ้
1: ก็ต่อมาชาวบ้าน
2: หมาในนี่แล้วเทียบคันสิกินอีหลีนี่ต้องแกะออกเด้อค่าข้อเด้อ
1: เอาเฮ็ดจังได
2: ๋มันก็ต้องเอาในมันออกก่อน
1: โอ้มันมีในติ
2: แม่นบักเขียบคือกันเด้บักเขียบก็มีใน
1: เออ
2: เวลากินบักเขียบเฮาก็บ่กินในแม่นบ่แต่คันเวลาสมัยก่อนไทบ้านเพิ่นก็สิกินสัตว์ป่าสัตว์หยังสินะ
1: อือเอาบักอันนั้นเด้แก้วมังกรนี่ใน
2: แก้วมังกรก็เอาในออกคือกัน
1: มื้อตก
3: อย่าว่าป่าเนี่ย
2: แม่นสัตว์ป่าสมัยก่อนคนโบราณเขาเกณฑ์จัง
3: มาในติ
2: แม่นเพิ่นก็เลยว่าเป็นหยังคือหัวมาในออนมีในดิก็เลยเอาในออกก็สิต้มสิหยังสิข้าวคอโ
1: อ้ย่านข้าวคอผู้กิน
2: แม่นก็เลยเอิ้นมาใน
1: โอ้ยนอนไปบ่เป็นหัวใจแล้วล่ะบัดนี
2: ้มาใน
1: ซึ่งเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อนำโตเลขไปเสี่ยงพุ่นน่ะ
2: โอ้ไปเสี่ยงไผสิไปเห็น
1: พุ่นน่ะ
2: ห่วยกันบ่อยากให
1: ้นั่น
3: จริงเหรออ
2: ีหยังน่ะ
1: นั่น
2: 050ซอยเนี่ย
3: 090
2: ออก40
1: ออก
2: ถูกฮอดผู้ขาย
1: เออบางคนก็ออกบอกอีหยังก็ซีซีอ่ะ ที่สองที

0: 42มันเลขออกอ่ะ42โต
1: เป็น8
0: เออผู้ซื้อเพิ่นมันไปซื้อเลข2กับเลข4
2: เ
0: ออเอาเพิ่นซื้อน้ำอีหลีซะละพ่อย
1: อีหลีเลยบ่ฟ้ากันได
0: ้โอ้ยว่าเดี๋ยวเป็นอาจารย์หนิงครับเอาผู้ใดสายหมู่กราบไปกราบขอพรได้นะครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับหมู่บ้านปากขาวจังหว
1: ั
0: ด
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: น่ะเนาะอยู่ไสก่ออำเภอห้วยเพิง
0: แ
1: ม่
0: นแล้ว
1: นะครับอำเภอห้วยเพิงจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ถือว่าเป็น1อำเภอที่อยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
0: ก็แม่นละ
1: อยากเป็นคนคือจังมีภูมิความรู้นะนะแต่ว่าความรู้เพียงแค่ซ้ำนี่ก็เลยบ่ได้ซ้ำนี
0: ่ห้วยเพิง
3: สำนั่นละที
2: ่วันนี้เป็นมุกดาหารกันแน่ครับพี่น้องไปเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแก้งสร้างเนียมกันแน่ครับชูจุดเด่นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับ
1: ชู้คักสู้แน่ปนันเนตชนกชัยยะข้ามบุคคลชิงลูกหยาบเราตี
2: ไปต่อยเพิ่นอีกยูนี่ละอยู่ที่บริเวณน้ำตกแก้งสร้างเนียมครับพี่น้องบ้านแก้งสร้างเนียมตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับนายวรยานบุญนราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
1: ครับผม
2: เป็นประธานในการเปิดเส้นทาง
1: เป็นประธานใส่ซ่องหลายปานใดฮึ
0: โอ้หลายเติบอยู่ดิ
2: สมันแล้วสัก200กับพอสิวะ
1: บ่ต่ำกว่า 1,000 เด้อ
2: บ่แม
1: ่น
2: อันนี้ตามประสบการณ์ที่ได้ไปอันนี้มาติ
1: แม่นตู่จิมหาว่าเฮาไปทัวร์เด้อเฮาเคยเป็นประธานมาหลายอย่างแล้วเด้อโ
0: อ้อย่าง
1: ประธานการก่อสร้างหอระฆังประธานท่านประธานเนาะ
2: นี่แหละครับเพิ่นเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติครับพี่น้องนำตัวแก้งสร้างเนียมครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับ
1: โอ้อยากศึกษาธรรมชาติบ่
2: อยาก
1: โตไปละโตออกไปนาตั้งตรงน้ำตกหันหน้าขึ้นละตีตาเส้นน้ำตกคัก
2: ๆโอ้ศึกษาคักโพดเนาะ
1: แม่น
2: และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติ
1: ได้ใกล้ชิดโอเพนแอร์โอ้หมายถึงโอเพนแอร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าเปิดโอกาส
0: โอ้เรามีความเกี่ยวชัน
2: แม่นต้องให้เพิ่นน้ำตกแก้งสร้างเนียมครับหรือว่าน้ำตกศักดิ์สิทธิ
1: ์
2: ตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีทานครับ
1: แม่น
2: เป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดมุกดาหารครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสายสาขาที่ล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที
1: ่
2: ความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ครับ
1: เพราะว่าเป็น
2: ยังพันบอก
1: อย่างเป็นพิจารณาคนมีความรู้นะ
2: บ่ได้เป็นเพียงธรรมชาติที่งดงามเด
1: ้มันเป็นที่1ของ
2: อย่าง
1: สิแม่อย่างที่จังแสดงภูมิความรู
0: ้อย่าง
1: บื้อจังฮู้หลายนะจริงๆก็ก๊อปปี้เขามาคอนโทรลซีคือเก่านะแม่งได้ก็ปล่อย
2: นั่นละแต่ยังเป็น1ในแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมุกดาหารเด
1: ้โอ้แม่น
2: ได้ประกอบพระราชพิธีสําคัญโดยล่าสุดในปี67นี่ได้มี
1: พลีกรรม
2: ได้มีการประกอบพิธีกรรมตักน้ํานะครับเพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ
1: 28กรกฎาคม67
2: โดยจุดเด่นคือมีหน้าผาหินที่ทอดตัวยาวครับสายน้ำใส
1: มันเป็นต้นน้ำของห้วยบางไทรห้วยบางอีห้วยมุกห้วยตำ
2: ทางมาเยือนกว่า 3,000 คนเหล่าเด้ครับสังฆทาน
1: มันเป็นปิ่นโตกับสังฆทาน
2: นี่ละผู้ใดสนใจกับไปได
1: ้
2: นะครับ
1: ก็บ่สนใจอยากไปอยู่ลงเที่ยวกระใดให้ทัศนศึกษา คู่กับภาคจอดก็บ่ได้บ่อยากลงไปเที่ยวดอก
2: นั่น
1: แหละแต่ว่าคู่กับจอดให้ไปลงไปเที่ยวสมัยก่อน
2: แต่จริงบ่ได้อยากไปบ่ได้ติ
1: แต่จริงบ่อยากลงรถคู่กับบางคำให้ลงเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ต้องลง
2: อันไปเที่ยวอันไปตาเซเว่นซื้อๆน
1: ะเนียนโอ้ยเงินบ่ตาเซเว่นบรรพัยเพิ่นตะกี้ไปเที่ยวสมัยก่อนไปเที่ยวอันทัศนศึกษาผู้พาไปเที่ยวไปนั่นไปนี่มันเรียกว่าเงินเหมือนตั้งแต่อยู่เซเว่นบรรพัย
2: อ
1: ืมบ่ตาไปหอนหม่องเที่ยวอีหลีนี่หมู่ซื้อหยังเฮ็ดเซเว่นอยู่บ่ได้กินน่ะอยู่นําเขา
0: เลยตด
1: แม่ให้เงินไปเที่ยวอันตะกี้ไปชลบุรีไปสวนสัตว์สวนหยังเนาะ
0: ครับ
1: ขี่รถไปกับได้เงินไปร้อยหนึ่งตะกี้ของเราบ่ได้แพง
2: แ
1: นนไปซื้อน้ำโคกไปซื้อนั่นซื้อนี
2: ่
1: กินทั้งรถ
0: ง่ายโก้
1: เปิดเพลงมดตัวน้อยตัวนี้เต้นจนเมียตะกี้ต
2: ี
1: น้อยวันนี้พ่อตาไปฮอดนั่นแล้ววันนี้อยากนอนแบบนี้เนาะเขาให้ร้องคาราโอเกะเนาะมันวันนี้คนธรรมดาพูดสูงอายุร้องเวลาไปเบิ่งงานเบิ่งหยังก็หูกับแป๊เป็นปันดง
0: วาย
1: จากกูได้ร้องแน่จากม่วนบ่ม่วนปะลึงถึงถือปานกรมประชาสัมพันธ์ย่องกันร้องเพลงตอนงานเกษียณเพราะมากค่ะเพราะมากค่ะ
2: จ
1: นว่าโอ้ยพากันโอ้โห
2: เ
1: นี่ยแต่ฟันมันจะกัน
2: เนี่ย
1: แล้วคนร้องเป็นตะขี้มาสันปีนไป

0: ว่าเป็นไตหน้าขันบันไดอยู่เชียงใหม่กับว่าป่านรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มองแอบเขียนจองบนกระดานใจพูดเราขึ้นไป
1: เขาเอื่นว่าเสียงหอง
0: งานเพ่งมุ่นแค้นไห
2: ม
0: ฟ้างามยามแรงกลางทุ่งหนองหานกลับไปลองฟ้างามยามแรงกลางทุ่งหนองหานไอ้นางเบิ่งฟ้าพูดเราไหม
3: ปิ้นมาลิ้งทึ่งทื่อจี
0: แมนบ่ได้ไปน้ำเขาดอกว่าเขาบอกสู่ฟัง
1: เขินว่าพื้นค้นเนาะ
3: ว่ามันงานเลี้ยงว่าทานน้ำนี่ติดกลมประชา
0: สัมพันธ์นี่ปิ๊กปลอนั่นดิลยุนเคยนุบุญรัตยังไปขอกินเขาเขานี
3: ่ยินดี
0: อย่าไปจักเทียเด้อผู้ใดเห็นงานไม่หาไปใส
1: ่คือวางเสื
0: ่อสร้าง
3: จำกัดจำกี้ครับ
0: จำเกียครับบ้านสุติกินเขาผัดกับไข่ดาว
3: ไข่หวานก็เคยกินนะไ
0: ม่ได้เกิดมาเป็นคนมึงเคยกินข้าวผัดกับไข่ดาวเหมือนกันนะ
3: ม
0: ันทุกเหมือนอย่างมันมีเงินมีทองเหมือนกับผมหากินยัง
3: เช่นนี้ไปยิบบักแตงที่ยิบได้ป่ะเนี่ยที
0: ่บักแตงซื้อยิบได้ป่ะนี่ยิบได้ค่ะกินข้าวผัดประสันมา
3: เ
0: ว้ย
1: ผู้เป็นบักเชิญไปงานไปกัน
3: น
1: ี่หรอ
3: นี่ดี
0: ผู้ใด
1: จักซุ้มเฮาไปงานไหนมาโอ้โหพื้นงานนั่นเหรอซุ้มเฮา
0: พื้นคนดีดีเนาะราคาผมไปโดดไปเลยบ่เล่นซื้อดอกบ่มีหยังกินคอยกันเป้าไปซื้อนั่นแหละเดี๋ยวมาหาหัวซ่าเถอะกันคนเห็ดถืออีหลีบ่มาสนใจคําพูดจังซี่ดอก
3: แม่น
0: กันคนมันมีดังพ่อยมีจุดบอดเจ้าของนั่นแหละคนมาหวังสิมันสิตายตัวนั้นมันละ
1: เพิ่นเว้าเราศูนย์ไปบัดนี้เอออย่าไปซาเพิ่นทพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้จมได้หยังกับเพราะนั่นเพิ่นไป
0: พอดแล้วก็ให้
1: ได
0: ้หยังอือนี่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะไปกินข้าวผัด
0: บ่กินข้าวผัดกับไข่ดาวติ
1: เอา
3: ไปบัดนี
0: ้อาศัยบัดนี
1: ้เจ้า
3: ตัว
1: นี่ฮอดโจนี่ดิ
0: อาศัยก่
3: อของเจ้า
0: อินฟูนี่ติ
3: เออ
1: แล้วมันผู้ใดพิมพ์คือเฮ็ดสีเฮ็ดดำเฮ็ดขาวเด้อน่ะเบิ่ง
0: เนา
1: ะหรือเบิ่งยากคัก
0: อยู่ใส
3: ่นี
0: ่ก็บ่เห็นพาวอยู่ใส
3: ่นั่นแหม
0: นี่ติโอ้นี่นึกว่าเป็นรายงานพิเศษสันดอกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเด้อเจเด้อเฮียเด้อ
1: เออไอ้เอ้ย
0: ผ้าสื่อมวลชนซุ่มเห็ดสื่อซุ่มอินฟูต่างๆเนี่ยทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ย
1: โอ้เนี่ย
0: อินฟูเอนเซอร์เด้อนี
3: ่แม่นติเนี่ย
1: เสืออันเน
3: ี้ยอินฟูหยังบ
0: ่อย่าไปว่าเพิ่นเด้อ
1: เอออ
0: ินฟูนี่เด่นสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะคะเพิ่นจังซี่นะถ้าอินฟูเพิ่นพากันไปเฮ็ด
3: เดียวบ
0: ่นั่งกัญญาพัฒน์หน้างามครับวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครครับจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
1: ครับ
0: เที่ยวชุมชนย่นวิถีครับที่บ้านทาวัดเหนือตำบลเล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครครับเพื่อทดสอบความพร้อม
3: ครับ
0: ของเส้นทางแรกเปลี่ยนความคิดเห็นครับระกับพักดันสุงอยู่นำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างสรรค
1: ์คร
0: ับกริ๊กกริ๊กกริ๊กกริ๊กกิจกรรมเที่ยวนี้ไปทันไหมกิจกรรมเที่ยวนี้ครับเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์อัตลักษณ์ของบ้านทาวัดเหนือเด้อครับผ่านกิจกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเริ่มต้นด้วยเส้นทางสัมผัสรากเงาวัฒนธรรม
1: ครับ
0: เรียนรู้ประวัติศาสตร
1: ์
0: เฮียด12เฮียด12คืออย่าง
1: หอง12
0: ต้มไก่หรือเฮียดใส่ไก่12เทียข้อง14ได้แก่โคกบ้านโกท่าข้องบ้านเบิงเนีย
1: ม
0: จากปาดชุมชนปาดชุมชนคืออย่างหูจักบ
1: ่บ่
0: ร้านเคียงเนี่ยอยู่น้ำบ้าน
1: โอ้
0: อันนั้นเขาเป็นปาดชุมชน
1: เด็กน้อยเกิดไม่เกิดสิคุ้มปีนเพี้ยนไป
0: ถ้าคนรู้จักกับวิถีชีวิตขนมจำเนีย
3: ม
0: ผู้ปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นร่วมพิธีใบสีสู่ขวัญพร้อมเยี่ยมช
1: ม
0: พิพิธภัณฑ์นะครับสมัยธราราวดีวัดมหาพรหมโพธิราชและเวิร์กช็อปสาธิตการทำปลาส้มหนองหานเปิดโอกาสให้ผู้ที่เยี่ยมชมนี่นะครับได้สัมผัสภูมิปัญญาการถนอมอาหารนะครับนี่เห็นบ่เพิ่นไปไสนี
1: ่โคกหนองนา
0: โคกหนองนานะครับศูนย์เรียนรู้วิทยาศีไม่โขกน้องหน้าโมเดลก้อนเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนปลูกผักตบชวา
1: ฮะ
0: นะครับ
1: ปลูกติ
0: แมนปลูกผักตบชวาว่าแมนวิสาหกิจชุมชนดินปลูกจากผักตบชวา
1: เออ
0: มันปลูกผักตบพี่จะเขา
3: สิมันคือเกิดเจ้าสาอยู่ที่ไหน
0: ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มและก็ต้อยอดนะครับ
3: ต้อยอด
0: เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนปิดท้ายด้วยไฮไลท์ก็คือ
1: ยัง
0: ย่อมผม
1: โอ้ยเป็นตะไปแท
0: ้ไฮไลท์เปิดมุมมองใหม่บนพื้นน้ํากับกิจกรรมนั่งแพ
1: ร่
0: แล้วก็หากแตกทั้งแพ
1: ร่เป็นยัง
0: พอบางคนเพิ่นวิ่น

0: บิ่งทัศนียภาพของหนองหานข้อมกินเข่าแล้วก็ออกทางเก่าว่ากินถึงแพร่ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามและเงียบสงบสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผสมผสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านทานวัดเหนือในย่างล่งโตการจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวขับเที่ยวชุมชนย่นวิถีเนเธอร์นีคือว่าเป็นหมูหัน
1: เนื้อแมน
0: โอ้แล้วก็เป็นต้มปลาต้มไก่แกงเห็ดทอดปลาแล้วก็สมปลาที่นำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมมากินอ่างคนแล้วก็บาป
1: โอ้หิว
0: นะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติมันจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสประสบการณ์จากวิถีชุมชนอย่างแท้จริงอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานหากฐานต้นฐานเปียกฐานแกนฐานใบและก็ฐานเงา
1: อ
0: ย่างแท้จริงและก็พัฒนาชุมชนบ้านท่าวัดเหนือให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมว่าประมาณเป็นแบบยั่งยืนของสังคมต่างๆไต่ป่อ
1: ต่อไป
0: เงยถึงอ่านข่าวมืออ
2: ย่าบอกเด้ออาทิตย์ที่แล้วบันทึกนั่นจัดรายการแล้วๆเพิ่นเบิ่งอีหยังก่อไอเวียดนามมั้ยอันพิซซ่าเวียดนาม
3: พิซซ่าเวียดนาม
2: เพิ่นเห็นรูปแล้วเพิ่นอยากกินเพิ่นชวนไปกินวันนี้เห็นหมูหันจะว่าอีกเด้อ
3: ป่ะจังนี่ป่ะจังนี่ป่ะ
0: ไปแกงกับเบามุกดาหาร
2: เอาวันนี้กินอีกแล้วส้มโอ
0: ป่ะเฮาบ่นี
2: ่ป่ะ
0: ไปเมาสวน
2: ไปเมาสวน
0: พิจารณาก่อนเนาะสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์โครงการกู้เพื่อซื้อส้มโอ1โล100บาท
2: ผ่อนจักเดือน
3: ก็สิยากแค่นี
0: ้48เดือน
3: ร้อยเดียวผ่อนเดือนเนี่ยส
0: ดโอเคคนบ่มีเพิ่นก็บ่มีเด้
3: เข้าใจเพิ่นอยู
0: ่คนบ่มีเพิ่นก็ไปหาตูดน้ำนั้นน้ำนี้เพิ่น
1: เพิ่นสิคิด
3: หาตูดน้ำนั้น100 200เพิ่นก็เอา
0: แม่นอยู
1: ่เออเอา
3: ทันหนองนั้นออกเ
0: พิ่นแม่นอยู่ตัวเพิ่นอยู่
3: เข้าใจเพิ่นอยู่ดอก
0: เข้าใจเข้าใจเฮาก็อินฮาร์ดเพิ่นอยู
1: ่เงินอยู
3: ่เงินเดือนมันก็ถึกคักมืด
0: ย้อนแล้วถอดถึกเบิดนั่งอยู่นี
3: ่ไป
2: สมโอท้องดี
0: ครับ
2: โอ้ดีแล้วเนาะเป็นสมโอบ้านแท่นชัยภูมิที่บ่ได้มีแต่รสชาติหวานหอมยังมีสินค้า GI ที่จะท่อนเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ภายใต้ซื้อ
0: ส้มโอหวานบ้านแท่น
2: นะครับและข้างนี้ในพื้นที่อย่างเพจแคที่แอนจอด
3: ครับ
2: ส่วนอินฟลูเซนเซอร์ลงพื้นที่สัมผัสความจริง
0: อินฟลูเซนเซอร์
2: อินฟลูเซนเซอร
0: ์ให้สร้างมาอ่านข่าวเนาะแล้วก็ใส่ภาษาสร้างอินฟลูเซนเซอร
2: ์ความจริงรสชาติของส้มโอ GI ถึงแรงผลิตติดตามจากรายงานครับ
0: จ้ากลางเดินพื้นที่การเกษตรของอำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิมีหมากไม้ชนิดหนึ่งที่กลายเป็นของดีประจำถิ่นสร้างซื้อให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือส้มโอพันท้องดีรสชาติที่หวานหอมและมีเอกลักษณ์ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะของหม่องนี้เฮ็ดให้ส้มโอท้องดีจากบ้านแท่นได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ภายใต้ชื่อส้มโอหวานบ้านแท่นหม่องนี้มีพื้นที่ปลูกส้มโอประมาณ 1,700 ไร่ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมโตการพัฒนาการผลิตพันธุ์โครงการเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิกกว่า40ไร่ครอบคลุมพื้นที่กว่า300ไร่เป้าหมายสำคัญคือการรักษาคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลผลิตจากพื้นที่ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าส้มโอหม่องนี้มีที่มาและเชื่อมโยงกับพื้นที่บ้านแท่นอย่างชัดเจนหนึ่งในสวนที่เปิดให้ผู้มาเยี่ยมมายามสัมผัสวิธีการปลูกบักส้มโอโดยตรงก็คือสวนโชคบัณฑิตของนางมัชชาโชคบัณฑิต
4: จุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆเขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะการทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะก็มาส่งเสริมช่วยแนะนำวิธีการดูแลวิธีการรักษาให้ดีแล้วแบบให้ใช้อินทรีย์ผสมไปอย่างนี้แหละค่ะให้ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์บ้างผสมผสาน
0: จากบักส่งโอในสวนสู่ผลผลิตที่พร้อมส่งต่อให้ผู้บริโภคทุกขั้นตอนล้วนสะท้อนความตั้งใจของเกษตรกรในการรักษาคุณภาพของส่งโอท้องดีบ้านแทนเที่ยนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่มาติดตามเรื่องเล่าของอาหารและวิถีชุมชนผ่านการนำของเพียรแคทีแอนจอร์ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ผ้าบิกกี้แคลรี่โจอี้สีเมืองขอนและเล่ย่าฝ่าประธานพรอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมสัมผัสสวนส่งโอ
5: ฟีดแบคก็คือดีมากค่ะมีการรับรู้ถึงว่าบ้านแท่นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิและนอกเหนือจากการจำหน่ายในประเทศก็ยังมีการจำหน่ายที่ส่งออกด้วยแล้วก็พอเรา PR ออกไปหรือว่าช่วยกันใส่แฮชแท็กทำสื่อออกไปก็ทำให้มีคนจากต่างจังหวัดหรือว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยเดินทางมากินถึงสวนก็คือมาหาเกษตรกรถึงสวนเลยค่ะ
6: ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็แหล่งที่ปลูกใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเท่ากับคืออำเภอบานแทนจังหวัดชัยภูมิก็อยากจะบอกว่ากินส้มโอของบานแทนใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยชาวบานแทนจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเท่าควรภาคภูมิใจว่าเออบานเท่าเฮ็ดได้นะคะ
7: ประทับใจจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นการเกษตรที่ต้องบอกว่าเป็นทั้งการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ดึงเอาการเกษตรคุณภาพที่ดึงเอาความร่วมมือจากหลายๆส่วนปุ๋ยเข้ากับวาดีดินเข้ากับวาดีเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วครับเพราะที่นี่คือแหล่งธรรมชาติสวยทานน้ำใสแหล่งศูนย์รวมทานน้ำใจมหาศาลแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมงามตระการที่นี่ค่ะอำเภอบ้านแท่นเมืองอาถรรพ์เมืองคนดีสีแผ่นดินค่ะ
0: ส้มโอท้องดีบันแทนบ่ได้มีเพียงรสชาติที่หวานหอมและแซ่บแต่ทุกหน่วยยังบอกเรื่องเล่าของบันแทนจังหวัดชัยภูมิของดีจากชุมชนที่มื้อนี้พร้อมให้คนจากทุกพื้นที่ได้ฮู้จักผ่านรสชาติและเรื่องเล่าที่มีต้นกําเนิดจากพื้นแผ่นดินมองนี้หวานหอมแซ่บมีที่มาส้มโอหวานบันแทนท่านชนิดอุตมังไทยภาพโจอี้สีเมืองขอน NBT ขอนแก่นรายงาน
1: ขอบคุณคุณท่านชนิดอุตมังคุณโจอีสีเมืองขอนที่เสียสละเวลาอันมีค่าส่วนโตนะครับนับไปเหตุสกุปมา
2: คือว่าหอตีสามปีสี่ผม
1: อี
2: เ
1: ลีย
2: งขึ้น
1: ไปนั่งเป็นกรรมการต่
2: อที
1: ่กินบักสมบูรณ์จะว่าท้องปั่นหมดกินข้าวอีดีเหมือนนั้น
3: กินไปแล้วได้กินยิ้มเดียวนึง
1: ไปว่า
3: เฮ้ยคือบอกใส่ตะขอเช็ดงานเนาะ
1: กินด้วยเป็นอย่างเขาเอาไม่กินก็คือบ่กินบ่อยากกินน้อยมันก็กินเปียกมันน่ะ
3: โอ้ยคนก็เฮ็ดงาน
1: เฮ็ดค่าคิดเนี่ยมันนั่น
3: ทางเจ้าของหาไปนั่งกินนั่งกินบ้าบ้าก
1: รรมการเนาะไปเป็นกรรมการธรรมดา
2: ก็ซื้อไปญาติกันกินวันนั้น
1: ด้วยเดียว
2: ผัก
3: ผักตัว
1: จะข้าวเน
2: า
1: ะ
2: เอาบอกก็บอกคนสั่นเถอะ
1: อี
2: ผัก
1: สิเถอะเท่ากับมาติดตามข้าวกันต่ออีก 3-4 อย่างพี่น้อง
2: ครับ

0: ขึ้นดอยครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขึ้นดอยครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
2: ดีจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: หมูกระทะครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนกินหมูกระทะครั้งแรกเป็นไงบ้างวะอร่อยจัดเลยว่ะเพื่อนติดใจ
0: พนันออนไลน์ครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเล่นบาคาร่าครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: ได้เยอะดีว่ะเพื่อน
1: ติดใจแล้วครั้งต่อไปอ่ะ
4: ติดพนันมึงดู
1: หมดตัว
4: พอเลิกขายของใช้นี
5: ่เล่นไงเอาคืนให้ได้ก่อนเซ่ต่อทุนน้อยเล่นต่อเล่นต่อ
1: เฮ้ยเพื่อน
4: เดี๋ยวมึงกูขออีกรอบ
1: มึงยังไม่เข็ดอีกเหรอ
0: เพราะพนันเป็นสิ่งเสพติดเล่นครั้งเดียวก็ติดได้ครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันอยากเลิกพนันปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไลน์แอดระบายสายพนันแจ้งเบาะแสพนันออนไลน์เข้าเว็บไซต์ juststopgambling.com

0: กลับรับชมข่าวกันต่อครับสิพาพี่น้องไปชัยภูมิไปเบิ่งผ่าไม้ชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงกันครับ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นเรื่องของลวดลาย
1: น้องโลตัสเลด
0: น้องบัวแดงเนาะขาใจเพิ่นได้อยู่ยังลายมีขั้นขอนารีหรือที่คนพื้นทินเพิ่นเอิ้นว่าลายมีขั้นขอการีนะครับขณะที่คนรุ่นใหม่เขามาต่อยอดภูมิปัญญาด้วยการออกแบบลวดลายที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นบรรยากาศสิเป็นจังได๋ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
2: งามๆ
0: เป็นอยากมีส่วนร่วมเอาเสียง
3: รักและฝีมือของคนในพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอยอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิมีการรวบรวมผ้าไหมและลวดลายต่างๆไว้กว่า400ผืนทำให้เห็นถึงความหลากหลายของงานทอผ้าชัยภูมิได้เป็นอย่างดีหนึ่งในลายที่โดดเด่นและถูกพูดถึงคือลายมีขั้นขอนารีจุดสังเกตอยู่ที่ลายตะขอที่เรียงสลับกันเกิดจากการมัดหมี่ที่อาศัยความละเอียดของช่างทอนางสมใจคงชัยภูมิช่างทอผ้าที่สั่งสมฝีมือมานานถ่ายทอดเทคนิคการทอลวดลายชั้นสูงและการใช้สีธรรมชาติฝีมือที่สั่งสมมานานทำให้ได้รับการยกย่องเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินรางวัลที่สะท้อนถึงความสามารถและความตั้งใจในการเก็บรักษางานทอเอาไว้
4: ก็ภูมิใจมากไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอ่ะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะเขาว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมาก
3: คุณครูสรายุทธ์รือชาหลานชายของคุณยายสมใจได้นำความรู้ด้านคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยคำนวณการมัดหมี่ทำให้สามารถออกแบบลวดลายที่ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้นผลงานที่เกิดจากการนำความรู้เดิมมาผสมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเดินไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ได้
5: ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมไทยนะครับจากแม่ครูสมใจนะครับผมก็เป็นหลานชายนะครับเป็นทายาทของแม่สมใจในการออกแบบคิดค้นลายนะครับในการที่จะประยุกต์ต่อยอดให้ทันกับสมัยใหม่นะครับในการออกแบบลวดลายให้มีการวิจิตรแล้วก็ลวดลายที่ทันสมัยกับท้องตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในงานที่แม่ทำอยู่นะครับผมก็มีส่วนช่วยในการออกแบบนะครับในการประกวดตั้งแต่เวทีการประกวดของงานหม่อนไหมตานกยุงพระราชทานนะครับเป็นลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษาความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับ
3: จากพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวของผ้าไหมจากฝีมือของช่างทอรุ่นเก่าไปจนถึงคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาต่อยอดทั้งหมดนี้กำลังทำให้ผ้าไหมของคนชัยภูมิกลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกตัวตนของชัยภูมิผ่านผืนผ้าทอด้วยมือของคนในท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวธีรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพทันชนิดอุตมังทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
6: จันยุทธคือถ่ายภาพสวยจ้ะ
0: งาน
6: สวยงาม
0: สวยสวย
6: เอา
0: เอาบันนี้ไปใส่บันนี้พี
6: ่
1: ของไผนี
0: ่ของพี่หนิง
6: ของพี่อี้ตัว
1: ใช
6: ่ของอ้ายติ
0: ของอ้ายงานครับ
1: อันไหน
0: ถ่ายเรือคายักนี
6: ่เอามันคือขันไปพี
1: ่นี่เมียนี่ก้อนด้วยเหรอ
0: ใส่ของเจ้าติ
1: เรื่องขยะอันสุดท้ายหรือล่ะป่วย
0: บ่
1: อุ้ยปึกแห้งเป็นแก่นสาร
0: ไปเปิดมาหนาพี่แ
1: ล้วบริการเป็นกันเองคร
6: ับเดี๋ยวมาจากตัวเก้าอี้โดยบ่ได้
1: นี่หลีตัวจากไงติ
6: บ่ต้องลุก
7: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026
0: ครับ
7: ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยบ่เพียงแต่มีความมุ่งมั่นในการไปคว้าเหรียญรางวัลทอนั้นแต่ยังได้นำอมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นผ่าฝ่ายย่อมคร่ำท้อมือของแม่ๆจากกลุ่ม ดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครนะครับไปอวดสายตานานาชาติผ่านชุดพิธีการที่ออกแบบโดยสิริวรรณวรีนะครับให้แต่แนวคิดเอียงแนวคิดอย่างนี
6: ้แนวคิด
7: The Art of Unity เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภูมิปัญญาไทยนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงาน
2: ความงดงามประณีตและสง่างามคือนิยามของชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบสุดสร้างสรรค์จากแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity เบื้องหลังผืนผ้าอันงดงามนี้ถือกำเนิดขึ้นจาก2มือของชาวบ้านกลุ่มดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านยั่งยืนตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญามีกลุ่มทอผ้าเครือข่ายต้นแบบจำนวน11กลุ่มโดยมีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งผสานกับผ้าทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย
8: ในด้านการพัฒนาการของกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยนะคะแล้วก็พัฒนาการในการออกแบบลวดลายหรือว่าพัฒนาการเคยได้รับพระราชทานจากลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่พระองค์ได้พระราชทานลายผ้ามานะคะก็ทรงตอบสนองพระองค์ท่านด้วยนะคะทำให้ได้ดีไปเรื่อยๆค่ะจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
2: ผ้าฝ้ายย้อมครามจากดอนกอยโมเดลที่ได้นำมาตัดเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยจะเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติลายยีน3ตะกอไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างทรงคุณค่าแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่ได้พลิกชีวิตชาวบ้านให้มีรายได้พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภูมิปัญญาไทยและยืนยันว่าเป็นงานหัตถกรรมชุมชนที่สามารถอยู่บนเวทีแฟชั่นระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ
9: ดีใจและก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทอผ้าก็จะตั้งใจและก็พัฒนางานให้ดีที่สุดแต่ละเส้นหรือการย้อมเราก็ใช้คำธรรมชาติทั้งหมดค่ะแล้วก็มีความตั้งใจในทุกขั้นตอนแล้วก็เน้นคุณภาพทุกขั้นตอนค่ะดิฉันในนามกลุ่มทอผ้าภูมิใจและดีใจมากๆค่ะที่พระองค์ท่านมีความเมตตาและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าค่ะ
10: มีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมของดอนกรอยโมเดลที่ได้ทอผ้ายีนแล้วก็ได้นำผ้ายีนของชาวบ้านที่ทอแบบกี่โบราณสู่สายตานานาชาติและก็จะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขยายให้จากแม่ๆให้เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
11: ทางกลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านวังปลาเสื่อมก็มีความยินดีมากที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์หญิงนะคะโครงการดอนกอยโมเดลแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าไม่ได้ทางพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุนก็คงจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้ค่ะและภูมิใจมากค่ะ
2: ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติที่เคยทอใช้กันในหมู่บ้านไม่เพียงแต่จะรักษาทักษะภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้แต่ยังได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มและการันตีมาตรฐานผ้าย้อมครามธรรมชาติสกลนครที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้อย่างมั่นคง
8: ดีใจที่พระองค์ได้เลือกดอนกอยสกลนครดอนกอยโมเดลดอนกอยต้นแบบของดอนกอยสกลนครเป็นผู้ผลิตผ้านักกีฬาให้นักกีฬาได้สวมใส่ตั้ง900ท่านนะคะมีดอนกอยโมเดลในเครือข่ายของดอนกอยโมเดลเราต้องมาร่วมกันทอนะคะช่วยกันแล้วก็พยายามทำด้วยสีธรรมชาติสีย้อมครามโดยไม่มีเคมีปะปนแม้แต่นิดเดียวค่ะธรรมชาติแท้ๆค่ะ 100% เลยรักและเทิดทูนพระองค์เหนือเก้าเหนือกระหม่อมด้วยนะคะก็ที่พระองค์ทรงให้ความเมตตาทรงให้งานเราทำเราด้วยนะคะก็ดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจค่ะในส่วนนั้นค่ะ
2: ช ชุดพิธีการดังกล่าวจะถูกสวมใส่โดยนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ณประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของชาวสกลนครภายใต้ผ้าย้อมครามธรรมชาติงานหัตถศิลป์จากรากหญ้าที่สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนอภิชาติชาชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน
6: โอ้อาจารย์กูใกล้ตัวเนี
0: ่ยเมียน
6: ดีดีเสียงโลกเพาะหนาเบิ้ง
0: เมียนค่ะ
6: ยิงแก่งเก่งพร้อมประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร
0: ครับผม
6: เอาไปบัดนี้ไปใส่ละกรมการท่องเที่ยวครับขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบประจนภัยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานและสร้าง
0: ฐานราก
6: ฐานรากสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยครับ
0: ครับ
6: ไปติดตามจาก
0: รายงาน
6: รายงานครับ
12: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันร่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
13: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆ นะครับเพื่อพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
14: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
12: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์คภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ10บวก10 My Adventure Work Hard Pay Smart เส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
15: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งกรมการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและก็รักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและการันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะและเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
12: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
6: เข ข้าใจว่าหินช้างสีนี่มันสิมีสีแดงสีเหลืองสีเขียว
0: แต่บ่มีสีหยังได้ซั่นดอก
6: บ่มี
1: แค่สีหมายถึงสร้างเอาหลังไปสี
6: แล้งเราคันหลัง
0: คันหลังเนาะ
1: เออมันเป็นจังซี่แ
0: หม
1: มองมาแล้วสร้างเอาหลังไปส
0: ีเออสีของสร้างได้ไง
6: เออ
1: จังตัวหลังไปฮู้กับกกลักกันละ
6: โอ้โ
0: หมันเป็ดได้นี่ฮู้กกลักจ
1: ังได๋แล้วล่ะบ่ละตัวนี้หรอ
0: บ่แล้ว
6: เอา
1: ผู้แล้วสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ผู้แล้วยังมาพอกันไห
6: ม
1: กับรายการโซข่าวพี่น้อง
6: ครับ
1: มื้อนี้ก็คือเก่าละ
6: เ
1: ขาบอกคำใจแล้วเบาไปแล้วผิดพลาดประการใดก็บ่ขออภัยเพราะว่าบ่ได้ผิดหยังแล้วก
6: ็บ่ยอมรับผิด
1: บ่ยอมรับผิดพร้
6: อม
1: นะครับ
0: ครับ
1: มื้อนี้โจอีสีมังค
6: อนิ่งเอวด้วงครับ
0: สีฝอยลำทะเมียนครับ
1: ความทีมข่าวทีมงาน NBT ขอนแก่นลาพี่น้องคุณผู้ชมไปสากลพ่อกับแม่สัปดาห์หน้าสารวันนี้สวัสดีจ้ะ
6: สวัสดีครับ

0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ชุมชนบ้านผานางตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับที่นี่มีสินค้าโอท็อปและกิจกรรมมากมายจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับ
2: มีดเดินป่าหรือมีดโบวี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าโอท็อปจากกลุ่มตีเหล็กชุมชนผานางเป็นมีดที่ทำมาจากเหล็กเนื้อดีมีความแข็งแรงคงทนจะซื้อติดมือไปเป็นของใช้ของประดับตกแต่งบ้านหรือเป็นของที่ระลึกก็สร้างความประทับใจแก่ผู้รับได้อย่างแน่นอนกลุ่มหัตถกรรมไม้แหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริผานางผาเกิ้งสินค้าโอท็อปที่ทำมาจากไม้เช่นตะหลิวไม้ทับปีไม้ไม้เก่าหลังและยังสามารถทำได้อีกหลายอย่างตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาที่สำคัญคือทำจากไม้สักทองที่มีความทนทานตลอดอายุการใช้งานสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าไหมมัดหมี่หลากหลายสีหลากหลายลวดลายเป็นฝีมือของกลุ่มแม่บ้านผ้าไหมบ้านผานางเช่นผ้าไหมมัดหมี่ลายตัว S ที่การันตีความสวยงามด้วยรางวัลพระราชทานเรียกได้ว่าเป็นของฝากที่ผู้รับเมื่อได้รับจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม
3: ค่ะถือว่าอำเภอเอราวัณนะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนื่องจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพียงนี้นะคะนอกจากจะเป็นที่ให้เป็นแหล่งทอผ้าของผ้าไหมแล้วนะคะกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเอราวัณนะคะได้เอาตรงนี้นะคะมาผสมผสานกับโอท็อปนวัตวิถีนะคะทำให้ชุมชนเกิดรายได้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางนึงค่ะ
2: ที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับยิ่งภายในสวนสัตว์ป่าธรรมชาติที่อยู่ติดกับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านผานางจะนั่งรถหรือเดินเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติก็

0: ลายอร่อยบริการประทับใจช
1: ุ
0: มชนที่
1: ครับตรงนี
0: ้ราคาก็ล่องไปก็ชิดชั่วโมงละ100บาทครับ
1: ชั่วโมงละ100บาท
0: ไปไม่เป็นไรครับแถมได้คร
1: ับ โอเคครับอ่ะผมหิวแล้วแหละผมต้องมาให้พี่เขียวแนะนำเมนูอาหารที่อยู่ข้างหน้าของเราตอนนี้ครับท่านผู้ชมน่าทานมาก
2: ค่ะ
1: ช่วยแนะนำหน่อยครับ
2: วันนี้เราก็มีเมนูนะคะมีแกงหน่อไม้นะคะอาหารประจำพื้นบ้านของเรานะคะมีลาบเป็ด
1: แกงหน่อไม
2: ้มีลาบเป็ดนะคะแล้วก็มีไก่ใต้น้ำสุดท้ายนะคะก็คืออ่อมหอย
1: อ่อมหอย
2: หอยขมค
1: ่
2: ะ
1: อ่อมหอยขมนะครับ
2: บ้านเราเรียกหอยจุ๊บ
1: อ๋อหอยจุ๊บหอยจุ๊บเดี๋ยวผมขออนุญาตทานอาหารก่อนนะครับมาแม่ทานกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมสำหรับชุมชนบ้านผานางที่นี่มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตีเหล็กผ้าไหมทอมือสวยๆรับประทานอาหารพื้นบ้านมากมายหลายเมนูครับและตอนนี้วิวข้างหลังของผมครับคือวิวถ้ำเอราวัณยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับที่ชุมชนบ้านผานางสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเปลี่ยนชมประเทศไทยกับดิฉันตุ๊กอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูเรื่องราวของหมอลำค่ะซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่การแสดงพื้นบ้านเท่านั้นนะคะอาจารย์แต่ว่าเป็นเรื่องราวของการที่จะผลักดันให้หมอลำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับ2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์ศรีประทีปท่านเป็นผู้จัดการศูนย์ความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: และท่านที่2นะคะท่านภูมิพักพิทักษ์เขื่อนขันท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีทั้ง2ท่านค่ะ
1: ครับดีครับ
0: ขอเริ่มที่อาจารย์เกียรติศักดิ์ก่อนก็แล้วกันนะคะ
1: ค
0: ถึงโครงการการยกระดับอุตสาหกรรมหมอลำสู่สากลเนี่ยที่มาที่ไปของเขาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์ครับสำหรับโครงการยกระดับอุตสาหกรรมหมอลำสู่สากลนี้ก็เราได้รับการสนับสนุนจากบปคนะครับหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศนะครับสังกัดกระทรวงอวนะครับก็คือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับโดยโครงการนี้มีเป้าหมายนะครับเป้าหมายหลักๆก็คือการบ่มเพาะศิลปินหมอลำหน้าใหม่นะครับให้มีศักยภาพในการแสดงหมอลำทั้งในระดับชาติและระดับสากลนะครับนอกจากนี้ยังมีเป้าหมายก็คือการพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับหมอลำไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องดนตรีท่าเต้นการแสดงต่างๆของศิลปินที่จะบ่มเพาะของเรานะครับรวมทั้งการพัฒนารูปแบบการนำเสนอหมอลำในรูปแบบดิจิตอลต่างๆเพื่อเผยแพร่ไปในระดับสากลรวมทั้งการหาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อที่จะให้ศิลปินหมอลำหน้าใหม่ของเราเนี่ยไปแสดงในต่างประเทศนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลัก
0: ๆครับเรื่องของนวัตกรรมนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าจะมีเรื่องของการพัฒนาเรื่องของดิจิทัลด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะอาจารย์มาที่คุณภูมิพักก่อนก็แล้วกันค่ะในเรื่องของโครงงานนี้มีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจของประเทศไทยยังไงบ้างคะ
2: ครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องของหมอลำเนี่ยนะครับที่ท่านอาจารย์กิติศักดิ์ได้ให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคือเป็นแค่หนึ่งนะครับจริงๆแล้วเรายังมีศิลปะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีกเยอะแย
0: ะ
2: นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะใช้ตัวซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะฮะจากเรื่องดนตรีศิลปะการแสดงเรื่องอาหารเรื่องเยอะแยะมากมายนะครับแต่เรื่องความโดดเด่นของหมอลำนะครับซึ่งตอนเนี้ยนะทุกท่านคงจะรู้กันเลยนะครับว่าหมอลำเราเนี่ยไปที่ไหนไม่ใช่เฉพาะคนอีสานละนะครับไปมีชื่อเสียงได้รับความนิยมการเขาเรียกว่าการรับรู้ติดตามยอมรับมากขึ้นนะครับทั้งภายในประเทศรวมทั้งต่างประเทศด้วยเราจะสังเกตเห็นว่าฝรั่งเนี่ยนะฮะชาวต่างชาติก็มีความสนใจหมอลำมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเช

0: เชื่อมโยงกันเรื่องของนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือพูดง่ายๆว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนั่นเองนะครับ
1: ก็คือเรื่องของหมอลำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ลอกเลียนแบบกันได้ยากนะคะต
0: ้
1: องเป็นคนอีสานเท่านั้นแล้วก็เป็นโครงการนี้คือเป็นแค่หนึ่งชิ้นงาน
0: 1ชิ้นงานที่นิดเดียวฮะ1ชิ้นงานที่ถูกหยิบยกขึ้นมาก่อนนะครับจริงๆเราทางบพค.ที่ท่านอาจารย์กิติศักดิ์ให้ข้อมูลเนี่ยอยากจะขับเคลื่อนผลักดันเรื่องของศิลปะการแสดงอีกหลายๆสาขาอีกหลายๆภูมิภาคแต่ด้วยความโดดเด่นซ
1: ึ่
0: งเป็นอัตลักษณ์เป็นอะไรที่ท่านพิธีกรบอกว่าลอกเลียนแบบยากเนี่ยนะฮะมันเป็นตัวตนของคนอีสานเป็นจิตวิญญาณของอีสานเนี่ยก
1: ็
0: เห็นความสำคัญก็เลยหยิบมาเป็นโครงการนำร่องก่อนนะครับส่วนเรื่องของศิลปะการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอื่นๆก็คงจะในระยะต่อไปก็คงจะถูกหยิบนะครับยกขึ้นมาเพื่อเป็นการกระตุ้นการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
1: ค่ะแล้วอาจารย์คะในเรื่องของหมอลำเนี่ยก็ได้ด้วยว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยค่อนข้างมากเลยโครงการนี้เนี่ยเรามีการต่อยอดยังไงคะในการที่จะพัฒนาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญของประเทศนะคะ
2: ครับก็จากงานวิจัยที่ผ่านมานะครับในปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยหมอลำเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างมูลค่าให้กับประเทศไทยเนี่ยมากกว่า 6,000 ล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็มีการจ้างงานมากกว่า 40,000 คนท
1: ั่
2: วภาคอีสานนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางที่เราจะต่อยอดก็คือเราจะมีโครงการในการพัฒนาศิลปินหมอลำหน้าใหม่ขึ้นมาเพื่อให้เขามีโอกาสในการแสดงแล้วก็สามารถที่จะไปทำการแสดงในวงต่างๆหมอลำที่มีอยู่แล้วหร
1: ือ
2: ว
1: ่
2: าถ้าบางคนนะฮะที่มีศักยภาพก็จะแมทชิ่งกับค่ายเพลงดังๆเพื่อต่อยอดเชิงธุรกิจออกไปได้ครับ
1: แล้วเราสามารถที่จะให้น้องๆรุ่นใหม่เข้ามาเรียนหมอลำกับเราได้ยังไงคะอาจารย
2: ์ครับโครงการนี้ก็จะเปิดรับทั่วไปเลยนะคนรุ่นใหม่ทั่วไปนะที
1: ่
2: สนใจเกี่ยวกับหมอลำก็สามารถสมัครเข้ามาได้นะครับถ้าผ่านการคัดเลือกก็จะมีการเข้าแคมป์การฝึกอบรมแล้วก
1: ็
2: การเมนทอร์การเทรนนิ่งจากศิลปินหมอลำไม่ว่าจะเป็นศิลปินแห่งชาติหร
1: ือ
2: ว
1: ่
2: าอาจารย์ที่สอนทางด้านหมอลำโดยตรงก็จะมาอบรมมาเทรนนิ่งมาเข้าคอร์สนะครับมาเข้าคอร์สอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศิลปินหมอลำได้เลยครับ
1: ถ้าทุกสนใจที่จะเป็นหมอลำแต่ว่าไม่มีพื้นฐานการเป็นหมอลำเลยเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้ไหมคะอาจารย
2: ์ครับก็เข้าได้ครับเข้าร่วมโครงการได้ครับก็อาจจะมีการเทรนนิ่งการเขาเรียกว่าอะไรเป็นจะมีเวิร์กช็อปเบื้องต้นก่อนนะครับว่าเรารักหมอลำจริงไหมมีเวิร์กช็อปการร้องเพลงการเล่นพิณการเป่าแคนต่างๆในการทดสอบเบื้องต้นว่าเราไปได้ไหมถ้าไปได้ก็จะมีการผ่านกระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้าแคมป
1: ์
2: เพื่อทำการบูตแคมป์แบบเข้มข้นนะครับแบบเขาเป็นเข้มข้นเลยภายใน3วัน5วัน7วันจะต
1: ้
2: องทำอะไรเป็นบ้างนะครับเพื่อเตรียมพร้อม
1: มีการทดสอบด้วยว่ารักหมอลำจริงไหม
2: ครับครับ
1: ทดสอบจริงไหม
2: ก็อาจจะก็ดูตัวตนของเราเองก่อนว่าเราชอบไหมแล้วเสียงเราไปได้ไห
1: ม
2: เส
1: ีย
2: งด้ามเสียงต่างๆแล้วก
1: ็
2: ถ้อยทำนองความสามารถเฉพาะตัวของเราเนี้ยได้ไหมถ้าได้นี่ก็ถือว่าผ่านสเต็ปแรกนะครับก็สามารถไปในขั้นตอนต่อไปได้
1: แล้วแคมป์นี้มีค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนไหมคะอาจารย
2: ์ทั้งหมดฟรีทุกอย่างครับ
1: โอ้
2: ฟรีทุกอย่างเลย
1: ค่ะดีเลยค่ะมาที่คุณภูมิพักบ้างค่ะในเรื่องของการวิจัยเนี่ยอุตสาหกรรมหมอลำตอนนี้คือยังมีข้อจำกัดในด้านไหนบ้างคะ
0: คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับถ้าดูในภาพรวมโครงสร้างของหมอลำเนี่ยถ้าดูเขาเรียกว่าเป็นตามห่วงโซ่ของหมอลำเนี่ยจะครอบคลุมนะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องเยอะมากเลยเริ่มตั้งแต่ยกตัวอย่างอย่างเช่นผู้ประพันธ์เพลงนะครับครูเพลงศิลปินนะครับคนที่จัดการแสดงไล่ยาวไปถึงเรื่องของการบริหารการบริการอาหารเครื่องดื่มที่พักนะครับพ่อค้าแม่ค้ารถหาบเร่อะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยเรายังมีเยอะเลยโดยเฉพาะวงคณะหมอลำอย่างดังเนี่ยนะครับข้อจำกัดที่พบเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือยังต้องการที่จะอยากได้รับการพัฒนานะครับทักษะการจัดการนะครับทักษะอีกเยอะแยะมากมายแล้วโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยี AI นะครับเข้ามาเนี่ยมันจะช่วยในการเสริมเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มคนเหล่านี
1: ้
0: นะครับได้อย่างยิ่งเลยนะครับก็เป็นความต้องการที่โครงการเนี่ยได้เห็นช่องอยู่นะครับก็คือผมเรียนเนี่ยครับว่าถ้าเป็นโครงการไม่ว่าจะเป็นยกระดับศิลปินหมอลำสู่สากลหรือว่าโครงการมหาหมอลำเฟสติวัลเนี่ยนะครับก็คือทางบพค.อยากจะหารูปแบบนะครับในการที่จะบริหารจัดการนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความเชื่อมโยงนะครับในธุรกิจห่วงโซ่ธุรกิจหมอลำทั้งระบบเพ
1: ื่
0: อเป็นการสุดท้ายก็จะเป็นการยกระดับการสร้างรายได้กระจายรายได้แล้วมันจะเร่งการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมครับ
1: เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงการที่จะมีการปั้นนักแสดงหมอลำหน้าใหม่ แล้วเรื่องของคนที่ประพันธ์เพลงนะคะอาจารย์นี่ก็สำคัญเหมือนกัน

0: เราจะมีการเทรนในเรื่องนี้ด้วยไหมคะ
1: ตัวผู้ประพันธ์เพลงเนี่ยเราคงไม่ถึงขนาดเป็นเทรนนะครับแต่เราอาจจะเอามาแลกเปลี่ยนว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาในเรื่องของบทเพลงใหม่ๆที่มันทันยุคทันสมัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประพันธ์อย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นะครับว่าเรื่องของเทคโนโลยี AI เนี่ยเดี๋ยวนี้มันง่ายมากขึ้นนะครับมันจะช่วยอะไรแดนที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมันก็ทำได้นะครับมันจะเป็นลักษณะนี้มากกว่านะครับแต่อาจจะเป็นหลักสูตรนะครับหรือว่าเป็นแพลตฟอร์มในการพัฒนาในส่วนของครูเพลงการแต่งเพลงเพราะว่าการแต่งเพลงครูเพลงไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ในเฉพาะครูเพลงที่มีชื่อเสียงเป็นอาชีพแต่เราอยากจะพัฒนาให้เกิดนักแต่งเพลงนักประพันธ์เพลงครูเพลงนะครับจากเยาวชนคนรุ่นใหม่เพราะอันนี้จะเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยนะคะ
1: ครับ
0: อาจารย์คะในเรื่องของการพัฒนาหมอลำกับเรื่องของเชิงธุรกิจเนี่ยมีความสำคัญกันยังไงบ้างคะ
2: ครับถ้าบอกในมิติของศิลปินหมอลำเองนะครับว่าจะมีการสร้างรายได้จากอะไรบ้างก็แน่นอนว่าเรามามุ่งที่ศิลปินที่เราบ่มเพาะก่อนนะครับว่าศิลปินที่เราบ่มเพาะตอนนี้ก็ได้มา3ท่านแล้วนะครับในการที่จะบ่มเพาะแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเทรนนิ่งแบบเข้มข้นนะครับรวมทั้งการเตรียมเพลงอยู่เพราะว่าศิลปินที่เราสร้างขึ้นมานี่จะต้องมีเพลงเป็นของตัวเองรวมทั้งมีมิวสิกวิดีโอด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเพลงมิวสิกวิดีโอซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการเข้มข้นมากในการที่จะเตรียมเข้าห้องอัดเสียงอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวไม่น่าเกิน1เดือนนี้ก็น่าจะมีได้เพลงใหม่ๆของศิลปินที่เราบอกแล้วก็แน่นอนส่วนนี้ก็จะเป็นการเสริมให้เขามีรายได้หรือว่าถ้ามีชื่อเสียงขึ้นมาก็สามารถที่จะเข้าค่ายเพลงต่างๆหรือการไปเป็นศิลปินของวงหมอลำต่างๆได้นะครับแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของหมอลำณปัจจุบันนะครับวงต่างๆก็แน่นอนว่าจะต้องมีการวิเคราะห์ในเรื่องของการอยู่รอดการอยู่ได้ในแง่ของธุรกิจนะครับว่าต้นทุนในการตั้งวงหมอลำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างเป็นต้นทุนหมดนะครับการเตรียมนักแสดงการเวลาแสดงปั๊บการไปแสดงในสถานที่ต่างๆพวกนี้มันจะมีต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมว่าธุรกิจหมอลำนี้ก็คงจะต้องมามองในเรื่องของจุดคุ้มทุนว่าต้นทุนคือเท่าไหร่รายได้ที่เกิดขึ้นจากการไปแสดงแต่ละที่ได้เท่าไหร่บ้างแล้วจะมีรายได้อื่นๆเพิ่มขึ้นมาไหมในเรื่องของการสตรีมมิ่งหรือในเรื่องของสปอนเซอร์ที่เกิดขึ้นหรือในเรื่องของการถ่ายทอดสดผ่านกลุ่มต่างๆนะครับก็จะเป็นรายได้เสริมของวงหมอลำต่างๆซึ่งตรงนี้คิดว่าศิลปินบ่มเพาะทั้ง3คนที่เราบ่มเพาะนี้ก็จะมีการอบรมเรื่องนี้อยู่ว่าจะสร้างรายได้จากอะไรได้บ้างจากตรงนี้นะครับ
0: ค่ะตอนนี้มีศิลปินบ่มเพาะแล้ว3ท่านกระซิบได้ไหมคะว่าใครบ้างคะอาจารย
2: ์ตอนนี้ก็
0: เป็นความลับอยู่ใช่ไหมคะ
2: ครับตอนนี้ก็มีการเปิดเผยชื่อเรียบร้อยแล้วครับก็มีอย่างเช่นไปดูผ่านเว็บไซต์ได้นะ
0: ดูผ่านเว็บไซต์ก็แล้วกันเว็บไซต์อะไรคะอาจารย
2: ์มียกระดับหมอลำสู่สากลเราจะมี2เว็บไซต์นะคงเว็บไซต์Facebook เป็น Facebook ยกระดับหมอลำสู่สากลแล้วก็มหาหมอลำเฟสติวัลครับซึ่งจะมี2โครงการนี้เราจะมีศิลปินเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เช่นน้องเปียโนมี3ท่านนะ
1: 3ท่าน
0: ได้ครับถ้าใครอยากรู้ว่าศิลปิน3ท่านมีใครบ้างก็ต้องไปดูที่ Facebook Fanpage ยกระดับหมอลำสู่สากล
2: ครับผมครับ
0: แล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอขาดนักแสดงมั้ยคะอาจารย
2: ์ครับก็ยินดีครับยินดีครับ
0: อาจารย์คะในอาจารย์ภูมิภาคคะในเรื่องของโครงการนี้มีการออกแบบมาในเรื่องของแก้ปัญหาเรื่องความท้าทายที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ยังไงบ้างคะ
1: ตัวนี้นะฮะก็คือมันเป็นงานวิจัยอย่างนึงครับเป็นงานวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับก็คือเราจะพยายามค้นหารูปแบบนะครับว่าทำยังไงนะครับเราจะเกิดแพลตฟอร์มการจัดการทั้งระบบอย่างที่ท่านอาจารย์กิติศักดิ์ได้เรียนไปแล้วว่าทำยังไงมันจะเกิดรายได้ต้นทุนคุ้มไม่คุ้มมันจะสร้างรายได้มันจะเพิ่มรายได้จากส่วนไหนมันจะมีการต่อยอดหรือต่อเชนที่เกี่ยวข้องยังไงนะครับอันนี้ก็คือเราโครงการนี้สุดท้ายจะต้องได้ตัวแบบตัวเนี้ยนะครับที่จะเป็นแบบที่จะนำเสนอให้เห็นทางเลือกว่าทางที่1ที่2ที่3แล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวแบบตัวเนี้ยนะครับจังหวัดมหาสารคามเองนะครับร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์หรือแม้กระทั่งขอนแก่นถ้าจะจัดงานเทศกาลใหญ่ๆนะครับอาจจะสามารถนำเอาโมเดลที่1 2 3จากผลการวิจัยในครั้งนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมของแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องของเทศกาลเนี่ยนะครับเราผ่านมาเยอะนะครับเทศกาลนู่นนี่นั่นแต่ว่าในโครงการครั้งนี้อย่างเทศกาลมหาหมอลำเฟสติวัลเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันแตกต่างจากเทศกาลทั่วไปซึ่งอันนี้เราจะต้องพบรูปแบบที่ใหม่กว่าเดิมนะครับจะประมาณนั้นครับ

0: จะมีการพูดถึงกิจกรรมของเราในวันที่13 14กุมภาพันธ์นี้ด้วยนะคะในเรื่องของกิจกรรมม่วนซื่นมหาหมอลำสัมผัสวัฒนธรรมเมืองตากศิลาค่ะแต่เราพูดถึงกันเลยก็แล้วกันว่าในกิจกรรมนี้เราจะมีอะไรบ้างคะไฮไลท์ของงานเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะอาจารย
1: ์ครับในส่วนของโครงการที่จะจัดวันศุกร์ที่13นะครับแล้วก็14ธันวาคมนะครับในเดือนนี้นะครับเราเรียกโครงการนี้โครงการมหาหมอลำนะหรือว่ามหาหมอลำเฟสติวัลซึ่งคำว่ามหานี่ก็จะมีความหมายอยู่เหมือนกันนะครับคำว่ามหาก็คือมาจากมหาสารคามนะครับหรือมหามาจากคำว่ามหาเราที
0: ่
1: สารคามนะครับหรือจะเป็นมหาแปลว่ายิ่งใหญ
0: ่
1: นะครับก็ถ้ารวมกันมหาหมอลำเฟสติวัลก็คือเป็นเทศกาลหมอลำที่ยิ่งใหญ่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้ก็จะมีหลายๆกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของหมอลำซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรับสมัครอยู่นะครับใครสนใจก็ไปก็สมัครได้นะครับก็จะมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับหมอลำนะครับมีคอร์สอบรมเกี่ยวกับศิลปะหมอลำอย่างที่ได้กล่าวเมื่อกี้นี่นะครับถ้าใครสนใจก็เชิญมาที่13 14ไปฝึกการเล่นดนตรีไปฝึกการร้องหมอลำไปฝึกพินแคนโหวตต่างๆได้เลยในวันที่13 14ที่ตลาดส้นสนมหาสารคามนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นการแสดงหมอลำแบบ2วงเลยนะวงส่วนที่1ก็จะเป็นเวทีที่1ก็จะเกี่ยวข้องกับศิลปินพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นแม่ลาตีศรีวิไลแล้วก็ปงรางศิลป์อีสานแล้วก็ศิลปินต่างๆมากมายนะครับที่แสดงในเวทีที่1นอกจากนั้นเวทีที่2ก็จะเป็นเวทีแสดงหมอลำตั้งแต่ 18.00 นจนถึง 03:00 นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่ 5-6 วงด้วยกันติดตามได้นะครับอาจจะบรรยายพูดตอนนี้ไม่ครบทุกวงนะ
2: ก็จะมี
1: ท
2: ั้
1: งวันตั้งแต่เช้ายัน 03:00 นะครับในวันที่13และ14
0: ค่ะก็ได้ได้ว่าไปดูกิจกรรมหมอลำกันซอดแจ้งเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับซอดแจ้งเลย
0: แล้วถ้าหากว่าถ้าสนใจที่จะร่วมกิจกรรมเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคะ
1: ก็ทุกอย่างฟรีหมดทุกอย่างนะครับ
2: ฟรี
1: หมดท
2: ุ
1: กอย่าง
2: ไปได้เลยคร
1: ับ ก็แค่เดินเข้าไปช
0: ม
1: ตามตารางกำหนดเวลานะว่าแต่ละช่วงเวลามีแสดงอะไรบ้างแล้วก็มีช่วงเวลาอยู่ทั้งวันที่13และ14แต่ละช่วงแสดงอะไรยังไงบ้างก็ติดตามรายละเอียดในรายละเอียดย่อยได้เลยครับในรายละเอียดกิจกรรมได้ครับ
0: ชอบคำว่ามหามหาคือมี3นัยยะด้วยกันมหาแรกคือมหาเรา
1: ครับมหาเราม
0: หาที่2คือความยิ่
2: งใหญ
0: ่ใช่ไหมคะส่วนมหาที่3คืออะไรนะคะอาจารย
1: ์มหาสารคาม
0: มหาสารคามนะคะแล้วตอนนี้มีคนที่เข้าร่วมสนับสนุนการที่จะเป็นหมอลำศิลปินหน้าใหม่นี่เยอะไหมคะอาจารย์
1: เครือข่ายความร่วมมือตอนนี้ก็หน่วยงานภายในจังหวัดน่าจะเกือบทุกหน่วยงานนะครับที่หน่วยงานในจังหวัดก็จะมาร่วมที่เป็นร่วมจัดกิจกรรมของเรานะครับนอกจากคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยแล้วก็มีหน่วยงานภายนอกนะครับที่เข้าร่วมที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือครับ
0: แล้วกลไกสำคัญในการที่จะพัฒนาหมอลำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ระดับประเทศเนี่ยเป็นยังไงคะอาจารย
1: ์กลไกการยกระดับนะครับก็แน่นอนว่าอันดับแรกก็คือเราตรงนี้ถ้าเป็นมองในเรื่องของมหาสารคามนะครับในมมส.ของเราเนี่ยมีจะเรียกว่าเป็นหลักสูตรเอกหมอลำหลักสูตรเดียวในประเทศไทยหรือว่าในโลกก็ได้นะครับว่าถ้าต้องการเรียนในระดับปริญญาตรีหมอลำเนี่ยต้องมาที่มหาสารคามรวมทั้งหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: บัณฑิตศึกษาก็คือระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเกี่ยวข้องกับหลักสูตรหมอลำซึ่งมีนิสิตจากประเทศจีนเนี่ยมาเรียนเยอะมากนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการยกระดับหมอลำไปสู่สากลได้อัตโนมัตินะครับซึ่งมหาหมอลำเนี่ยเราต้องการยกระดับให้เป็นระดับประเทศนะฮะก็คือนอกจากมหาสารคามในวันที่13และ14กุมภาแล้ววันที่5เมษายนนี่ก็จะไปจัดที่จังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็วันที่10พฤษภาคมก็ไปจัดที่หนองคายนะครับก็จะเป็นการยกระดับ
2: พฤษภาที่นครพนม
1: ที่นครพนมโทษครับ
0: ที่นคร
1: พ
0: นม
1: ก็จะเป็นการให้เกิดให้หมอลำอีกเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นเฟสติวัลที่เป็นที่ยอมรับนะครับซึ่งในการแสดงแต่ละครั้งก็จะมีศิลปินทั้งไทยและต่างชาติรวมทั้งต่างชาติที่คลั่งไคล้ในศิลปะหมอลำก็จะมาร่วมแสดงด้วยนะคร
0: ับ
1: เป็นแบบระดับนานาชาติก็ถือว่าได้ครับ
0: ค่ะแต่เกี่ยอาจารย์พูดถึงเรื่องของหลักสูตรของมมส.ซึ่งมีหลักสูตรเอกทางด้านของหมอลำโดยเฉพาะแล้วก็มีนักศึกษาจากประเทศจีนมาเรียนเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นการแบบสะท้อนในเรื่องไหนบ้างคะว่าคนจีนคนต่างชาติสนใจเรื่องนี้มากขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นตัววัดผลได้นะครับว่าอันดับแรกคือนิสิตในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็ตอนนี้เอกหมอลำน่าจะร้อยกว่าคนได
0: ้
1: ที่จะเป็นหมอลำเพื่อจะสร้างขึ้นมานะครับรวมทั้งระดับนานาชาติที่เขาสนใจว่าประเทศเรามีศิลปะวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะครับซึ่งหมอลำก็เป็นศิลปะชิ้นหนึ่งที่นานาชาติสนใจก็จะมีนิสิตต่างชาติมาเรียนจำนวนหลายสิบคนนะฮะในที่ที่ หรือหลายร้อยคนก็ได้นะทั้งวิทยาดุริยางคศิลป์รวมทั้งคณะศิลปกรรมนี่ก็มีเยอะมากครับ
0: ค่ะอาจารย์ภูมิพัฒน์คะในเรื่องของโครงการนี้ค่ะนอกจากจะมีการพัฒนาในเรื่องของหมอลำแล้วเนี่ย

0: เราเป็นการพัฒนาทักษะด้านอื่นอีกไหมคะ
1: มีอีกหลายด้านครับอย่างเช่นเรื่องของคือผู้ประกอบการที
0: ่
1: คือเสริมประเด็นที่ท่านอาจารย์เกียรติได้ตอบคำถามของคุณตุ๊กไว้เมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องของกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อให้หมอลำเนี่ยเป็นที่ยอมรับหรือว่าไปสู่สากลได้เนี่ยกลไกสำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ต่างๆที่เข้ามาร่วมแล้วโดยเฉพาะโครงการมหาหมอลำเนี่ยเรามีผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เข้ามาแมทชิ่งกับเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นการพัฒนาทักษะในส่วนของตัวผู้ประกอบการที่ออร์แกไนเซอร์ที่รับจัดงานเพราะว่าเราจะมีออร์แกไนเซอร์ดังๆอยู่หลายบริษัทแต่บริษัทที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยนอกจากเขาจะจัดกิจกรรมตามที่เขาถนัดตามกรอบงานที่เราคุยกับเราแล้วเนี่ยยังจะต้องเติมเต็มในเรื่องทักษะอื่นๆให้กับเขาแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันจะโยงไปถึงเรื่องของคณะหมอลำซึ่งคณะหมอลำเนี่ยยังต้องการการพัฒนาอะไรอีกเยอะอย่างเช่นเรื่องเทคนิคเรื่องของแสงสีเสียงนะครับการใช้เทคโนโลยี AI เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยไอ้ตัวนี้เราก็จะมีการเทรนนะครับในกิจกรรมในโครงการนี้ด้วยให้กับคณะหมอลำทั้งวันที่13 14วันที่13เนี่ยรัตนสินอินทราไทยราช14เป็นเสียงอีสาน10เอา5เมษายนรู้สึกจะเป็นวงเดิมอยู่รัตนศิลป์เนื่องจากคิวหมอลำแน่นนะฮะแต่ปิดท้ายที่วันที่10พฤษภาคมก็คือใจเกินร้อยบอยสิริชัยนะครับกลุ่มคณะหมอลำกลุ่มนี้ก็จะได้รับการพัฒนาทักษะเหล่านี้ด้วยครับ
0: เมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของนวัตกรรม
1: ครับ
0: แล้วคนนี้มีคำหนึ่งก็คือแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลหมอลำสตรีมมิ่งแอนด์ NFT Marketing Place เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ในเรื่องนี
2: ้ครับก็จะเหมือนตัวสตรีมมิ่งนี้ก็มีอยู่แล้วนะก็คือการถ่ายทอดสดระหว่างการแสดงหมอลำนะครับแล้วก็จะมีการให้ดาวให้รางวัลต่างๆที่เกิดขึ้นมา
0: ครับ
2: ในส่วนของ NFT ก็จะเป็นในเรื่องของศิลปินแต่ละท่านถ้าต้องการใครเป็นแฟนคลับใครก็สามารถที่จะซ
0: ื
2: ้อโบสต์ต่างๆผ่านระบบนี้ได้เลยนะคร
0: ับ
2: เราก็จะมีระบบนี้พัฒนาระบบนี้น่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเด
0: ี๋
2: ยว
0: สัก
2: เรากำลังจะเริ่มใช้งาน
1: เป็นแพลตฟอร์มทางการตลาดอย่างนั้น
0: ท
1: ำใหม่ๆครับ
0: เราใช้งานครั้งแรกตอนงานไหนคะงานวันนี้เลยไหมคะ13กุมภาพันธ์
2: ใช่ครับจะเริ่มใช้งานเลยครับตอนนี้แพลตฟอร์มก็พัฒนาน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับทดลองใช้อยู่แต่ใช้จริงก็ช่วงนี้เลยครับ
0: ทุกครั้งที่จะมีงานแสดงเนี่ยเราก็จะมีการใช้แพลตฟอร์มนี้แหละทุกครั้งเลยใช่ไหมคะ
2: ครับผม
1: ถูกต้อง
2: สตรีมมิ่งนี่ครับ
1: NF คือแพลตฟอร์มนี้สามารถที่จะเอาไปประยุกต์เอาไปเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าตอนนี้เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือความต้องการของทางการตลาดเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มเบื้องต้นเป็นโมเดลเบื้องต้นที่สามารถที่ไปประยุกต์กับทางอื่นได้ครับ
0: แล้วนอกจากแพลตฟอร์มตัวนี้เรามีทักษะ AI ด้านอื่นๆมาเสริมอีกไหมคะเพื่อให้เกิดความน่าสนใจอะค่ะ
2: ครับก็จะมีทั้งใช้หลักการของ AR VR การสตรีมมิ่งน
0: ะ
2: ครับซึ่งเทคนิคพวกนี้ก็อยู่ระหว่างการพัฒนาเหมือนกันนะครับเพราะว่าโครงการที่เราทำนี้เป็นโครงการวิจัย AR กับ VR Visual Reality ในการใส่ปั๊บแล้วก็มองการแสดงหมอลำผ่านระบบ VR นะครับเราก็พัฒนาอยู่ว่าเรื่องลำเรื่องต่อกรเรื่องไหนบ้างก็ผ่าน VR ได้เลยรวมทั้งพวกกระบวนการ AR ต่างๆก็จะเป็นในเรื่องของการสมมุติถ้าเราต้องการแต่งชุดหมอลำเรานั่งเนี่ยก็จะสามารถเลือกชุดหมอลำใส่ที่เราได้เลยมีชุดมีอะไรยังไงเป็นหมอลำจะลำยังไงพวกนี้นะครับก็พัฒนาแพลตฟอร์มให้หมอลำนอกจากการแสดงหมอลำทั่วไปแล้วก็ยังมีระบบ AR VR พวกการแสดงในเรื่องของพวกสตรีมมิ่งต่างๆพัฒนาให้มันเป็นทันสมัยมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเผยแพร่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศให้รับรู้เกี่ยวกับการแสดงหมอลำ
0: ค่ะขยายความนิดนึงค
1: ่
0: ะ AR VR ต้องทำยังไงคุณผู้ชมอย่างตุ๊กเป็นคุณผู้ชมเนี่ยตุ๊กต้องใช้เทคโนโลยีนี้ยังไงคะอาจารย
2: ์ครับสมมติแล้วก็ AR ก็อย่างเช่น VR นะครับเราต้องใน VR นั้นก็จะมีสตอรี่เรื่องราวของหมอลำที่อยู่ในระบบดิจิตอลต่างๆแล้วก็อาจจะเห็นสังเกตว่าเวลาที่นั้นเราจะใส่แบบที่ครอบเนี่ยแล้วก็สายตาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในส่วนหนึ่งของการแสดงหมอลำโดยที่ไม่ต้องไปที่เวทีโดยตรงได้แล้วก็เหมือนกับหนึ่งในแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับการแสดงที่หน้าจอเราโดยตรงเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดกำลังเตรียมในเรื่องของการจัดนิทรรศการแบบดิจิตอลนะครับนิทรรศการหมอลำอาจจะมีป้ายมีติดโปสเตอร์ต่างๆแต่ว่าถ้าเรามี QR code ปั๊บสแกนปั๊บเราจะรู้เรื่องราวของแต่ละวงของประวัติความเป็นมาของหมอลำได้เลยนะครับนี่ก็จะกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
0: อาจารย
1: ์
0: จะเสริมว่าไงนะคะ
1: ในส่วนนี้นะฮะโดยเฉพาะที่ผมพยายามพูดถึงเทคโนโลยี AI นะครับคือโครงการนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะทำได้สักทีเดียวนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นแนวทางนะครับในการพัฒนายุทธยานคุณตุ๊กอยากจะเหมือนกับจำลองตัวเองเนี่ยมาเป็นหมอลำนะครับชื่อเสียงดังๆเลยนะอาจจะหมอลำ

0: ป็นใครก็ได้
1: ย้อนยุคก็ได้หมอลำที่เป็นหมอลำลูกทุ่งหมอลำที่กำลังโด่งดังก็ได้อย่างเงี้ยใช้เทคโนโลยีตัว AI เข้ามาก็เป็นภาพของคุณตุ๊กที่เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียง อะไรทำนองนี้มันก็จะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทุกคนสามารถที่จะเอาไปเสริมเอาไปใช้ได้อะไรครับเพราะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่คาดหวังก็คือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงความนิยมเขาเรียกว่าเป็นการสร้างการรับรู้การยอมรับและการติดตามหมอลำนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเราหวังว่าอย่างนั้น
0: นวัตกรรมตัวนี้คือเราเปิดตัวหรือยังคะอาจารย
1: ์อยู่มันเป็นเป้าหมายหนึ่งของงานนะครับแต่ว่าถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยถ้ายังไม่สำเร็จในระยะนี้เราก็คิดว่ามันจะเป็นแนวทางที่เราจะพัฒนาเราจะพัฒนาให้เรื่องของเทคโนโลยีการแสดงของหมอลำเนี่ยมันถูกยกระดับมันเข้ากับยุคสมัยมันเข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น AI ให้มากขึ้นประมาณนั้น
0: แม่ก็อยากที่จะลองเล่นแล้วอยากที่จะลองเป็นหมอลำดูบ้างนะคะว่าเป็นยังไงนะคะสุดท้ายค่ะอยากที่จะให้อาจารย์แต่ละท่านช่วยมองภาพรวมของอนาคตของหมอลำว่าอยากที่จะให้หมอลำของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงสู่บนเวทีโลกอะค่ะ
2: คร
0: ับ
2: พี่ผู้บรรย
1: ายคือจริงๆทุกเราคนไทยเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะถ้าเป็นคนอีสานเนี่ยอย่างที่ผมใช้คำว่าหมอลำเนี่ยทำยังไงจะให้เป็นจิตวิญญาณอีสานนะครับคำว่าเป็นจิตวิญญาณอีสานเนี่ยก็หมายความว่าความทุกคนนะฮะแต่ให้คิดว่าเรื่องของความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของหมอลำที่การลอกเลียนกันยากมากเนี่ยนะครับทำยังไงจะทำให้แพร่กระจายไปยังคนไทยในทุกวงการในทุกช่วงวัยแล้วก็ไปยังต่างประเทศนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คืออยากจะเชิญชวนนะครับโดยเฉพาะน้องๆที่จากวิทยาลัยสันทพลใช่ไหมฮะที่มาวันนี้นะครับมีใครชอบหมอลำบ้างยกมือลูก
0: ยกมือเลยค่ะวันนี้นะคะจะมีน้องๆจากโรงเรียนสันทพล
1: ที่จริงคงจะชอบกันอยู่นะครับเหล่านี้นะฮะก็คือเขาเรียกว่าจะเป็นทูตทางวัฒนธรรมหมอลำให้กับเราในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้คงไม่ได้จบแค่ว่าทางบพท.บพค.ให้ทุนเราระยะนี้ระยะต่อไปถึงแม้ว่าแหล่งทุนอาจจะไม่ให้เนี่ยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเองก็จะหยิบสิ่งเหล่านี้จากผลงานครั้งนี้ออกมาสร้างความร่วมมือนะครับเพื่อที่จะยกระดับนะครับเรื่องของหมอลำเนี่ยให้แพร่กระจายออกไปมากที่สุดโดยเฉพาะครอบคลุมคนภายในประเทศแล้วก็จะดึงดูดเรื่องของนักท่องเที่ยวนะครับต่างประเทศนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่โครงการยกระดับหมอลำสู่สากลที่จันเกียรติศักดิ์ยังไม่ได้ข้อมูลเนี่ยศิลปินบ่มเพาะ3น้องๆ3คนเนี่ยจะไปแสดงที่ออสเตรเลียและราวเดือนน่าจะประมาณเดือนมิถุนาประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเราได้รับความร่วมมือกับออร์แกไนเซอร์ซึ่งเป็นสมาคมคนไทยในออสเตรเลียซึ่งมีเยอะมีคนไทยมีลาวนี่เยอะมากนะฮะถ้าเราเอาหมอลำไปเนี่ยทุกครั้งที่เคยจัดเทศกาลแบบนี้ได้รับความนิยมมากแล้วก็ไม่ได้รับความนิยมเฉพาะคนไทยในออสเตรเลียหรือว่าคนลาวในออสเตรเลียนะฮะออสเตรเลียเองฝรั่งเองก็สนใจในงานแบบนี้ในศิลปะการแสดงของหมอลำเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ
0: ครับอาจารย์บ้างค่ะ
2: ครับในการที่จะยกระดับอุตสาหกรรมหมอลำสู่สากลได้นะครับเบื้องต้นก็คงเริ่มจากพวกเรานี่แหละศิลปินรุ่นใหม่ๆที่จะต้องพัฒนานวัตกรรมในเรื่องของการแสดงการร้องรำให้มันสอดคล้องกับความต้องการของพวกเราเองแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับความต้องการของนานาชาติที่เราจะไปขยายตลาดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกคือสร้างความเข้มแข็งให้กับพวกเราก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเรามีความเข้มแข็งในการแสดงมีศิลปะการแสดงที่สอดคล้องกับนานาชาติแล้วต่อไปก็คือการขยายสิ่งเหล่านี้หมอลำเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาตินะครับอีสานในประเทศไทยก่อนเหนือใต้ภาคกลางเนี่ยยอมรับหลังจากนั้นก็ขยายไปประเทศอื่นๆในระดับสากลนะครับซึ่งในตอนนี้เราก็เริ่มอย่างที่พี่หมูนะครับได้นำเรียนเมื่อกี้นี้ว่าศิลปิน3คนนี้คือเป็นศิลปินหน้าใหม่ที่เราพัฒนาขึ้นมาจะต้องมีการแสดงในประเทศอย่างน้อย30เวทีทุกคนนะครับซึ่งวันที่7นี้ก็น่าจะไปที่ของก้องห้วยไร่นะไปแสดงที่เวทีใหญ่เลยของก้องห้วยไร่วันที่7นี้นะครับรวมทั้งการเตรียมศิลปะการแสดงหมอลำเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนานาชาติอย่างประมาณมิถุนาหรือกรกฎาคมนี้ทีมนี้ก็จะไปแสดงที่ต่างประเทศนอกจากไปแสดงแล้วเราก็จะต้องหาเครือข่ายที่ต่างประเทศ เพื่อว่าถ้ามีศิลปินใหม่ๆหรือวงใหม่ๆที่อยากไปแสดงที่ต่างประเทศสามารถติดต่อผ่านเครือข่ายของเราตรงนี้ได้ ก็จะหาตลาดหาเวทีไปแสดง อันนี้ก็จะเป็นเรื่องมิติแรกๆในการที่จะไปแสดงเบื้องต้นนะครับนอกจากนั้นก็เป็นการพัฒนาสื่อดิจิทัลในการเผยแพร่ต่างๆให้กับชาวโลกได้รับทราบโดยที่ไม่ต้องไปแล้วก็รวมทั้งการหาเวทีเฟสติวัลการแสดงดนตรีระดับนานาชาตินะครับว่ามีเวทีไหนบ้างเพื่อเผยแพร่

0: ศิลปะหมอลำให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละชาติได้ครับนี่ก็เป็นแนวทางครับ
1: สุดท้ายท้ายสุดค่ะอาจารย์เชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านไปร่วมงานวันที่13 14กุมภาพันธ์นี้หน่อยค่ะสั้นๆนะคะอาจารย์
0: ครับผม13 14กุมภาพันธ์นี้นะครับที่ตลาดต้นสนมหาสารคามนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับในการไปพบปะศิลปินนะฮะทั้งศิลปินแบบดั้งเดิมศิลปินแห่งชาติแล้วก็ศิลปินร่วมสมัยณปัจจุบันนะฮะที่จะมาแสดงหมอลำในมิติต่างๆนะครับที่ตลาดต้นสน13 14กุมภาพันธ์นี้นะครับเรียนเชิญทุกท่านครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณ2ท่านเป็นอย่างสูงนะคะ
2: ครับ
1: แล้วก็อย่าลืมนะคะว่าวันที่13 14กุมภาพันธ์นี้นะคะไปชมหมอลำซ่อแจ้งกันที่จังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยแล้วนะคะดิฉันอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์พร้อมกับแขกร่วมรายการ2ท่านแล้วก็ทีมงาน EBT ภาคอีสานทุกคนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับรายการของเราวันนี้พามาที่บ้านนาหนองชุมชนใกล้ตัวเมืองจังหวัดเลยแม้ว่าสมาชิกอสมที่นี่จะทำงานหนักกับภารกิจเพื่อคนในชุมชนแต่ว่าก็ยังใช้เวลาว่างอย่างมีคุณค่าไม่ยอมอยู่เฉยให้หัวใจห่อเหี่ยวครับจับมือกันลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพกันอย่างจริงจังกับการจัดตั้งชมรมแอโรบิกขึ้นมา

สมาชิกอสม.เนาะก็จะมีทั้งหมด24ท่านก็รับผิดชอบแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะบางท่านก็47หลังคาเรือนบางท่านก็30 28 38ก็แล้วแต่เพราะว่าของนันหนองของเรานี่มีประชากรเกือบ 2,000 กว่าคนก็ประมาณ 1,000 หลังคาเรือนค่ะก็ปี5คุ้มจะมีนันหนองคุ้มบ่อนไก่อยู่ตรงนี้ตรงบ้านแม่นี่จะเป็นคุ้มบ่อนไก่แล้วก็มีคุ้มมูลนิธิมีคุ้มนปภ.แล้วก็มีคุ้มชนประทานแล้วก็มีคุ้มท้ายเหมืองแต่ละคุ้มก็มีประธานกับกรรมการคุ้มละ9ท่านเนี่ยประมาณค่ะออกกำลังกายแอโรบิกแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมที่ทางชุมชนเนาะอย่างเทศบาลขอมาว่าให้เราไปร่วมกิจกรรมนู่นนี่นั่นเราก็จะไปร่วมก็สมาชิกของเราแล้วก็ประชาชนในชุมชนแล้วก็อสม.กระทั่งที่วัดด้วยกิจกรรมที่วัดก็มีงานประจำปีแต่ละครั้งที่ทางวัดแบบแจ้งมาเราก็ไปช่วยแล้วก็กิจกรรมอีกที่เราที่อสม.เราหรือว่าชุมชนเรามีส่วนร่วมกับทางวัดและทางชุมชนไม่ว่าแต่ชุมชนนาหนองชุมชนอื่นๆเราก็ร่วมก็คือหนึ่งขณะนี้เราเห็นความสำคัญกับการจัดงานดอกไม้สำหรับงานศพที่แบบงานศพเนี้ยถ้ามีการจัดดอกไม้เนี่ยเขาจะจัดแพงเนาะเป็นหมื่นเป็นอะไรแต่ของเรานี่ไม่ใช่ของเรานี่จะเป็นครั้งละ3,000เราจะบริจาคให้วัด 1,000 อีก 2,000 เราก็จะอสม.ที่ไปร่วมด้วยช่วยกันแล้วแต่ท่านที่ไปมากไปน้อยเหลือนอกนั้นเราก็จะเก็บไว้เป็นบำรุงค่าซื้อดอกไม้ต่อไปเราจะใช้เป็นดอกไม้ที่เป็นดอกไม้กระดาษหรือดอกไม้แห้งเดี๋ยวนี้ทางวัดเขาไม่ให้เราใช้ดอกไม้สดเพราะว่ามันเป็นเชื้อโรคมันเป็นเพาะพันธุ์มากกว่าแล้วก็กิจกรรมของเรานี่มีหลากหลายมีทั้งทำโรงทาน

0: โรงทานในชุมชนทำโรงทานโรงพยาบาลทำวัดต่างๆที่เราร่วมด้วยช่วยกันกับร่วมกับสมาชิกออกกำลังกายเนี่ยมันแล้วแต่เป็นบางวันเนาะบางวันสมาชิกเขาว่างมากก็10กว่าคนขึ้นไปถ้าไม่ว่างก็ประมาณ 7-8 คนก็จะมีออกกำลังกายถ้าคำว่าถ้าถามแม่เนาะว่าแม่ออกกำลังกายแล้วมีส่วนดียังไง1มันทำให้เราเกิดโรคไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยขณะนี้แม่ให้บอกอายุไหมบอกวันเดือนปีเกิดไหมของแม่เนี่ยเกิดพ.ศ.2594คิดเอาว่า2594เป็นเท่าไหร่75ปีกับปีนี้ก็ออกกำลังกายมาเรื่อยๆถ้าเราออกกำลังกายแล้วมันดีนะดีแบบไหนดีแบบทั้งตัวเราเองดีสุขต่อสุขภาพเราแล้วก็ดีต่อคนรอบข้างส่วนชักชวนเพื่อนสมาชิกมาออกกำลังกายบางท่านมีโรคประจำตัวที่มาออกกำลังกายด้วยกันเนี่ยก็พอออกไปเรื่อยๆต่อเนื่องโรคมันก็จะอยู่แค่นั้นมันไม่ไปต่อไปแต่ถ้าเราไม่ออกกำลังกายโรคก็จะไปเรื่อยมันมาความดันมาเดี๋ยวมันก็ชวนเบาหวานมามันก็จะชวนความดันมาแล้วมันก็จะชวนหัวใจมาแล้วมันจะชวนไขมันมาสุดท้ายมันก็จะชวนไตมาก็จะเป็น5โรคทีนี้ก็เอาไม่อยู่ละอันนี้คือข้อดีของการออกกำลังกายเนาะแล้วก็มันก็ทำให้เราสนุกสนานไม่ซีเรียสไม่คิดอะไรมากเราออกกำลังกายแล้วเราก็จะสบายต่อสุขภาพของเราประมาณ 17:30 แต่รวมตัวกันพอมารวมตัวเสร็จแล้วก็พร้อมแล้วก็คือประมาณ 17:40 ช่วงนี้นะเพราะว่ามันหน้าร้อนใช้ตรงนี้หมดเลยเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาอีกสักหน่อยก็จะได้เห็นแล้วว่าเวลาเขาออกกำลังกายแล้วจะแบบไหนชุดของเรานี่เราซื้อที่ตลาดอย่างเสื้อที่สีเหลืองพวกนี้ที่ใส่นี่ก็เป็นกิจกรรมให้เราไปร่วมบางทีก็ให้เราซื้อมั่งบางทีก็แจกมั่งเครื่องเสียงนี้จะเป็นของเทศบาลเป็นงบประมาณของเทศบาลให้เราว่าเรามีกิจกรรมต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีที่เริ่มมาใหม่ๆแล้วก็มีงบประมาณให้เราซ่อมซื้อพวกนี้ถ้านี้เราเรียกว่าแต่ก่อนเราไปเรียนนี่เราก็จะเรียกว่าพื้นฐานเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะดูในคลิปดูในมือถือเราก็ต้องมาพัฒนาเราเองด้วยดูอย่างที่เราจะเต้นให้ดูวันนี้เราก็ดูในคลิปคนนี้มั่งมาดัดแปลงเอาเป็นท่าง่ายไหมง่ายสำหรับเราแต่ยากสำหรับเพื่อน มันก็ไม่แน่ถ้าพอเราเต้นได้หรือเราจำท่าได้มันก็ง่ายมันก็ไม่ยากเดี๋ยวจะเต้นให้ดูแล้วก็จะเห็นเองว่ามันยากมันง่ายกันไหน
1: สมาชิกพร้อมเครื่องเสียงพร้อมรออะไรล่ะไปกันเลยดีกว่าเสียงเพลงเริ่มไม่มีใครอยู่เฉยได้และแน่นอนไม่มีใครยอมใครด้วยนะครับดูจากลีลาสิครับ

6จ้ะทุกวันค่ะร่างกายเราก็แข็งแรงขนาดหน้า16หน้า16ครับอยู่บ้านก็จะไอเวทจ้ะแล้วก็เดินแล้วก็วิ่งแล้วแต่ข้อออกกำลังกายนี่ก็คือถ้าสมมุติว่าแม่นี่จะมีงานเป็นงานหลักก็คือเราไปทำงานของเรางานประจำของเรานะเลี้ยงผึ้งอย่างเงี้ยเวลาเราเหนื่อยๆใช่ไหมมาประมาณนี้แหละผึ้งมาจากงานประจำพอเราเหนื่อยเนี่ยเรามาออกกำลังกายเนี่ยคือมันจะผ่อนคลายมันจะไม่เหนื่อยคือเราตึงคอบ่าไหล่อะไรคือมันจะหายเหนื่อยอ่ะสำหรับแม่แต่คนอื่นไม่รู้นะ

0: คนอื่นบอกว่าอุ้ยทำงานก็เหนื่อยแล้วยังไปออกกำลังกายยิ่งเหนื่อยไม่ใช่นะถ้าเราเหนื่อยเสร็จถ้าเราเหนื่อยนะเรามาออกกำลังกายมันก็จะหายเหนื่อยไปเลยร่างกายเราแข็งแรงขึ้นจะไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะได้แลกเปลี่ยนความรู้ว่าคนนู้นเป็นไงมั่งอย่างเงี้ยก็อยากบอกเทศบาลว่าอยากให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโครงการนี้น่ะคือตลอดอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ที่นี่ไม่มีผู้นำเต้นปกติคือเขาจะมีผู้นำเต้นแต่ก็อันนี้ก็คือนำเต้นกันเองก็คือแม่คนเมื่อกี้ค่ะอยากให้ออกกำลังกายก็คือมันดีต่อสุขภาพถ้าเรายิ่งสูงอายุนี่คือกล้ามเนื้อหัวใจอะไรของเราก็คือพวกกล้ามเนื้อมันจะไม่อ่อนแรงมันจะไม่อะไรคือเราอยู่ได้แบบอายุเรายังไปได้อีกไกลอ่ะถ้าเราออกกำลังกายอ่ะถ้าไม่ออกนี่ก็คือมันจะเหนื่อยด้วยเวลาเราดำรงชีวิตอ
1: ่
0: ะ
1: ถ้าสุขภาพแข็งแรงได้ทั้งกายทั้งใจเนาะได้เพื่อนได้เขาเรียกว่ามีความสุขอยากให้มีค่ะปกติเราก็เต้นด้วยกันอยู่แล้วตกเย็นก็ชุมนุมอะไรกันพูดคุยกันค่ะ
2: กินอิ่มนอนหลับก็ได้ออกกำลังกาย
1: สุขภาพก็แข็งแรง
3: นอนหลับ
1: ที่อยากได้ที่สุดก็ที่แหละสถานที่กับเครื่องเสียงค่ะเพราะตอนนี้ก็ตามสภาพค่ะตามสภาพการจราจรก็ต้องระวังกันเต้นไปก็ต้องระวัง

0: ส่วนใหญ่ก็จะมาสังสรรค์กันกินผลไม้มั่งคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าเอ๊ถ้าสมมติว่ามีงานนั่นงานนี่เราจะไปดีไหมหรือเราจะลำแบบไหนหรือเราจะทำอะไรแบบนี้วันนี้เมนูแตงโมกับน้ำส้มเอามาอยู่น้ำส้มอยู่ไหนหมดเมนูสุขภาพก็ทุกเพลงบางเออยัง
1: เพลงไหนก็ได้ขอให้เร็วถ้าช้าน่ะ
0: ใจจะขาด
2: เยอะส่วนใหญ่ประมาณกี่นาทีทั้งหมดฮะประมาณ
0: มันสมมุติเนาะแม่เนาะแม่น่ะ30-40นาทีแต่ทีนี้เวลาแม่เต้นแม่เป็นคนผู้นำเต้นแม่จะมองสมาชิกคนนี้อ่อนล้าคนนี้อ่อนล้าแม่ก็จะหยุดก็จะลงประมาณ20-25นาที
1: เริ่มผ่อนลง
0: เพราะว่าเราต้องเห็นใจบางทีเขาเหนื่อยมาเขาไปทำงานมาเขาเหนื่อยเขาอยากแบบว่ามาออกกำลังกายให้เลือดมันสูบฉีดมันก็จะดีขึ้นทีนี้พอเข้ามาเต้นไปปั๊บประมาณ20นาทีเขาก็จะเริ่มเหนื่อยเราก็จะมองเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆลงเราก็จะผ่อนคลายแต่ถ้าตัวแม่เหรอถ้าเหลียวเห็นสมาชิกเอาอยู่อย่างนี้แม่ก็ไปเรื่อยๆถามว่าพอหรือยังถ้าเขาบอกพอก็คือพอ
1: กำลังกายนี้คนที่เป็นอย่างที่นี่เป็นโลหิตจาง
2: เล่าให้ฟังหน่อยเป็นไง
1: มาละเป็นเรื่องเหลือง
2: แล้วแก้ยังไง
0: ก็เหมาะกำลังกายแล้วก็
1: เหมาะกำลังกายทุกวัน
2: แล้วตอนนี้เป็นไงครับ
1: โรคชื่อโรคอันนี้10กว่าปีแล้วยัง
3: มีแต่โรคซับกลาง
0: ป้านี่จะเป็นเบาหวานความดัน
2: ใครเป็นเบาหวาน
0: นี่เออเนี่ย
2: แล้วดูแลตัวเองไงตอนนี้
1: ก็กำลังกายอย่างนี้แหละเป็นมานานแล้วต
0: ั้
1: งแต่พ.ศ.
0: 36ดูสิเนี่ย
2: แต่ว่าเพื่อออกการออกกำลังกายทำไม
0: เนี่ยนี่เบาหวานแล้วก็นี่ก็เป็นมีโรคประจำตัวอันนี้ก็ความดันอันนี้จะเป็นพูดตรงๆเนาะจะเป็นโรคเครียดเนาะแล้วก็โรคเหนื่อยหอบโรคเครียดหลังจากที่มาออกกำลังกายกับเพื่อนก็พูด
1: เต้นไม่ได้เลยค่ะ
0: อืม
2: แล้วมันอยู่ตัวตอนไหนแม่หายเหนื่อยตอนไหน
1: มาออกได้ประมาณ
2: 2-3 ปีแล้ว
0: 3 ปี
2: แล้วก็
0: มีอีก
2: ปรับตัวอย่างเงี้ย
1: ใช่ตอนมาใหม่ๆ

0: เต้นไปสักพักนึง
1: ก็จะหยุดต้องมาดมยาดมเออแล้วก็ดมยาดมเนี่ยทีแรกเราก็ไม่ได้ซักถามว่าเป็นอะไรเนาะ
2: แล้วตอนนี้เต้นได้กี่ชั่วโมงแม
1: ่โอ้ยนี่สุดยอดเลย
0: หย
1: ุ
0: ดตอนไหนก็หยุดตอนนั้นมันคือค่อยๆปรับขึ้นเรื่อยๆ
2: ต้องกดปุ่มไม่หยุด
1: ก็จะถามว่าเหนื่อยหรือยังถ
3: ้าเองไม่หยุดก็เลยหยุดเอง
1: แล้วก็มีอีกคนนึงนะอีกคนนั้นเป็นซึมเศร้าเนาะเป็นซึมเศร้าคนนั้นนะเพราะว่าซึมเศร้าอยู่บ้านเนี่ยก็จะร้องไห้แบบไม่อยากคบเพื่อนฝูงไม่อยากคุยกับใครเลยขนาดบ้านอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่คุยนะก็ป้าก็ไปชักชวนมาออกกำลังกายมานี่แกก็จะเดินมาอย่างเงี้ยเดินช้าก็มาเต้นก็บอกว่าเต้นไม่เป็นก็ไม่เป็นไรไปเรื่อยๆเพื่อนไปทางไหนก็ไปกับเขาเอาไปเอามาก็เต้นได้แกพูดเลยว่าถ้าไม่ได้มาออกกำลังกายเนี่ยแกจะไม่แบบนี้เพราะว่าหนึ่งสาเหตุเขามีเรื่องครอบครัวเนาะก็บอกว่าเรื่องครอบครัวนี่ก็คือจบเนาะเราอันนั้นแหละ
0: ทุกวันนี้ไปทำงาน
1: ถึงนี้ครับวันนี้ไปทำงานนะวันนี้นะไม่
0: วันน
1: ี้ชวนมาไม่ซึมเศร้า
2: ดีออกกำลังกายแล้วมหัศจรรย์มากเลยเนาะ
1: ออกกำลังกายเนี่ยไม่ได้โฆษณาเนาะที่ไหนก็เหมือนกันแม่จะบอกว่ายิ่งอายุยังหนุ่มยังสาวขอให้ออกกำลังกายอายุ40 50อ่ะมันจะลดไปประมาณ5ถึง7 7นะ35มันก็จะลดเหลือ30แล้วก็40มันก็จะลดเหลือ35พวกนี
0: ้
1: ตัวนี้แม่75
3: 69
1: อันนี้69 72อันนี้72อันนั้นก็อันนี้72มั้ยอันนี้73เนี่ย
0: คู่นี้
1: คู่นี้60
3: 120ค่ะ
1: 60ครับอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยและไล่ๆกันทั้งนั้น
0: หน้าน้องเรานี่คือเข้มแข็งค่ะที่ออกกำลังกายนี้ตั้งแต่มีโครงการมาก
1: ็มาตลอด
0: มาตลอดพอเทศบาลเขายุบโครงการไปก็ยังออก
1: ก็ยังออกไม่มีเงินอุดหนุนก็ออกทีนี้ของแม่นี่น่ะย้ายเป็น10ที่แล้วย้ายจากนี่เขาให้ไปอยู่พอเขาเราไปทำเป็นอันนี้เสร็จเขาก็ขายที่ก็ไล่เราคืออย่างนี้เนาะทางเทศบาลน่ะเนาะเขาจะมีให้ทางโรงเรียนทางชุมชนออกกำลังกายขอให้มีสถานที่เขาไม่อยากให้ไปแบบว่าไปที่ที่ใหญ่คือไปมามันอันตรายอยากให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยคือให้ออกสิบชุมชนเราเนี่ยเขาก็มีเงินประมาณมาให้นะทีแรกอ่ะมันชุมชนอื่นเขาจ้างคนผู้นำเต้นวันละ200 2ถึง300แต่ของเราไม่จ้างเพราะว่าเราไม่มีเงินเราก็เต้นด้วยใจของเราเองทางงบประมาณมีมาให้เรามีมาให้แม่แม่ก็จะมาซ่อมเครื่องเสียงมั่งนู่นนี่นั่นแล้วก็ซื้อเสื้อแจกสมาชิกบางครั้งเนาะนั่นแหละเราก็อยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็จะเป็นคือร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันเราถึงจะอยู่กันได้อย่างนั้นเราจะอยู่กันไม่ได้แล้วก็คือต้องเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายอันนี้เป็นใบเตยนะคะ
2: ผลงานทำเมื่อไหร่ครับทำไปงาน
1: ทำมาตลอด
0: ท
1: ุ
0: กว
1: ันพาแล้วก็ถ้ามีกิจกรรมเขาก็จะทำมาให้คนนี
0: ้แล้
1: วก็ทำไปวัด
0: ชุมชนเราไม่ใช่ว่าเต้นอย่างเดียว
1: จะช่วยอย่างอื่นด้วย
0: ฟ้อนรำด้วยคือถ้าวัดทำงาน
1: ยังมีวันมีบุญกฐินบุญออกพรรษาเข้าพรรษาพวกนี้ถ้าทางกรรมการหรืออะไรบอกเรามาเราก็ไปช่วยก็จะช่วยกันแบบทุกเนี้ยทุกท่านเนี่ยช่วยกันหมดเลยนะแต่มากกว่านี้อยู่ประมาณ
0: ผลงานล่าสุดก็คือลำวงสวงงานดอกไม
1: ้นะ
0: อันนี้เราชุมชนเราก็ได้ไปร่วมกิจกรรมก็คือเราจะซ้อม
1: ทาง
2: ซ้อมที่นี่ไหม
1: ซ้อมที่นี่ค่ะเราจะซ้อมที่นี่แล้วก็ค่อยไปร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัด
0: ก็ให้
1: ให้บ้านมาออกกำลังกายของเขา
0: หันมาออกกำลังกายค่ะ
1: เพราะว่า
0: เราค่ะ
1: ออกกำลังกายเนี่ยมันดีรักษาโรครักษาโรครักษาจิตใจเราด้วยเนาะแล้วก็หนึ่งอยากให้ทางรัฐเนาะช่วยอุดหนุนงบประมาณให้เราบางครั้งที่เราคือต้องการแต่ที่นี่ของเราเนี่ยมันเป็นสถานที่แคบต่อไปภายภาคหน้าเราไม่แน่ว่าเราอาจจะได้ไปอยู่ที่อื่นหรือตรงไหนเรายังไม่รู้เนาะค่ะค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะอ่ะบ๊ายบายอ้าวบ๊ายบายก่อนเร็ว
4: การออกกำลังกายคือเกราะป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ใช้พลังงานให้เหมาะสมกับวัยพบปะผู้คนที่เป็นมิตรรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เคล็ดลับความสุขนี้ใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยครับสวัสดีครับ
5: นบครับเป็นพี่ชายส่วนเนี่ยป่านน้องสาวอังกับผมปีหนึ่งวันนี้สวยมากเลยครับตั้งแต่ที่แม่บอกว่า
6: วันนี้อยู่บ้านกับน้องนะแม่จอดไปทำธุระข้างนอก
5: โหยแม
6: ่นี่นบไม่ให้อยู่บ้านกับน้องแค่นี้จะเป็นไรไป
5: ชุดเร็วตีป้อมเร็วตีอุ้ยเปิดแล้ว
7: พ
5: ี่
7: นอ
5: สมันจะรุ่นคุณ
7: พี่นอส
5: ว่า
7: ช่วยติวหนังสือให้หน่อยพรุ่งนี้น้องต้องแข่งตอบคำถาม
5: ไม่เอาอ่ะรู้ติป้อมติป้อมเราติป้อมเอ้วเข้ามาเข้ามาเร็วเร็วเร็วอีกนิดเดียวเร็ว
7: เฮ้ยโหไฟประดับอะไรตัวนี้เนี่ยกำลังตีบอสอยู่เลย
5: นะเฉลยให้พี่หน่อยนะป่าน่ารักน้องป่าสวย
7: ไม่ได้ไม่ให้มือถือหนูไว้ค้นเน็ตติวหนังสือง
5: ั้นเดี๋ยวพี่ช่วยติวให้ก็ได้โหยพี่เนี่ยยังช่วยป่านมากเลยนะ
7: พี่เมื่อกี้ขอไม่เห็นยอมช่วยเลย
5: แหมพี่เขาเล่นเองติวหนังสือให้น้องน่าสุดจะตาย
7: เชิญ
5: ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกกี่กิโลเมตร
7: เฉลี่ย 149.6 ล้านกิโลเมตร
5: รัศมีกี่เท่าของโลก
7: 110เท่า
5: ใครใช้โทรทัศน์ศึกษาเรื่องระบบสุริยะเป็นคนแรก
7: กาลิเลโอกาลิเลอีแล้วที่เขาใช้อะกล้องโทรทัศน์นะไม่ใช่โทรทัศน์สักหน่อยตั้งใจถามเลยสิพี่นก
5: โอ้ยเบื่อแล้วอ่ะถามอะไรตอบได้หมดเลยอ่ะ
7: หมดอีกแล้ว
5: อ๋อรู้แล้วถามอะไรดีทำไมต้องอ่านหนังสือสารานุกรมไทย
7: เดี๋ยวนะเอาเนื้อหาที่มันอยู่ในหนังสือสิ
5: ตอบไม่ได้ละสิ
7: เพราะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่นายหลวงร.9ทรงสร้างขึ้นให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่านเพื่อให้มีความรู้ที่กว้างจะได้ช่วยเหลือตัวเองผู้อื่นและส่วนรวมได
5: ้โหตอบได้ไงเนี่ย
7: แค่นี้หมูหมู
5: งั้นก็โอเคแล้วนุ๊ก
7: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่า
5: แต่บอกต้องติวหนังสือไม่ใช่หรอ
7: ก็เกมติวหนังสือไงผัดกันตอบใครตอบผิดโดนเขียนหน้า
5: แต่พี่ไม่เคยอ่านจะตอบได้ยังไง
7: ลืมคิดงั้นเอางี้พี่ลบเลือกอ่านจากหนังสือเล่มเล็กมาเล่มหนึ่งเราค่อยมาเล่นเกมกัน
5: ไม่เอาอ่ะพี่เล่นเกมของพี่สนุกกว่า
7: ถ้าไม่เล่นเ

0: รหัสอะไรวะจะเป็นวันเกิดวันเกิดบ้านวันอะไรอ่ะ
1: ทำอะไรอ่ะพี่น้อง
0: เปล่ามันพี่จะได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยว่าแม่โทรมา
1: น้องรู้นะว่าพี่น้องจะทำอะไร

0: านจบแล้วถามไม่ได้เลยพี่ไม่แพ้แน่
1: ตอบให้มันถูกๆหน่อยสิพี่นุ๊กอ่านมาจริงปะเนี่ย
0: รีบๆเขียนให้เสร็จเถอะ
1: ยอมไหมไม่มีที่ให้เขียนแล้วนะ
0: ไม่มีทางตาพี่ถามแล้วใช่ไหมเอาเรื่องหุ่นยนต์ดีกว่าหุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อว่าอะไรสร้างขึ้นเมื่อปีไหน
1: หุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานในหลวงให้สร้างขึ้นเมื่อปี2490 8
0: ผิดปี2497
2: นบ
3: แม
2: ่นั่นลูกจะทำอะไรน้อง
3: ดูสิเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยเล่นอะไรแผงๆแล้วทำไมเพิ่งหยิบมาอ่านล่ะแม่ซื้อให้ตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะเห็นนบหยิบมาอ่านแล้ววันนี้เบื่อไหมไฟที่บ้านก็ดับอดเล่นเกมเลยสิเนี่ย
1: ก็ไม่เบื่อนะแม่หนุกดี

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาและก็หาองค์ความรู้และก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

สวัสดีครับวันนี้รายการคิดดีนะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการเรียนว่ายน้ำสำหรับน้องๆกันที่จังหวัดอุดรธานีครับและในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ Swimming Kids Thailand สาขาอุดรธานีครับในวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของโรคของการเรียนว่ายน้ำนะครับว่าเด็กๆที่มาเรียนว่ายน้ำเนี่ยจะมีประโยชน์อย่างไรนะครับรวมถึงการเรียนว่ายน้ำจะช่วยส่งเสริมพัฒนา

ที่เป็นการสอนว่ายน้ำเด็กเล็กโดยเฉพาะเราก็เลยติดต่อไปทางสวิมพัฒนาการต่างๆเด็กเล็กเวลาลงน้ำว่ายน้ำเป็นในการจะพาน้องมาเรียนว่ายน้ำนะคะคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องพูดในเชิงบวกให้เขามีทัศนคติที่ดีกับน้ำก่อนนะคะมีการเชิญชวนอาจจะพาไปเลือกชุดว่ายน้ำสวยๆน่ารักน่ารักนะคะในการสร้างความคุ้นชินกับสถานที่อาจจะพามาดูสถานที่ก่อนให้น้องคุ้นเคยนะคะแล้วก็ในการเตรียมตัวก่อนจะลงคลาสเรียนนะคะเราก็จะไม่ให้น้องอะค่ะทานอาหารอิ่มเกินไปนะคะแล้วก็มาสถานที่จริงก่อนเวลาเพื่อให้น้องปรับตัวค่ะปิดเทอมนี้ไม่ปล่อยให้เวลาของน้องว่างมาหากิจกรรมให้น้องทำโดยการมาเรียนว่ายน้ำกับเราสนใจพาน้องมาเรียนว่ายน้ำติดต่อได้ที่เพจ Swimming Kids Thailand เลยนะคะ

0: ู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับทางด้านของคุณหนึ่งนะครับซึ่งเป็น Marketing Director ของ Swimming Kids Thailand ครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณหนึ่งครับSwimming Kids ของเราเกิดขึ้นได้ยังไงครับ
1: ต้องแจ้งว่าคือเริ่มจากว่าทางผู้บริหารของเราอะนะคะหรือว่าทางเจ้าของเลยอะค่ะท่านอะเป็นด็อกเตอร์ก็คือท่านด็อกเตอร์ดุษรานะคะแล้วก็ท่านเองอะค่ะทำเรื่องของการศึกษามานานกว่า10ปีนะคะซึ่งท่านอะปกติแล้วอะค่ะก่อนหน้านี้10ปีที่แล้วอะค่ะก่อนที่สวิมมิ่งคิดจะเกิดขึ้นนะคะก็คือท่านก็จะทำเรื่องของการศึกษาที่เกี่ยวกับการส่งน้องๆไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นเรียนจบม.6ต่อปริญญาตรีอะไรแบบนี้ค่ะพอท่านได้ไปเห็นทางต่างประเทศเนาะก็ไปเจอที่ประเทศออสเตรเลียนะคะก็เห็นว่าการเรียนการสอนเนี่ยที่เริ่มตั้งแต่เด็กๆอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณ4เดือนอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นยังไม่แพร่หลายมากนะคะทางท่านผู้บริหารก็เลยเล็งเห็นตรงเนี้ยค่ะดูแล้วน่าสนใจแล้วก็ณเวลานั้นช่วงนั้นนะคะอัตราการสูญเสียของเด็กของประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะคะที่เกิดจากการจมน้ำอาจจะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลักการในการเรียนการสอนค่อนข้างเยอะนะคะค่ะก็จะเป็นประมาณนั้นเลยทำให้เราเนี่ยเอาหลักสูตรตรงเนี้ยค่ะนำมาเมิร์จให้เข้ากับเด็กไทย
0: หลักสูตรที่เรานำมาเนี่ยก็ให้สอดคล้องกับบริบทของ
1: เด็กไทยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างบางอย่างเนี่ยค่ะของทางน้องๆทางฝั่งประเทศออสเตรเลียเองหรือว่าต่างประเทศอะค่ะเรื่องของการเรียนการสอนอาจจะต่างจากเรานิดนึงอย่างปกติแล้วค่ะทางน้องๆต่างประเทศเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะแบบว่าเคยชินแต่ว่าเล็กๆก็แบบลงไม่ได้เลยปล่อยเลยแต่ว่าแบบทางคนไทยเองทางแบบบ้านเราอาจจะแบบเอ๊ะยังไม่กล้ายังใหม่อยู่ยังไม่กล้าอย่างทุกวันนี้เราก็ยังจะเคยเห็นแบบว่าเวลาเราไปออกบูธหรืออะไรต่างๆเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าคุณย่าคุณยายก็จะแบบว่า
0: อ๋
1: อ4เดือนเรียนได้แล้วหร
0: อ
1: 4เดือนเรียนได้แล้วจริงๆหรอแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างเงี้ยค่ะแต่จริงของเรามันเริ่มตั้งแต่4เดือนเนื่องจากว่าเราจะเริ่มจากการพัฒนาเรื่องของอารมณ์ก่อนแล้วก็ค่อยๆทำให้เขาปรับทัศนคติที่ดีกับน้ำให้รู้ว่าเวลาน้ำสัมผัสใบหน้
0: า
1: เขาต้องทำยังไงน้ำผ่านใบหน้าโดนบริเวณจมูกเนี่ยเขาต้องทำยังไง
0: อ
1: ันนี้ก็เลยเริ่มได้ตั้งแต่เล็กแต่แน่นอนค่ะน้อง4เดือนอ่ะว่ายไม่เป็นหรอกว่ายเองไม่ได้เพราะกล้ามเนื้อเขายังไม่พอนะคะกล้ามเนื้อของเด็กๆจะพร้อมก็คืออายุประมาณ3ขวบขึ้นไปกล้ามเนื้อมันเล็กมันใหญ่เขาพัฒนาพร้อมแล้วเนี่ยค่ะเราถึงจะเข้าสู่กระบวนการที่จะเป็นการสอนแบบเด็กโต
0: ครับค่ะแล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของ Swimming Kids ครับ
1: จุดเด่นของเราเลยนะคะก็คือเรื่องของหลักสูตรนี่แหละที่เราคุยกันก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยค่ะเราอ่ะไม่ใช่แค่ว่าเราพัฒนาร่วมกับแค่ออสเตรเลียหรือแค่มาจดทะเบียนขึ้นตรงกับกระทรวงศึกษาธิการแล้วหยุดพอแค่นั้นแต่ของเราอะค่ะเราพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างทุกวันนี้ค่ะเมื่อปีที่แล้วเองเราก็มีส่งทางคุณครูของเราที่เป็นคุณครูชำนาญการนะคะไปถึงประเทศออสเตรเลียเพื่อไปเทรนนิ่งเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อย่างบางปีเราก็จะได้ตัวแทนจากทางประเทศออสเตรเลียค่ะก็คือ Five Star Swim School เขามาเทรนนิ่งเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคุณครูเรานะคะตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเลยก็คือเรื่องของหลักสูตร
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ต้องบอกว่าสิ่งที่โดดเด่นของเราก็คือเรื่องของหลักสูตร
1: ใช่อ
0: ยากให้อธิบายหน่อยครับว่าหลักสูตรของเรามีความเป็นมายังไงบ้างในแต่ละรูป

0: ได้ค่ะต้องขอแบ่งเป็นพาร์ทก่อนละกัน
1: ครับ
0: หลักสูตรของเราอะค่ะก็คือจะแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือน้องๆเด็กเล็กเด็กเล็กก็คืออย่างที่เกริ่นไปแล้วก็คือ4เดือน
1: 4เดือนเริ่มต้นใน4เดือน
0: ใช่ก็คือ4เดือนแล้วก็ยังไม่เกิน3ขวบก็คือประมาณ 2.9 อันนี้คือจะเป็นพาร์ทของเด็กเล็กนะคะซึ่งพาร์ทเนี้ยคุณพ่อกับคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองต้องลงคู่กับน้องก่อนนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับน้องแล้วก็เหมือนเราก็สอนให้คุณพ่อคุณแม่ค่ะเล่นกับน้องให้เป็นด้วยนะคะก็จะเป็นอีกพาร์ทนึงนะคะพาร์ทเนี้ยก็คือผู้ปกครองลงด้วยจะมีคุณครูสอนแล้วก็ทำกิจกรรมเป็นคลาสเสริมสร้างเรื่องของพัฒนาการทางด้านอารมณ์ทางด้านเรื่องของกล้ามเนื้อต่างๆแล้วก็ทางด้านของสมาร์ทด้วยนะคะก็คือเรื่องของสติปัญญาด้วยอันนี้จะเป็นพาร์ทแรกส่วนอีกพาร์ทนึงก็คือเป็นพาร์ทของเด็กโตเด็กโตของเราเนี่ยไม่ใช่ 5-6 ขวบนะเด็กโตของเรา3ขวบเป็นเด็กโตแล้วใช่ค่ะก็คือของเราเนี่ยให้ความปลอดภัยมาเป็นที่1โดยหลักสูตรเราจะสอน2ต่อ1เท่านั้นก็คือคุณครู1แล้วก็น้อง2คนอันนี้คือเป็นหลักสูตรของเราที่ขึ้นตรงเลย
1: ก็คือจะไม่มากกว่านี้
0: ใช่ค่ะจะไม่มากกว่านี้ค่ะแต่ว่าถ้าผู้ปกครองรีเควสต์มาอยากจะเรียนแค่1ต่อ1อันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงไปนะคะแต่เบื้องต้นของเราถ้าสแตนดาร์ดเลย
1: คือ2ต่อ1
0: ใช่2ต่อ1อยู่แล้ว
1: เรื่องความปลอดภัยก็คือไม่ต้องห่วงเลย
0: ใช่ค่ะอย่างที่นี่เองเราก็มีกาดอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ค่ะก็คือแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยเป็นที่1แน่นอนค่ะหลักสูตรเราก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆประมาณนี้นะคะเรื่องของการเรียนการสอนเราก็เริ่มจากหนึ่งเลยก็คือดูก่อนว่าตัวน้องเองอะค่ะเขามีพื้นฐานมาประมาณไหนเราจะสอนตามพัฒนาการของน้องๆค่ะว่าเริ่มต้นต้องเป็นแบบไหน
1: ค่อยไปค่อยไป
0: ใช่ค่ะแต่แค่เราปรับให้เข้ากับน้องแต่ละบุคคลเลยอ
1: ัน
0: นี้ซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: ครับผมพูดถึงเรื่องของ
0: ส่วนเรื่องของความปลอดภัยเรามีไลฟ์การ์ดเนาะทางที่เนี่ยค่ะอย่างที่ผู้ปกครองไลฟ์การ์ดนั่งอยู่ข้างบนอยู่แล้วแต่จริงๆอะค่ะเนี่ย
1: ก
0: ็เพียงพ
1: อค่ะใช่ค่ะแล้วเรามีการสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆที่กลัวน้ำยังไงบ้างครับ
0: หนึ่งเลยคุณพ่อคุณแม่ก่อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องให้ความมั่นใจกับเขาก่อนนะคะการที่จะพาเขาเรียนบางคนเนี่ยกลัวมากๆถ้ากลัวมากๆเลยแนะนำบอกว่ามาเล่นเริ่มจากมาเล่น
1: มาเล่นน้ำกัน
0: เรามาเล่นน้ำกันก่อนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคุณแม่พามาดูสระมีของเล่นเต็มเลยอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความมั่นใจกับเขาก่อนว่าเขาทำได้และบอกเขาว่าไม่ต้องกลัวคุณพ่อคุณแม่อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆหนูตรงนี
1: ้
0: อันนี้คือการสร้างความมั่นใจเบื้องต้นนะคะส่วนของคุณครูเองคุณครูเราอย่างที่บอกพอเราเป็นอัตรา1ต่อ2อย่างเงี้ยค่ะเรื่องของการดูแลค่อนข้างที่จะทั่วถึงอยู่แล้วความมั่นใจของคุณครูทุกคนนะคะเขาผ่านมาตรฐานเดียวกันเหมือนที่หนึ่งบอกก็คือทุกคนเนี่ยผ่านมาตรฐานที่เราส่งตรงมาจากประเทศออสเตรเลียอยู่แล้วมีความชำนาญทุกคนอยู่แล้วแล้วก็เราสอนเหมือนกึ่งเล่นเพื่อให้เขาเนี่ยมีความสุขในการเรียนค่ะแล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือแบบว่าอย่างท้ายๆคลาสเรียนนะคะเราจะมีเพลย์ไทม
1: ์เป็นช่วงเวลาที่เด็กๆ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กๆเขารู้สึกว่าการเรียนแม่น้ำเนี่ยมันไม่เครียดจนเกินไปมันมีความสนุกอยู่นั้นแต่ความสนุกนั้นมีความปลอดภัยด้วยใช่ค่ะ
1: การเรียนรู้ของเด็กๆก็ต้องอาศัยผู้ปกครองในการเป็นส่วนหนึ่งด้วย
0: ถูกต้องค่ะเป็นส่วนใจความสำคัญเลยแหละค่ะที่จะได้แบบว่าพุชเขาให้แบบว่าไปสู่เป้าหมายในทุกๆเป้าหมายไม่ใช่แค่การเรียนแม่น้ำค่ะค่ะก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้กำลังใจน้องๆเขาเลยตั้งแต่ก่อนที่จะมาให้ความมั่นใจกับเขาว่าเขาสามารถทำได้
1: พูดถึงประโยชน์ของการเรียนว่ายน้ำนอกจากจะน้องๆจะสามารถช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นได้แล้วยังส่งผลถึงพัฒนาการแล้วก็จินตนาการของเด็กๆด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะต้องบอกว่าของเราเนี่ยมีสโลแกน
1: ยังไงครับ
0: Swimming Kids สโลแกนคือ Smile Smart Strong Smile ก็คือเรื่องของยิ้มเนาะก็คือเรื่องของอารมณ
1: ์ครับผม
0: Smart ก็คือเรื่องของเรื่องของเกี่ยวกับสติปัญญาต่างๆแล้วก็ Strong ก็คือความแข็งแรงใช่ค่ะก็คือการเรียนว่ายน้ำเนี่ยช่วยบูรณาการในทุกๆส่วนที่หนึ่งแจ้งมานะคะก็คือเป็นสโลแกนของเราเลยนอกจากว่าให้เขาอารมณ์ดีแล้วแล้วมีเพลย์ไทม์ให้เขาอารมณ์ปรับเรื่องของอารมณ
1: ์
0: เขาอย่างจะมีงานวิจัยนะคะบอกว่าถ้าเด็กๆเริ่มตั้งแต่4เดือนจะทำให้พัฒนาการทางด้านสมองเขาเนี่ยไวกว่าปกติอันนี้จะมีงานวิจัยรองรับอยู่นะคะแล้วก็ส่วนเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนค่ะการว่ายน้ำก็คือกีฬาชนิดหนึ่งเน
1: า
0: ะก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับเขาค่ะ
1: แล้วเป้าหมายในอนาคตเรามีการวางแผนไว้ไงบ้างครับ
0: เป้าหมายของเราในอนาคตเนาะคืออย่างที่บอกคือ Swimming Kids เนี่ยเราพัฒนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วเราก็เลยอยากจะขยายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆนะคะเพื่อให้แบบว่าน้องๆในแต่ละ

0: พื้นที่เนี่ยได้เรียนว่ายน้ำได้ฝึกว่ายน้ำกันตั้งแต่เล็กเพื่อเราจะได้ช่วยลดเรื่องของการสูญเสียลงไปให้ได้น้อยที่สุดค่ะเราก็ยังอยากพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็ยินดีค่ะ
1: สุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณหนึ่งเนี่ยฝากเชิญพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าน้องๆที่สนใจครับ
0: ยินดีนะคะแล้วก็อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะจริงๆการเรียนว่ายน้ำไม่ได้หมายความว่าต้องเรียนตอนที่เขาแบบว่า3ขวบ4ขวบเท่านั้นอยากให้เริ่มตั้งแต่น้องเล็กๆเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเขายังมีเรื่องของความคุ้นชินนะคะตั้งแต่ในครรภ์ของมารดานะคะก็เลยอยากให้ชวนคุณแม่ค่ะพาน้องๆมาเรียนนะคะแล้วที่สำคัญเลยก็คือเลือกสถาบันที่มั่นใจได้เลือกสถาบันสอนว่ายน้ำที่มีความเป็นมาตรฐานนะคะก็เลยอยากจะฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะยังไงลองมาดูสถานที่นะคะหรือว่ามาทดลองเรียนดูก่อนได้ค่ะ
1: ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนด้วยที่อยากให้น้องๆเนี่ยได้เพลิดเพลินกับการเรียนแล้วก็สนุกกับการเรียน
0: ถูกต้องค่ะก็คือบรรยากาศของเราอะค่ะอย่างที่เห็นเลยเราจะมีเรื่องของตัวตุ๊กตามีเรื่องของของเล่นนะคะให้น้องๆด้วยเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยเองจะได้แบบว่าหนึ่งคือเขาไม่ซีเรียสมากไปเขาไม่เครียดและเขาได้สนุกกับมันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าสระของเราค่ะออกแบบมาเนี่ยไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปทำให้แบบว่าน้องเขายังตัวเล็กอยู่อะค่ะถ้ามันเป็นสระใหญ่มากๆเห็นสระก็กลัวแล้ว
1: ใช
0: ่แต่ว่าสระของเรากำลังดีนะคะซึ่งเหมาะกับการพัฒนาของน้อง4เดือนถึง12ปี
1: ค่
0: ะตามที่ทางเราเปิดรับสมัครอยู่ใช่ค่ะ
1: และวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอคุณหนึ่งมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวที่มีประโยชน์ให้เราฟังคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปรับชมกิจกรรมเรื่องราวของการเรียนการสอนของที่นี่กันครับ

0: น้องอะค่ะอยู่ที่โรงเรียนแล้วน้องไม่กล้าว่ายไม่กล้าลงสระน้ำพอถึงวันที่จะเรียนว่ายน้ำน้องก็จะร้องก่อนตลอดไม่กล้าว่ายค่ะแล้วก็เราดูบรรยากาศโรงเรียนคือด้วยความที่คนโตกับคนสุดท้องเนี่ยเขาเรียนที่นี่อยู่แล้วแล้วเราดูบรรยากาศโรงเรียนเราชอบแล้วก็การสอนของครูก็เป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปให้เด็กไม่กลัวแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปค่ะก็เลยมา
1: ให้น้องกลัวในใ
0: จใช่กลัวแบบร้องไห้เป็นอาทิตย์เลยใช่ค่ะไม่กล้าเปลี่ยนเยอะค่ะเพราะว่าน้องไม่กลัวแล้วน้องก็พอถึงโรงเรียนปุ๊บก็รีบเปลี่ยนชุดแล้วก็รีบอยากจะมาแล้วทุกครั้งที่เรียนก็เห็นว่าน้องไม่ได้กลัวน้ำนี่นะตอนแรกเราเข้าใจว่าน้องกลัวเพราะว่าน้องร้องตลอดแต่พอมาถึงอ้าวน้องไม่ได้กลัวน้องชอบที่จะมาแล้วก็ชอบครูชอบวิธีการสอนของครูค่ะเอาจริงๆวันแรกคุณแม่น้ำตาคลอเลยคุณแม่ดีใจมากเพราะตอนแรกแบบว่าเอ้ยลูกฉันจะกลัวว่ายน้ำไปเลยหรือเปล่าแล้วพอมาแล้วแบบเฮ้ยเขาทำได้แล้วเขาก็ชอบด้วยก็เลยมีความสุขเราแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ค่ะ

คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีครับกับการเรียนว่ายน้ําของน้องๆ นะครับนอกจากจะได้ความสนุกแล้วนะครับน้องๆยังได้เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดนะครับรวมถึงได้ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆครับในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นทะเลหมอกทะเลภูเขาดอกไม้งาม3ฤดูไปชิมเห็ดหอมแสนอร่อยและไปดูธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงที่เป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของที่นี่และตอนนี้ครับผมอยู่ที่สวนลุงวุฒิที่นี่มีมุมให้โพสท่าถ่ายรูปมากมายมีมุมให้จิบกาแฟและที่นี่ยังมีต้นไม้นานาพันธุ์ที่ให้ท่านผู้ชมได้มาเลือกซื้อครับและจะมีอะไรไปมากกว่านั้นเดี๋ยวเราไปชมกันครับ

0: ที่ยวชอบมาซื้อของเราแล้วมาเยี่ยมชมก็คือกลุ่มไม้อวบน้ำกลุ่มไม้อวบน้ำก็คือกุหลาบหินและกระบองเพชรค่ะตอนนี้หลักๆที่เราก็มีทำคือสับปะรดสีกุหลาบหินแล้วก็กลุ่มกระบองเพชรค่ะนอกจากการเยี่ยมชมพันไม้ทั่วๆไปและพันไม้แปลกๆนักท่องเที่ยวส่วนมากก็จะมาถ่ายภาพแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปนี้ก็คือการปลูกต้นไม้เล็กๆในกระถางเล็กๆปลูกเสร็จแล้วก็นักท่องเที่ยวสามารถนำกลับบ้านได้ด้วยและในราคาที่ย่อมเยา
1: ใครที่ชื่นชอบความหอมจากสมุนไพรที่นี่คือลุงทูบสังกะลีครับลุงสังกะลีบอกว่าทูบที่นี่ไม่ธรรมดานะเพราะเป็นทูบหอมสมุนไพรไล่ยุงที่มีส่วนประกอบจากสมุนไพรในชุมชนแห่งนี้นี่เองไม่ว่าจะเป็นเปลือกส้มโอผิวมะกรูดยางบงใบยูคาลิปตัสสังข้าวโพดและตะไคร้หอมนอกจากเราจะซื้อไปเป็นของฝากได้แล้วเรายังสามารถทดลองทำธูปหอมที่เป็นฝีมือของเราเองได้อีกด้วยสินค้าทางการเกษตรอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาที่นี่นั่นก็คือเห็ดหอมนั่นเองซึ่งเป็นเห็ดหอมสายพันธุ์ต้นตำรับมีขายตลอดทั้งปี
2: แม่สวัสดีครับโอ้โหอาหารน่าทานทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างครับแม่ตรงนี
3: ้นี่ยำผักกูด
2: ยำผักกูดนะครับ
3: นี่ยำเห็ดหอม
2: ยำเห็ดหอม
3: มีปาล์มไข
2: ่
3: ค่ะ
2: แล้วนี
3: ้เห็ดหอมย่างค่ะ
2: เห็ดหอมย่างมาจากฟาร์มในหมู่บ้านเราเลย
3: ของบ้านหนองบงค่ะมี
2: ข้าวเกี๊ยว
3: เห็ดหอมด้วยจ้า
2: ข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมเหรอครับโอ้แล้วมัน
3: หอม
2: ก็ทำมาจากในหมู่บ้านเหมือนกันโอ้โหนี่ข้าวเกี๊ยวเห็ดหอมครับทุกคนทุกอย่างมาจากชุมชนหมดเลย
3: ใช่อันนี้มีไก่ล้วนปลาร้าจ้ะ
2: ไก่ล้วนปลาร้าอันนี้ไก่บ้านไหมครับ
3: ไก่บ้าน
2: ไก่บ้านด้วยโอ้โหและนอกจากจะมีอาหารแสนอร่อยแล้วนะครับที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายเลยครับเดี๋ยวเราไปฟังกับประธานท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองบงกันเลยครับ
4: ครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวอำเภอภูเรือนะครับเต็มไปด้วยทะเลหมอกนะครับจุดแลนด์มาร์คกลุ่มอาชีพสวนไม้ดอกไม้ประดับนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือบรรยากาศและอากาศที่สดชื่นนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็จะลืมแวะมาท่องเที่ยวอำเภอเรือบ้านของเรานะครับบ้านน้องบงครับ

และนี่ก็คือรถอีแต๊กนำเที่ยวของชุมชนบ้านหนองวงอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับและที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังนั้นก็คือปลอดวัดอุณหภูมิยักษ์ครับที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเลยก็ว่าได้ถ้าใครมาเที่ยวอำเภอภูเรือแล้วไม่มาแวะเช็คอินที่ปลอดยักษ์นี้ถือว่ามาไม่ถึงเลยนะครับสำหรับเทปหน้าผมจะไปไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมบอสณัฐพัฒน์ตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพรมแดนบ้านนาเกษงครับและในบ้านนาเกษงเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นวัดศรีสะอาดดื่มกาแฟขี้ชะมดแล้วก็ขึ้นภูชมลาวกันครับและยังมีอาหารพื้นบ้านอีกมากมายเลยครับแสนอร่อยทั้งนั้นเลยจะเป็นยังไงไปชมกันครับ
1: การเดินทางมายังบ้านนาเกษงใช้เส้นทางเมืองเลยท่าลี่โดยอำเภอท่าลี่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลยประมาณ46กิโลเมตรใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2099เดินทางอีกประมาณ2กิโลเท่านั้นก็จะถึงบ้านนาเกษง

0: ดีครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรครับ
1: วัดศรีสะอาด
0: วัดศรีสะอาดนะฮะเมื่อกี้ที่ผมได้ชมการฟ้อนไปเขาเรียกว่าการฟ้อนรำอะไรครับ
1: รำเสิงสนาง
0: รำเสิงสนางนะฮะแล้วปกติเนี่ยรำเสิงสนางเขาจะรำกันช่วงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: คือช่วงประจำบุญประจำปีบุญเดือน6
0: แล้วถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้จะได้ชมไหมครับ
1: ได้ชมอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ชมอยู่ใช่ไหมโอ้โหแล้วเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหลังสวยงามมากเลยครับชื่อว่าเจดีย์อะไรครับแม
1: ่เจดีย์สามัคคีธรรมค่ะ
0: แล้วประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้ต้องไปถามผู้รู้นะคะ
0: โอ้โหต้องถามผู้รู้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับผู้รู้กันเลยครับ
2: ตรงนี้คือเจดีย์สามัคคีธรรมนะครับเป็นการรวมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนมาก่อสร้างเจดีย์สามัคคีธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ญาติธรรมที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนาเกษงได้มาสักการะบูชาก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเลยมาสกายวอล์กแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญชวนมาเที่ยวที่บ้านนาเกษงตรงหน้าด่านนะครับ
3: หลังจากที่เราไปไหว้พระกันเสร็จแล้วผมจะพาทุกๆคนไปชมสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อจากกลุ่มทอผ้าบ้านนาเกษงเช่นผ้าฝ้ายทอมือลายพระธาตุสัจจะซึ่งเป็นลายขององค์พระธาตุสัจจะและผ้าฝ้ายทอมือลายกองเสงที่มีลวดลายสวยงามรอให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดมือกลับบ้านไปส่วนเมนูอาหารขึ้นชื่อของบ้านนาเกษงเช่นต้มไก่บ้านลาบไก่บ้านปลาทอดน้ำเหลืองไข่ตุ๋นที่เสิร์ฟมาพร้อมกับใบตองน้ำพริกหนุ่มสูตรพิเศษในแบบของบ้านนาเกษงและยังมีน้ำอัญชันมะนาวที่หอมหวานรอให้ความสดชื่นแก่นักท่องเที่ยวใครที่มาบ้านนาเกษงแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟขี้ชะมดถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเพราะคุณจะได้ดื่มกาแฟขี้ชะมด 100% ที่สำคัญคือกาแฟที่ใช้ปลูกโดยคนในชุมชนชะมดที่เลี้ยงก็เลี้ยงโดยคนในชุมชนบ้านนาเกษงนี่เองและคุณจะได้จิบกาแฟที่ใกล้ชิดกับบรรยากาศทุ่งไร่ปลายนาก่อนที่จะนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปชมวิวและสัมผัสบรรยากาศสายหมอกที่ภูชมลาว

เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่บนภูชมลาวนะครับซึ่งมองไปทางนู้นน่ะเป็นฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยโดยมีแม่น้ำเหืองกั้นตรงกลางนะครับแล้วดูหมอกตอนนี้ดิทุกคนคือมันสวยมากเลยครับค่อนข้างธรรมชาตินี่แบบสดมากถ้าใครอยากมาเที่ยวที่อำเภอท่าลี่นะครับต้องรีบมาเลยเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสดใหม่แล้วก็มีความสดชื่นอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะมากๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับตอนต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสถานีกล้องท่องอีสานวันนี้ครับพาคุณผู้ชมนั้นขับรถออกมาจากตัวเมืองขอนแก่นประมาณ30กิโลเมตรนะครับมากันที่อำเภอหนองเรือครับกับที่นี่ครับสวนเกษตรมีกินหรือว่ามีกินฟาร์มนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้นแบบของจังหวัดขอนแก่นนะครับผู้ที่มาที่นี่นะก็จะได้รับชมในเรื่องของทั้งการเกษตรเรื่องของอาหารรวมถึงเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตอีกด้วยครับแล้วนอกจากนี้นะครับสถานที่แห่งนี้นะครับก็ได้รับรางวัลจากมิชลินไกด์นะครับให้เป็นร้านอาหารคุณภาพดีของภาคอีสานอีกด้วยครับเรื่องราวความพิเศษของที่นี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับพี่ปูนะครับเจ้าของมีกินฟาร์มแห่งนี้ครับสวัสดีครับพี่ปูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ปูครับต้องย้อนกลับไปนิดนึงความฝันที่เราคิดไว้ตั้งแต่เด็กอะตอนนี้เรามาสร้างฝันตรงนั้นยังไงครับ
1: ก็กลับบ้านเนาะ มันเป็นการกลับมาอยู่ขอนแก่นแล้วก็เราก็มานั่งคิดว่าเราจะอยู่บ้านยังไงให้เรามีรายได
0: ้
1: นะคะแล้วก็สิ่งที่มันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆมันก็คือการอยากมีบ้านสวนเนาะ

0: ครับ
1: อย่างนี้การอยู่บ้านสวนยังไงให้มันมีรายได้มันก็เลยถอดออกแบบออกมาเป็นธุรกิจค่ะ
0: ครับ
1: ก็ธุรกิจของเราตอนนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของเป็นสถานที่ทำกิจกรรมให้กับลูกค้าเป็นคาเฟ่ร้านอาหารนะคะเป็นโฮมสเตย์ค่ะแล้วก็ทำท่องเที่ยวเชื่อมโยงชุมชนอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะก็ณปัจจุบันก็ถือว่าอยู่ได้ละ
0: ต้องย้อนกลับไปก่อนหน้านี้7ปีก็คือเราเริ่มที่จะมาจับธุรกิจเกี่ยวกับเป็นเหมือนกับฟาร์มสเตย์พวกนี้ไหมพี
1: ่คิดว่ามันกรอบของความฝันเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ต้นเพียงแต่ว่าเราจะค่อยๆปรับตัวธุรกิจยังไงให้มันเหมาะสมกับพื้นที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าคือการทำธุรกิจมันไม่ใช่แค่การเปิดธุรกิจขึ้นมาแต่เราต้องมองว่าเราทำธุรกิจนี้เพื่อใครดังนั้นมันก็ต้องคิดว่าหน้าตาของลูกค้าคือใครใครอย่างพื้นที่ของเราอะค่ะลูกค้าของเราคือคนที่สนใจเรื่องของธรรมชาติมีไลฟ์สไตล์หรือก็ชอบไลฟ์สไตล์ของการอยู่กับธรรมชาติจริงๆมันก็เลยจะไม่ใช่คาเฟ่เหมือนร้านทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเน้นเรื่องของการจัดการพื้นที่ด้วยในสวนเนี้ยตอนนี้ปัจจุบันก็มีต้นไม้กว่า200ชนิดซึ่งปลูกแบบผสมผสานกันหมดเลยค่ะมันก็คนที่เข้ามาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่มาทานข้าวอ่ะแต่ว่ามันมาหาแรงบันดาลใจของการปลูกต้นไม้ก็ได้
0: ครับต้องว่าดีกรีของพี่ปูเนี่ยไม่ธรรมดาจบธรรมศาสตร์ด้วยแล้วก็ไปอยู่อังกฤษมากี่ปีนะครับ
1: 6ปีค่ะ
0: แล้วอะไรถึงเป็นจุดเริ่มต้นให้พี่ปูเนี่ยอยากที่จะกลับบ้านอ่ะ
1: มันก็รู้สึกว่ามันเต็มอิ่มกับการใช้ชีวิตด้วยแหละปอนมันก็เหมือนกับ มันก็อยู่กรุงเทพ10ปีไปอยู่เมืองนอก6ปีมันก็ชีวิตมันก็ทำมาหลากหลายเนาะทำงานวิจัยทำงานร้านอาหารของคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็ทำมาเยอะละเราก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นตอนที่ทำร้านอาหารก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นงานบริการเนาะแล้วเราชอบส่งมอบความสุขให้กับคนอื่นอันนี้คือเมนใจความหลักๆเลยทีนี้พอเรารู้สึกว่าเราชอบแล้วเราทำได้ดีอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยมาออกแบบเป็นงานบริการของมีกินฟาร์มด้วย
0: ครับผมพื้นที่ตรงนี้นี่เปลี่ยนไปเยอะมาก
1: จากวันที่ปอนมา ปีไหนนะปี2560
0: น่าจะ6061อ่ะพี่ประมาณนั้น
1: 0เนาะน่าจะประมาณนั้นค่ะ
0: คือเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วคือทุกครั้งที่มาก็คือแบบเหมือนได้ชาร์จแบตตัวเอง
1: ค่ะ
0: รู้สึกแบบอบอุ่นไงก็ยังเหมือนเดิม
1: โอ้จริงๆค่ะ
0: แล้วพูดถึงตอนนี้ก็คือเหมือนว่าทางน้องสาวของพี่ปูก็มาช่วยกันด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะก็จะมีพี่น้องสองคนค่ะก็ต้องบอกว่าเราโชคดีคือเรามีสกิลแล้วก็จริงๆก็ความถนัดกันที่มันมาซัพพอร์ตกันอย่างน้องเขาก็จะถนัดงานด้านทำอาหารด้วยแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น business partner เป็นเพื่อนร่วมธุรกิจที่แบบไม่ใช่แค่แบบอยู่กันแบบพี่แบบน้องเราแบบเป็นลักษณะของฉันเป็นพี่นะเธอต้องฟังฉันอะไรไม่ใช่แต่ว่าเราแลกเปลี่ยนเราแชร์ความคิดเห็นกันได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ต้องบอกว่ามีกินฟาร์มแห่งนี้ก็คือเติบโตไปพร้อมๆกับชุมชนด้วยในชุมชนเนี่ยเขาเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้ยังไงบ้างครับพี่ปู
1: ก็มี3ทางเนาะคืออันดับแรกก็คือการจ้างงาน
0: ค่
1: ะการจ้างงานซึ่งแน่นอนว่าเราเองเราก็จ้างงานในเรทอัตรามากกว่าอัตราค่าแรงขั้นต่ำของจังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็อันดับที่สองก็คือเราพยายามที่จะเหมือนซื้อของในชุมชนของเราแล้วก็เอาวัตถุดิบหลักๆมาจากบ้านของเราเองแล้วก็ในชุมชนของเราด้วยยกตัวอย่างเช่นพวกปลานิลนะคะจากเขื่อนอุบลรัตน์นะคะรวมถึงการพยายามซัพพอร์ตกิจการในชุมชนของเราว่าเอ้ยเขาขายอะไรเราก็ทำอันนั้นเพื่อเอามาออกแบบเป็นเมนูนะคะอันดับที่3ก็คือการพยายามเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนอื่นๆบางทีก็จะแนะนำคนสมมติมาเที่ยวขอนแก่นแล้วไม่มีที่ไปตรงนี้ไหมตรงนี้ไหมหรือว่าบางชุมชนเราก็มีโปรแกรมทัวร์ร่วมกันก็มีค่ะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็กำลังพัฒนากับทางแก่งละว้ากำลังจะเข้าไปพัฒนาตัวนี้อยู่ด้วยค่ะ
0: ต้องบอกว่าวัตถุดิบเราเอามาจากชุมชนแล้วก็ที่นี่เป็นออร์แกนิก 100% ด้วย
1: ตัวมีกินฟาร์มเองเนี่ยเป็นมากกว่าออร์แกนิกบอนคือมันเป็นเกษตรธรรมชาติแทบจะไม่มีเวลาดูแลต้นไม้ไอ้เทวดาเลี้ยงอย่างผักกูดอะไรผักดอกแครอย่างเงี้ยก็คือแบบ

คือปลูกเสร็จแล้วก็คือทำหน้าที่เด็ดอย่างเดียวค่ะแทบจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งเอาปุ๋ยหมักมารดเขาเลยแต่ว่าแล้วเราก็พยายามใช้แบบเหมือนผักพื้นบ้านมาประกอบอาหารแล้วก็อย่างผักสลัดเนี่ยเราก็เลือกของเครือข่ายที่เขาปลูกเกษตรอินทรีย์จริงๆค่ะ

ู้ชมครับสถานที่แห่งนี้เมื่อเข้ามาจะสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นความร่มรื่นและความเป็นกันเองของคนที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่จบครบในที่เดียวทั้งในเรื่องของกาแฟหรืออาหารที่ใช้วัตถุดิบในพื้นถิ่นนำมารังสรรค์ในแต่ละเมนูจนได้รางวัลร้านอาหารอร่อยคุ้มค่าในราคาย่อมเยานะครับจากมิชลินไกด์และก็ยังมีในส่วนของที่พักนะครับที่เป็นโฮมสเตย์อยู่ท่ามกลางความเขียวขจีของแมกไม้นานาชนิดในบรรยากาศที่ร่มรื่นอีกด้วยซึ่งเอกลักษณ์ของเมกินฟาร์มนะครับก็คือกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะทำให้ผู้คนเนี่ยได้มาสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนแบบเป็นกันเองง่ายๆสบายๆเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนมาชาร์จแบตมาเติมพลังมาพักกายมาพักใจจริงๆครับ

0: คุณผู้ชมครับความไม่ธรรมดาของมีกินฟาร์มเนี่ยก็หลายๆเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเกษตรเนาะเรื่องของอาหารแล้วก็เรื่องของวิถีชีวิตเราดึงชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้แล้วคราวเนี้ยความใฝ่ฝันของเราในอนาคตเนี่ยเราวางไว้ยังไงครับพี
1: ่คือเราเปลี่ยนโลกไม่ได้ปอนต้องพูดอย่างนี้แต่เราก็พยายามที่จะใช้คำว่าทำธุรกิจที่มันดีแล้วมันก็เป็นต้นแบบทำให้คนรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะการอยู่กับบ้านการสร้างธุรกิจที่บ้านมันก็สามารถที่จะอยู่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆคนคิดว่าเฮ้ยเติบโตมาเรียนหนังสือเสร็จจะต้องออกไปใช้ชีวิตแบบไปทำงานหาเงินที่กรุงเทพไปหาเงินตามแหล่งอุตสาหกรรมซึ่งจริงแล้วอ่ะมีกินฟาร์มอาจจะเป็นคนบ้าคนหนึ่งที่มองเห็นว่าเฮ้ยจริงๆอีสานเนี่ยมันก็ขายทางด้านการท่องเที่ยวได้เนาะเพราะเราพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2560แล้วเราก็เปลี่ยนผืนดินจากแบบไม่มีอะไรเลยแห้งแล้งนะคะเป็นทุ่งนาแห้งๆแล้วก็จนมีต้นไม้ที่อุดมสมบูรณ
0: ์
1: แล้วก็สร้างธุรกิจออกแบบธุรกิจที่มันก่อให้เกิดรายได้ที่มันเพียงพอแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ชวนคนมาเที่ยวบ้านพอคนมาเที่ยวบ้านปุ๊บเนี่ยรายได้มันมาจากข้างนอกมันก็คือเอาเงินจากข้างนอกเข้ามาในชุมชน
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำแล้วเราก
0: ็
1: ทำให้เห็นว่านี่แหละการอยู่บ้านอ่ะมันอยู่ได้เว้ยมันไม่ต้องออกไปทำมาหากินที่อื่นอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: มันก็เป็นเหมือนกับการจ้างงานในชุมชนก็เกิดการสร้างรายได้ไปด้วย
1: ก็ใช่แล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างแล้วพี่ว่ามันทำให้เกิดหลายๆคนเกิดความภาคภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าก็เห็นหลายคนว่าเฮ้ยแทนที่เขาจะแบบเหมือนปลูกอ้อยหรือปลูกอะไรที่มันเป็นพืชเชิงเดี่ยวก็กลายเป็นว่าปัจจุบันก็มีการปลูกพืชที่ผสมผสานกันมากขึ้นแล้วเขาก็มองว่าเอ๊ะอย่างบ้านเราส่วนเราเนี่ยต้นไม้ธรรมดาทำไมคนมาเที่ยวเยอะมันก็กลายว่ามันก็มีคุณค่าได้ในเชิงของธุรกิจอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้
0: เพราะจำได้ก่อนหน้านี้ที่เคยมาแรกๆเลยก็คือบางคนในชุมชนเขายังแปลกใจเลยว่าพี่ปุ๋ยมาทำอะไรอยู่นี่ เขาก็ยังไม่เชื่อว่าเราจะสามารถสร้างเป็นแบบโมเดลธุรกิจแล้วเป็นต้นแบบให้กับหลายๆคนได
1: ้ครับแล้วมันไม่ใช่แค่แถวนี้ด้วยนะตอนนี้ก็คือมันพี่ว่ามีกินฟาร์มมันเป็นต้นแบบให้หลายๆคนมันไม่ใช่เฉพาะบ้านเราเนาะมันตอนนี
0: ้
1: ไปพูดเยอะมากแล้วคนมาศึกษาดูงานที่นี่เยอะมากค่ะ
0: ทางทท.เนี่ยก็เข้ามาติดต่อเรื่อยๆมาขอจัดอบรมอะไรพวกนี้ไหมพี่
1: คือทท.เนี่ยต้องบอกว่าเขาเป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์
0: ค
1: ือเป็นหน่วยงานการขายทำการตลาด
0: ครับ
1: เขาไม่ได้มีหน้าที่มาจัดอบรมอะไรแต่ว่าเขาเอาเรื่องราวของมีกินฟาร์มเนี่ยไปขายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็พาสื่อมาลงแล้วแน่นอนว่าเราไม่ได้ขายแค่ตัวเราเองเนาะเวลาที่สื่อหรือนักท่องเที่ยวมาเราก็จะบอกว่าเฮ้ยจริงๆบ้านเรามีของดีเยอะนะมีวัฒนธรรมมีอาหารการกินที่มันอุดมสมบูรณ
0: ์
1: คุณจะซื้อตั๋วเครื่องบินมาเที่ยวขอนแก่นคุณจะนั่งรถไฟมาเที่ยวขอนแก่นเนี่ยคุณมาได้เลยมีที่เที่ยวเยอะ
0: ค
1: ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามขายมาตลอดก็คือเป็นคนที่แบบขายบ้านขายเมืองอ่ะคือลักษณะของนักรัฐศาสตร์ก็จะแบบไม่ได้คิดแค่เรื่องของตัวเองค่ะก็จะพยายามมองกว้างใช
0: ่ครับผมแล้วพูดถึงรางวัลที่เราได้รับการคัดเลือกจากมิชลินไกด์ล่าสุดในเรื่องของอาหารนะครับพี
1: ่โอ้สะใภ้มากเพราะก่อนหน้านั้นเราไม่เคยบอกใครว่าเราเป็นร้านอาหารแต่เราบอกว่าเรามีอาหารดีๆให้บริการแต่ว่าคนก็จะนึกภาพว่าเอ้ยมาเที่ยวสวนแล้วกับข้าวอร่อยไหมเป็นยังไงแต่ปรากฏว่าเราจริงๆเราอยู่ได้ด้วยอาหารเพราะคนมาทานข้าวเยอะแต่เราก็ไม่เคยนิยามว่าเฮ้ยฉันเป็นเชฟที่เก่งนะฉันทำกับข้าวอร่อยนะหรือร้านฉันแบบคุณต้องมากินร้านฉันอะไม่ใช่แต่เราก็แอบแปลกใจหรือแอบเซอร์ไพรส์มากๆที่ทางมิชลินให้เกียรติแบบกับมีกินฟาร์มแต่ว่ารางวัลนี้มันเป็นรางวัลมิชลินบิบกุมงเนาะเป็นร้านอาหารคุณภาพดีราคาย่อมเยานะคะซึ่งแน่นอนว่ามันเปิดโอกาสให้หลากหลายร้านยกตัวอย่างเช่นพวกร้านสตรีทฟู้ดอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาได้รับรางวัลนี้ด้วยแล้วก็เราเองเนี่ยเราถูกนิยามว่าอ๋อมันเป็นอาหาร simple cooking style เทคนิ
0: ค
1: ก็คือว่าเป็นเทคนิคการทำอาหารที่ ง่ายเน้นรสชาติของวัตถุดิบที่มีอยู่ตามธรรมชาติอย่างไข่เจียว
0: อันนี้คือเสน่ห์เลยล
1: ่
0: ะ
1: ไข่เจียวเนี้ยก็เป็นไข่เจียวที่แบบปรุงแค่น้ำปลาอย่างเดียวแล้วก็เป็นรสชาติของไข่สดจากไข่ไก่ออร์แกนิกของเราอะไรเงี้ยค่ะ
0: แล้วถ้าหากนักท่องเที่ยวสนใจที่เขาเข้ามาเนี่ยอะไรคือความพิเศษของมีกินฟาร์มครับพี่นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยเขาจะได้สัมผัสหรือว่าเขาจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง
1: ความพิเศษของที่นี่ก็คือที่นี่เป็นบ้านสวนแล้วก็อย่างที่บอกว่าเข้ามาปุ๊บบรรยากาศมันไม่เหมือนกับร้านอาหารแน่นอนมันเป็นบ้านสวนที่มีต้นไม้ที่หลากหลายไม่ว่าคุณจะมาทานข้าวหรือมาทำกิจกรร
0: ม
1: คุณสามารถเดินเล่นในสวนได้หมดเลยแล้วก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองอันนี้คือสิ่งที่เรามอบให้แล้วเราอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนกลับไปดูแลสิ่งแวดล้
0: อม
1: ปลูกต้นไม้อันนี้คือเป้าหมายซึ่งเป็น core value ของมีคิงฟาร์มค่ะ
0: อันนี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามาเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบเราก็ได้พลังงานดีๆได้ใช้พลังไปด้วยแล้วในอนาคตว่าที่นักเขียน
1: ขอขายของก่อนเลยก็คือจริงๆเรื่องของการกลับบ้านแล้วมาตั้งธุรกิจแบบสไตล์มีกินฟาร์มมันก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากทำเน
0: า
1: ะมันมีความมันมีภาพของธุรกิจในฝันของใครหลายๆคนรวมถึงการอยากมีบ้านสวนในฝันอะไรเง
0: ี
1: ้ยแล้วเราก็เลยอยากจะแบ่งปันหรือถ่ายทอดเรื่องราวตรงเนี้ยออกไปผ่านงานเขียนของเราเองผ่านมุมมองของเราเองว่าเอ๊ะมันก็ไม่ได้โรแมนติกนะปอน มันก็อาศัยความอดทนอาศัยแบบความ
0: อึดง่ายอ่ะ
1: ไม่ง่าย
0: จริงๆมันไม่ง่าย
1: แต่ว่าถ้าคนที่ไม่มีความรู้อย่างพี่ปูอ่ะทำได
0: ้
1: คนอื่นก็น่าจะทำได้เหมือนกันอันนี้คือข้อสันนิษฐานของเรานะคะ
0: เพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมก่อนบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าพี่ปูเนี่ยก็คือไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเกษตรเลย
1: ไม่มี
0: แล้วมาทำเริ่มต้นจากศูนย์แต่อาศัยอึดแล้วก็สู้แล้วก็ใจรักด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ครับผมโอเคสุดท้ายนี้ครับนะครับอยากให้พี่ปูเนี่ยฝากเชิญชวนผู้ชมครับ
1: ค่ะก็อยากชวนมาเที่ยววีกินฟาร์มนะคะต้องบอกว่าที่นี่มีหลากหลายกิจกรรมให้ลูกค้าได้เลือกมาพักผ่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นบางคนอาจจะมาทานพิซซ่าทานอาหารพื้นบ้านนะคะซึ่งเราเองเราก็กำลังพัฒนาเมนูเพื่อที่จะดูแลคุณลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มหลากหลายวัยมากขึ้นนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆแล้วก็ถ้าใครชอบการสัมผัสแล้วการอยากอยู่กับธรรมชาติอยากลองเป็นเจ้าของบ้านสวนสัก1คืน2คืนก็สามารถที่จะจองมาพักโฮมสเตย์กับเราได้ค่ะอินบ็อกซ์เข้าไปที่เพจ Facebook นะคะมีกินฟาร์มค่ะตรงตัวเลยค่ะมีกินฟาร์มภาษาอังกฤษมีกินฟาร์ม MEK NFARM ค่ะขอบคุณค่ะ
0: โอเคครับขอบคุณครับ

ู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของมีกินฟาร์มครับต้องบอกว่าความพิเศษของที่นี่เนี่ยมีมากมายหลากหลายอย่างนะครับรอคุณผู้ชมนั้นมาท่องเที่ยวแล้วก็มาสัมผัสความพิเศษเหล่านี้ด้วยตัวเองครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานสะพายกล้องท่องอีสานต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ฉันยังอ่ะ
1: เดี๋ยวอีกนิดนึงอ่ะเสร็จแล้ว
0: ผมนบครับเป็นพี่ชายส่วนเนี่ยป่านน้องสาวอังกับผมปีหนึ่งวันนี้สวยมากเลยครับตั้งแต่ที่แม่บอกว่า
2: วันนี้อยู่บ้านกับน้องนะแม่จอดไปทำธุระข้างนอก
0: โหยแม
2: ่นี่นบไม่ให้อยู่บ้านกับน้องแค่นี้จะเป็นไรไป
0: ชุดเร็วที่ป้อมเร็วตีอุ้ยเปิดแล้วอ่ะไม่เข้าอ่ะอุ้ยเร็วดีโหเร็วตีเลย
1: เร็ว
0: มันจะรุ่น
1: พี่นบ
0: ว่า
1: ช่วยติวหนังสือให้หน่อยพรุ่งนี้น้องต้องแข่งตอบคำถาม
0: ไม่เอาอ่ะกำลังตีบอสอยู่เลย
3: นะเฉลยให้พี่หน่อยนะน่านะน้องป่าน่ารักน้องป่าสวย
1: ไม่ได้ไม่ให้มือถือหนูไว้คนเน็ตติวหนังสือง
0: ั้นเดี๋ยวพี่ช่วยติวให้ก็ได้โหยพี่เนี่ยยังช่วยป่ามากเลยนะ
1: พี่เมื่อกี้ขอไม่เห็นยอมช่วยเลย
0: แหมพี่เขาเล่นเองติวหนังสือให้น้องน่าสุดจะตาย
1: เชิ๊ก
0: ดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกกี่กิโลเมตร
1: เฉลี่ย 149.6 ล้านกิโลเมตร
0: รัศมีกี่เท่าของโลก
1: 110เท่า
0: ใครใช้โทรทัศน์ศึกษาเรื่องระบบสุริยะเป็นคนแรก
1: กาลิเลโอแล้วที่เขาใช้อย่างกล้องโทรทัศน์นะไม่ใช่โทรทัศน์สักหน่อยตั้งใจถามเลยสิพี่นก
0: โอ้ยเบื่อแล้วอ่ะถามอะไรตอบได้หมดเลยอ่ะ
1: หมดอีกแล้ว
0: อ๋อรู้แล้วถามอะไรดีทำไมต้องอ่านหนังสือสารานุกรมไทย
1: เดี๋ยวนะเอาเนื้อหาที่มันอยู่ในหนังสือสิ
0: ตอบไม่ได้ละสิ
1: เพราะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่นายหลวงร.9ทรงสร้างขึ้นให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่านเพื่อให้มีความรู้ที่กว้างจะได้ช่วยเหลือตัวเองผู้อื่นและส่วนรวมได
0: ้โหตอบได้ไงเนี่ย
1: แค่นี้หมู
0: งั้นก็โอเคแล้วเนาะ
1: เดี๋ยว

0: รหัสอะไรวะจะเป็นวันเกิดวันเกิดป้าวันอะไรอ่ะ
1: ทำอะไรอ่ะพี่นพ
0: เปล่ามันพี่จะได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยว่าแม่โทรมา
1: น้องรู้นะว่าพี่นพจะทำอะไร

0: บแล้วถามไม่ได้เลยพี่ไม่แพ้แน่
1: ตอบให้มันถูกๆหน่อยสิพี่นุ๊กอ่านมาจริงปะเนี่ย
0: รีบๆเขียนให้เสร็จเถอะ
1: ยอมไหมไม่มีที่ให้เขียนแล้วนะ
0: ไม่มีทางตาพี่ถามแล้วใช่ไหมเอาเรื่องหุ่นยนต์ดีกว่าหุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อว่าอะไรสร้างขึ้นเมื่อปีไหน
1: หุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานในหลวงให้สร้างขึ้นเมื่อปี2498
0: ผิดปี2497
2: นบ
0: แม
2: ่นั่นลูกจะทำอะไรน้อง
3: ดูสิเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยเล่นอะไรแผงๆแล้วทำไมเพิ่งหยิบมาอ่านล่ะแม่ซื้อให้ตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะเห็นนบหยิบมาอ่านแล้ววันนี้เบื่อไหมไฟที่บ้านก็ดับอดเล่นเกมเลยสิเนี่ย
0: ก็ไม่เบื่อนะแม่หนุกดี

0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาอยู่ที่ชุมชนบ้านผานางตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัณจังหวัดเลยครับที่นี่มีสินค้าโอท็อปและกิจกรรมมากมายจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันครับ
2: มีดเดินป่าหรือมีดโบวี่เป็นอีกหนึ่งสินค้าโอท็อปจากกลุ่มตีเหล็กชุมชนผานางเป็นมีดที่ทำมาจากเหล็กเนื้อดีมีความแข็งแรงคงทนจะซื้อติดมือไปเป็นของใช้ของประดับตกแต่งบ้านหรือเป็นของที่ระลึกก็สร้างความประทับใจแก่ผู้รับได้อย่างแน่นอนกลุ่มหัตถกรรมไม้แหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริผานางผาเกิ้งสินค้าโอท็อปที่ทำมาจากไม้เช่นตะหลิวไม้ทับปีไม้ไม้เกาหลังและยังสามารถทำได้

0: หลายอย่างตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาที่สำคัญคือทำจากไม้สักทองที่มีความทนทานตลอดอายุการใช้งานสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็คือผ้าไหมมัดหมี่หลากหลายสีหลากหลายลวดลายเป็นฝีมือของกลุ่มแม่บ้านผ้าไหมบ้านผานางเช่นผ้าไหมมัดหมี่ลายตัว S ที่การันตีความสวยงามด้วยรางวัลพระราชทานเรียกได้ว่าเป็นของฝากที่ผู้รับเมื่อได้รับจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม
1: ค่ะถือว่าอำเภอเยราวัณนะคะได้รับพระมหากรุณาธิคุณเนื่องจากโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่แห่งนี้นะคะนอกจากจะเป็นที่ให้เป็นแหล่งทอผ้าของผ้าไหมแล้วนะคะกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเยราวัณนะคะได้เอาตรงนี้นะคะมาผสมผสานกับโอท็อปนวัตวิถีนะคะทำให้ชุมชนเกิดรายได้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้ชุมชนอีกทางนึงค่ะ
0: ที่นี่บรรยากาศดีมากๆครับยิ่งภายในสวนสัตว์ป่าธรรมชาติที่อยู่ติดกับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านผานางจะนั่งรถหรือเดินเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติก็ได้
2: หลังจากที่เราไปดูกิจกรรมตีเหล็กแล้วก็ไปดูผ้าไหมทอมือกันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เริ่มหิวแล้วแล้วก็ตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านบ้านผานางครับแล้วก็คุณพี่เขียวแม่ครัวของเราสวัสดีครับพ่อครับในชุมชนบ้านผานางเนี่ยมีที่เที่ยวอะไรบ้างครับที่พ่ออยากจะโปรโมท
3: ก็มีที่แพผานางส่วนแพผานางนี่ก็มีที่ท่องเที่ยวทิวทัศน์สวยมากอาหารเมนูหลากหลายอร่อยบริการประทับใจชุมชนที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ประทับใจเล่นลงเล่นน้ำก็ได
4: ้ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

การเสริมสร้างความดีความเจริญให้เกิดมีขึ้นในบ้านเมืองทุกท่านจึงควรจะได้ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจให้มั่นคงแน่วแน่ที่จะร่วมกันปฏิบัติบริหารงานทุกด้านให้มีความเจริญก้าวหน้าและช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งดีงามที่มีอยู่แล้วในบ้านเมืองให้ดำรงคงอยู่และงอกงามยิ่งขึ้นไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: แหลมฉบังไปแล้วนะครับพร้อมกับกำลังพลที่อยู่บนเรือทั้งสิ้นประมาณ 5,000 นายด้วยกันนะครับของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2569 ตอนนี้ได้ถอนสมอเคลื่อนออกจากประเทศไทยหลังจากกำลังพลและลูกเรือประมาณ 5,000 นายได้ทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นการปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดช่วง4วันที่ผ่านมาซึ่งบรรยากาศนะครับในช่วงเวลาที่เรือเดินทางออกเนี่ยก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับทางเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณท่าเรือก็มีการโบกมืออำลาขณะที่กำลังพลสหรัฐที่อยู่บนเรือนะครับส่วนหนึ่งก็โบกมือตอบกลับก่อนที่เรือจะค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังออกไปสำหรับการเยือนของเรือ USS Abraham Lincoln ครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบกว่า14ปีโดยเรือได้เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องโดยการแวะเยือนประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้กำลังพลได้ท่องเที่ยวพักผ่อนรวมถึงได้ดำเนินการส่งกำลังบำรุงช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วง4วันที่ผ่านมาโดยนอกจากเรือ USS Abraham Lincoln แล้วนะครับยังมีเรือรบในกองเรือของสหรัฐที่ได้เดินทางมายังประเทศไทยนะครับได้แก่ USS Frank E. Petersen Jr. ที่เข้าเทียบท่าที่บริเวณท่าศรีราชานะครับและยังมี USS Robert Smalls ซึ่งเข้าพื้นที่มาบตาพุดที่จังหวัดระยองโดยหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ร่วมกันวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลสหรัฐทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังครับ
1: ส่วนกรณีพบน้ำมันรั่วจากศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับทางกรมควบคุมมลพิษก็เร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนเพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงไปที่คลองพระราม9โดยหลังจากทำความสะอาดแล้วก็จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อประเมินความปลอดภัยด้วยครับได้จตุรงค์อัศวโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการได้ลงพื้นที่ติดตามการบำบัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางที่ศูนย์ข้อมูลย่านพระราม9ซอยทะเลบางกอกหลังพบคราบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ที่บ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทแล้วก็มีที่ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกด้วยนะครับจึงมีความเสี่ยงว่าจะไหลลงไปสู่คลองพระราม9หรือเปล่าเบื้องต้นทางศูนย์ข้อมูลแจ้งว่าได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดเข้ามากำจัดของเสียทั้งหมดครับซึ่งดำเนินการภายในการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนแล้วก็ฉีดสารกำจัดคราบน้ำมันจากนั้นก็จะดูดน้ำเสียขึ้นไปบนรถเอาไปบำบัดแล้วก็กำจัดอย่างถูกต้องอันนี้คือส่วนที่อยู่ภายในตัวบริษัทส่วนที่อยู่ภายนอกใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพระราม9จากนั้นก็เร่งฉีดน้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามเดี๋ยวหลังจบกระบวนการทำความสะอาดที่บอกไปนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็จะเข้ามาตรวจสอบวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้งนะครับที่บริเวณบ่อน้ำบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทแห่งนี้แล้วก็ที่ท่อระบายน้ำภายนอกด้วยโดยจะตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือว่าก๊าซไข่เน่าแล้วก็ค่าการลุกติดไฟเพื่อยืนยันความปลอดภัยและเฝ้าระวังไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่อีกครั้งครับ
2: ก็จากการร่วมตรวจสอบกับทางเขตสำนักงานเขตห้วยขวางนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทเนี่ยครับได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนก็คือเจนโก้มากำจัดบรรบัดของเสียทั้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันบริเวณภายในและภายนอกโรงงานไปกำจัดบำบัดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ภายหลังจากบริษัทเจนโก้นะครับได้บำบัดกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดทั้งภายนอกทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทเนี่ยไปกำจัดทั้งหมดเนี่ยทางกรมเนี่ยจะติดตามตรวจสอบในเรื่องของสายซีระเหยง่ายแล้วก็ปัญหากลิ่นเหม็นรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่าการบำบัดกำจัดของบริษัทเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ 100% นะครับ
0: ส่วนเรื่องของการปราบปรามสื่อลามกอนาจารนะครับทางตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือบก.ปคม.ได้บุกจับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับที่ได้ทำการหลอกลวงเยาวชนหญิงเข้ามาถ่ายทำคลิปวิดีโอลามกอนาจารเพื่อที่จะจำหน่ายทางออนไลน์นะครับซึ่งมีเงินหมุนเวียนและรายได้กว่า3ล้านบาทโดยมีการแจ้งข้อหาหนักในฐานค้ามนุษย์และเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของตำรวจกองบังคับ

0: การ1บก.ปคม.ได้นำกำลังเข้าไปตรวจค้นบ้านพักย่านถนนพระยาสุเรน26แขวงบางชันเขตคลองสำวากรุงเทพพร้อมได้จับกุมนายยานภัทรหรือบูมอายุ32ปีอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์ม X นะครับซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีที่มีผู้ติดตามกว่า 300,000 คนโดยผู้ต้องหารายนี้นะครับมีพฤติกรรมในการตัดต่อคลิปสั้นลงโปรโมทบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อชักชวนให้คนนั้นจ่ายเงินเป็นค่าสมาชิกเข้าไปดูคลิปเต็มในกลุ่มลับของแพลตฟอร์มออนไลน์ยี่ห้อ1นะครับโดยมีการอัปโหลดคลิปอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ1ครั้งทำมาแล้ว3ปีและหลังจากการสืบสวนในเชิงลุกเนี่ยพบว่าช่วงกลางปี2568ทางผู้ต้องหาได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชนหญิงอายุ17ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกุมสามารถยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือได้3เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร1เล่มซึ่งจากการตรวจสอบนะครับก็พบว่ามีรายได้จากการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารร่วมกันกว่า3ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาหนักรวม7ข้อหาด้วยกันนะครับอาทิค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกเด็กครอบครองส่งต่อหรือประกอบและประกอบการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กพรากผู้เยาว์อายุกว่า17ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรตามพรบคุ้มครองเด็กและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันมีลักษณะลามกที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก่อนที่จะคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของการปราบปรามภัยสังคมนะครับแต่ว่าข่าวนี้เป็นยาเสพติดครับตำรวจภูธรแม่สายได้ยึดเคตามีนได้ล็อตใหญ่เกือบ20กระสอบจากขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดบริเวณแนวชายแดนซึ่งทางคนร้ายเอาไปซุกซ่อนไว้ที่ป่าข้างทางท้ายหมู่บ้านในตำบลป่งผาอำเภอแม่สายครับตำรวจภูธรแม่สายได้สนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายยึดเคตามีนหรือว่ายาเคจำนวน17กระสอบน้ำหนักรวมกว่า410กิโลกรัมที่ถูกขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดไปซุกซ่อนไว้ในป่าข้างทางท้ายหมู่บ้านจ้องหมู่ที่1ตำบลป่งผาอำเภอแม่สายแต่ว่าตัวกลุ่มผู้กระทำความผิดนั้นไหวตัวทันทิ้งของกลางแล้วก็หลบหนีไปได้นะครับพอไปตรวจสอบพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่ก็พบรอยเท้าของคนกลุ่มหนึ่งเดินทางมุ่งออกจากจุดเกิดเหตุก็จะนิฐานว่าคนกลุ่มนี้น่าจะแบกสัมภาระข้ามพรมแดนธรรมชาติไปพักไว้เพื่อรอการส่งมอบแต่ว่าไหวตัวทันเพราะว่ามาเห็นความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ซะก่อนจึงตัดสินใจทิ้งของกลางทั้งหมดแล้วก็หลบหนีไปเลยด้านพลตรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากสายลับว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่จากแนวชายแดนเข้ามาพักคอยในพื้นที่ชั้นในจึงกระจายกำลังเข้าตรวจค้นตามจุดเสี่ยงกระทั่งพบกระสอบขนาดใหญ่17ใบบรรจุเคตามีนน้ำหนักเฉลี่ยกระสอบละ 23-25 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่ได้ยึดของกลางทั้งหมดนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่สายพร้อมกับประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บ DNA และลายนิ้วมือแฝงเพื่อแกะรอยเส้นทางการลำเลียงและสืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายผู้สั่งการและผู้ร่วมขบวนการ
0: ต่อเนื่องกับอีกหนึ่งพื้นที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็คือที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ทางทหารกองกำลังผาเมืองได้ยิงปะทะกับขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่บริเวณบ้านแก่น้อยตำบลเมืองนะอำเภอเชียงดาวก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามได้อาศัยความมืดหลบหนีไปได้ทิ้งเป้สะพายหลัง5กระสอบภายในเป้นั้นมียาบ้ากว่า 1,800,000 เม็ดครับเรื่องนี้ทางพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้บอกนะครับว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ขออภัยทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มผู้ต้องสงสัยประมาณ 6-7 คนสะพายสัมภาระเดินลัดเลาะมาตามแนวสันเขานะครับจึงได้ส่งสัญญาณเพื่อขอเข้าตรวจค้นแต่กลุ่มผู้ต้องสงสัยใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงเข้าใส่ก่อนทำให้เกิดการปะทะกันประมาณ5นาทีแล้วได้อาศัยสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขาและความมืดล่าถอยไปข้ามชายแดนหลบหนีไปได้เรื่องนี้ทางกองกำลังผาเมืองได้สรุปภาพรวมผลปฏิบัติการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568จนถึงปัจจุบันสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เกือบ500คนยึดยาบ้าได้เกือบ300ล้านเม็ดไอซ์กว่า 7,900 กิโลกรัมเคตามีน 1,500 กิโลกรัมเฮโรอีน20กิโลกรัมและมีการปะทะกับกลุ่มขบวนการเกือบ70ครั้งครับ
1: ตำรวจสอบสวนกลางออกมาเตือนภัยนะครับตอนนี้นักศึกษากำลังตกเป็นกลุ่มเป้าหมายของมิจฉาชีพในการหลอกโอนเงินแล้วไม่ใช่หลอกเฉพาะตัวเด็กนักศึกษาแต่ว่าโยงไปถึงการหลอกเอาเงินจากทั้งครอบครัวเลยติดตามรายละเอียดจากคลิปนี้ครับ
2: ปัจจุบันมิจฉาชีพมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการหลอกลวงให้แนบเนียนและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมที่มีการหลอกเหยื่อเพียงคนเดียวแต่ครั้งนี้มีการใช้เหยื่อเป็นเครื่องมือเพื่อหลอกเอาเงินคนในครอบครัวต่อสำหรับพฤติการนะครับมิจฉาชีพจะโทรหาเหยื่อโดยเน้นไปที่นิสิตนักศึกษาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายมือถือบอกว่าคุณไปเปิดเบอร์โทรศัพท์กระทำความผิดกฎหมายไว้ก่อนโอนสายให้ตำรวจปลอมนะครับข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ใจหากเหยื่อเชื่อและโอนเงินจนหมดตัวนะครับมิจฉาชีพจะหลอกให้โทรไปขอเงินพ่อแม่ต่อโดยให้หลอกพ่อแม่ว่าเป็นค่าใช้จ่ายนะครับในการรับทุนการศึกษาพร้อมสั่งให้เหยื่อไปอยู่ห้องพักคนเดียวห้ามบอกใครและห้ามติดต่อครอบครัวเด็ดขาดจากนั้นมิจฉาชีพจะโทรไปหาพ่อแม่นะครับหลอกว่าเป็นอาจารย์ยืนยันว่าเหยื่อได้ทุนจริงๆทำให้พ่อแม่หลงเชื่อแล้วก็โอนเงินให้ตามคำสั่งวิธีการป้องกันง่ายๆนะครับหากมีคนโทรมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่สั่งให้โอนเงินนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนและอย่าทำตามคำสั่งเด็ดขาดเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงๆนะครับจะไม่มีการให้เปิดกล้องวิดีโอคอลรวมไปถึงไม่มีการให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์เด็ดขาดที่สำคัญนะครับอย่าตัดสายและอย่าขาดการติดต่อจากครอบครัวครับพอมิจฉาชีพอาจจะไม่ได้หวังเงินจากคุณเพียงคนเดียวนะครับแต่กำลังใช้คุณเป็นทางผ่านถึงคนที่คุณรักรู้ทันกลโกงมีสติไม่โอนไม่ตกเป็นเหยื่อด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CIB ครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับในช่วงนี้เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับโดยนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ส.ส.รัฐบาลได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่2และวาระที่3ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับ7กันยายนอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อให้ร่างงบประมาณได้ผ่านการพิจารณาด้วยความเรียบร้อยครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้เป็นประธานการประชุมส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยโดยมีวาระที่สำคัญนะครับก็คือการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่2และวาระที่3ในช่วงวันที่7ถึง9กันยายนนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันโดยย้ำนะครับบอกว่าไม่ต้องกำชับเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจจะใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นนะครับประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากเรื่องของงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการโดยคณะกรรมการก็มีหน้าที่ในการชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามครับ
1: อ๋อก็พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน7-8-9นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะท่านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
2: คร
1: ับ
2: คำชับใหญ่นะคะ
1: ไม่ต้องคำชับมันเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้ว
2: อันนี้ว่าเห็นว่าทางฝ่ายค้านเขาก็เตรียมอาจจะใช้เวทีนี้แล้วที่ต้องซ้อมทั้งที่ตายด้วย
1: ก็เรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีที่อาจจะมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณนะครับอาทิเรื่องคดีหัวสว.ประเด็นนี้ทางด้านของนายอนุทินบอกว่าไม่ทราบว่าจะมีการหยิบยกประเด็นใดขึ้นมาแต่หากเป็นเรื่องที่รัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมที่จะชี้แจงแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการพิจารณางบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องของคณะกรรมการและส.ส.เป็นหลักไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรีนายอนุทินยังได้กล่าวถึงกรณีลงนามในคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมานะครับประเด็นนี้เนี่ยท่านบอกว่าตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569นั้นการกระทำของชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่ดีงามเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและต่อประชาชนชาวไทยสามารถเนรเทศออกนอกประเทศได้พร้อมกับย้ำนะครับว่ารัฐบาลต้องการให้นักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากแต่เมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยหากทำอะไรที่ผิดก็ต้องสงวนสิทธิ์ที่จะเชิญออกนอกประเทศตามกฎหมาย
1: ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะในประเทศเขาออกจากประเทศของเราโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นการกระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะหลังๆนี่ก็ถึงแม้ว่าประเทศเราก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยนะครับแล้วก็เคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีอยู่
3: ด้านเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสก็ยืนยันนะครับว่าไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เพื่อให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาตามที่กัมพูชากล่าวหาชี้ชัดครับว่านี่เป็นการบิดเบือนข้อมูล นายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียชี้แจงข้อเท็จจริงหลังสื่อกัมพูชาเดอะพนมเปญโพสต์ได้ออกข่าวอ้างว่าไทยไปกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือว่า OAF ครั้งที่20ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยระบุว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรงครับทำให้เข้าใจว่าตนเองพยายามใช้อิทธิพลหรือชักจูงเอกอัครราชทูตของประเทศที่3เพื่อให้เอกอัครราชทูตผู้นั้นไปโน้มน้าวกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นปัญหาชายแดน2ประเทศขึ้นมาหารือในที่ประชุมดังกล่าวซึ่งในข้อเท็จจริงตนไม่เคยกระทำการเช่นนั้นข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลและไม่สมควรอย่างยิ่งพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังทางนี้ได้เน้นย้ำว่านักการทูตไทยทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญและประเทศไทยยึดมั่นมาโดยตลอดว่าความร่วมมือในระบอบพหุภาคีและหลักนิติธรรมต้องเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกัน
0: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความเห็นของพี่น้องประชาชนต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งร้านค้าและประชาชนทั่วไปนะครับต่างก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยขยายโครงการออกไปอีกนะครับเนื่องจากว่าสามารถที่จะกระตุ้นยอดขายและลดค่าครองชีพได้จริงครับโดยวันนี้ทีมข่าว NBT นะครับได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของบรรดาพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งอยู่ในช่วงการใช้สิทธิ์ในเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วโดยความเห็นส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้จริงโดยในส่วนของผู้ค้านะครับต่างก็บอกว่ายอดขายดีขึ้นกว่าช่วงปกติเนื่องจากประชาชนกล้าจับจ่ายมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ากำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยมีการปรับราคาขึ้นดังนั้นหากรัฐบาลขยายดำเนินโครงการออกไปอีกก็จะช่วยพยุงและกระตุ้นยอดขายกับบรรดาร้านค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้
4: ดีทั้งผู้ประกอบการและดีทั้งประชาชนด้วยเพราะว่าประชาชนก็จะได้ใช้จ่ายเพราะว่าเปรียบเทียบตอนช่วงต้นเดือนกับที่ออกใหม่ๆกับช่วงปลายเดือนมันต่างกันมากเลยเพราะว่าช่วงเห็นได้ชัดเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยที่ร้านจะขายดีมาก
5: เดือนต่อๆไปอยากให้มีคง
4: อยากให้มีต่อครับเพราะว่าทางร้านก็โอเคขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้บอกว่าภาระในการซื้อของจับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
6: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี่ย3เดือนเนี่ยดีขึ้นใช่ได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80 20 คิดง่าย80 20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยๆเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้วันนึงเขาก็ประหยัดค่าเข้าไปได้อะจากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าจนก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
7: มันดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มีจากเคยว่าใช้วันละ20บาทพอมีคนละครึ่งอาจจะได้40บาทถึง60บาทแล้วก็หมายว่าเขาก็มีเวลากินนิดหน่อยเพราะเด็กบางคนถามมาทุกวันเศรษฐกิจทุกวันนี้พ่อแม่จะส่งให้ทิ้งเดือนละเป็นหมื่นเป็นไม่ได้หรอกพอมีโครงการตัวนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
0: ส่วนมุมของประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับต่างก็ยอมรับว่าเพราะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงจึงอยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาต่ออายุโครงการออกไปอีกแต่อยากจะให้มีการปรับยอดเงินในการใช้จ่ายและขยายระยะเวลาในการใช้จ่ายในแต่ละวันด้วยครับ
8: ใช่ก็แทบจะทุกวันใช
9: ่ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ
8: ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนอาจจะมีแบบอะไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยก็อาจจะแบบตกเดือนละ 3,000 อะไรก็ช่วยได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทเลย
9: ส่วนนั้นนี่เอาไว้ซื้ออะไร
8: ซื้อของกินอย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเดียวเลย
9: ทำให้เราซื้อของกินเยอะขึ้น
8: ใช่ครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่อยากให้มี
10: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราจะไปซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่าถ้ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ค่ะใช่
9: สมมติ3,000ก็ตัดมาไปเลยไม่ต้องตัดไปเลย
10: ช่แบบนั้นมันเราใช้เราแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่าแล้วก็เวลาในการใช้จ่ายเนี่ยเขาจะให้6โมงเช้าแต่อย่างแม่ค้าที่ว่าขายตลาดสดลูกค้ามาซื้อของตีสี่ตีห้าเขาใช้ไม่ได้
3: ขณะที่คุณยายวัย80ปีก็บอกว่าดีใจที่โครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดภาระได้นะครับเพราะว่าเงิน 1,000 บาทต่อเดือนก็ต่อชีวิตได้จริงๆแล้วก็หวังว่ารัฐบาลจะสานต่อมาตรการลดค่าครองชีพต่อไปครับบรรยากาศการใช้สิทธิ์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาวันนี้ก็ยังคงคึกคักนะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิ์วงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนต่างก็นำบัตรประจำตัวประชาชนไปสแกนเพื่อรับสิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างต่อเนื่องจากการลงพื้นที่สำรวจตามร้านค้าก็พบว่าส่วนใหญ่ซื้อสินค้าครั้งเดียวจบเพื่อความสะดวกในการเดินทางสินค้าที่นิยมซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลและผงซักฟอกขณะที่คุณยายวัยกว่า80ปีหนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่4แล้วโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีตนเองเลือกใช้สิทธิ์ในครั้งเดียวเพราะสะดวกไม่ต้องเดินทางหลายรอบพร้อมกันนี้ยังแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะมีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องไปอีกและดีใจที่รัฐบาลยังคงมีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในรอบต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยครับ
5: ใช้ของใช้ในมันในบ้านนี่แหละใช้ทุกอย่างเลย
11: หมดไหมเดือนนึง
5: หมดไม่พอ
11: ไม่พอใช่ไหมแล้วอยากให้มีต่อไหมอ
5: ยากให้มีดีมากเลยคือว่าช่วยรายจ่ายนั้นช่วยรายจ่ายได้เยอะเลยยายมันต่อปังเองต่อเลยดีใจมากเลย
0: ไปดูกันที่ร้านค้าในสถานศึกษากันบ้างนะครับที่ร้านค้าในโรงอาหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพนะครับซึ่งได้ขายอาหารในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 20-50 บาทเท่านั้นพร้อมกับยังมีไทยช่วยไทยพลัสมาช่วยลดค่าครองชีพไปกับทั้งนักเรียนนักศึกษาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ด้วยครับพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศนะครับนี่คือร้านอาหารสุดคุ้มขวัญใจชาววิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจและก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับนั่นก็คือร้านพี่ปุ้ยได้ยืนหยัดขายอาหารในราคาแบบสบายกระเป๋าพร้อมกับมีการจัดเมนูเด็ดหมุนเวียนกันกว่า10เมนูต่อวันนะครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวซอยข้าวขาหมูส้มตำและสุกี้หมุนเวียนกันไปในราคาเริ่มต้นเพียงแค่ 20-50 บาทเท่านั้นเพื่อจะช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนนักศึกษาคณะครูอาจารย์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนี้โดยนายวรศักดิ์จันทร์สิริเจ้าของร้านได้ให้ข้อมูลนะครับว่าทางร้านเนี่ยมีความตั้งใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพจึงได้คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีมาปรุงเป็นอาหารรสชาติอร่อยหลากหลายเมนูหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปเพื่อให้ทุกคนนั้นได้อิ่มท้องในราคาที่เข้าถึงได้และสบายกระเป๋านอกจากนี้ทางร้านยังได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลให้สามารถใช้จ่ายผ่านโครงการนี้ได้อีกด้วยครับ
12: อย่างเศรษฐกิจในช่วงนี้อะไรก็แพงนะครับอย่างซื้อของในตลาดซื้อของกับพ่อค้าแม่ค้าอย่างไก่ก็กิโล88อะไรแพงมากเลยครับเดี๋ยวนี้แต่ว่าอย่างถ้าเรามาขายในโรงเรียนเราขายในราคาสูงไม่ได้เด็กไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่จะซื้อเหมือนข้างนอกอะครับเราต้องขายในราคาแบบที่เด็กมันแตะต้องถึงครับอย่างถ้ามีคนละครึ่งมีไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับมันก็ช่วยเด็กได้เยอะมากเลยครับรวมถึงคณะครูบาอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยก็กินเนี่ยรวมอาหารเดียวกันหมดเลยครับในราคาเท่ากันหมดเลยครับไม่มีแตกแยกเลยครับ
3: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

0: บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงรักคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาลูกแก้แม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: วันนี้วันสุดท้ายของงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai นะครับก็ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้อย่างต่อเนื่องโดยต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าอยากให้มีการจัดงานลักษณะนี้อีกครับไปดูบรรยากาศภายในงานนะครับซึ่งก็คึกคักตลอดทั้งวันประชาชนพากันมาเป็นครอบครัวรวมถึงนักท่องเที่ยวมาเดินเลือกซื้อสินค้าของดีแต่ละจังหวัดกันอย่างต่อเนื่องในขณะที่เวทีการแสดงก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานนั่งรับชมกันอย่างคึกคักวันนี้มีการเปิดเวทีให้น้องๆเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านดนตรีด้วยอย่างเช่นการแสดงดนตรีจากวงไม่มีชื่อหรือว่าโนเนมแบนด์และการแสดงดนตรีจากเยาวชนวงเซฟเฟอร์สร้างความประทับใจด้วยความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆได้แสดงศักยภาพที่จะเป็นบันไดในการต่อยอดความสามารถไปอีกทีมข่าว NBT ได้พูดคุยกับน้องๆหลังจบการแสดงด้วยนะครับอย่างวงไม่มีชื่อที่ประกอบด้วยน้องอายุตั้งแต่ 9-13 ปีบอกว่าได้รวมตัวเป็นวงกันมา2ปีแล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ขึ้นเวทีใหญ่รู้สึกตื่นเต้นพร้อมฝากว่าอยากให้มีเวทีแบบนี้บ่อยๆเพราะว่าจะได้แชร์ประสบการณ์ได้มากขึ้นครับ
1: ตื่นเต้นนิดนึงค่ะ
2: ก็ตื่นเต้นอยู่เพราะว่าเวทีใหญ่มันไม่เคยขึ้นมาก่อนอะไรแบบนั้นนะ
1: เคยขึ้นครับแต่ว่าเวทไม่เคยขึ้นใหญ่ขนาดนี้เลยครับ
3: อยากขึ้นเวทีแบบนี้บ่อยๆไหม
1: อยากครับ
3: เพราะอะไรอยาก
1: สนุกมากเลยครับ
0: ส่วนการออกร้านแสดงสินค้าหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมรวมถึงอาหารท้องถิ่นจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศก็แน่นอนว่าได้รับความสนใจจากประชาชนมาชิมมาช้อปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชุมชนกันนะครับซึ่งนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานต่อยอดและส่งต่อความภาคภูมิใจในความเป็นไทยแล้วก็ยังถือเป็นการช่วยเหลือชุมชนไปในตัวด้วยครับ
4: ขอบจากคนรู้จักค่ะใช่ค่ะว่ามีงานสีสันไทยจัดที่อิมแพคอารีนาเมืองทองค่ะใช่ค่ะอยากมาดูหมอนยางพาราค่ะจากรู้สึกจะเป็นของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะใช่ค่ะเป็นหมอนเพื่อสุขภาพประทับใจค่ะแล้วก็คือแบบนอกจากหมอนยางพาราแล้วร้านอื่นๆสินค้าก็คือแบบน่าสนใจมากค่ะเสื้อผ้าเครื่องประดับอะไรแบบนี้ใช่ค่ะอยากให้จัดอีกเพราะว่าแบบแต่ละจังหวัดก็เหมือนแบบมีผลิตภัณฑ์ที่แบบน่าสนใจแล้วก็แบบได้ช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยใช่ค่ะ
5: ยังพอมีเวลาสำหรับคนที่ยังไม่มาถึงเวลาค่ะเนี่ยเราอยากฝากเชิญชวนให้มา
4: ก็อยากให้มาช่วยกันอุดหนุนสินค้าจากแบบพ่อแม่พี่น้องในแต่ละชุมชนในแต่ละจังหวัดอะค่ะเพราะว่าสินค้าส่วนใหญ่เท่าที่ดูนะคะจะเป็นพวกแฮนด์เมดก็คือแบบใช้ใจทำใช้แบบร่างกายทำอะไรแบบนี้ค่ะ
0: สำหรับประชาชนที่ต้องการเที่ยวงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ยังพอมีเวลานะครับวันนี้วันสุดท้ายงานมีไปจนถึง 21:00 นที่ Exhibition Hall 78 Impact เมืองทองธานีครับ
6: ส่วนเรื่องของแนวทางในการประหยัดพลังงานนะครับทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานได้วางกรอบ5ปีในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรเพื่อที่จะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตของภาคเกษตรเดินหน้าสู่เกษตรคาร์บอนต่ำครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวนันทิกาทังสุภานิชอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือพพ.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในภาคเกษตรกับ7หน่วยงานด้วยกันนะครับได้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกรมวิชาการเกษตรกรมปศุสัตว์กรมประมงกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการข้าวและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะวางกรอบในการทำงานร่วมกันในระยะ5ปีโดยตั้งเป้ายกระดับภาคเกษตรไปสู่เกษตรคาร์บอนต่ำโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนจะสนับสนุนการให้ข้อมูลและการสาธิตเทคโนโลยีให้คำปรึกษาตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้พลังงานของกลุ่มเป้าหมายก่อนเลือกใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่พร้อมกับส่งเสริมการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงอุปกรณ์ที่มีฉลากแสดงประสิทธิภาพด้านพลังงานเพื่อที่จะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนขณะที่แต่ละหน่วยงานนะครับได้ร่วมกันคัดเลือกพืชเศรษฐกิจพืชสวนพืชไร่ข้าวรวมทั้งส่วนของพื้นที่เพาะปลูกพื้นที่ทำการปศุสัตว์และสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีศักยภาพตลอดจนมีการประเมินผลการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือ5ปีเพื่อที่จะเชื่อมงานด้านพลังงานเกษตรสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกันและวางแนวทางให้ภาคเกษตรไทยเดินหน้าสู่การทำเกษตรแบบคาร์บอนต่ำตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยครับ
7: ว่าภาคการเกษตรนี้เป็นภาคที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับหนึ่งเลยนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะขาดการบูรการหรือการที่เข้าไปดูกันอย่างจริงจังนะคะเพื่อที่จะช่วยลดจริงๆแล้วนอกจากเราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเราลดค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เกษตรกรเนี่ยก็มีเงินเก็บมากขึ้นนะคะก็เริ่มเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถที่จะไปแข่งขันกับประเทศต่างๆได้ตรงนี้ด้วยค่ะ
0: การประปานครหลวงได้เปิดเผยผลสำเร็จการระดมทุนจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมวงเงิน 3,200 ล้านบาทใช้ยกระดับการจัดการน้ำให้มีคุณภาพมาตรฐานและรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นครับนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการประปานครหลวงเปิดเผยว่าการจัดหาเงินกู้ในรูปแบบสัญญาเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรีนโลนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยาครั้งนี้เป็นผลงานความสำเร็จของการเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประเภทสาธารณูปโภคด้านน้ำที่สามารถระดมทุนรวมวงเงินรวมกว่า 3,200 ล้านบาทอายุสัญญากู้ระยะ4ปีเพื่อนำมาสนับสนุนการขยายกำลังการผลิตน้ำประปาโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ให้พร้อมรองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นในอนาคตรวมถึงสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพของระบบผลิตระบบส่งน้ำระบบจ่ายน้ำประปาให้พร้อมรับมือกับวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นเช่นภัยแล้งการรุกล้ำของน้ำเค็มในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการซึ่งแผนงานดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนหรือ ESG และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติด้านนางชนันพรพิสิทธิ์ทวานิชรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะหรือสบน.ระบุว่าปัจจุบันโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนภายใต้หลัก ESG มากขึ้นจึงสนับสนุนการนำเครื่องมือทางการเงินในกลุ่ม ESG มาใช้สำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดยในช่วงของการระดมทุนมีล้อมสูงสุด3เท่าของวงเงินในจำนวนดังกล่าวสะท้อนถึงความเชื่อมั่นกับความสนใจของสถาบันการเงินในการลงทุนที่มีการคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมหาแนวทางพัฒนาระบบนิเวศให้มีความยั่งยืน
6: ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ด้านกฎจราจรและสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยภาคบังคับให้กับกลุ่มนักศึกษานะครับโดยมีการตั้งเป้าว่าเมื่อผู้ขับขี่นั้นมีความเข้าใจมากขึ้นก็จะสามารถลดอุบัติเหตุได้ครับสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพรบมีไว้ทำใหม่ในโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจพรบจัดที่วิทยาลัยเทคนิคปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้กฎหมายจราจรวัฒนธรรมความปลอดภัยตลอดจนสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นการประกันภัยภาคบังคับที่มุ่งเน้นคุ้มครองชีวิตและค่ารักษาพยาบาลของผู้ประสบภัยทางถนนซึ่งเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพงศักดิ์ชีวรัตนพงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบอกว่าโครงการนี้เน้นกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่เริ่มเข้าสู่วัยขับขี่เพื่อสร้างความตระหนักนะครับด้านการบริหารความเสี่ยงโดยผลการประเมินความรู้ผ่านระบบ QR Code ก็

0: พบว่านักเรียนนั้นมีความเข้าใจในสิทธิความคุ้มครองดีขึ้นอย่างชัดเจน
1: ทำไมถึงต้องมาเพราะว่าเราอยากปรับเพิ่มทักษะเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยให้กับน้องๆเยาวชนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับว่าจะได้มีทักษะว่าทำอย่างไรให้การลดอุบัติเหตุนะครับด้วยการป้องกันตัวเองนะครับผมมีทักษะยังไงขับขี่ปลอดภัยยังไงตั้งสติยังไงแล้วสุดท้ายว่าถ้ามีเหตุเรื่องของการเกิดเหตุแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของการประกันภัยเข้ามาช่วยดูแลคุ้มครองเยียวยาอย่างไรได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลต่างๆหรือค่าสินไหมต่างๆตามสิทธิกฎหมายกำหนดไว้นะครับผมสิ่งเหล่านี้จะเป็นเกราะป้องกันให้น้องๆเนี่ยเยาวชนของชาติของเราเนี่ยได้มีความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็ทักษะในการใช้ชีวิตต่อไปด้วย
0: ขณะที่นางมยุรินทร์สุทธิรัตนพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษได้บอกนะครับว่าสำหรับโครงการในปีนี้มุ่งเน้นที่เยาวชนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงจึงต้องการที่จะสร้างความตระหนักเรื่องของการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยส่วนการดำเนินการของโครงการในปี2568ที่จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยพบว่ามาตรการที่นำไปใช้สามารถช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุได้อย่างเห็นได้ชัดในช่วง 2-3 เดือนหลังการดำเนินโครงการจึงได้นำแนวทางดังกล่าวมาต่อยอดในปี2569โดยได้ขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีนครสวรรค์สุพรรณบุรีนครนายกและอำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมา
2: เรื่องของโรงเรียนก็เป็นจิ๊กซอว์หนึ่งของชุมชนโรงเรียนก็คืออยู่ในชุมชนนะคะเราก็เลยเอามาตรการหรือทูคิดต่างๆที่เราได้จากปี2568มาทดลองในชุมชนที่เราเลือกเราเลือกไว้4จังหวัด6ชุมชนนะคะ6ชุมชนนะคะว่าแล้วเราจะเอามาตรการตรงนี้ไปลงชุมชนได้จริงไหมปีนี้ก็เหมือนกันไอตัวเยาวชนไอโครงการของเราเนี่ยนะคะก็ไปลงเพิ่มอีก5โรงเรียนในจังหวัดสระบุรีนครนายกสุพรรณบุรีมีไหมคะปราจีนบุรีนครสวรรค์นะคะก็จะเป็นอีก4จังหวัดตรงนี้ไปลงดูต่อเนื่องว่ามาตรการที่เราสร้างไว้เป็นกรอบมาตรการที่เราใช้ได้ผลมาในโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อปี2518เนี่ยใช้ได้ผลไหม
0: ส่วนทางด้านตัวแทนนักศึกษาเนี่ยได้บอกว่ากิจกรรมนี้นั้นช่วยเพิ่มความเข้าใจในรายละเอียดของเงินชดเชยตามกฎหมายจากเดิมที่เคยขับขี่และพกพาพรบตามระเบียบเท่านั้นพร้อมกับได้ยกบทเรียนจากคนใกล้ชิดที่ปล่อยให้พรบนั้นขาดอายุจนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงอยากกระตุ้นเตือนเพื่อนร่วมสถาบันให้ตรวจสอบการต่ออายุพรบและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มีการขับขี่ด้วยครับ
3: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกแก้วแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528

0: ครับเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานวงการนาฏศิลป์ไทยขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมกันจัดงาน122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีเปิดเวทีนาฏศิลป์ไทยสู่คนรุ่นใหม่ครับกิจกรรม122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีที่อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานทั้งเด็กและเยาวชนที่พ่อแม่ผู้ปกครองพาไปร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะการแสดงนาฏศิลป์จากนักเรียนนักศึกษาเช่นการแสดงชุดฟ้อนจันทราพาฝันและรำมโนราบูชายันนอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านผู้หญิงแพ้วเช่นครูรัตดาดังสุภาชัยอดีตผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและครูพัชรากุญชรณอยุธยาบัวทองข้าราชการบำนาญสำนักการสังคีตกรมศิลปากรมาถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้และแนวทางการสืบทอดนาฏศิลป์ไทยจากรุ่นสู่รุ่นกิจกรรม122ปีชาตการท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเวทีการแสดงเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อรำลึกถึงคุณอุปการและผลงานของท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528ผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานวงการนาฏศิลป์ไทยและอุทิศตนเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูตลอดจนประดิษฐ์และสร้างสรรค์ท่ารำตามแบบแผนราชสำนักนับเป็นรากฐานสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทย
1: เมื่อเราเนี่ยมีการสื่อสาร2ทางนะคะมีการให้ผู้ชมเขียนความรู้สึกถึงผลงานที่ชื่นชอบของท่านแล้วก็เขียนเหตุผลว่าเพราะอะไรที่ชื่นชอบหรือว่ามีการ เล่นเกมจับคู่หรือว่ามีการทำท่ารำเนี่ยก็จะได้เห็นว่าการนาฏศิลป์หรือการรำไทยเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นจับต้องได้ง่ายขึ้นเห็นในความสวยงามโดยที่ไม่ได้เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไกลตัวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคิดว่าการสื่อสารการใช้ภาษาที่เข้าถึงได้ง่ายก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นาฏศิลป์เนี่ยเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายมากขึ้นค่ะ
2: ทางโรงเรียนนะคะก็ได้ให้โอกาสพวกหนูในการเรียนทางด้านนาฏศิลป์แล้วก็การฝึกซ้อมทางด้านนาฏศิลป์ก็พวกหนูก็เป็นคนที่ชอบรำแล้วก็ชอบวัฒนธรรมเกี่ยวกับด้านนาฏศิลป์อยู่แล้วค่ะใช่แล้วก็ได้มีการฝึกซ้อมโดยคุณครูนิชาภาค่ะ
0: ส่วนนิทรรศการชีวประวัติรวม122ผลงานท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงด้านนาฏศิลป์ประจำปี2528จะจัดแสดงตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมณอาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครครับ
3: ไปต่อกันที่เรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ป่านะครับทางเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดขนอมหมู่เกาะทะเลใต้ได้มีการสั่งระงับการนำรถแบ็คโฮเข้าไปลักลอบขุดเจาะแนวหินที่อยู่ริมทะเลและมีการแผ่วถางป่าบนเกาะวังนอกอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีพื้นที่เสียหายแล้วกว่า17ไร่เพื่อที่จะเปิดเป็นร่องน้ำให้กับเรือขนาดใหญ่โดยมีการเปิดเผยนะครับว่าพื้นที่ดังกล่าวได้เตรียมที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานซึ่งเคยถูกดำเนินคดีมาแล้วพร้อมกับมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบรังวัดแนวเขตดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด8กันยายนนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับได้ถูกตรวจพบขณะที่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานได้ร่วมกับนักดำน้ำจิตอาสาลงพื้นที่ไปเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณเกาะวังนอกหมู่ที่3ตำบลตะลิ่งงามอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วพบการลักลอบนำรถแบ็คโฮเข้ามาขุดเจาะทำลายแนวหินที่อยู่ริมชายฝั่งทางทิศใต้เพื่อเปิดร่องน้ำให้กับเรือขนาดใหญ่เข้าออกรวมถึงมีการขุดตักหินทำคันดินแผ่วถางพื้นที่ป่าไม้ไปแล้วกว่า17ไร่ทางเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวสั่งระงับการดำเนินการทันทีเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าตามพรบป่าไม้พุทธศักราช2484และอยู่ในเขตเตรียมจะประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งก่อนหน้านี้เคยตรวจพบการบุกรุกและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีแต่กลับมาลักลอบนำเครื่องจักรกลับเข้ามาปรับพื้นที่อีกครั้งการลักลอบดังกล่าวนะครับนอกจากจะฝ่าฝืนกฎหมายป่าไม้แล้วยังเข้าข่ายความผิดตามพรบอุทยานแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศปะการังและอนุบาลสัตว์น้ำและเรื่องของทัศนียภาพทางธรรมชาติอย่างรุนแรง ทางนี้ทางสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5ได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติหาดขนอมบูรณาการร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุยสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่4และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่11ลงพื้นที่ไปตรวจสอบรังวัดแนวเขตประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมอย่างละเอียดในวันที่8กันยายนนี้เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทั้งหมดพร้อมกับมีการสั่งยกระดับการลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกซ้ำด้วย
0: จังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนเมืองเกษตรสีเขียวเปิดงานข่วงอาหารปลอดภัยครั้งที่5ครับต่อยอดเครือข่าย18อำเภอเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกไร้สารเคมีกว่า1,000 ไร่มุ่งเป้าความมั่นคงทางอาหารครบวงจรงานข่วงอาหารปลอดภัยเมืองเชียงรายภายใต้แนวคิดจากพื้นดินสู่งานอาหารจากชุมชนสู่เมืองอาหารปลอดภัยเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อวางรากฐานและขยายผลนโยบายอาหารปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำถึงกลางน้ำถึงปลายน้ำให้ครอบคลุมทั้ง18อำเภอของจังหวัดที่ผ่านมาได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะการทำเกษตรปลอดภัยให้เกษตรกรไปแล้ว 2,380 คนช่วยขยายพื้นที่เพาะปลูกปลอดสารเคมีเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 ไร่และยังผลักดันเกษตรกรแกนนำกว่า100คนให้ก้าวสู่การรับรองมาตรฐานระดับสากลและระดับประเทศเช่นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือออร์แกนิกไทยแลนด์ภายในงานยังเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรนำผลผลิตผักผลไม้สดและผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยมาจัดจำหน่ายตรงถึงมือประชาชนและนักท่องเที่ยวในราคายุติธรรมพร้อมการสาธิตเมนูอาหารยกภูมิคุ้มกันตามหลัก3สอคือสุขเสมอสะอาดปลอดภัยและสงวนคุณค่าแข่งขันประชันฝีมือปรุงอาหารของเชฟชุมชนนอกจากนี้ยังได้ลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนระบบอาหารปลอดภัยระดับจังหวัดเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานเชิงรุกร่วมกันในระยะยาวอีกด้วย
3: ส่วนทางด้านผู้ประกอบการด้านการจัดการของเสียและกากอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะครับได้มีการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจร่วมกับชุมชนที่อยู่รอบสถานประกอบการนำตัวแทนภาคประชาชนและผู้นำท้องถิ่นเข้าไปตรวจสอบกระบวนการบำบัดและฝังกลบกากอุตสาหกรรมเพื่อลดข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกับมีการเปิดแผนพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ฝังกลบเดิมสู่พื้นที่สีเขียวสาธารณะครับโดยผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนจากตำบลห้วยแห้งตำบลหนองปลาไหลและตำบลกุดนกเปล้าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบระบบบริหารจัดการของศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมในพื้นที่โดยเฉพาะกระบวนการควบคุมหลุมฝังกลบกากอุตสาหกรรมอันตรายที่ใช้ผ้าใบคลุมป้องกันกลิ่นและน้ำชะขยะการสร้างกำแพงกั้นโดยรอบการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนตรวจจับอุณหภูมิความร้อนตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสียแบบหมุนเวียนใช้ซ้ำภายในพื้นที่ไม่ระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะภายนอก
4: เขากลัวตอนแรกอ่ะเขาปรึกษากันว่าเขาบอกว่ากลัวว่าทางบริษัทเวเตอร์เขาจะทิ้งไว้ไงเราก็กลัวบอกว่าถ้ามันหมิ่นมาเราจะเรียกร้องกับใครเราจะมาหาใครใช่ไหมความปรึกษากับเขาว่าที่มันเหม็นมาเนี่ยจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมตอนนี้เขาก็พูดให้ฟังว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทิ้งไปเลยเขาก็บอกว่าเขาจะปรับปรุงไปเรื่อย
5: ๆถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่ชุมชนนะครับในหลายๆภาคส่วนที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รู้ถึงกระบวนการต่างๆได้รู้ถึงเรื่องของการจัดการที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้ทำให้เข้าใจและเกิดความปลอดภัยให้มากที่สุดครับผม
6: เราให้ความสำคัญกับประชาชนโดยรอบพื้นที่และก็ในประเทศฉะนั้นเนี่ยโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องอยู่กับประชาชนได้อย่างสบายใจนะครับ
3: นอกจากนี้นะครับทางผู้ประกอบการยังได้เปิดเผยแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมระยะยาวผ่านโครงการเส้นทางสีเขียวเพื่อชุมชนโดยเตรียมที่จะปรับปรุงหลุมฝังกลบที่ปิดการใช้งานแล้วให้เป็นเส้นทางออกกำลังกายและสวนสาธารณะพร้อมกับมีแผนในการสร้างสะพานทางเดินลอยฟ้าและสนามเด็กเล่นเพื่อคืนพื้นที่ประโยชน์ใช้สอยให้แก่ชุมชนในอนาคตท่ามกลางการเน้นย้ำจากภาคประชาชนที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามากำกับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง
0: ในโลกออนไลน์มีแชร์แจ้งเตือนกันนะครับบอกว่าน้ำยาซักผ้าขาวห้ามเอาไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะว่าจะเกิดก๊าซพิษซึ่งอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เรื่องนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

ที่ระบุว่าน้ำยาซักผ้าขาวผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำจะทำให้เกิดก๊าซพิษอันตรายต่อชีวิตตรวจสอบแล้วเป็นข่าวจริงแค่นี้ชัวร์ค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาระบุว่าน้ำยาซักผ้าขาวที่มีโซเดียมไฮโปรคลอไรด์หากนำไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีกรดไฮโดรคลอริกจะเกิดปฏิกิริยาและเกิดก๊าซคลอรีนซึ่งเป็นก๊าซพิษค่ะก๊าซดังกล่าวอาจทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงต่อดวงตาผิวหนังและระบบทางเดินหายใจและหากได้รับในปริมาณมากๆอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ดังนั้นไม่ควรนำน้ำยาซักผ้าขาวไปผสมกับน้ำยาล้างห้องน้ำเด็ดขาดค่ะ

0: พวกแกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพระครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่กองทัพสหรัฐครับได้เผยแพร่คลิปยืนยันว่าได้ปฏิบัติการจมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐกองบัญชาการกลางกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมได้เผยแพร่ภาพเรือบรรทุกน้ำมัน MT ไคโรของอิหร่านในสภาพอับปางซึ่งเกิดขึ้นในอ่าวโอมานเมื่อวานนี้จากการยิงโจมตีของกองทัพสหรัฐโดยเซนคอมระบุว่าเป็นการโจมตีเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านพยายามยิงเรือรบสหรัฐใกล้ช่องแคบฮอร์มุสและนอกจากเรือลำนี้แล้วกองทัพสหรัฐยังได้ยิงทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านอีก2ลำด้วยแต่ได้ยืนยันว่าไม่มีรายงานลูกเรือของเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากได้แจ้งเตือนให้ลูกเรืออพยพก่อนด้านอิหร่านได้ขู่อีกครั้งว่าจะตอบโต้กลับสหรัฐซึ่งก็มีรายงานว่ามีเรือสินค้าและเรือที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐถูกโจมตีอีกหลายลำในเวลาต่อมาด้านนักวิเคราะห์มองว่าการตอบโต้กันที่เกิดขึ้นในบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและอ่าวโอมานซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกแห่งนี้จะเพิ่มความขัดแย้งให้ลุกลามและส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและเสถียรภาพของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: ประชาชนในเมืองมักเดอบวกทางตะวันออกของเยอรมนีได้รวมตัวกันเดินขบวนเพื่อแสดงออกถึงความอึดอัดใจต่อบรรยากาศการเลือกตั้งระดับภูมิภาคที่จะมีขึ้นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยผู้ประท้วงเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดและมีแนวโน้มที่พรรคดังกล่าวจะคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทำให้ผู้เดินขบวนมองว่าชัยชนะของ AFD จะทำให้กลุ่มขวาจัดหัวรุนแรงเกิดความฮึกเหิมและกล้าที่จะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวบนท้องถนนอย่างเปิดเผยและมั่นใจมากขึ้นซึ่งอาจจะมีผลทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนไปทั้งนี้หากพรรค AFD คว้าชัยการเลือกตั้งได้ตามคาดก็จะนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ที่พรรคการเมืองที่มีแนวคิดขวาจัดและสุดโต่งสามารถคว้าชัยการเลือกตั้งระดับภูมิภาคของเยอรมนีได้ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญทางการเมืองก็มองว่าชัยชนะของ AFD จะเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ทางการเมืองของเยอรมนีไปจากปัจจุบันอย่างมาก
0: ส่วนที่กรุงซาเกร็บเมืองหลวงของโครเอเชียประชาชนร่วมการชุมนุมใหญ่ที่จัตุรัสกลางเมืองเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งกำจัดขยะอันตรายและขยะอุตสาหกรรมกว่า 35,000 ตันที่ถูกลักลอบนำมาทิ้งอย่างผิดกฎหมายในเขตอุทยานแห่งชาติในภูมิภาคลิกาซึ่งเป็นปอดของโครเอเชียโดยการตรวจพบมีขึ้นเมื่อปีที่แล้วซึ่งพบทั้งขยะทางการแพทย์ขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะจากอุตสาหกรรมอันตรายคาดว่าเป็นขยะจากประเทศเพื่อนบ้านในสหภาพยุโรปอย่างอิตาลีเยอรมนีและสโลวีเนียโดยถูกนำมาทิ้งตั้งแต่ช่วงระหว่างปี2566ถึง2567นั่นกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าพิษจากขยะเหล่านี้ได้รั่วไหลลงสู่ชั้นดินแหล่งน้ำบาดาลและอาจแพร่กระจายไปยังแม่น้ำสายต่างๆไปจนถึงทะเลเอเดรียติกแล้วซึ่งจะส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน
1: กลุ่มคนสวมชุดดำและปกปิดใบหน้าได้รวมตัวก่อเหตุปิดกั้นทางเข้าออกของท่าเรือโดเวอร์ซึ่งเป็นท่าเรือข้ามฟากระหว่างประเทศที่พลุกพล่านที่สุดของอังกฤษส่งผลให้การจราจรและการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวโดยการรวมตัวกันของคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นแบบสายฟ้าแลบเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งแต่ละคนได้ตะโกนถ้อยคำว่าหยุดเรือผู้อพยพเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมายที่ลักลอบโดยสารโดยเรือขนาดเล็กข้ามช่องแคบอังกฤษมาจากฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามนะครับการชุมนุมไม่ได้มีเหตุรุนแรงและกลุ่มคนดังกล่าวได้สลายตัวไปเองในช่วงเวลาประมาณเที่ยงวันโดยไม่มีผู้ใดถูกจับกุม
0: ชาวบังกลาเทศร่วมชุมนุมในกรุงทาก้าซึ่งเป็นเมืองหลวงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทาริกรอมานซึ่งเพิ่งขึ้นบริหารประเทศได้6เดือนเศษเร่งแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตพลังงานซึ่งได้ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแก๊สหุงต้มและเกิดไฟฟ้าดับในประเทศบ่อยครั้งส่วนเกษตรกรก็ขาดแคลนปุ๋ยและแม้ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศจะชี้ว่าปัญหาต่างๆเป็นผลกระทบส่วนหนึ่งจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ฝ่ายค้านได้โจมตีว่าเป็นเพราะความล้มเหลวในการบริหารจัดการของรัฐบาลมากกว่าทั้งนี้วิกฤตพลังงานขาดแคลนเชื้อเพลิงได้ทำให้ทางการต้องประกาศลดชั่วโมงการทำงานของภาครัฐสั่งปิดห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 18:00 น.เรือประมงออกหาปลาไม่ได้ขณะที่ราคาสินค้าและอาหารก็แพงขึ้นมาก
1: ทางการอินโดนีเซียได้เผยแพร่ภาพการประทุของภูเขาไฟกระกะตั้วซึ่งอยู่ในช่องแคบสุนดาระหว่างเกาะชวาและสุมาตราซึ่งเป็นภาพเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ล่าสุดเมื่อช่วงเช้ามีการปะทุรุนแรงซ้ำอีกครั้งทำให้มีเท่าฐานถูกพ่นขึ้นท้องฟ้าสูงถึง 15,200 เมตรฟุ้งกระจายครอบคลุมหลายจังหวัดรวมทั้งที่กรุงจาการ์ตาซึ่งเป็นเมืองหลวงด้วย ส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติในท้องถิ่นต้องระงับเที่ยวบินทั้งหมดขณะที่ทางการได้ย้ำการเตือนภัยระดับ3ที่ประกาศมาตั้งแต่วันศุกร์และมีคำสั่งห้ามประชาชนเข้าใกล้ภูเขาไฟในรัศมี3กิโลเมตรอีกทั้งยังได้แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยอีกด้วยอย่างไรก็ตามการปะทุของกรากระตั้วครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลให้มีผู้ได้รับอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บและทางการท้องถิ่นก็ไม่ได้มีคำสั่งให้ประชาชนอพยพ
0: มาถึงช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับไปติดตามกันเลยจากอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: มาเรียบาริตมอโรนะครับชื่อนี้นะครับก็ต้องเป็นชื่อที่จะบอกว่าเป็นขวัญใจของคนทั่วไปก็ไม่ใช่ครับแต่ว่าคนอเมริกันส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งนะครับได้มีความรู้จักมักคุ้นกับมาเรียที่ว่าเนี่ยนะครับก็เรียกว่าไม่ต้องพูดถึงนามสกุลก็ได้บาริตมอโรนะครับนามสกุลแต่ว่าเรียกสั้นๆว่ามาเรียก็แล้วกันเป็นพิธีกรครับพิธีกรของรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์เรียกกันว่าเป็นระบบเคเบิลเน็ตเวิร์กของสหรัฐอเมริกาก็ว่าได้นะครับคือมีการถ่ายทอดออกไปทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือ Fox News นะครับ Fox News เนี่ยปกติเราเข้าใจกันว่าเป็นเขาเรียกกันว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็นออนไลน์หรือว่าเป็นพันธมิตรอย่างแน่นแฟ้นเลยนะครับกับทางพูดถึงโดนัลด์เจทรัมป์คือตัวประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ว่ามาเรียเนี่ยปรากฏว่าณวันนี้นะครับวันที่4กันยายน2569มาเรียเนี่ยได้จากก็คือลาออกไปนะครับลาออกหรือว่าอาจจะถูกไล่ออกก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเรียกว่าจากไปแล้วกันจากสถานีโทรทัศน์ Fox News ไปแล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจระหว่างคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นเรียกว่ามีแฟนประจำของรายการเธออยู่พอสมควรเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ค่อยๆลาออกจากรายการต่างๆนะฮะจะเป็น Morning News แล้วว่าหรือว่าจะเป็นรายการที่เป็นรายการประจำเป็นโชว์ของเธอนะครับซึ่งมีอยู่ในช่วงวันระหว่างสัปดาห์แล้วก็ในช่วงวันหยุดต่างๆนะฮะก็คล้ายๆว่าทอนไปเรื่อยๆแล้วก็ในที่สุดเนี่ยมาเรียบอริสมอโรเนี่ยนะครับก็ได้ถึงเวลาที่จะเรียกว่าลาออกจากสถานีไปโดยความเห็นของทีมงานเนี่ยนะครับก็เหมือนกับว่าไม่มีใครให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าการจากไปของมาเรียเนี่ยนะฮะหรือว่าการลาออกไปของมาเรียเนี่ยก็เป็นที่รู้กันภายในระหว่างของสื่อมวลชนต่างๆหรือว่าอาจจะบอกว่าทีมงานก็รู้ดีแหละครับเพราะว่าปัญหาของมาเรียเนี่ยเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือความใกล้ชิดกับอินเนอร์เซอร์เคิลของโดนัลด์เจทรัมป์ครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะฮะยกย่องมาเรียบอกว่าเป็นอาจจะเรียกว่าวีรสตรีหรือว่าเป็นวีรบุรุษอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องเรียกว่าวีรสตรีครับเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยบอกว่ามาเรียเนี่ยเป็นคนที่ช่วยโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องของมาก้าท่านผู้ชมคงจำได้นะครับมาก้าเนี่ยก็คือ Make America Great Again นะฮะซึ่งเป็นคำขวัญประจำใจของโด

0: นั่นเจทรัมป์ก็ว่าได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยมาเรียเมื่อออกจากสถานีโทรทัศน์นี้ไปนะครับผมคิดว่าทางวิชาชีพของเธอก็คงไม่ขาดหายไปไหนครับอาจจะมีสถานีช่องอื่นๆที่คงจะมีคนติดตามแล้วก็คนก็คงย้ายช่องไปตามจากเดิม Fox News ก็อาจจะไปอยู่สถานีอื่นต่อไปนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าทางโดนัลด์ เจ ทรัมป์เนี่ยมีการโพสต์ในทุกโซเชียลครับก็แสดงความเห็นที่เรียกว่าเหมือนกับว่าประหลาดใจนะฮะบอกว่าไม่คาดคิดมาก่อนนะฮะเพราะว่าโดนัลด์ เจ ทรัมป์บอกว่าคนที่เป็นพิธีกรมีฝีมืออย่างนี้เนี่ยไม่น่าจะต้องถูกอัปเปหีออกไปจากสถานีโทรทัศน์นะครับแต่เรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับใจความสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะว่าเมื่อประมาณสักเดือนหนึ่งมาแล้วเนี่ยนะฮะเรียกกันอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องมันอาจจะเกิดก่อนเดือนหนึ่งแล้วแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยทางมาเรียเหมือนกับมีการให้ข้อมูลลึกก็เรียกว่าเชิงลึกแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับโดนัลด์ เจ ทรัมป์เกี่ยวกับทำเนียบขาวก็ว่าได้เป็นข้อมูลชิ้นหนึ่งแล้วปรากฏว่าข้อมูลนั้นผิดพลาดไปนะฮะซึ่งมันก็เลยทำให้ทีมงานเนี่ยปวดหัวตัวร้อนกันไปหมดนะครับเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาอันเอกอุแล้วก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากท่านผู้ชมให้ทราบกันนะครับว่าแม้แต่อินเนอร์เซอร์เคิลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เอาตัวไม่รอดนะครับในขณะนี้ครับท่านผู้ชม
1: คุณผู้ชมครับที่กรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีมีกลุ่มคนอาสาที่เขาทำงานเพื่อสร้างทัศนียภาพที่สวยงามนะครับด้วยการตามลบรอยสีสเปรย์ที่มีการพ่นไปทั่วเดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูการทำงานของคนกลุ่มนี้จากรายงานชิ้นนี้กันครับ
2: ตัวอักษร ABAC บนกำแพงสวนสาธารณะวิลล่าชิอาร่าในกรุงโรมของอิตาลีเป็นรอยที่เพิ่งถูกพ่นขึ้นมาใหม่ๆซึ่งเป็นที่รู้กันว่านี่คือตัวอักษรย่อของสโลแกนต่อต้านตำรวจเพราะรอยนี้ทำให้บาเลริโอตูเบรีต้องกลับมาที่สวนสาธารณะแห่งนี้เป็นครั้งที่2ในวันนี้เพื่อขจัดสีพ่นนี้ออกจากกำแพงโดยวิธีการของเขาเป็นการพ่นทรายทำความสะอาดและทุกครั้งเขาจะมีผู้ช่วยติดตามไปช่วยทำงานด้วยเสมอตูเบรีวัย28ปีเป็นที่รู้จักใน Instagram และ TikTok ในฐานะผู้ชายทำความสะอาดกรุงโรมภายใต้ชื่อบัญชีมิสเตอร์จูฟโดยเขาได้โพสต์วิดีโอแสดงการลบรอยขีดเขียนกำแพงมาเป็นเวลา2ปีแล้วและการทำงานของเขาก็เป็นอิสระไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อยู่ภายใต้ข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นของเมืองเมื่อตอนที่เขาเริ่มโพสต์วิดีโอลงบนสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงกลางปี2567เขายังทำงานให้แก่บริษัทเอกชนที่เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดและบูรณะโบราณสถานรูปปั้นและน้ำพุคาดการณ์ว่าที่ผ่านมาเขาน่าจะทำความสะอาดกำแพงไปแล้วประมาณ8กิโลเมตรซึ่งก็คือกำแพงเขื่อนทั้งหมดตลอดแนวริมฝั่งแม่น้ำไทเบอร์โดยช่วงนั้นเป็นการทำงานเพื่อสร้างทัศนียภาพที่ดีก่อนมีการจัดงานสำคัญของวาติกันนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาเกิดไอเดียที่จะทำความสะอาดต่อไปโดยใช้เวลาว่างส่วนตัวของเขาเองนับตั้งแต่นั้นมาตูเวรี่ก็มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนมีจำนวนกว่า 80,000 คนแล้วบน Instagram ตั้งแต่โพสต์วิดีโอเขาสังเกตเห็นว่าทัศนคติของผู้คนที่มีต่อรอยพ่นสีกำแพงที่พบเห็นได้ทั่วไปในกรุงโรมเริ่มเปลี่ยนไปก่อนหน้านี้ผู้คนเคยมองว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่หลังๆผู้คนจำนวนมากก็เริ่มมองว่าสีสเปรย์เหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเอมิเลียเดมอนเต้มักคุเทศวัย26ปีซึ่งอาศัยอยู่ใกล้กับสวนสาธารณะแห่งนี้บอกว่ารอยพ่นสีส่วนใหญ่ที่เห็นนั้นไม่มีคุณค่าทางศิลปะใดๆเลยตรงกันข้ามมันทำลายทรัพย์สินสาธารณะล้วนๆตูเวรี่มองว่าปัญหาที่มีการพ่นสีสเปรย์ไปทั่วเป็นเพราะทางการขาดบทลงโทษที่เด็ดขาดเขาจึงเห็นว่าควรมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดให้มากนอกเหนือไปจากการจัดแคมเปญสร้างความตระหนักรู้อย่างไรก็ตามสเตฟานโนมารินสมาชิกสภากรุงโรมฝ่ายนโยบายสิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์กับพลเมืองกล่าวว่ากรุงโรมมีงบการเงินที่จำกัดเมื่อเทียบกับขนาดของพื้นที่และความถี่ในการก่อเหตุทำลายทรัพย์สินสาธารณะดังนั้นเขาเห็นว่าภาครัฐควรผลักดันให้มีมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนสมาคมหรือธุรกิจต่างๆที่เข้ามามีส่วนช่วยฟื้นฟูพื้นที่เขตเมือง ตูเวรี่กล่าวทิ้งท้ายว่าเขาอาจจะยอมรับการพ่นสีสเปรย์กำแพงได้หากมันแสดงให้เห็นได้ว่านี่คือศิลปะแต่หากกรุงโรมมีความเป็นศิลปะในตัวเองอยู่แล้วเขาก็มองไม่เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการฉีดพ่นสีสเปรย์เพิ่มเข้าไปตามที่ต่างๆอีกแต่อย่างใด
3: ช่วงนี้ฝนในภาคเหนือและภาคอีสานยังคงตกเยอะในหลายพื้นที่นะครับจะมีพื้นที่ไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างไปติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ครับ
4: ดีครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในระยะนี้ครับคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้ครับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานีและตราดยังมีฝนตกหนักมากได้นะครับส่วนจังหวัดอื่นๆจะยังมีฝนตกหนักเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางครับโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกกันบ้างครับมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 30% ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
5: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับคำนี้พบกับคุณอู๋นิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอู๋ครับ
6: สวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเลยครับ
7: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเอเวอร์ตันและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประกาศรายชื่อพร้อมที่จะลงสนามทำศึกพรีเมียร์ลีกในคืนวันนี้20 นาฬิกาครับความเคลื่อนไหวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่แรกในคืนนี้เวลา20 นาฬิกาเอเวอร์ตันจะเปิดสนามฮิลล์ดิคินสันสเตเดียมต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเวอร์ตันของเดวิดมอร์สผู้จัดการทีมใส่ชื่อของแจ็คกริลลิชที่ย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวในวันปิดตลาดครับเป็นผู้เล่นตัวสำรองครับขณะที่การย้ายออกไปของอิลิมานเอดียายก็เปิดท้ายกับเบรนนันจอห์นสันลงเล่นทางฝั่งขวาครับขณะที่เทโนเบอร์รี่ก็จะเป็นกองหน้าตัวเป้ารายชื่อเป็นคนแรกของเอเวอร์ตันประกาศออกมาแล้วครับระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูเป็นจอร์แดนพิกฟอร์ดแบ็คขวาเป็นเมอร์ลินโรกองหลังมีเจมส์ทาคอฟสกี้จับคู่กับจาเร็ต แบรนด์เวตในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟแบ็กซ้ายวิตาลีมิโคเลนโก้ของกลางตัวรับ2คนเจมส์การ์เนอร์กับแฮร์ริสันอาร์มสตรองนารุก3คนเบรนแดนจอห์นสันคีแนนดริวส์เบอร์รี่ฮอลแล้วก็ทางด้านของทริกจอร์จครับกองหน้าเป็นเทโนแบร์รี่ครับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับไมเคิลคาริกผู้จัดการทีมยังไม่สามารถใช้งานคาร์ลอสบอเรบ้ามิดฟิลด์ค่าตัว70ล้านปอนด์ที่จะต้องรออีกราว2สัปดาห์กว่าจะประเดิมสนามเนื่องจากมีการบาดเจ็บข้อเท้าครับโดยบรูโน่ฟานาสซึ่งมีส่วนร่วมกับ10ประตูในการพบกับเอเวอร์ตันในพรีเมียร์ลีกเป็นสถิติสูงสุดร่วมของนักเตะปีศาจแดงเทียบเท่าแรนกิกส์และเดวิดเบคแฮมก็จะนำทัพในเกมนี้ครับการจัดทีมในเกมนี้ก็จะเป็นผู้เล่นชุดเดิมครับจากนัดที่แล้วที่ถล่มอิสุชมา5ประตูต่อ2โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้สาประตูเป็นเซนเนอร์ลัมเมนส์กองหลัง4คนมีเดียโก้ดาโลแฮร์รี่แม็กไกวร์ลิซันโดมาร์ติเนสและลูกชอกลางรับ2คนยูริติเลมันส์และคอบบี้ไมนูนารุกมีบริยองเอ็มโบโมบรูโน่เฟอร์นันส์มาคัสแรดฟอร์ดและหน้าตัวเป้าเป็นมาเทอุสคุนยาครับคู่นี้ก็จะลงสนามในเวลา 20:00 นอีกคู่4ทุ่มนะครับอาร์เซนอลเจอกับเชลซีครับมือหนึ่งของรายการก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิส US Open ครับเทนนิสกรานด์สแลม US Open ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวในรอบ3คู่ที่น่าสนใจครับอเล็กซานเดอร์ซาเวเรฟมืออันดับ1ของรายการจากเยอรมนีผ่านเข้ารอบ4ครับหลังจากชนะอเลฮันโดรตาบิโลจากชิลี3เซตรวด6ต่อ2 7ต่อ6ไทเบรก7ต่อ2และ6ต่อ2ครับซาเวเรฟเข้ารอบไปเจอกับลูชาโนดาเดนจากอิตาลีทางด้านเลอเนอร์เทียนนักวอลเลย์บอลรายการดวล5เซตเอาชนะยาคุบเมนซิกจากเช็กเกีย6ต่อ3 1ต่อ6 6ต่อ7ไทเบรก2ต่อ7 6ต่อ3และ6ต่อ4ครับเข้ารอบ4ไปเจอกับคาเรนคาชานอฟจากรัสเซียส่วนหญิงเดี่ยวรอบเดียวกันเอเลนาริบาคีนามืออันดับ2ของรายการจากคาซัคสถานหัวชนะยูเลียสตราดุปเชวาจากยูเครน2ต่อ0เซต7ต่อ6ไทเบรก10ต่อ8และ6ต่อ3ครับริบากิน่าเข้ารอบ4ไปเจอกับนาโอมิโอซากะสาวญี่ปุ่นที่ชนะเอลิเซ่เมอร์เทนส์จากเบลเยียมมาได้2ต่อ1เซต6ต่อ3 3ต่อ6และ7ต่อ5ครับรายงานพิเศษเอเชียนเกมส์ในวันนี้ไปชมความสวยงามของเหรียญรางวัลที่จะมอบให้กับนักกีฬาติดตามได้จากรายงานครับ

0: เหรียญรางวัลที่มอบให้กับนักกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20หรือ IG Nagoya 2026ออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ของสโลแกนที่ว่า Imagine One Asia หรือเอเชียทั้งทวีปรวมเป็น1แดซุเกะชิบะดีไซเนอร์ชาวญี่ปุ่นนำไอเดียจากรอยแตกร้าวของจานเซรามิกมาดัดแปลงเป็นเหรียญรางวัลทรงกลมลวดลายเป็นธรรมชาติและสวยงามรอยแตกของเซรามิกแสดงถึงสัญลักษณ์ของการเดินทางสู่จุดหมายของนักกีฬาซึ่งต้องก้าวข้ามความท้าทายความยากลำบากฝ่าฟันอุปสรรคและเพียรพยายามอย่างหนักกว่าจะบรรลุความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ก็คือเหรียญรางวัลแห่งชัยชนะนั่นเองเหรียญทองมีน้ำหนัก265กรัมผลิตจากเงินบริสุทธิ์เคลือบด้วยสีทองส่วนเหรียญเงินหนัก264กรัมและทองแดง222กรัมทำจากโลหะทองแดง 95% โดยวัสดุในการผลิตเป็นการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้วมารีไซเคิลใหม่ทั้งหมดลวดลายสายคล้องคอได้แรงบันดาลใจจากดอกไอริสคาคิสุบาตะดอกไม้ญี่ปุ่นสีม่วงหรือน้ำเงินเข้มที่มักเบ่งบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิราวเดือนพฤษภาคมและเติบโตตามริมแม่น้ำหรือพื้นที่ชุ่มน้ำในประเทศญี่ปุ่นส่วนสายคล้องคลอราบเรียบสื่อถึงความแข็งแรงและสง่างามของนักกีฬาซึ่งเชื่อมโยงวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสู่สายตาชาวโลกเหรียญรางวัลบรรจุในเคส8เหลี่ยมถักทอจากไบโซนฮิโนกิรูปทรงของตัวอักษรเลข8ในภาษาญี่ปุ่นแสดงถึงเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดไอจิและเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนางโอย่าอีกด้วยสรุปแล้วทุกรายละเอียดของเหรียญรางวัลไอจินางโอย่า2026นับตั้งแต่รูปร่างไปจนถึงการออกแบบสายคล้องคอและบรรจุภัณฑ์เป็นการเน้นย้ำสิ่งเชื่อมโยงระหว่างกีฬาวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ของไอจิและแนวคิดรวมเอเชียเป็นหนึ่งอย่างลงตัวนั่นเองนิติพันธ์สมบุตรรายงานครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
2: ไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT TrueHD
3: กำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้

0: ชมข่าวกีฬาทรงนักตบขนไก่ลูกขนไก่เยาวชนนะครับสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียครับประชาชนจีนเพื่อร่วมแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน15สัจจุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้ปกครองในทางไปครั้งนี้มีนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทั้ง2รุ่นในฐานะผู้จัดการทีมเพื่อร่วมติดตามเป็นโครงการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถนักกีฬาจึงติดไปร่วมติดตามวัดผลและศักยภาพของนักกีฬาในครั้งนี้ด้วยทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนๆกีฬาครับ
1: ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นนักกีฬาที่เพิ่งเข้าแข่งขันเป็นครั้งแรกแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือนักกีฬาที่เคยผ่านการแข่งขันในระดับนานาชาติในระดับเดียวกันมาแล้วเนี่ยซึ่งก็ทำให้มีความคาดหวังว่าในการไปแข่งขันครั้งนี้เราน่าจะมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนๆแบดมินตันชาวไทยกันได้ก็อยากให้ทุกท่านได้ช่วยเป็นกำลังใจให้เด็กเยาวชนในชุดนี้ด้วยเพราะว่าเยาวชนชุดนี้คือเยาวชนที่จะมีโอกาสขึ้นเป็นนักกีฬาในระดับชาติในโอกาสต่อไปครับ
0: ส่วนตัวนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนตัวแทนประเทศไทยก็มีความมั่นใจว่าจะทำผลงานได้ดีและจะนำเหรียญรางวัลกลับบ้านให้ได้นะครับ
2: มีความพร้อม 100% ครับไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าที่ต้องจะกังวลครับก็ทำผมก็จะทำให้เต็มที่กับการแข่งขันในครั้งนี้ครับครั้งที่2แล้วครับที่ไปแข่งครั้งแรกเดี่ยวตกรอบแรกครับเจออินเดียครับส่วนปีแล้วมีครับเข้ารอบ2กับแพ้จีนก็ปรับแผนเรื่องสมาธิหรือว่าแผนการตีก็เตรียมพร้อมมาเรียบร้อยครับเรียบร้อยดีครับก็อยากจะติดเหรียญหรือว่าเอาให้เต็มที่ที่สุดครับอยากมีเหรียญมาฝากแฟนๆพี่ๆน้องๆชาวไทยทุกคน
0: สำหรับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียในรายการนี้ในระดับเยาวชนรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและ15ปีแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนที่เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนมีนักกีฬาเยาวชนจากประเทศไทยรวมถึงจากทั่วภูมิภาคเอเชียร่วมชิงชัยในรายการนี้ครับการแข่งขันกีฬาพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ปิดฉากอย่างประทับใจครับพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยว พระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานโดยมีดร.พิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าพร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10โรงเรียนร่วมในพิธีครับพร้อมกันนี้ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะทั้ง2ชนิดกีฬาก็คือฟุตบอลชาย

0: ายรุ่นอายุ18ปีและกรีฑามอต้นมอปลายชายหญิงประเภท100เมตร200เมตร400เมตรและผลัด4คูณ100เมตรผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกล่าวว่าการแข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะเป็นการเปิดพื้นที่ให้นักเรียนจากโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าได้ร่วมแข่งขันและทำกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ผ่านกีฬาครับ
1: ครับสำหรับภาพรวมที่มีการจัดเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าทั้ง10โรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่กว่าครั้งที่1นะครับด้วยความร่วมมือร่วมใจกันของคณะผู้บริหารครูและผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนนะครับมาจัดสนามแห่งนี้นะครับซึ่งถือว่าเกิดประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างมากนะครับนักเรียนทุกคนให้ความสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นผู้บริหารจึงส่งเสริมที่จะจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ซึ่งคิดว่าครั้งต่อไปนะครับก็จะมีครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5นะครับก็คงจะเป็นประเพณีแล้วครับ
0: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่3โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรีรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีหน้าครับต่อกันที่ฟุตบอลเยาวชนอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติพร้อมฟาดแข้งในเดือนนี้ครับสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติหรือทิฟฟ่าประกาศจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนในรายการทิฟฟ่ายุทธลีก2026ถึง27อย่างเป็นทางการณสนามทีซีฟุตบอลครับพระราม9โดยเป็นการแข่งขันลีกเยาวชนพรีเมียมรวบรวมนักเตะดาวรุ่งลูกครึ่งไทยและไทยแท้นะครับกว่า 1,400 คนจากทีมอะคาเดมี่ระดับแถวหน้าถึง102ทีมการจัดแข่งขันตั้งแต่รุ่นอายุต่ำกว่า7ขวบถึงรุ่น U19 นะครับมีทั้งรูปแบบการแข่งขันแบบ5คน7คนและสนามใหญ่11คนลีกนี้พุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักเรียนโรงเรียนนานาชาติและสถาบัน2ภาษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลักเนื่องจากทางทิฟฟ่าเล็งเห็นว่าเยาวชนกลุ่มนี้มีทักษะด้านภาษาซึ่งจะช่วยลบจุดอ่อนสำคัญที่เป็นอุปสรรคของนักเตะไทยในการก้าวไปสู่ระดับนานาชาติพร้อมกันนี้ยังยกระดับมาตรฐานลีกให้มีความเป็นทางการด้วยการใช้ผู้เล่นที่มีคุณภาพโค้ชที่มีไลเซนส์รวมถึงนักจิตวิทยาจิตวิทยาระดับประเทศมาช่วยดูแลและแนะนำเยาวชนคุณต้นณรนองนายกสมาคมกีฬาอะคาเดมี่ฟุตบอลไทยนานาชาติได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะยกระดับมาตรฐานอะคาเดมี่ฟุตบอลในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากลการจัดแข่งขันทิฟ่ายุทธลีกถือเป็นพื้นที่สำคัญเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพเรียกสปิริตของกายกีฬาและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการแข่งขันจริงครับ
2: เราต้องการสร้างหลีกฟุตบอลที่พัฒนาอีโคซิสเต็มของฟุตบอลตั้งแต่เยาวชนไปจนถึงเส้นทางปลายทางของเขาที่จะเป็นนักกีฬาที่เป็นนักกีฬาอาชีพต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เราได้ทำกันบ้านแล้วก็คิดมาว่าถ้าเกิดเราให้ความสำคัญกับแค่การแข่งขันที่อยู่ภายในสนามเท่านั้นนะครับก็มันคงจะไม่สามารถเติมเต็มสิ่งที่กีฬากำลังขาดอยู่ได้วันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยก็คือว่า1มันเป็นพื้นที่ที่จะเปิดเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเปิดความฝันให้กับเด็กๆได้มาใช้แสดงความสามารถในขณะเดียวกันก็มีความต่อเนื่องในการแข่งขันในซีซั่นแรกก็มี10สัปดาห์นะครับในซีซั่นถัดไปที่จะเริ่มต้นในช่วงต้นปีหน้ามกราคมต้นไปเนี่ยก็มีอีก10สัปดาห์ในซีซั่น2นะครับซึ่งวางแผนกันไว้แล้วนะครับ
0: ความพิเศษของการแข่งขันทิฟ่ายุทธลีกคือการได้รับการสนับสนุนจาก True Visions ในการถ่ายทอดสดการแข่งขันรับชมผ่านทางช่อง True บอลไทยบนแอปพลิเคชัน True Visions Now โดยจะเริ่มเปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับการเยี่ยมค่ายอำนวยการถือเป็นประเพณีสำคัญของชาวพละศึกษาในการแข่งขันกีฬาพละศึกษาเกมส์ไปติดตามได้จากรายงานครับ
3: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติตรวจเยี่ยมค่ายอำนวยการทั้ง17วิทยาเขตที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพระศึกษาเกมครั้งที่49ณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่นนะครับสะท้อนถึงความร่วมไม้ร่วมมือและความสามัคคีของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติที่พร้อมเดินหน้าพละศึกษาเกมให้เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันแห่งความภาคภูมิใจของชาวพละศึกษาล่ะครับโดยการตรวจเยี่ยมค่ายอำนวยการถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญของชาวพละศึกษาที่จัดขึ้นในทุกการแข่งขันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของนักกีฬาและบุคลากรจากทั้ง17วิทยาเขตทั่วประเทศล่ะครับ
4: วัฒนธรรมของกีฬาพละศึกษาเกมทุกครั้งหนึ่งในนั้นคือการเยี่ยมค่าย ของทุกวิทยาเขตทั้ง17วิทยาเขตเป้าหมายหลักก็คือมันเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เราได้สืบสานกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มการแข่งขันกีฬาตั้งแต่เป็นวิทยาลัยพระรักษา2เป็นวัฒนธรรมของความเป็นพี่เป็นน้องการร่วมในเรื่องของกิจกรรมทั้งหมดนะครับที่ต้องยอมรับนะครับมหาวิทยาลัยการกีฬาถึงแม้เราจะแข่งขันกันเองแต่สุดท้ายสปิริตเป็นสิ่งสำคัญงั้นทุกคนที่อยู่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารเป็นบุคลากรเป็นนักกีฬาทุกคนมองว่านี่คือเกมแห่งพันธมิตรแล้วก็1ปีครั้งนึงเราจะได้มารวมกันอย่างนี้แล้วทุกคนก็ได้แลกเปลี่ยนในเรื่องของความคิดเรื่องของประสบการณ์แล้วก็แชร์ในทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องของการจัดการศึกษาการจัดการแข่งขันกีฬาแล้วก็การสร้างนักกีฬาด้วยกันดังนั้นไม่มีที่ไหนเหมือนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครับทุกครั้งที่มีการแข่งขันเรามีการเยี่ยมค่ายและทำให้ทุกคนรักสามัคคีและนี่คือสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของพวกเราชาวพระรักษาและชาวกีฬาเป็นน้องเป็นครอบครัวแห่งความอบอุ่นในการแข่งขันในครั้งนี้ครับ
3: อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของพระศึกษาเกมครั้งนี้นะครับก็คือกิจกรรมการแสดงและการประกวดกีฬาไทยได้รับเกียรติจากนายณัฐพงษ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจัดขึ้นที่สวนเฉลิมพัฒน์ราชินีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นระหว่างวันที่2ถึง8กันยายนนี้โดยมุ่งนำศิลปะการต่อสู้กีฬาไทยอาหารไทยและวัฒนธรรมไทยมาสร้างเป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงและกิจกรรมที่หลากหลายแล้วครับเอกชัยเชื้อรบถ่ายภาพเมธีชิมจิ๋วรายงานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
0: ไปกันที่กีฬาในต่างประเทศบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับเจ้าภาพโปแลนด์ก็ประเดิมสนามชนะอาร์เจนตินาได้อย่างสวยงามครับฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์โลกที่ประเทศโปแลนด์ครับนัดเปิดสนามกลุ่ม A เจ้าภาพโปแลนด์เจอกับอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาเกือบได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับจากแอนิก้าปาสได้หม่งเน้นๆแต่ว่าผู้เล่นของโปแลนด์สกัดจากเส้นประตูอย่างฟุดฟิตหลังจากนั้นนาที26ลีน่าสเวสกาครับลากบอลฝ่าแนวรับอาร์เจนตินาแล้วก็ยิงติดเซฟของผู้รักษาประตูครับโอลิเวียสเวสเซ็กตามซ้ำดับ2เข้าไปโปแลนด์ขึ้นนำ 1-0 จากนั้นนาที30เจ้าภาพได้ประตูที่2จากลูกเตะมุมบอลโดนอานิก้าปาสผู้เล่นอาร์เจนตินาสกัดผิดเหลี่ยมเข้าประตูตัวเองครับครึ่งหลังในช่วงทวารบัตรเจ็บโปแลนด์ได้ลูกที่3จากมายาซิลินสกานะครับจบเกมโปแลนด์ชนะอาร์เจนตินา3-0ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกได้อย่างสวยงามนะครับโดยบอลหญิงชิงแชมป์โลกอยู่20ในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วม24ทีมแบ่งเป็น6กลุ่มละ4ทีมโดยจะคัดอันดับ1และ2พร้อมด้วยอันดับ3ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปครับต่อกับทีมบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีดอร์ทมุนด์ทำ3ประตูรวดแซงชนะฮอฟเฟนไฮม์อย่างสนุกครับวันบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดที่2ของฤดูกาลฮอฟเฟนไฮม์ต้อนรับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นาที45ครับเลออนอับดุลลาฮูกองกลางยิงจากนอกเขตโทษครับเป็นประตูขึ้นนำให้กับฮอฟเฟนไฮม์ในครึ่งหลังนาที54ทีมเลเปเล่ผู้เล่นกองหน้ายิงฉลับแล้วก็บอลเข้าประตูไปครับฮอฟเฟนไฮม์นำเป็น 2-0 จากนั้นดอร์ทมุนด์โหมบุกจังหนักนาที61ไซอูกิลาซียิงให้กับดอร์ทมุนด์ไล่ตามมาเป็น 1-2นาที66กราซี่เปิดบอลให้กับไฟโบซินวาครับตัวสำรองยิงตีเสมอกับดอร์ทมุนด์เป็น2-2เท่านั้นไม่พอนาที86อันเบียนฮัตดาลีผู้เล่นกองหลังสกัดบอลเข้าประตูเองครับทำให้ดอร์ทมุนด์แซงชนะฮอฟเฟนไฮม์อย่างสนุก3-2ทำให้ทีมเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาหยุดเกมในนาทีที่10เพื่อร่วมกันยืนปรบมือและสวัสดีให้กับลีโอเนลเมสซี่ที่เพิ่งประกาศอำลาทีมชาติครับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาทีมเซียเดเมนโดซาเปิดบ้านต้อนรับโบคาจูเนียสไฮไลท์ของเกมนี้เกิดขึ้นนาทีที่10เมื่อผู้เล่นผู้ตัดสินนะครับเป่าหยุดเกมชั่วคราวเพื่อแฟนบอลทั้งสนามรวมถึงนักเตะและสตาฟโค้ชร่วมกันยืนปรบมือเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสวัสดีให้กับลีโอเนลเมสซี่ยอดดาวเตะระดับตำนานทีมชาติอาร์เจนตินาที่เพิ่งประกาศยุติการเล่นกับทีมชาติอย่างเป็นทางการในวัย39ปีส่วนในเกมการแข่งขันนาที17โบคาจูเนียสได้ประตูขึ้นนำก่อนจากอลันเบลัสโกยิงลูกนี้ยิงประตูลูกนี้ครับเป็นประตูขึ้นนำของโบคาจูเนียสนะครับแต่ถัดมาเพียง2นาทีอิกนาซิโอสปาตินี่ตีเสมอ1-1ให้กับเจ้าถิ่นคิมนาเสียได้สำเร็จครับ จากนั้นนาที28เควินเซนอนทำประตูให้กับโบคาจูเนียสขึ้นนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1เกมทำท่าว่าทีมเยือนจะบุกมาเก็บ3แต้มแต่ว่าในช่วงทวารบาดเจ็บเอสเตบันเฟรนันเดสกลายเป็นฮีโร่ของเจ้าถิ่นครับตีเสมอได้สำเร็จครับจบเกมเสมอกันไป2ต่อ2แบ่งไปทีมละ1คะแนนครับพลตรีพัชระรัตกุลประธานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยวางแผนเส้นทางมวยไทยก้าวสู่โอลิมปิกในปี2032ไปติดตามเรื่องราวได้จากรายงานครับ
5: หลังจากสมาคมกีฬามวยแห่งประเทศไทยประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนมุ่งหน้าสู่ปี2026จนถึงปี2028ด้วยการเปิดตัวเซดอลล่าพลตรีพัชระรัตกุลดำรงตำแหน่งประธานคณะทำงานขับเคลื่อนกีฬามวยไทยเพื่อหวังรีแบรนด์นำกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานสร้างตัวตนให้ชัดเจน

ทุกท่านจะเห็นว่ามวยไทยอยู่ในกีฬาระดับนานาชาติทั่วโลกทุกทวีปแล้วไม่ว่าจะเป็นยูธโอลิมปิกยูโรเปียนโอลิมปิกกีฬาในมิดเดิลอีสต์ในโอเชียเนียในเมกาใต้เราอยู่หมดแล้วและเขาเรียกว่ามวยไทยด้วยนะครับสมาคมได้ดำเนินการมาถึงวันนี้เหลืออีก2จุดที่เรายังไม่ได้ถูกบรรจุเข้าไปเป็นประเภทกีฬาก็คือโอลิมปิกและเอเชียนเกมส์ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าถ้าคนไทยทุกคนมุ่งมั่นที่ต้องการจะเห็นวันนั้นมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่เราต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนชุมชนและพี่น้องชาวไทยทุกคนครับ

0: ายมวยเข้ามาเป็นสมาชิกกับสมาคมเพื่อที่จะช่วยกันส่งเสริมผลักดันวงการนี
1: ้เราต้องสร้างระบบนิเวศในการที่จะมาสนับสนุนนักกีฬาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นครูมวยโค้ชนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของนักกีฬาด้วยรวมทั้งเรื่องเวลแฟร์เรื่องอื่นๆต้องสร้างทั้งอีโคซิสเต็มเพื่อมาสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ที่จะสามารถไปแข่งขันได้ในเวทีโลกในอนาคต

0: วียงรายงานค่ะ
1: ต่อที่มาโก้เบรเนอร์คว้าแชมป์สเตทที่14จักรยานทางไกลลาบูเอต้าเอสปัญญาครับการแข่งขันจักรยานทางไกลแกรนทัวร์รายการลาบูเอต้าเอสปัญญาสเตทที่14เป็นเส้นทางภูเขาระยะทาง 151.9 กิโลเมตรท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัด38องศาเซลเซียสครับช่วงก่อนเข้าเส้นชัยมาโก้เบรเนอร์นักปั่นชาวเยอรมันวัย24ปีเร่งสปรินต์เบียดชนะซาเตโก้บริตาโก้เข้าสุดท้ายเป็นคนแรกเวลา4ชั่วโมง15นาที9วินาทีผงาดคว้าแชมป์สเตทระดับแกรนด์ทัวร์ได้เป็นครั้งแรกในอาชีพขณะที่ในกลุ่มผู้นำเวลารวมเอนริกมาสนักปั่นชาวสเปนจากทีมโมบิสตาโชว์ความแข็งแกร่งปั่นทิ้งห่างพริมอสล็อกลิชอดีตแชมป์4สมัยในช่วงทางขึ้นเขาสุดท้ายทำให้มาสยังเป็นผู้นำเวลารวมต่อไปทำเวลาหนีห่างออกไปอีกราว25วินาทีโดยมีเฟลิกกันขยับขึ้นมาอยู่อันดับ2ตามหลังผู้นำ2นาที6วินาทีส่วนร็อกลิชรวมอยู่อันดับ3สำหรับเอริกมาสกำลังลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักปั่นจากสเปนคนแรกที่คว้าแชมป์ในบ้านเกิดนับตั้งแต่อันเบโตกอนตาดอร์เคยทำไว้เมื่อปี2014ครับเอริกมาสต้องทำเวลาทิ้งห่างร็อกลิชให้มากที่สุดก่อนจะดวลกันในสเตทที่18ซึ่งเป็นประเภทไทม์ทริอัลส่วนการแข่งขันในวันอาทิตย์นั้นจะเป็นสเตทที่15เส้นทางจากปาม่าเดเรโอไปยังเมืองคอร์โดบาระยะทางรวม 189.7 กิโลเมตรครับปิดท้ายกันที่ Sport of the Day ไปชมคาวานซอลแวนดาวรุ่งสหรัฐวัย16ปีกลายเป็นนักเตะที่อายุต่ำกว่า18ปีคนแรกที่ยิง5นัดติดต่อกันในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งต้นสังกัดฟิลาเดลเฟียยูเนี่ยนชนะมอนทรีออล2ประตูต่อ0ครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของหมู่เกาะเวสแมนซึ่งเป็นอาณาจักรของนกพัฟฟินที่ใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ทางใจฝั่งตอนใต้ของไอซ์แลนด์ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ความหมายเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เข็มที่ระลึกประกอบด้วยอักษรพระนามาภิไธยสทภายใต้มงกุฎขัตติยราชนารีอันเป็นตราประจำพระองค์เบื้องบนอักษรพระนามาภิไธยมีเลข48สีทองบนแท่นดอกบัวสีขาวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และความดีงามแสดงถึงวาระมหามงคลแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษา48พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรสอขอบเดินทองพื้นสีม่วงแก่อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอักษรทอขอบเดินทองพื้นสีเหลืองอันเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอักษรพระนามาภิไธยประดิษฐานในกรอบรูปหัวใจพื้นสีม่วงล้อมด้วยสุวรรณสังวาลประดับเพชร10เม็ดหมายถึงสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอีกทั้งเลข10เป็นเลขกำลังวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่6กันยายนพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:21 นาทีพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่าโกทูฮอลลีวูดโดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Culture Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบการแสดงถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกผ่านท่วงทำนองอมตะทั้งลาโบแอมตูรันดอตและคาร์เมนที่ถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนาน

ซิตี้โอเปร่าซึ่งถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ถึง4ครั้งกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสำหรับงานศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28จัดระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยซึ่งผู้จัดได้นำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภททั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตและละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปในช่วงร้อยวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดสเกตวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามอันหนึ่งเวลา17นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา11นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้

ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายโดยในวันนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรวมจำนวน 1,447 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมุ่งสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยขับเคลื่อนผ่าน5อัตลักษณ์สำคัญได้แก่อาหารการศึกษาปฐมวัยการพยาบาลและสุขภาวะอุตสาหกรรมบริการและกฎหมายและการเมืองอัตลักษณ์เหล่านี้เป็นฐานสำคัญในการจัดการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมและบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และทักษะไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงด้านการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยเน้นสร้างความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงพัฒนาทั้งสมรรถนะทางวิชาชีพทักษะทางสังคมการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีด้านการวิจัยได้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการผลงานของคณาจารย์ได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและนานาชาตินอกจากนี้ยังบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนจนได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม301ถึง400ของโลกและเป็นอันดับที่10ของประเทศไทยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยบริษัท PS Advance จำกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมงคลชัยพัฒนาจังหวัดสระบุรีและวัดปฐุมคงคากรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.มูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือคณะศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น72นายพานุพงศ์วีระตันตยาพรพร้อมคณะและคณะผู้อบรมหลักสูตรผู้ช่วย19ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดอินทรวิหารวัดอ่างแก้วกรุงเทพมหาวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดทุ่งแค้วจังหวัดและวัดเปรมประชาจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับ

เวลา 17 นาฬิกาบริษัทสมาร์ทแลนด์บุรพาจำกัดสาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดข้าตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบวรมงคลเขตบางพลัดกรุงเทพมหานครและนางภูนสุขและนางสาวอภิรดีประธานราชนิกรพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดดาวดึงสารามวัดเทพศิรินทราวาสวัดพิชยญาติการามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดบางบำรุและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกากองทุนการออมแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเพชรยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับก็พบกันเช่นเคยกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับมาเล่ามาคุยให้ท่านได้ฟังกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ท่านได้ฟังกันนะครับทุกวันพระหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ในเวลา2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มในช่วงเวลาเดียวกันนี้แหละนะครับสนใจก็ติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ก็จะพูดคุยต่อจากครั้งที่แล้วให้ท่านได้ฟังกันนะครับโดยครั้งที่แล้วนะผมได้พูดให้ท่านฟังถึงตอนที่โอเคสรุปโดยภาพรวมถึงรัชกาลที่1นะครับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมบรมราชวงศ์จักรีนะครับตอนนี้ก็มาถึงรัชกาลที่2แล้วจริงๆแล้วรัชกาลที่2นะครับก็คือท่านเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่1นะครับสมัยที่ถือได้ว่ายังบ้านเมืองนะครับก็ยังไม่สงบสุขปกติโดยเฉพาะยิ่งเดี๋ยวประวัติต่างๆวันหลังจะเล่าให้ท่านได้ฟังกันแต่ว่าขณะเดียวกันนะครับทางด้านบทกลอนบทกวีต่างๆของพระองค์ก็มีนะครับก็ท่านคงจะเคยได้ยินนะครับพระองค์ก็ได้แต่งบทกลอนไว้ด้วยนะตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทศีมารักษาประชาชนและมนตรีนะครับนี่คือเป็นปณิธานพระราชปณิธานของพระองค์นะครับก็บอกกล่าวกับเทวดาฟ้าดินแหละในระหว่างที่เดินทัพไปศึกสงครามเนี่ยนะครับก็ยังพอมีเวลาฉะนั้นที่ว่ารัชกาลที่2ก็มาถูกที่ถูกเวลาถูกที่ถูกเวลาคือยังไงครับถ้าลองนึกดูถ้าหากว่าเอารัชกาลที่2ไปเป็นรัชกาลที่1ในระหว่างที่มีศึกสงครามอยู่ด้วยเนี่ยโอ้เนาะก็ไม่จินตนาการได้ว่าประเทศไทยเราจะเป็นอย่างไรหรือเอารัชกาลที่1มาอยู่ในรัชกาลที่2ในช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขแล้วนะครับมันก็เนี่ยครับสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพระสงฆ์นิกรในประเทศในการที่จะทำให้บ้านเมืองอยู่รอดปลอดภัยบ้านเมืองมีผู้นำที่พร้อมที่จะเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาชนครับนั่นคือส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้เรียนท่านรับทราบอยู่ตลอดเวลาว่าประเทศไทยเราโชคดีครับที่เรามีผู้นำที่เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นนะครับก็ปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับตอนนี้รัชกาลที่2เนี่ยนะครับท่านก็ขึ้นครองราชแล้วก็ได้ที่สำคัญก็คือเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรมประติมากรรมวรรณคดีวรรณศิลป์ต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็ศิลปกรรมต่างๆวรรณศิลป์ต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าพระองค์นะครับมีความสามารถจนกระทั่งนะครับทางการก็ได้กำหนดให้วันที่24 กุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับเป็นวันศิลปินแห่งชาติก็เป็นคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่2นะครับซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราศิลปินต่างๆทั้งหลายนะครับโอเคนะครับนั่นคือรัชกาลที่2นะครับก็เป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่1นะครับซึ่งก็พระองค์ก็ถือได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่นะครับได้สร้างคุณูปการให้กับสังคมไทยเราประเทศไทยเราพอสมควรเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มาพอมาถึงรัชกาลที่2แล้วรัชกาลที่3นะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วนะท่านผู้ฟังครับคือในการที่จะสิ้นสุดรัชกาลแต่ละรัชกาลนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วรัชกาลที่3นะครับที่ขึ้นครองราชมาเนี่ยจริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นรัชกาลที่4นะครับแต่ว่าตอนนั้นนะครับบ้านเมืองของเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งรัชกาลที่4ท่านก็บอกว่าท่านยังไม่พร้อมนะครับที่จะขึ้นครองราชนะครับเพราะว่าอายุก็20ปีประมาณนี้นะครับตอนนี้เมื่อ20ปีแล้วขณะเดียวกันท่านก็บวช ด้วยและก็รัชกาลที่2นะครับก็ได้เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันคำว่าอย่างกระทันหันนี่ก็ป่วยประมาณ10 กว่าวันนะครับก็สวรรคตนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะ

0: ครับที่ทำให้บรรดาเสนาอำมาตย์ต่างๆทั้งหลายก็บอกว่าเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับสำหรับรายการที่3นั้นนะครับก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชเลยนะท่านผู้ฟังครับไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นพี่นะครับที่เกิดจากแม่ที่เป็นสามัญชนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับแม่สามัญชนคือเป็นลูกของผู้ว่านนทบุรีนะครับแต่ว่าก็นะครับเป็นพระองค์เจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นแต่ว่าก็ได้ช่วยงานของรัชกาลที่2เยอะนะครับทั้งการค้าการขายขณะเดียวกันท่านก็ดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญหลายตำแหน่งนะถ้าเทียบในปัจจุบันก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่างๆเหล่านี้แหละนะครับประสบการณ์เยอะที่สำคัญก็คือเป็นผู้ที่นะครับมีความกตัญญูทำงานช่วยงานของรัชกาลที่2อย่างมากโดยเฉพาะยิ่งการหาเงินเข้าประเทศนะครับเงินถุงแดงนี่นะครับที่ไปค้าขายมานี่แหละนะครับจนรัชกาลที่2บอกว่าเนี่ยเป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าสัวคือค้าขายเก่งท่านค้าขายแล้วนะครับท่านก็นำเงินที่ได้นะครับมา3ส่วนท่านแบ่งออกเป็น3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเอาสร้างวัดนะครับสร้างวัดฉะนั้นในรัชกาลที่3นี่สร้างวัดเยอะครับพระองค์สร้างไม่พอยังไปให้กับบรรดาเจ้านายต่างๆสร้างด้วยนะครับเพื่อที่จะให้มีปรากฏไว้เป็นหลักฐานนะครับฉะนั้นวัดในประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็สร้างในรัชกาลที่3นี่แหละฉะนั้นใครที่อยากจะคุยเรื่องอะไรต่างๆก็ต้องเนี่ยครับเรื่องวัดเบิกทางก่อนหลังจากนั้นค่อยคุยเรื่องอื่นต่อไปนั่นคือรัชกาลที่3นะครับการค้าขายนะครับท่านมีเงินมาท่านก็แบ่งส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ที่พระคลังข้างที่พระคลังข้างที่สมัยก่อนมันไม่มีธนาคารนะครับก็เอามาเก็บไว้ในห้องนอนนะครับและท่านก็บอกว่าเงินเนี้ยเอาไว้ไทยบ้านไทยเมืองนะนี่ครับจึงเป็นเงินที่เอามาไว้ไทยบ้านไทยเมืองจริงดังที่ท่านว่านะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็ให้พ่อด้วยคือรัชกาลที่2ไว้ใช้บริหารราชการแผ่นดินและที่สำคัญกลับมาแต่ละครั้งในการไปค้าขายกับจีนเนี่ยครับก็ได้ซื้อขนมนมเนยซื้อของฝากนะครับมาฝากน้องๆ นะครับแล้วก็เหล่าเสนาอำมาตย์ต่างๆทั้งหลายนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้คนรักแล้วก็ที่สำคัญพระองค์ก็จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับพระองค์รู้อยู่ว่านะไม่สมควรที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์แต่เพื่อบ้านเพื่อเมืองนะครับพระองค์ก็พร้อมที่จะเป็นพระมหากษัตริย์แม้กระทั่งนะครับในช่วงที่มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้พระองค์ขึ้นครองราชนี่ก็มงกุฎนะครับท่านไม่ขึ้นเอามาสวมเลยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ชมครับก็เพียงแต่แตะมงกุฎไว้เท่านั้นเองนะครับเพราะว่าท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่ของเรานะครับฉะนั้นให้คนที่สมควรที่จะได้สวมมงกุฎนี้จะดีกว่านะครับนั่นคือรัชกาลที่3นะครับพระองค์ก็ถือได้ว่านะครับมีคุณูปการต่อประเทศไทยเราต่อราชวงศ์จักรีนะครับและอีกอันหนึ่งนะครับที่ควรจะกล่าวไว้ก็คือพระองค์นี่นะครับพระมเหสีนะครับไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นพระราชินีเลยนะเพราะถ้าแต่งตั้งเป็นพระราชินีเมื่อมีพระราชโอรสออกมาหรือพระราชธิดาออกมาก็จะมาเป็นกษัตริย์ไงนะครับฉะนั้นพระองค์ก็นะครับ ไม่มีการแต่งตั้งให้มเหสีนี่เป็นพระราชินีเลยนะครับเพราะว่าพระองค์ก็นึกถึงว่านะครับรัชกาลที่4นะครับสมควรที่จะเป็นกษัตริย์แล้วแต่รัชกาลที่4ก็ยินยอมให้พระองค์นะครับที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์จะเป็นประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองนั่นแหละนะครับก็เลยทำให้รัชกาลที่3นะครับยังคอยปกป้องรัชกาลที่4ในระหว่างทรงผนวดด้วยนะครับฉะนั้น27ปีครับที่รัชกาลที่3ขึ้นครองราชขณะเดียวกัน27ปีของรัชกาลที่4ที่ออกผนวดก็กลับเป็นผลดีกับประเทศไทยเราอีกเห็นไหมครับเป็นผลดียังไงครับรัชกาลที่4นะครับในระหว่างที่ออกผนวดนั้นนะครับคือบวชก็ศึกษาเรียนรู้โดยเฉพาะยิ่งภาษาอังกฤษพระองค์อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษที่ส่งมาจากสิงคโปร์ตลอดเวลารู้ข่าวสารการบ้านการเมืองทางยุโรปว่าเป็นยังไงสามารถเจรจาโต้ตอบกับกษัตริย์ของอังกฤษได้รู้เรื่องซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ของเอเชียนะครับที่สามารถที่จะตรัสเป็นภาษาอังกฤษส่งเสริมให้ลูกให้หลานนะครับได้เรียนภาษาอังกฤษพระองค์ก็เรียนทั้งภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาอังกฤษต่างๆเหล่านี้นะครับจนชำนาญช่ำชองนะครับฉะนั้นเป็นประโยชน์กับประเทศไทยเรานะครับพระองค์ตั้งธรรมยุตติกนิกายธรรมยุตนะครับพระฝ่ายธรรมยุตขึ้นนอกเหนือจากที่ธรรมดาแล้วนะครับที่มีมหายานแล้วก็ธรรมยุตนะครับนั่นแหละนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พระองค์ได้รู้ความเป็นอยู่ของพระศกนิกรทั่วไปทั่วประเทศหลักศิลาจารึกก็ค้นพบในสมัยของรัชกาลที่4นะครับขณะที่พระองค์ทรงผนวดนี่แหละครับเป็นพระมหากษัตริย์ที่เขาบอกว่าตาดูดาวเท้าติดดินอย่างแท้จริงครับพระองค์เก่งทางด้านโหราศาสตร์ครับสามารถคำนวณว่าจะเกิดสุริยุปราคานะครับได้เมื่อไหร่จนเชิญทูตต่างๆฝรั่งต่างๆไปดูที่ตำบลว่ากอประจวบคีรีขันธ์และก็เป็นจริงตามที่พระองค์ได้ทรงคำนวณไว้เวลามาตรฐานกรีนิชนะครับก็ในสมัยของพระองค์ท่านนี่แหละนะครับจนได้ชื่อว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นะครับรัชกาลที่4นี่นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่สะสมประสบการณ์ได้เรียนรู้หลากหลายเรื่องราวนะครับเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เมื่อรัชกาลที่3ครองราชนะครับก็ได้ประกอบคุณงามความดีหลากหลายนะครับที่สำคัญก็คอยปกป้องรัชกาลที่4ที่ถูกเหล่าเสนาอำมาตย์บางคนกลั่นแกล้งพระองค์ทุกวิถีทางแม้กระทั่งที่ว่าพระองค์ไปตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นก็มีเสียงมาเข้าหูรัชกาลที่3ว่าเนี่ยรัชกาลที่4ขณะบวชอยู่นี่นะตั้งธรรมยุติกนิกายขึ้นนี่นะเพื่อที่จะส่องสุมผู้คนเพื่อที่จะก่อการกบฏขึ้นประมาณนี้แต่ว่ารัชกาลที่3ก็มีเชื่อนะครับเพราะรู้นิสัยของพระองค์ท่านเป็นอย่างดีแต่เพื่อความสบายใจของบรรดาเหล่าขุนนางต่างๆทั้งหลายรัชกาลที่3นะครับก็ไปนิมนต์พระองค์ท่านที่อยู่วัดนอกๆเนี่ยครับให้เข้ามาวัดที่ใกล้หูใกล้ตาโดยรัชกาลที่3ก็บอกว่าขอนิมนต์รัชกาลที่4เนี่ยครับที่บวชอยู่เนี่ยพระองค์ท่านได้มาอยู่ที่วัดบวรนิเวศซะเพราะว่ารัชกาลที่3เนี่ยอยากจะตักบาตรกับพระองค์ทุกเช้าเห็นไหมครับการพูดเนี่ยสำคัญที่สุดนะฉะนั้นรัชกาลที่4ซึ่งบวชอยู่นะครับจะฟ้ามงกุฎเนี่ยนะครับที่บวชอยู่ก็เลยจำเป็นต้องมาจำพรรษามาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดบวรนิเวศซึ่งก็ใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังแล้วก็ ราชการที่3ก็มาตักบาตรอยู่ทุกเช้าประมาณนี้นะครับหรือถูกกลั่นแกล้งจากสารพัดจากสมเด็จพระสังฆราชหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับราชการที่3ก็คอยที่จะปกปักคอยจะคุ้มครองคอยที่จะชี้แจงให้ว่าไม่ใช่ตามที่ว่านะอะไรประมาณนี้แม้กระทั่งการที่จะบวชเรียนเขียนอ่านต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วนะครับที่รัชกาลที่3นะครับได้คิดถึงน้องชายนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นน้องชายต่างมารดาก็แล้วแต่พระองค์ก็อยากจะให้ขึ้นครองราชฉะนั้นถึงแม้จะมีโอรสแต่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ได้ครับตอนนี้พอจวนที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตรัชกาลที่3นะครับท่านก็ยังบอกอีกว่าเนี่ยให้ย้ายพระองค์เนี่ยครับที่กำลังป่วยเนี่ยที่อยู่ในตำหนักเนี่ยให้ย้ายออกมาจากข้างนอกราชมณฑลซะเพราะว่าพระองค์ไม่ใช่พระมหากษัตริย์ไม่มีหน่อเนื้อเชื้อสายที่จะขึ้นราชสมบัติฉะนั้นเมื่อจะเสด็จสวรรคตก็ขอให้มาตายนอกราชมณฑลซะนะครับนี่คือน้ำใจของรัชกาลที่3ที่มีต่อรัชกาลที่4นะครับแล้วก็ที่สำคัญรัชกาลที่3ก็ยังสั่งเสนาอมาตย์บอกว่าตอนนี้การศึกสงครามข้างยวนข้างพม่าเห็นจะไม่มีแล้วจะมีก็อยู่แต่พวกข้างฝรั่งให้ระวังให้ดีอย่าให้เสียทีแก่เขาได้การงานสิ่งใดของเขาที่ดีควรจะร่ำเรียนเอาไว้ก็ให้เอาอย่างเขาแต่อย่าให้นับถือเลื่อมใสไปทีเดียวนี่ประการที่3ก็ตรัสกับพระยาศรีสุริยวงศ์นะครับในระหว่างที่กำลังจะเสด็จสวรรคตนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่มองการไกลนะครับจากนั้นนะครับสวรรคตแล้วนะครับประการที่4ก็ขึ้นมาอย่างที่ว่านะครับความพร้อมของประการที่4มีพร้อมมูลเลยนะครับข้อมูลต่างๆของฝรั่งอังกฤษยุโรปพี่จะคิดยังไงพระองค์เรียนรู้ศึกษาสัญญาบอริงสัญญาต่างๆที่จะเสียเปรียบกับพวกที่จะมาทำสัญญาโดยเฉพาะยิ่งกับอังกฤษนะครับก็พยายามรีรอนะครับจนนาทีสุดท้ายนะครับซึ่งจริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยนะครับที่เขายึดครองพม่าได้ก็แบบเดียวกันให้พม่าทำสัญญาการค้าเสียเปรียบนะครับพม่าก็จะไม่ทำเมื่อจะไม่ทำอังกฤษยึดเลยพอมาถึงประเทศไทยรัชกาลที่4นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวนะครับก็ตามสไตล์ของไทยเรานะครับให้ตั้งคณะกรรมการก่อนนะครับผมพูดง่ายๆฟังแบบนี้ก็แล้วกันนะครับบอกว่าโอเคนะครับอันไหนทำได้ก็จะทำอันไหนทำไม่ได้ก็จะตั้งคณะกรรมการดูประมาณนี้จนฝ่ายอังกฤษเอ๊ยยังไงดีนะครับจะส่งเรือรบเข้ามาดีไหมอะไรประมาณนี้เพื่อจะบีบบังคับให้เซ็นสัญญาบาริงซึ่งไทยเราเสียเปรียบเรื่องสิทธิภาพนอกอาณาเขตเรื่องอะไรต่างเยอะแยะมากมายแต่ก็ใช้วิธีการเจรจาต่อรองแม้กระทั่งพระองค์ก็สามารถที่จะคุยหรือเขียนจดหมายไปถึงกษัตริย์ของอังกฤษได้ว่าจะทำแบบนั้นจะทำแบบนี้ควรจะเป็นแบบนั้นควรจะเป็นแบบนี้จนนะครับผ่อนหนักให้เป็นเบาได้เราก็ต้องได้ทำสัญญาบาริงนะครับกับอังกฤษพออังกฤษได้แล้วสหรัฐอเมริกาก็มาครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งเลยนะที่สถานการณ์ของทางตะวันตกนะครับที่จะมายึดครองประเทศไทยเรานะครับนั่นก็คือรัชกาลที่4นะตอนนี้มารัชกาลที่5ครับรัชกาลที่5คือรัชกาลที่4ก่อนท่านเสด็จสวรรคตเนี่ยนะครับก็แบบเดียวกันเลยนะครับท่านก็สั่งเสียหลากหลายครับกับบรรดาเสนาอำมาตย์ทั้งหลายสั่งเสียก็คือนะเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาสันสกฤตด้วยนะข้อความเดียวกันนี่แหละคือเพื่อให้คนได้รู้ว่าพระองค์ไม่ได้เพ้อนะมีสติสัมปชัญญะอยู่นะในการที่จะฝากบ้านฝากเมืองนะครับคือในระหว่างที่พระองค์จะเสด็จสวรรคตนั่นนะครับก็อย่างที่ท่านทราบแล้วนะครับว่าสาเหตุก็เกิดจากการนี่แหละนะครับไปดูทอดพระเนตร สุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอประจวบคีรีขันธ์ครับปรากฏว่าคนไปก็เยอะนะครับพระองค์ก็ได้รับเชื้อมาเลเรียมาพระองค์ไม่พอนะรัชกาลที่5ซึ่งก็อายุยังน้อยๆอยู่นะครับก็ตามไปด้วยนะครับก็ได้ติดเชื้อมาเลเรียมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ14 15ปีเนี่ยนะครับไปด้วยจนนะครับเมื่อกลับมาแล้วก็มาประชวนนะครับในการที่4นะครับประชวนไม่กี่วันก็อย่างที่ว่านะครับก็เสด็จสวรรคตนะครับขณะเดียวกันรัชกาลที่5นะครับก็ป่วยด้วยประชวนด้วยแม้กระทั่งวันที่จะไปรดน้ำศพนี่นะครับต้องหามไปนะครับหามรัชกาลที่5นะครับไปรดน้ำศพแต่พระองค์ก็ป่วยหนักนะครับจนไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะยกขันน้ำมารดน้ำศพให้กับรัชกาลที่4ได้ต้องหอบหิ้วกันออกมาครับนั่นคือในช่วงเหตุการณ์วันที่รัชกาลที่4จะเสด็จสวรรคตครับตอนนี้เมื่อสวรรคตแล้วนะครับเหล่าเสนาอมาตย์คือรัชกาลที่4ท่านก็ไม่ได้บอกนะว่าสมควรจะให้ใครเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปเพราะว่าท่านไม่มีสติแล้วในช่วงนั้นที่เขาบอกนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าใครที่จะเหมาะสมนะครับแต่ว่ารัชกาลที่5เนี่ยก็นะครับเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะขึ้นครองราชเหล่าเสนาอำมาตย์ผมสรุปให้ฟังก็แล้วกันนะครับก็เลยตรัสนะครับเหล่าเสนาอำมาตย์ก็เลยบอกว่าเอาละท่านนั้นท่านช่วงบุญนาคครับสมเด็จเจ้าพระยา อะไรนะที่ช่วงบุญนาคเนี่ยนะครับก็บอกว่าเอาถ้างั้นก็ให้ตกลงประชุมกันแล้วในหมู่ผู้ที่จะหาคนที่จะมาขึ้นครองราชบอกว่ารัชกาลที่5นี่แหละนะครับอายุ15ปีนะครับก็ทำพิธีบรมราชาภิเษกนะครับให้รัชกาลที่5ขึ้นครองราชครั้งแรกนะครับอายุ15ปีเดี๋ยวพอ20ปีก็มาทำพิธีอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นั่นก็เป็นการสิ้นสุดรัชกาลที่2ที่3และที่4นะครับเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะมาเล่ารัชกาลที่5ให้ท่านได้ฟังกันย่อๆนะครับหลังจากนั้นค่อยมาลงลึกในรายละเอียดต่างๆนะครับเอาละท่านผู้ฟังครับพบกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ทาง NBT ช่อง11ภาคอีสานนะครับซึ่งก็นำเสนอให้ท่านได้ฟังได้ชมกันทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ในช่วงเวลาเดียวกันนี้ล่ะ2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มโดยประมาณครับสำหรับวันนี้คงจากลาท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: ชื่อเดี๋ยวอีกนิดนึง
2: เด
1: ี๋
2: ยวอ
1: ี
2: กน
1: ิ
2: ดน
1: ึ
2: ง
3: ผมนบครับเป็นพี่ชายส่วนเนี่ยป่านน้องสาวอังกับผมปีหนึ่งวันนี้สวยมากเลยครับตั้งแต่ที่แม่บอกว่า
4: วันนี้อยู่บ้านกับน้องนะแม่จอดไปทำธุระข้างนอก
3: โหยแม
4: ่นี่นบไม่ให้อยู่บ้านกับน้องแค่นี้จะเป็นไรไป
3: ชุดเร็วตีป้อมเร็วตีอุ้ยเปิดแล้วอ่ะตีเลย
5: พ
3: ี่
5: นพ
3: ี
5: ่นพ
3: ว่า
5: ช่วยติวหนังสือให้หน่อยพรุ่งนี้น้องต้องแข่งตอบคำถาม
3: ไม่เอาอ่ะตีป้อมเร็วเข้ามาเร็วอีกนิดเดียวเร็วเฮ้ยโหไฟไปดับอะไรตัวนี้เนี่ยกำลังตีบอสอยู่เลย
6: นะเฉลยให้พี่หน่อยนะป่าน่ารักป่าสวย
5: ไม่ได้ไม่ให้มือถือหนูไว้คนเด็ดติวหนังสือง
3: ั้นเดี๋ยวพี่ช่วยติวให้ก็ได้โหยพี่เนี่ยยังช่วยป่านมากเลยนะ
5: พี่เมื่อกี้ขอไม่เห็นยอมช่วยเลย
3: แหมพี่เขาเล่นเองติวหนังสือให้น้องน่าสุดจะตาย
5: ชอะดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกกี่กิโลเมตร
2: เฉลี่ย 149.6 ล้านกิโลเมตร
7: รัศมีกี่เท่าของโลก
8: 110เท่า
9: ใครใช้โทรทัศน์ศึกษาเรื่องระบบสุริยะเป็นคนแรก
10: กาลิเลโอกาลิเลอี
11: แล้วที่เขาใช้อย่างกล้องโทรทัศน์นะไม่ใช่โทรทัศน์สักหน่อยตั้งใจถามเลยสิพี่นก
12: โอ้ยเบื่อแล้วอ่ะถามอะไรตอบได้หมดเลยอ่ะ
13: หมดอีกแล้ว
12: อ๋อรู้แล้วถามอะไรดีทำไมต้องอ่านหนังสือสารานุกรมไทย
14: เดี๋ยวนะเอาเนื้อหาที่มันอยู่ในหนังสือสิ
12: ตอบไม่ได้ละสิ
14: เพราะเป็นหนังสือเล่มเดียวที่นายหลวงร.9ทรงสร้างขึ้นให้ทุกคนมีโอกาสได้อ่านเพื่อให้มีความรู้ที่กว้างจะได้ช่วยเหลือตัวเองผู้อื่นและส่วนรวมได
12: ้โหยตอบได้ไงเนี่ย
14: แค่นี้หมูหมู
12: งั้นก็โอเคแล้วนุ๊ก
15: เดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่า
12: ไอ้บอกต้องติวหนังสือไม่ใช่หรอ
15: ก็เกมติวหนังสือไงผัดกันตอบใครตอบผิดโดนเขียนหน้า
12: แต่พี่ไม่เคยอ่านจะตอบได้ยังไง
15: ลืมคิดงั้นเอางี้พี่ลบเลือกอ่านจากหนังสือเล่มเล็กมาเล่มหนึ่งเราค่อยมาเล่นเกมกัน
12: ไม่เอาอ่ะพี่เล่นเกมของพี่สนุกกว่า
15: ถ้าไม่เล่นงั้นก็อด
12: โอ้โหก็ได้

0: ที่จะได้ยินเสียงโทรศัพท์เลยว่าแม่โทรมา
1: น้องรู้นะว่าพี่นพจะทำอะไร

0: จบแล้วถามไม่ได้เลยพี่ไม่แพ้แน
1: ่ตอบให้มันถูกๆหน่อยสิพี่นุ๊กอ่านมาจริงปะเนี่ย
0: รีบๆเขียนให้เสร็จเถอะ
1: ยอมไหมไม่มีที่ให้เขียนแล้วนะ
0: ไม่มีทางตาพี่ถามแล้วใช่ไหมเอาเรื่องหุ่นยนต์ดีกว่าหุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อว่าอะไรสร้างขึ้นเมื่อปีไหน
1: หุ่นยนต์ตัวแรกในประเทศไทยชื่อหุ่นยนต์คุณหมอพระราชทานนายหลวงให้สร้างขึ้นเมื่อปี2490
0: ปี2497
2: นบ
3: แม
2: ่แม่ลูกจะทำอะไรน้อง
3: ดูสิเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยเล่นอะไรแผงๆแล้วทำไมเพิ่งหยิบมาอ่านล่ะแม่ซื้อให้ตั้งนานแล้วนะเพิ่งจะเห็นนบหยิบมาอ่านแล้ววันนี้เบื่อไหมไฟที่บ้านก็ดับอดเล่นเกมเลยสิเนี่ย
0: ก็ไม่เบื่อนะแม่หนุกดี

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: ทำไมไม่ออกเวอร์ครับป๋า
1: ใส่เข็มขัดหรือยังครับ
0: นี่ไง
1: คนละเข็มขัด
0: ฮะฮะโถ่ก็รู้แล้วว่าเซฟตี้เบลต์เนี่ยมันปลอดภัยจากอุบัติเหตุและลดการเสียชีวิตจากการขับรถด้วย
2: คาดเข็มขัดนิรภัยสบายใจปลอดภัยไม่ถูกปรับ
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการเมืองไทยดีดีวันนี้นะคะทีมงานและแบมพักบ้านด่านและด้านหลังของแบมเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณแม่นะคะได้มีการสวดนะคะทำนองสรพัญญะเรือนหายไปนะคุณแม่ก็ได้มีการอนุรักษ์สิ่งนี้ไว้นะคะรวมถึงจุดนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษเรียกได้ว่าเป็นวัดสีขาวแห่งอีสานใต้ซึ่งมีความสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบลวดลายประวัติความเป็นมาและที่นี่ยังเป็นยอดนิยมใครที่ผ่านมาที่นี่ต้องมาแลนด์มาร์คแห่งนี้รวมถึงมากราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อทองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระนะคะที่ได้รับการเคารพศรัทธาจากคนในชุมชนถ้าใครผ่านมาที่นี่ต้องมากราบไหว้สักการะบูชากันแต่ต่อจากนี้ไปค่ะเดี๋ยวแบมจะพาผู้ชมนะคะไปเดินดูบริเวณโดยรอบหน่อยค่ะว่ามีความสวยงามขนาดไหนค่ะ

0: ตอนนี้ที่อยู่ด้านหลังของแบมนะคะคือวิหารหลวงพ่อทองค่ะเป็นวิหารที่ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษนะคะโดยด้านความกว้างจะอยู่ที่18เมตรนะคะและความยาวอยู่ที่24เมตรนะคะใช้ต้นเสาเนี่ยจำนวน40ต้นด้วยกันค่ะผู้ชมค่ะแล้วด้านบนนะคะจะมีการประดิษฐานนะคะหลวงพ่อทองนะใครที่มากราบไหว้สักการะบูชาหรือผ่านมาที่นี่จะได้ยินชื่อนั่นก็คือวัดสีขาวแห่งอีสานใต้นะคะแล้วก็เป็นต้องบอกว่าตอนนี้โด่งดังมากๆในสื่อโซเชียลนะคะใครที่ได้ผ่านมาแวะเวียนต้องมากราบไหว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะโดยจุดเด่นของที่นี่มีหลากหลายจุดมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่จุดแรกเลยคือทางเข้าอุโมงค์นะคะตรงประตูซุ้มวัดนะคะก็จะมีเสียงก้องเป็นเอกลักษณ์พิเศษรวมถึงด้านในนะคะที่มีความสวยงามอย่างที่คนสังเกตเห็นนะคะจะมีการออกแบบไม่ว่าจะเป็นองค์พญานาคนะคะหรือว่าเทพเทวดาต่างๆนะซึ่งมีความสวยงามมากๆและมีความขาวบริสุทธิ์เดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนซึ่งด้านบนเนี่ยเป็นการประดิษฐานหลวงพ่อทองนั่นเองค่ะ
1: นี่คือวัดบ้านด่านค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลสร้างปีอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของทางอำเภอโดยเมื่อใครที่มาต้องมากราบไหว้ขอพรสักการะบูชาโดยที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะคือวิหารทั้งหลังค่ะที่เป็นโทนสีขาวมีการออกแบบลวดลายต่างๆในทุกๆส่วนและส่วนด้านล่างเองก็ยังเป็นลานจัดกิจกรรมอีกด้วยแต่โซนชั้น2นะคะโซนด้านบนค่ะมีหลวงพ่อทองปางห้ามสมุทรซึ่งมีอายุราวกว่า700ปีนอกจากนี้บริเวณใกล้ๆวัดเองค่ะก็ยังมีคาเฟ่น่ารักน่ารักสำหรับใครที่เป็นสายคาเฟ่เหมาะกับการเช็คอินอีกด้วยค่ะ
0: หลังจากที่เราได้มีการกราบไหว้สักการะบูชาวัดที่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษแล้วค่ะจะพาผู้ชมนะคะไปดูเรื่องของขนมนะคะโบราณมากๆมีมาตั้งแต่เก่าแก่เลยจะพาไปดูเรื่องขนมเซาเอ๋เราจะไปล้วงลึกประวัติความเป็นมารวมถึงวิธีการทำล่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ไปแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดศรีสะเกษมาแล้วนั่นก็คือวัดบ้านด่านนะคะตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านขนมต้องบอกว่าหนึ่งเดียวในจังหวัดแล้วก็หนึ่งเดียวในประเทศรวมถึงเป็นอาหารแล้วก็เป็นขนมพื้นที่พื้นถิ่นที่ใครได้มาจังหวัดศรีสะเกษต้องมาลองนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่ออมเจ้าของร้านเซาอังขนมดังสี่เผ่าไทยนั่นเองค
2: ่ะ
0: พี่ออมขาคือเราอาจจะเคยคุ้นหูคุ้นชื่อกันว่าเซาอังขนมเซาอังถ้ามาศรีสะเกษต้องกินขนมเซาอังแ

0: หลายๆคนยังไม่ทราบว่าขนมซาวอังนี่มันคืออะไรแล้วทำไมต้องเรียกว่าซาวอังประวัติความเป็นมามันคือยังไงคะพี่อ๋องคะ
1: ขนมซาวอังจริงๆมันเป็นขนมพื้นบ้านที่เราพัฒนาต่อยอดมาจากขนมปาดหรือแป้งปิ้งโบราณนะคะซึ่งสมัยก่อนมันจะเป็นเศษขนมจีนคือในครอบครัวจะมีการทำขนมจีนและจะเอาเศษขนมจีนมาทำเป็นเหมือนแบนๆแล้วเราก็ปิ้งเตาถ่านนะคะทีหลังจากนั้นเราก็เลยคิดต่อยอดที่จะพัฒนาจากที่ไม่มีไส้เราก็เลยเอาไส้มาใส่เพิ่มก็คือโดยการนำมะพร้าวที่เป็นวัตถุดิบในชุมชนนะคะแล้วก็เป็นมะพร้าวนี่จะเป็นทำขนมทุกไส้เลยซึ่งชุมชนเราจะเป็นชุมชนเผ่าเขมรหนึ่งในสี่เผ่าของจังหวัดศรีสะเกษนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วเราก็มีการต่อยอดแล้วเราก็ให้ทางมอราชภัฏศรีสะเกษนะคะเขาช่วยต่อยอดเราในเรื่องของแป้งในเรื่องของหลายๆอย่างนะคะทีนี้เราก็เลยได้โจทย์แรกเลยก็จะเป็นในส่วนของเอามะพร้าวในชุมชนไปทำเป็นไส
0: ้ค่ะ
1: ก็เลยได้เป็นขนมซาวอังไส้มะพร้าวเลยที่รอบแรกเลยนะคะ
0: ไส้แรก
1: ไส้แรกใช่ใช่ค่ะ
0: พี่ออกค่ะคือหนูก่อนที่หนูจะมาเนี่ยหนูก็ได้ไปค้นหาข้อมูลเราเบื้องต้นหนูรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นที่ก่อนมันจะมาเป็นแบบลักษณะแบบนี้ที่เราเห็นในปัจจุบันแล้วคนซื้อไปฝากกันก่อนหน้านั้นคือหนูเห็นทำไมต้องเป็นวิธีการตำหรือทำไมมันไม่ใช่รูปลักษณ์แบบนี้ที่เราเห็นในปัจจุบันนะคะ
1: ค่ะสมัยก่อนมันจะเป็นการทำมันจะไม่มีพวกเครื่องเนาะมันเทคโนโลยีต่างๆมันยังไม่มีเราก็ยังคงใช้การตำแป้ง
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะใช้ครกใหญ่ๆสากใหญ่ๆที่ตำค่ะตายายเขาจะใช้วิธีการตำแป้งตำแป้งแล้วก็มาโรยเส้นขนมจีนแล้วมันจะมีเศษเหลือของแป้งจากการโรยเส้นนะคะแล้วก็เอาตรงนั้นมาทำเป็นขนมก็คือปั้นเป็นแบนๆแบบเนี้ยแต่เป็นเนื้อแป้งสีขาวแต่ทีนี้ตรงนั้นพอเราเอาไปปิ้งมันก็จะออกแข็งๆด้านๆแต่ถ้าเป็นโบราณเราไม่มีอะไรกินเนา
0: ะ
1: สมัยเด็กๆปู่ย่าตายายก็จะทำขนมเนี้ยให้เรากินเลยให้โจทย์ทางมอราชภัฏไปแล้วเราก็หลังจากที่เรามีการจัดอบรมสัมมนาก
0: ็
1: จะมียายๆที่รื้อฟื้นตัวขนมโบราณมาค่ะ
0: ตั้งแต่ไส้แรกนี่คือไส้มะพร้าวอย่างที่เราอย
1: ่
0: างที่พี่อมบอกไปตอนนี้ปัจจุบัน
1: มันม่วงมันหวานถั่วเหลืองไส้หอมแดงซึ่งเป็น KBO ไปใต้โครงการของพอสำนักงานวัฒนธรรมที่เขาส่งเสริมใช่
0: คือเหมือนเอา
1: เป็นซิกเนเจอร
0: ์ของดีอีกเพิ่มคุณค่าไปอีก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปัจจุบันนี้พอนับรวมเรื่องของอายุขนมนี่คือมันมีมากี่ปีแล้วคะขนมซาวอัง
1: ถ้ารวมๆไปอยู่ประมาณ5ปีคือเราต่อยอดอยู่ที่ชุมชนประมาณ3ปีก่อนที่เราจะออกสู่ตลาดเรามีการขายอยู่ข้างวัดภายใต้พลังบวรภายใต้วัดคุณธรรมบ้านแขวนนะคะทีนี้เราก็ขายอยู่ตรงวัดแล้วก็ต่อมาที่อำเภอแล้วเราก็มาออกบูธของต่างๆของจังหวัดนะคะเริ่มต้นก็คืองานดอกลำดวนซึ่งเป็นงานที่ทำให้เราเหมือนแจ้งเกิดในงานค่ะแล้วก็จะมีงานพาณิชย์งานหอการค้าแล้วก็ออกบูธมาเรื่อยๆจนคนเริ่มรู้จักจากงาน242ปีศรีสะเกษวันนั้นก็จะมีท่านรองผู้ว่าท่านก็สั่งไปเป็นขนมจัดเบรกทำให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานรู้จักขนมเรา
0: เรียกว่าเปิดโลกเลย
1: ใช่ๆ
0: เป็นการเปิดโอกาสเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ฟังประวัติคร่าวๆมาแล้วตอนนี้คือหนูรู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องของกระบวนการทำแล้วก็รวมถึงแป้งลักษณะพิเศษเดี๋ยวอยากให้พี่ออมพาแบมไปดูเรื่องของการปั้นวิธีการทำกันหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

ังจากที่เราได้ทราบประวัตินะคะจากพี่ออมมาแล้วตอนนี้เรามาสู่ขั้นตอนเรื่องของกระบวนการทําตั้งแต่การปั้นแป้งนะคะตอนนี้เราอยู่กับพี่โด่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่นะคะคือผู้ที่จะมาปั้นแป้งนะคะให้เราดูได้ในวันนี้

0: จะใส่ฟักทองค่ะ
1: อ๋อฟักทอง
0: คือถ้าเราอยากได้สีเขียวแล้วก็ใส่ใบเตยเพราะว่าถ้าเราต้องมานั่งทำแต่ละคนนะคะมันอาจจะจับหยิบจับไม่เท่ากัน
1: แบมยังไม่รู้ความหมายของคำว่าเซาอังนี่มันแปลว่าอะไรอะคะพี่อ๋ออัง
0: แปลว่าปิ้งอะค่ะมันเป็นชื่อที่เราคิดประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อเป็นลิขสิทธิ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแขวงวิเลจของเราเพื่อที่จะไม่เหมือนใครนะคะขนมนี้ก็เลยเป็นเจ้าเดียวในศรีสะเกษและก็เจ้าเดียวในประเทศไทยด้วย
1: โอ้โหคือเขาเรียกว่า number 1คือ number 1จริงๆไม่มีใครมาแบบว่า มาเอาไปทำได้แล้วก็ไม่มีใครทำตามได้ด้วยตอนนี้คือกำลังปั้นแป้งอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: เหมือนพอเราช่างแป้งเสร็จ
0: ช่างเสร็จเราก็จะมาเหมือนนวดแป้งค่ะลองทำดูไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ได้ค่ะเดี๋ยวขอถุงมือหน่อยละกันนะคะ
0: จากถุงมือ
1: ตอนนี้เดี๋ยวพี่โด่งนะคะจะพาแบมลองปั้นดูนะคะถ้าทำเสร็จปุ๊บใครนะจะได้แป้งที่แบมปั้นนะคะได้ไปรับทานมารอลุ้นกันใครจะเป็นผู้โชคดีขอบคุณค่ะทีนี้เราพอเราปั้นอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีการพักแป้งไว้ก่อนไหมหรือว่าเราสามารถที่จะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยคะพี่อมค่ะ
2: ได้ครับพักไว้นิดนึงครับ
1: ต้องพักไว้นิดนึงใช่ไหมคะ
2: แต่พูดถึงเหมือนอย่างเราปั้นอย่างนี้พอเราปั้นเสร็จก็มันแป้งมันจะได้โดยอัตโนมัติเลย
1: เพราะว่าเราก็มีการพักแป้งมาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านั้นใช่ไหมอ่ะตอนนี้พี่ดวงค่ะแบมพร้อมแล้วเดี๋ยวแบมขออนุญาตลองปั้นหน่อยตัวนี้ใช่ไหมคะอ
2: ่
1: ะอย่างนี้แล้วยังไงต่อคะ
2: มันขึ้นมาให้แป้งมันเนียนๆ
1: ให้มันเนียนอ๋อให้มันเนียนๆให้เป็นเนื้อเดียวกันอ๋อเป็นนวดๆ
0: คือจับนวดเหมือนพริกก็ได
1: ้อ๋อ
2: จับแป้งให้ไม่ให้มันเป็นลูกเนียนๆเลยครับ
0: เหมือนจีบๆมันแล้วก
1: ็เรียบร้อยอันนี้คือได้แล้ว1ชิ้นพร้อมที่จะไปเข้าเตาต่อไปนะคะอันนี้คือพร้อมแล้วใช่ไหมคะทีนี้พอเราปั้นอย่างนี้แล้วค่ะพี่ออมหลังจากนี้คือเราจะไปสู่ขั้นตอนไหนกันต่อคะ
0: เราก็จะไปลงทอดก่อนค
1: ่
0: ะ
1: ไปทอดไปปิ้งนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าทอดปิ้งเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันหลังจากที่เรามีการปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่โด่งคะตอนนี้ขั้นตอนไหนคะ
2: ทอดครับทอดน้ำมันน้อยๆแล้วก็ปิ้งครับ
1: อันนี้คือเอามาทอดก่อนใช่ไหมคะมาทอด
2: กระทะนี้จะใส่น้ำมันใส่น้ำมันนี่
1: พี่ออมค่ะทีนี้หนูกำลังแอบสังเกตเห็นว่าทำไมมันมี2เตาเพราะอะไรคะพี่ออมค่ะ
0: คือขั้นแรกค่ะเราจะใช้การทอดด้วยน้ำมันน้อยให้มันออกฟูๆก่อนแล้วเราค่อยเอามาอังเพื่อให้แป้งสุกทั้งขอบทั้งเนื้อแป้งค่ะแล้วเป็นการไล่น้ำมันให้ขนมมันมีความแห้ง
1: อันนี้คือเหตุ
0: อันนี้คือกระบวนการของการอังคือเดิมจะอังอย่างเดียวอังก็คือการปิ้งอะค่ะคือมันจะทำให้แห้งไปทีนี้ถ้าเราลงน้ำมันก่อนมันจะฟูๆขึ้นมาหน่อยแล้วเราค่อยมาอังไล่น้ำ
1: ร้อนน้ำมันใช่ไหมอันนี้คือมันจะเป็นตัวที่เซตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเช่นสีดำขาวนี่คือไส้อะไร
0: สีขาวจะเป็นเผือกสีดำก็จะเป็นมันม่วงค่ะ
1: นะคะพี่ดวงค่ะ
2: ประมาณ10นาทีได้ครับประมาณนี้ครับ
1: ก็คือเราลงพร้อมกันนี่คือ10นาที
2: หลังใช่ครับหลังก็คือจนเสร็จจนออกไปพร้อมทาน
1: โอ้
2: ทอดแล้วก็ปิ้ง
0: ม
2: ัน
0: สุก
2: อะ
1: ค่ะค่ะอันนี้อยู่ขั้นตอนนี้ก็คือเราจะรู้ได้ยังไงคะพี่ออมคะว่ามันเริ่มสุกแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้ามันอยู่ตรงเตานี้มันจะสังเกตเห็นแบบมันสีเหลืองๆนะคะ
1: อ๋อคือตรงเตาทอดนี่คือสุกประมาณนึง
0: สุกประมาณนึงใช่ๆอ๋อ
1: แต่ว่ามาลงเตาอังอีกก็จะประมาณนึง
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้มาสู่ขั้นตอนของการอังใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: อังแล้วนะคะโอ้มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคือถ้าสมมุติว่าเราทอดอย่างเดียวได้ไหมคะพี่โอ๋ค่ะเราไม่อังได้ไหม
2: ไม่มันจะน้ำมันมันจะไม่ถูกไล่ออกด้วยแล้วก็มันจะได้เนื้อแป้งอีกแบบนึงแต่ถ้าเราทอดแล้วก็มาปิ้งต่อเนี่ย
1: ค่ะ
2: นอกจากที่มันจะไล่น้ำมันแล้วเนื้อแป้งจะได้อีกแบบนึงคือเนื้อแป้งมันจะเป็นเอกลักษณ
1: ์อันนี้คือเหตุผลเลยนะคะอันแล้วตรงในส่วนของอังนี่เราใช้กี่นาทีคะหรือว่ารีบไปเรื่อย
2: ประมาณนี้ครับรวม

0: อ๋อรวมๆกัน
1: กระบวนการ ใช่ครับ
0: ในช่วงของระหว่างที่พี่โด่งกำลังทำให้เราเดี๋ยวพามาดูแพ็กเกจกันหน่อยค่ะเพราะว่าที่นี่นอกจากขายเป็นชิ้นแล้วยังสามารถนำกลับไปเป็นของฝากด้วยยังไงบ้างคะบรรจุยังไงเอ่ย
2: จริงๆถ้าเราขายเป็นชิ้นนะคะจะอยู่ที่ชิ้นละ15บาท
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าเราขายยกกล่องมันจะเป็น7ชิ้นก็คือ100บาท
0: ก็คือรวมทุกรส
2: ใช่ค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบแต่ก็ส่วนใหญ่ก็สั่งเป็นคละไส้ไปเลย
0: นี่นะคะเป็นแบบนี้
2: 7ไส้ไปเลย
0: ก็คือจะได้แพ็กเกจอย่างนี้เลยไปนะคะ
2: แต่ถ้าเป็นแบบถุงนี่คือสำหรับลูกค้าที่เขาเอาไปเป็นของฝากก็จะซื้อแยก
0: อ๋ออันนี้เป็นแบบถุงก็คือจะเป็นอีกแบบนึงที่ใส่ลงไปใช่ไหมคะ
2: ที่ใส่ลงไปก็จะเป็นเซตของฝากนะคะก็ประมาณนี้เราก็จะขายอยู่ที่120บาทแบบน
0: ี้นี่อันนี้นะคะเป็นแบบทั้งแบบฝาก
2: กล่องแล้วก็มีถุงกระดาษ
0: อันนี้เป็นแบบของฝากแต่ว่าเหมือนถ้าเห็นบอกว่าถ้ากินร้อนๆมันจะได้อีกสัมผัสนึง
2: ใช่ใช
0: ่แต่ถ้าเราแบบซื้อไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลับบ้านเผื่อกลับต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเย็นแล้วเราอยากทานร้อนๆนี่คือเราสามารถทำแบบไหนได้บ้าง
2: สามารถเอาไปเวฟได้ค่ะคืออยู่นอกตู้เย็นได้ประมาณ 5-7 วันค่ะแล้วก็ในตู้เย็นได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็เอามาเวฟประมาณครึ่งนาที
0: 30วิก็ได้เลย
2: ใช่ใช่ค่ะก็จะทานเหมือนกับเหมือนหน้าร้านเลย
0: เหมือนออกจากเราเลยนะคะก็นี่เป็นวิธีการทานนะคะนอกจากจะเก็บได้นานทั้งนอกตู้เย็นจะได้รสชาติแบบสดใหม่เหมือนออกจากร้านแบบซื้อสดๆไปเลย
2: เหมือนทานสดๆจากเตาที่ศรีสะเกษค่ะ
0: ในช่วงระหว่างรอขนมอยากให้พี่ออมช่วยฝากร้านกันหน่อยเพราะว่าเห็นว่าตรงนี้เพิ่งย้ายมาใหม่ด้วยค่ะฝากร้านหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็ฝากร้านขนมเซาอังขนมดังสีเผาไทยของศรีสะเกษด้วยนะคะเดิมร้านก็จะตั้งอยู่ใกล้ๆกัน20เมตรเท่านั้นเองนะคะร้านนี้จะเป็นร้านของวิสาหกิจชุมชนแขวเวเลตก็คือเป็นร้านของฝากประจำจังหวัดศรีสะเกษนะคะปีที่แล้วเราได้รับรางวัลรสชาติที่หายไปอะค่
0: ะ
2: ของ The Lost Taste นะคะก
0: ็
2: คือ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ได้ถูกประกาศออกเป็นขนมของฝากประจำจังหวัดศรีสะเกษค่ะก
0: ็
2: ฝากด้วยนะคะ
0: ช่องทางมีไหมคะช่องทาง
2: ก็จะมีทางเพจนะคะขนมเซาอังขนมดังสีเผาไทยต้นตำรับของวงเวียนแม่ศรีสะเกษนะคะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟนะคะ
0: ค่ะก็สามารถมาซื้อเป็นของฝากกันได้นะใครอยากจะแบบชิมแบบไหนอยากกินอยู่นี่กินอยู่บ้านสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากกันได้เพราะว่ามีหนึ่งเดียวในศรีสะเกษแล้วก็หนึ่งเดียวในประเทศไทยด้วยนะคะแต่ว่าระหว่างนี้เดี๋ยวรอชิมขนมกันดีกว่าค่ะ
2: ค่ะนี่เพราะว่าจะใส่นิด
0: นี่หลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หน้าตาน่าทานเกินรสไหนขายดีสุดคะ
2: มะพร้าวค่ะ
0: มะพร้าวตัวนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: มาเริ่มเลยอันนี้กินแบบร้อนๆออกจากเตาเมื่อกี้นะคะ
3: ร้อนค่ะร้อนโ
2: อ้เอ้ยเดี๋ยวเป่าก่อนไหมเอาพัดลมเป่า
3: โอ้ยมากน้ำตาไหลเลยอ่ะ
2: ต้องเพิ่งออกจากเตาเลย
3: อร่อยมากหอมมากกัดเข้าไปคือหอมเลยหอมมะพร้าวมากค่ะพี่ออมค่ะอย่าห่างหนู
0: หอมมะพร้าวมากอ่ะหนูให้พี่ออมชิมบ้างดีกว่า
2: โอ้พี่ร้อนนะ
3: แต่หอมมากค่ะอร่อยมาก
2: ชิมเลยค่ะชิมเลย
0: ต่อไปเป็นไส้มันม่วงนะคะตรงนี้
2: เป็นไงบ้างคะ
3: ร้อนค่ะแป้งมีความหนึบข้างนอกมีกรอบนิดนึงกรุบกรุบกรุบกรุบไส้หอมมากแต่ว่ากินมานี่คือ first impression อร่อยมากจริงๆคือมะพร้าวหอมหอมมากแล้วก็นุ่มอร่อยมากอันนี้นะคะก็ใครที่อยากลองต้องมาลองเลยเพราะว่าอร่อยมากจริงนะคะก็ถือว่ามาลองกันได้เป็นขนมหนึ่งเดียวนะคะในจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะคะก็กับขนมเซาอังนะคะกับพี่ออมนะคะก็หรือว่าใครอยากไปตามบูธต่างๆก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะพี่ออมคะก็ถือว่านี่คือความน่าอัศจรรย์ของอาหารพื้นถิ่นของเรานะคะที่สามารถสร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะหลังจากที่เราได้ชิมขนมเซาอังอร่อยๆไปแล้วนะคะอีกหนึ่งที่เป็นคาเฟ่ลับของสายคาเฟ่ที่จะต้องไปนั่นก็คือทำโฮมคาเฟ่ซึ่งบรรยากาศจะดีขนาดไหนเดี๋ยวแพนพาไปดูกันค่ะ

0: จุดสุดท้ายที่แฟนพาทุกคนมาในวันนี้นะคะคือทำโฮมคาเฟ่ค่ะเป็นคาเฟ่สุดน่ารักที่มีบรรยากาศสบายสบายเงียบสงบเหมาะกับสายคาเฟ่แบบธรรมชาติพอได้มาแล้วจะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยค่ะแถมที่นี่ยังมีจุดให้ถ่ายรูปเช็คอินหลายมุมโดยร้านนี้นะคะมีการทำขึ้นนะคะเพื่อให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านใครที่มาก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านนะคะก็จะมีความสบายมีความสงบเหมาะกับการถ่ายรูปเช็คอินสวยๆกลับไปฝากอีกด้วยล่ะค่ะและนี่นะคะคือทั้งหมดของรายการเมืองไทยดีๆค่ะครั้งหน้าจะพาไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ลำโพงอันนี้แค่15,000เองร้านข้างนอกต้อง20,000 กว่าแน
2: ่โอ้ยสวยว่ะไหนเปิดดูดิมีสีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้าง
1: สีขาวกับสีดำ
2: เฮ้ยเอาสิ
1: สีดำไหม
2: เอาสีดำ
1: โอเค
3: เดี๋ยวกันครับสื่อทั้งหลายล้วนแล้วแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคมุมกล้องสีเสียงและการตัดต่อสื่อจึงไม่ใช่กระจกที่สะท้อนภาพความเป็นจริงอย่างที่เราคิดว่ามันใช่เราต้องไม่เปิดรับหรือเชื่อในสิ่งที่สื่อนำเสนอทันทีควรมีสติคิดวิเคราะห์ดังนั้นเราต้องคิดกลั่นกรองยับยั้งชั่งใจหรือค้นหาความจริงก่อนเสมอในการตัดสินใจ
2: อ๋องั้นดูดีๆดูใหม่ okay. เอออย่างนี้เออใช่ใช่ใช่ใช่
3: เอพีที11ทีวีอีสาน
4: ถ้าพามาที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดหนองคาย

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางท่านนายกสุวินนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านนายกครับอยากสอบถามครับว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ทางเทศบาลเนี่ยมาสนใจในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครับ
1: ครับก่อนอื่นก็ขออนุญาตได้นำเรียนในเรื่องของข้อมูลเทศบาลตำบลสังคม
0: ครับ
1: สักเล็กน้อยนะคร
0: ับผม
1: เทศบาลตำบลสังคมเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะครับมีหมู่บ้านหรือว่าชุมชนในเขตบริการ4หมู่บ้านด้วยกันประกอบไปด้วยแก้งไก่ฟันเกี้ยงสังคมหมู่ที่1สังคมหมู่ที่2สำหรับประชากรนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าอยู่ในทะเบียนราษฎรจริงๆนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 3,207 คนนะครับ
0: ครับผม
1: นอกจากนั้นก็จะเป็นประชากรแฝงประชากรแฝงก็มีประมาณ500ถึง800คน
0: ครับ
1: สำหรับเทศบาลของเราเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะครับ
0: ม
1: ีเนื้อที่อยู่ 2.1 ตารางกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีครัวเรือนอยู่ 1,507 ครัวเรือน
0: ครับผม
1: แต่ความโชคดีของเทศบาลตำบลสังคมแม้ว่าจะเป็นเทศบาลขนาดเล็กนะครับ
0: ครับ
1: ทั้ง4หมู่บ้านหรือ4ชุมชนอยู่ในแนวระนาบเดียวกันเพราะนั้นจึงทำให้การบริหารจัดการในเรื่องของขยะหรือสิ่งแวดล้อมของเราค่อนข้างจะดูดีแล้วก็เรียบร้อยไม่มีขยะตกค้างนะครับ
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บขยะของเราจะมีรถ

0: บรรทุกขยะนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่แล้วก็เปิดเสียงเพลงเป็นการเตือนว่ารถขยะของเทศบาลก็จะไปรับบริการขยะซึ่งก็แปลกนะครับเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลสังคมของเราแล้วจะไม่มีทางขยะอยู่ตามถนนหนทางหรือว่าหน้าบ้านครัวเรือนของประชาชนเลยนะครับนี่ก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งของเทศบาลตำบลสังคมด้วยเหตุผลนี้นะครับเทศบาลตำบลสังคมจึงมองเห็นความสำคัญในเรื่องของการรักษาความสะอาดเราจะเน้นเรื่องของความสะอาดเป็นหลัก
1: ท
0: ั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าเทศบาลตำบลสังคมนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขงธรรมชาติของเราก็มีอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมชาติที่เกิดจากธรรมชาติโดยตรงไม่ว่าจะเป็นภูเขาป่าไม
1: ้
0: แล้วก็แม่น้ำโขงนะครับแล้วก็เป็นเทศบาลที่เราบริหารจัดการได้ง่ายนะครับเพราะนั้นเวลาเทศบาลตำบลสังคมจะมีการเก็บขยะโดยรถเทศบาลก็จะออกบริการเก็บขยะตั้งแต่เวลา6โมงถึง8โมงเช้าในถนนเส้นหลักนะครับและก็เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกานะครับก็จะเป็นการเก็บขยะในตอกซอกซอยถนนเส้นรองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการบริหารการขยะของเทศบาลตำบลสังคมของเราโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเทศบาลตำบลสังคมมุ่งเน้นในเรื่องของความสะอาดเป็นหลักนะครับเป็นหลักนี่ก็คือแนวทางที่เราดำเนินการมาเพราะว่าเทศบาลตำบลสังคมเราไม่มีโรงงานไม่มีห้างร้านอะไรต่างๆปั๊มน้ำมันต่างๆก็ไม่อยู่ในเขตเทศบาลของเราเพราะฉะนั้นจึงไม่มีรายได้อย่างอื่นเลยเราก็เลยหันมารักษาสิ่งแวดล้อมโดยการรักษาความสะอาดเป็นพื้นฐานนะครับอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนะครับ
1: อันนี้คือจุดเริ่มต้นแล้วสิ่งที่ยากที่สุดในเรื่องของการบริหารจัดการขยะก็คือการสร้างการรับรู้กับชุมชน
0: ครับตัวนี้ก็สำคัญ
1: ครับผม
0: แรกๆเราก็มีปัญหา
1: ครับ
0: เนื่องจากว่าทางชุมชนก็ดีส่วนราชการก็ตามไม่เข้าใจในเรื่องของการเอาถังขยะออกจากถนนออกจากบ้านนี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างไรก็ตามนะครับเราจะเป็นอย่างยิ่งถ้าเราอยากดำเนินการให้เมืองให้บ้านเมืองสะอาดเราจะจำเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าวิธีที่เราทำไปแม้ว่าจะเจ็บปวดก็ตามแต่เราอาศัยการเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์และเราก็สามารถบริหารจัดการโดยที่สำคัญที่สุดเราอาศัยข้าราชการพนักงานของเรานะครับ
1: ข้า
0: ราชการพนักงานยังไม่พออีกเราจะต้องอาศัยทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด้วยโดยเฉพาะผู้นำชุมชนไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าประธานคุ้มก็ดีนะครับเราต้องอาศัยซึ่งกันและกันถึงจะทำให้เราบริหารจัดการในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือขยะได้ดีนะครับ
1: ก็คือทางภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมกันแล้วในส่วนของผู้ประกอบการนะครับเราสร้างการรับรู้เหล่านี้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นยังไง
0: ต่างๆที่มาทำธุรกิจที่ประทับใจ
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่ามาแล้วมีแต่ปีช่วยลูกช่วยหลานเราเขาจะมองเราในทางที่ไม่ดีเอ๊ะทำไมเราว่าเอาสิ่งที่ไม่ดีไว้ให้เขาเราต่อไปเราจะทำแบบถ้ามีตลาดก็ดีหรือมีคนข้างนอกนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆมันก็เป็นการสร้างปัญหาในเรื่องของการเก็บขยะแต่อย่างไรก็ตามเทศบาลตำบลสังคมเรามีการบริหารจัดการทุกเครือข่าย
1: ครับ
0: ทุกเครือข่ายโดยเฉพาะผู้นำชุมชนอย่างนี้คณะกรรมการบริหารกองทุนขยะก็ดีครับข้าราชการพนักงานของเทศบาลตำบลสังคมตลอดจนส่วนราชการเราให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันตรงนี้ก็คือทำใหเทศบาลตำบลสังคมเรามีกำลังใจในการบริหารจัดการในเรื่องของขยะนะคร
1: ับ หลักก็คือชุมชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เห็นความสำคัญ
0: ใน
1: นี้ด้วย
0: ใช่
1: ก็จะเกิดการบริหารจัดการขยะการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางมาสู่ปลายทาง
0: คร
1: ับ แล้วนอกเหนือจากการบริหารจัดการขยะแล้วเราเนี่ยมีการดำเนินการกิจกรรมหรือว่าโครงการอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างคร
0: ับ กิจกรรมอื่นๆก็มีหลายกิจกรรมด้วยกันโดยเฉพาะก็ขออนุญาตกิจกรรมที่เด่นๆของเราและทำอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลที่หลากหลายจากส่วนและการต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดก็ดีภาคก็ตามแล้วก็ระดับประเทศก็ตามสิ่งที่เราภาคภูมิใจก็คือการจัดกิจกรรมของเราอาทินะครับกองทุนชาติกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิลของเทศบาลตำบลสังคมหรือในปัจจุบันนี้เราเรียกว่าธนาคารขยะซึ่งเราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558ตรงนี้เราเอาถังขยะออกจากถนนหนทางจากบ้านเรือนเพราะอะไรเพราะว่าแต่ก่อนถ้ามีถังขยะอยู
1: ่ครับ
0: คนจะเอาขยะทุกอย่างมาไว้ที่ถังขยะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารไม่ว่าจะเป็นกรวดดินทรายกิ่งไม้อะไรต่างๆ

0: แม้กระทั่งเศษปูนแล้วก็หลอดไฟ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นขยะอันตราย
1: ครับ
0: เสร็จเรียบร้อยเราขนขึ้นรถขยะปรากฏว่าน้ำมันไหลนะครับน้ำเสียจากถังขยะที่เราขนขึ้นไปนะครับเกิดน้ำเสียแล้วก็ไหลลงไปลาดตามถนนหนทางไปส่งกลิ่นเหม็นนะครับจึงทำให้เราจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาก็คือกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์หรือธนาคารขยะธนาคารขยะนั้นก็เราดำเนินการมาตั้งแต่ปี2558เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ธนาคารขยะของเรานี่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาร่วมกันในการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางก่อนแล้วก็กลางทางแล้วปลายทาง
1: ครับผม
0: เพื่ออยากให้ขยะของเราน้อยลงแล้วไปจำกัดกำจัดสิ่งที่เราไม่มีอยู่ในเขตอำเภอสังคมหรือเทศบาลตำบลสังคมก็คือหลุมกบฝังนะครับเราจำเป็นอย่างยิ่งต้องนำขยะจากเทศบาลแม้กระทั่งอบต.ต่างๆในเขตอำเภอสังคมนะครับก็ต้องนำขยะไปทิ้งที่บ่อของเทศบาลตำบลศรีชมัยเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องบริหารจัดการตรงนี้ให้น้อยลงนี่คือกิจกรรมที่หนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งกับผลตอบแทนก็คือใครเป็นสมาชิกนะครับถ้าครอบครัวใดเสียชีวิตนะครับก็จะมีเงินค่าชาปนกิจให้นะครับกิจกรรมที่สองคือถุงแลกแต้ม
1: ค
0: ำว่าถุงแลกแต้มก็คือถุงพลาสติกที่ใช้ใส่อาหารใส่สิ่งของนะครับเราก็จะมีสมาชิกนะครับร่วมกันเสร็จเรียบร้อยสมาชิกเหล่านี้ก็จะนำถุงพลาสติกเหล่านี้ไปล้างน้ำให้สะอาดแล้วผึ่งแห้งรวบรวมไว
1: ้
0: เราก็จะมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลไปเก็บทุกวันหวยออกทราบไหมว่าทำไมต้องไปเก็บทุกวันหวยออก
1: ทำไม
0: เพราะว่าคนแก่คนเฒ่าจะจำง่าย
1: อ๋อ116เท่านั้น
0: ใช่
1: คร
0: ับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อเรารวบรวมถังขยะได้แล้วเราก็ไปอัดนะโดยใช้นวัตกรรมที่เราใช้มาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับเรานำมาประยุกต์นะครับเครื่องอัดถุงพลาสติกประยุกต์แล้วรวบรวมไว้เสร็จเรียบร้อยก็จะมีผู้ประกอบการกลับไปรับซื้อถุงก้อนพลาสติกของเราเสร็จเรียบร้อยเทศบาลตำบลสังคมก็จะได้นำเงินเหล่านี้นะครับไปซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับสมาชิกของเราถามว่าถุงพลาสติกราคาสูงไหมจริงไม่สูงนะครับไปขายทีไรขาดทุนนะครับเพราะว่าราคาถุงพลาสติกมันถูกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรา
1: ครับ
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเป็นกุศโลบายไม่อยากให้พี่น้องประชาชนสมาชิกในเขตเทศบาลเราทิ้งถุงพลาสติกเกลื่
1: อ
0: นเราเก็บทุกอย่างถ้าเป็นถุงพลาสติกเสร็จแล้วเราค่อยมาคัดแยกออกนะครับคัดแยกออกว่าถุงพลาสติกอะไรขายได้อะไรขายไม่ได้พอเป็นกุศโลบายไม่อยากให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลทิ้งขยะถุงพลาสติกไม่ถูกที่นี่คือกิจกรรมที่สองกิจกรรมที่สามก็คือกิจกรรมสามก็คือเรื่องของขยะเป็นบุญสมรภูมิบุญกฐินหลังออกพรรษานะครับทางเทศบาลตำบลสังคมร่วมกับผู้อื่นกิจกรรมที่3
1: ครับผม
0: กิจกรรมที่4ขยะเปียกลดโลกร้อนเราก็ตามนะครับให้บริหารจัดการในเรื่องของขยะเปียกลดโลกร้อนนะครับและส่วนหนึ่งของทางเทศบาลตำบลสังคมบริหารจัดการก็คือนำขยะเปียกหรือเศษอาหารมาทำการปั่นปั่นเรียบร้อยก็ไปใส่ถังหมัก
1: คร
0: ับ แล้วก็เกิดแก๊สธรรมชาติเป็นแก๊สเพื่อจะไปใช้หุงต้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลสังคมมีวิสาหกิจชุมชนไปทำการทอดกล้วยซึ่งเป็นโอท็อปของอำเภอสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์และที่สำคัญที่สุดก็คือเราเดี๋ยวนี้นะครับบริหารจัดการในเรื่องของบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นหัวใจหลักของการบริหารจัดการในเรื่องของขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งปฏิกูลนะครับโดยเราใช้งบประมาณของเทศบาลนอกจากนั้นแล้วเมื่อเรามีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูลแล้วสิ่งต่อมาก็คือเราขาดรถที่จะไปดูดไปสูบสิ่งปฏิกูล
1: ครับผม
0: เราก็ทำผ้าป่า
1: ครับ
0: นะครับผ้าป่าขึ้นมารับบริจาคนะครับปรากฏว่าเราก็ได้ตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่เราวางไว้นะครับนี่ก็คือการบริหารจัดการในเรื่องของขยะรูปหลายรูปแบบด้วยกันนะครับ
1: ก็ไม่แปลกเลยครับที่ทางเทศบาลของเราได้เป็นชุมชนต้นแบบในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการขยะ
0: ครับ

0: แล้วรางวัลที่เราได้รับมาเนี่ยมีรางวัลอะไรบ้างครับ
1: โอ้ถ้าเป็นรางวัลนะครับก็หลากหลายพอสมควรส่วนมากก็จะเป็นลักษณะของด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะครับเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนแต่ที่เราภาคภูมิใจก็คือเราได้รับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศนะครับเราชนะระดับสากลนอกจากนั้นแล้วผมในนามเป็นผู้บริหารเทศบาลตำบลสังคมทางอำเภอก็ดีทางหน่วยงานต่างๆก็สนับสนุนให้ผมนะเสนอชื่อผมรับรางวัลคนดีสีหนองคายด้านสิ่งแวดล้อมนะครับนอกจากนั้นก็มีรางวัลอีกเยอะแยะพอสมควรอยู่นะครับนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่คณะเทศบาลตำบลสังคมของเราการบริหารจัดการขยะก็ดีนะครับเราใช้การบริหารแบบบวรทศบก็คือบ้านวก็คือวัดรอก็คือโรงเรียนทอคือเทศบาลสอเสือก็คือส่วนราชการตัวนี้เราใช้ทุกภาคส่วนที่มาช่วยกันเราก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับทางส่วนราชการก็ดีทางชุมชนก็ตามให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและที่น่าทึ่งที่สุดก็คือในเรื่องของพ่อค้าประชาชนโรงแรมรีสอร์ทอะไรต่างๆร้านอาหารต่างๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแต่ก่อนเขาไม่เข้าใจนะครับเขาหาว่าทางเทศบาลตำบลสังคมยุ่มยิ้มอะไรต่างๆเยอะๆมากมายพอเขาเข้าใจโอ้เมืองสิ่งล้อมเมืองนักท่องเที่ยวต้องเป็นอย่างนี
0: ้คร
1: ับเราก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกฝ่ายทุกส่วนนะครับ
0: ครับอยากสอบถามความรู้สึกของท่านนายกครับที่ทางด้านของชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการรวมถึงภาคส่วนต่างๆได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะครับ
1: ครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของเทศบาลตำบลสังคมนะครับที่ชุมชนก็ดีห้างร้านผู้ประกอบการต่างๆก็ดีนะครับให้ความร่วมมือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากว่าเราระเบิดภายในก่อนระเบิดจากภายในก่อนคือใครก็คือข้าราชการพนักงานคนงานเรานี่แหละ
0: คร
1: ับ เราต้องเป็นตัวอย่างเป็นแบบที่ดีก่อนก็คือให้สมัครเป็นสมาชิกนะครับกองทุนหรือว่าธนาคารขยะของเรานะครับเสร็จเรียบร้อยเราขยายไปยังผู้นำไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านประธานคุ้มประธานกลุ่มแล้วก็มาพูดคุยกันก่อนแต่ญาติก็ได้นี่ก็ขออนุญาตว่ายากพอสมควรอยู
0: ่
1: แต่เราก็ใช้วิธีที่หลากหลายนะอาทิไปศึกษาดูงานที่นั่นที่นี่บ้างนะในเลือกเอาสิ่งที่ดีๆมาแล้วเรานำมาใช้กับทางเทศบาลของเรานะครับแล้วก็ขยายผลไปยังกลุ่มต่างๆอาทิส่วนราชการพ่อค้าประชาชนผู้ประกอบการต่างๆนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเทศบาลตำบลสังคมเราได้ขยายเครือข่ายมากพอสมควรหรือว่าเป็นเกือบทั่วกันแล้วไปนะครับด้วยเขาเห็นภาพลักษณ์ที่ดีนะครับอย่างไรอย่างใดก็ตามครับเวลาเราประชุมส่วนราชการก็ดี
0: หร
1: ือเราไปประชาคมตามหมู่บ้านชุมชนเนี่ยแล้วก็จะใช้เรื่องวิธีการการรักษาสิ่งแวดล้อมของที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยนำเสนอไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่สงกรานต์อย่างเงี้ยมีการทำบุญตักบาตรเนี่ยเราก็นำเรื่องนี้ไปเป็นกุศโลบายเป็นแรงจูงใจชื่นชมยกย่องอะไรต่างๆนะครับคนที่มาใส่บาตรคนที่มาทำบุญ
0: คร
1: ับก็ถือว่าเป็นการชมเชยให้เกียรตินะครับแล้วก็มีการเผยแพร่สิ่งที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาคณะศึกษาดูงานจากที่อื่นมาเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ว่าอ้าวคณะศึกษาดูงานจากตรงนั้นตรงนี้มานะมาดูเรื่องอะไรมาดูเรื่องของความสะอาดการกำจัดขยะของเทศบาลของเรานี่แหละเพราะนั้นพี่น้องให้ช่วยกันช่วยกันรักษาความสะอาดนะครับก็ขออนุญาตว่าตั้งแต่บัดนั้นต้นมานะครับก็มีคณะศึกษาดูงานจากทั่วสารทิศก็ว่าได้และที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือมหาวิทยาลัยดงโดกประเทศลาวสสปสปปลาวได้มาศึกษาด้วยงานเกี่ยวกับเรื่องการกระจัดขยะสิ่งแวดล้อมของเราสองครั้งด้วยกันครั้งที่สามท่านว่าจะมาแต่ปรากฏว่าก็มีเหตุการณ์อะไรต่างก่อนนะครับนี่เราก็ขออนุญาตเมื่อเดือนที่แล้วเนาะต้นเดือนที่แล้วเนี่ยก็จะมีทางเทศบาลตำบลวัดสิงห์นะครับจังหวัดชัยนาทนะครับได้นำพี่น้องประชาชน
0: ครับ
1: สมาชิกสภาได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลสังคมของเราจำนวน130คน
0: ครับ
1: มาศึกษาดูงานแล้วท่านก็สนใจในกระบวนการวิธีการแต่อย่างไรก็ตามก็ขออนุญาตว่าเราไม่ได้ทำวัน2วันจะเกิดผลเราจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะก็บอกว่าท่านนี่มีประชากรมีชุมชนเยอะแยะมากมาย ท่านก็ลองเลือกเอาประชากรหรือว่าชุมชนใดชุมชนหนึ่งมาเป็นแบบก่อนมาทดลองก่อนถ้าได้ผลแล้วค่อยขยายผลไปนะแล้วก็ให้กำลังใจท่าน
0: มันต้องค่อยๆทำไป
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ใช่ใช่
0: คร
1: ับ
0: เพราะว่าของเราเนี่ยต้องบอกว่าทำได้สำเร็จแล้วก็เป็นระบบแห่งยิ่ง
1: ครับอยากเห็นอยากเห็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากเห็นบ้านเมืองนะครับไม่ว่าวัดวาอารามอะไรต่างๆอยากเข้ามาช่วยกันพัฒนาเมืองไทยของเราก็จะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็จะได้มาคนต่างถิ่นก็จะได้มาพอมาแล้วกิจการแล้วว่าเศรษฐกิจของเราก็จะดีขึ้นด้วยนะครับพ่อค้าแม่ขายก็จะได้สร้างรายได้ให้กับตัวเองด้วยตรงนี้เป็นสำคัญคร
0: ับ สุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านนายกเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการนะครับถึงเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครับ
1: ครับก็ขออนุญาตในส่วนของทางเทศบาลตำบลสังคมนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ดำเนินการในเรื่องของการจำกัดกำจัดขยะมูลฝอยหรือว่าสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับให้โอกาสให้กำลังใจสำหรับอบต.ไม่ว่าจะเป็นอบต.เทศบาลเมืองเทศบาลนครก็ดีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหมู่บ้านชุมชนต่างๆก็ขออนุญาตฝากเป็นกำลังใจนะครับในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เป็นท้องถิ่นที่มีความสะอาดนะครับผู้คนมาเที่ยวมาชมก็จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับอย่างไรก็ตามนะครับการสร้างงานก็ดีการทำอะไรก็ตามนะครับจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นในนามเทศบาลตำบลสังคมก็ขอให้กำลังใจนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับผู้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการนี้อยู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านให้กำลังใจทุกท้องถิ่นทุกที่นะครับอย่างไรก็เราเป็นคนไทยเหมือนกันเราอยากเห็นเมืองไทยพัฒนานะครับอยากให้เห็นเมืองไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลตำบลอังกมอำเภอสังคมเป็นเมืองท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขงนะครับถ้าท่านมาเที่ยวอำเภอสังคมอย่าลืมแวะเทศบาลตำบลสังคมนะครับเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับขอบคุณครับ
0: ในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอบคุณท่านนายกมากนะครับที่สละเวลามาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็มีประโยชน์ให้พวกเราฟังครับ
1: ครับครับขอบคุณมากครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการเล่าเรื่องกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบของเทศบาลตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการเล่าเรื่องรวมถึงท่านนายกต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สำหรับชุมชนแก้งไก่เรานะครับในการคัดแยกขยะในการมีส่วนร่วมกับทางเทศบาลนะครับก็คือการลดขยะนะครับลดขยะได้ดีนะครับเพราะว่าทางเทศบาลนะครับเวลารวบรวมขยะถ้าเราไม่มีจุดนี้นะครับเป็นธนาคารกองขยะนะครับเราก็จะรวบรวมขยะไปทิ้งที่ศรีเชียงใหม่นะครับก็เขาช่างเป็นน้ำหนักนะครับเราต้องเสียตังค์เยอะนะครับตอนนั้นพอเรามาจัดตัวนี้ขึ้นมานะครับเราก็มีส่วนลดเยอะนะครับมีส่วนร่วมกับเทศบาลได้เยอะนะครับในส่วนนี้นะครับส่วนการรับซื้อขยะนะครับก็จะประชาสัมพันธ์นะครับส่วนผมก็จะประกาศประชาสัมพันธ์ว่าให้สมาชิกนะครับในชุมชนให้นำขยะออกมาคัดแยกด้วยนะครับคัดแยกออกมาว่าขวดเป็นขวดพลาสติกก็พลาสติกนะครับแล้วก็ประชาชนก็จะนำมานะครับนำมาที่ศาลาประชาคมตรงนี้นะครับที่วัดแก่งศิลาเก่าของเราตรงนี้นะครับเราก็จะมีคณะกรรมการนะครับคัดแยกอีกรอบนะครับก็มาชั่งน้ำหนักมาอะไรนะครับให้กับผู้เป็นสมาชิกนะครับในส่วนนี้นะครับ

าเราพูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการขยะแล้วก็การจัดการสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลสังคมของเรานะครับก็ถ้ามองถึงเรื่องที่กิจกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยมันค่อนข้างจะครอบคลุม

นะครับกับตัวประเภทขยะที่เกิดขึ้นในชุมชนของเรานะครับถ้าถามถึงเรื่องของปัจจัยความสำเร็จนะที่ทำให้กิจกรรมของเราเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้มาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็หนึ่งก็เกิดจากนโยบายนะครับแล้วก็ความมุ่งมั่นของผู้บริหารนะครับที่ค่อนข้างจะให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็จัดการสิ่งแวดล้อมนะครับในเขตเทศบาลตำบลสังคมของเรานะครับปัจจัยต่อมาก็คือเรื่องของผู้นำชุมชนนะครับซึ่งตามกิจกรรมต่างๆที่เราได้นำเสนอออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าผู้นำชุมชนเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากนะครับในการขับเคลื่อนช่วยทางเทศบาลนะครับซึ่งเป็นส่วนที่คิดว่าเป็นจุดแข็งของที่นี่เลยก็ว่าได้แล้วทำให้กิจกรรมต่างๆของเราเนี่ยมันดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็พัฒนาต่อไปได้นะครับสู่รูปแบบอื่นได้อีกมากมายเลยนะครับซึ่งเราพยายามที่จะสนับสนุนนะทุกกิจกรรมนะครับให้มันดำเนินการต่อไปได้นะครับโดยที่ใช้ประชาชนหรือคนของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับในการจัดการทุกๆอย่างนะครับเรื่องที่เราดูมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการจัดการของขยะของเราค่อนข้างจะหลากหลายครอบคลุมทั้ง4ประเภทแล้วก็5ประเภทของขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเราขอเรียกมันว่าการจัดการขยะแบบกระจายศูนย์นะครับซึ่งเราไม่ได้ยึดเพียงแค่รูปแบบการขนขยะไปทิ้งที่ศูนย์กลางทีเดียวนะแต่เราต้องการจะกระจายรูปแบบการจัดการขยะออกไปให้ได้มากและก็ครบถ้วนที่สุดนะครับก็คงมีเท่านี้ครับ

0: สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมบอสณัฐพัฒน์วันนี้เราอยู่กันที่หมู่บ้านไทยดำครับบ้านนาป่านาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยครับหมู่บ้านไทยดำถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่โดดเด่นมีอายุมากกว่า100ปีและในวันนี้ครับนี่มีโชว์มาให้เราชมกันด้วยเรียกว่าโชว์ผ้าเพียวครับ
1: ขอบคุณครับ

คือพวกไทยดำเนี่ยเขาจะเป็นพวกที่คนใจดีมากที่สุดนะแล้วก็วัฒนธรรมของเขาเนี่ยมันจะโดดเด่นมากนะพูดดีคุยดีนะครับแล้วก็หน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

0: สวัสดีครับ
1: ว้าวตอนนี้ผมอยู่กับแม่อะไรครับเนี่ย
2: แม่บุญรอบมา
1: แม่บุญรอบนะฮะวันนี้แม่จะโชว์ทำเมนูอะไรให้ผมทานครับ
2: แม่จะโชว์ทำเมนูลาบมะเขือขื่น
1: โอ้โหแล้วเครื่องปรุงมันมีอะไรบ้างครับแม่
2: ค่ะมี

0: หน่าทานมากเลยแม่มีอะไรบ้างครับบนโต๊ะเนี่ย
1: ค่ะมีเมนูตัวนี้ก็คือจะเป็นจุ๊บ
0: จุ๊บ
1: จุ๊บ
0: จุ๊บนี่เหมือนอย่างนี้ไหมครับแม่
1: จุ๊บดอกกระเจียว
0: จุ๊บดอกกระเจียวนะครับโอเคครับอย่างต่อไปเลยแม่
1: ตอนนี้เอาอาหารธรรมดาก่อนเน
0: า
1: ะ
0: อาหารธรรมดาก่อนเลย
1: นี่คือเป็นแกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่
0: แกงหน่อไม้ส้มใส่ไก่
1: ใช่ไทยดำชอบทานหน่อไม้ส้ม
0: ครับผมอันนี้ไก่บ้านด้วยเลยไหม
1: ไก่บ้านไก่บ้าน
0: มาที่นี่ก็จะได้ทานไก่บ้านนะทุกคน
1: อันนี้เป็นแจ่วตาแดงนะคะเป็นแจ่วตาแดงก็ไม่เหมือนใครอีกแหละนะ
0: ทำไมอะฮะ
1: ก็ใส่ปลาสับตอนนี้ก็เป็นผักนะคะผักพื้นบ้านเรามีดอกกระเจียวแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบผักกูดอะค่ะแล้วก็จะเป็นมะละเขาเรียกว่ามะละมง
0: มะละมง
1: รสชาติหวานนะคะเมนูตัวนี้เป็นเมนูของหวานนะคะเขาหัวเหาะ
0: ฮะ
1: เขาหัวเหาะ
0: เขาหัวเหาะโอเคครับผม
1: เขาหัวเหาะถ้าภาษากลางว่าเขาหัวงอก
0: เขาหัวงอกโอเคครับ
1: แต่บอกว่าเขาหัวเหาะ
0: เขาหัวเหาะโอเคเดี๋ยวพอเราทานอาหารกันเสร็จเราจะไปดูการละเล่นกันเป็นการละเล่นพื้นบ้านของหมู่บ้านไทยดำครับนี่เขาเรียกว่าการละเล่นมะกอนเสียงทายนะครับก็สำหรับใครที่มาเที่ยวเมืองเลยหรือว่ามาเที่ยวเชียงคานนะครับก็อย่าลืมแวะมาเยี่ยมมาเที่ยวกันที่หมู่บ้านไทยดำนะครับสำหรับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้จะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: 3กูทำมากกว่า
1: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันตุ๊กตาอุบลวรรณสุทธาธิวงศ์ค่ะ
1: และผมทอมมี่ครับคุณผู้ชมรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นของดีของเด่นสินค้าโอท็อปในแต่ละพื้นที่ภาคอีสานหรือเรื่องของทุกปัญหาโรคภัยไข้เจ็บความสวยความงามหรือที่สำคัญครับเป็นคอนเซ็ปต์ของการชิลๆอยากให้ทุกคนได้มาผ่อนคลายในช่วงก่อนวันหยุดก็คือช่วงทุกวันพฤหัสและวันศุกร์เนี่ยมาดูหนังกันวันนี้ทางรายการและเกียรติจากท่านพ่วงกับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากเป็นนักปั้นปั้นดาราปั้นนักแสดงที่มีชื่อเสียงหลายคนแล้วครับขอต้อนรับท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำนะครับท่านรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ ว
2: ัน
3: น
2: ี้
3: จริงเดี๋ยวมันเบ้อไป
2: ยังไงคะ
3: มีชื่อเสียงโด่ง
2: อวย
3: เป
2: ็
3: นเอาเป็นคนที่เป็นอาจารย์สอนภาพยนตร
1: ์
3: บ้างมีความรู้บ้าง
1: ไม่ก็ดังจริง
2: ไม่คุณทอมมี่แล้วเขาเป็นดาราด้วยนะ
1: ใช่
2: ดาราเรื่องพระมา
3: แค่นี
2: ้เป็นตัวเอกของเรื่องด้วยค่ะ
3: พอรู้เรื่องหนังบ้างเยอะ
1: พอดีงาม
3: เดี๋ยวเขาได้เดี๋ยวเขาจะคาดหวัง
1: เขาหมั่นไส้ไม่คือเรื่องจริงแหละเพราะถ้าเกิดไม่มีอาจารย์ก็ไม่มีหนังไม่มีนักแสดงไม่มีตัวละครขึ้นมาอาจารย์ยอมรับเถอะแต่ไม่ควร
3: ขอรับนิดเดียวพอเดี๋ยวชาวบ้านเขาหมั่นไส
2: ้เมื่อวันก่อนอาจารย์พาเราไปดูหนังเรื่องฮักก่
1: อ
2: ซึ่งต้องยอมรับนะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคือหนัง
3: ค่ายหนังฮักก่อเป็นชื่อค่ายหนัง

0: อ๋อใช่แต่ว่าต้องยอมรับว่าเป็นหนังที่มีความยาวอิน
1: อ
0: ะน้ำตาเกือบคลอเลยนะคุณทอมมี
2: ่ไม่เกือบละ
0: คอเลย
3: จริง
2: อันนี้ร้องจริง
0: แต่ว่าทำไมหนังสั้นเนี่ยถึงได้มีการสะท้อนถึงอารมณ์เราจิตใจเราได้มากขนาดนี้คะอาจารย์
3: คือสั้นเนาะคนมนุษย์จะชอบอะไรที่มันชัดๆสั้นๆได้เลยขำมันก็ขำเศร้ามันก็เศร้าในไม่กี่นาทีนั้นหนังสั้นบางเรื่องมันไม่จำเป็นต้องมีบทแต่มันมีธีมมีล็อกไลน์ที่พลังอีก2เรื่องเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเป็นนักศึกษาที่มาเข้าค่ายกับเรา30 40มหาวิทยาลัยพวกเราเป็นครูเนาะเป็นคอมเมนเตอร์เป็นผู้กำกับหลายๆคนก็เป็นผู้กำกับมีประสบการณ์เช่นปรัชญาปิ่นแก้วพี่ปื๊ดที่กำกับบางระจันอะไรต่ออะไรดังทั่วโลกพี่ปรัชญาก็องค์บากเนาะพี่ออสก็หนังหลายเรื่องที่มีชื่อเสียงพุ่มพวงเอ่ยแล้วก็อาจารย์ไก่อาจารย์นิยมอะไรแม้ตีเด็กนะคอมเมนต์เงี้ยๆๆๆเราก็มาตั้งคำถามว่า3วันน่ะมึงบอกหนังได้แค่นี้ให้มึงทำสิพวกเราเออกูจะทำในเวลาเดียวกันนะ
1: ครับ
3: วันเนี้ยอาจารย์มึงต้องทำให้เด็กดูได้ในเวลาเดียวกันนะ3วัน5วันว่าหนังวันนี้เราจะได้เห็นซึ่งไม่ได้แปลว่าหนังดีนะเพิ่งทักความหวัง
2: กำลังจะพูดเดี๋ยวกลัวเบรกไว้อีก
3: ให้เด็กดูเด็กอาจจะให้เอฟก็ได้แค่เรามองว่าเด็กทำได้เราเป็นคนสร้างกฎกติกามาหมดเลยว่าตื่นเช้าไปทำหนังทำบทให้เสร็จทำธีมทำล็อกไลน์ให้เสร็จทำบทเขียนบทถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อใช้สกอร์เพลงใช้เพลงประกอบภาพยนตร์ใดๆเสร็จแล้ววันสุดท้ายก่อนมึงกลับบ้านต้องฉายให้พวกกูดูอาจารย์วางกฎหมดเลยนะถึงเวลากินมึงกินถึงเวลาทุกอย่างหมดแล้วอาจารย์ก็นอนดูนั่งดูแต่ค่ายที่ภูไทยครั้งนี้ค่ายที่ภูไทยที่กาฬสินธุ์เนี่ยอาจารย์เหล่านั้นผู้กำกับที่มีประสบการณ์เหล่านั้นต้องทำหนังอย่าโม
1: ้
3: ต้องทำให้ดูซิในเวลาเดียวกันด้วยนะวันที่หนึ่งเก็บข้อมูลหานักแสดงเองเสร็จแล้วก็ถ่ายทำแล้วก็ตัดต่อก็ดูเรากูมีกระบวนการเหมือนเด็กทุกคนวันนี้มีเวลาน้อยอาจจะได้ดูหนังผมก่อนเป็นน้ำจิ้มกำกับร่วมกับอาจารย์อุ๋ย
0: กับเองด้วยแสดงด้วยไหมคะ
3: ไม่เกรงใจ
2: ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรากำลังจะฉายให้ดูเนี่ยเป็นเรื่องที่อาจารย์กำกับเอง
3: ใช่
2: ไหมครับอย่างที่บอกก็แหละว่าอย่างค่ายสถาบันทั่วไปที่มีการสอนนางแบบสอนนางงามการยืนการเดินการไหว้คนสอนก็จะต้องเดินให้ดู
3: มันก็ต้องเป็น
2: ต้องทำให้ดูนะคุณต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้น
3: ครูใหญ่ทางศิลปะเขาใช้คำว่าครูศิลปะต้องทำงานศิลปะเป็นครูสอนทำหนังมึงก็ต้องทำหนังเป
1: ็
3: นไปบังคับเด็กนี่นู่นนั่นหนังมึงเป็นไงดีไม่ดีเราก็ทำให้เด็กดูนี่เราทำในเวลาเดียวกันเสร็จในเวลาเดียวกันแต่กูยาวกว่านะ5นาทีพอกูล่อ15นาทีในเวลาเดียวกันนะมึงไม่นอนกูก็ไม่นอนกินยังไงกูก็กินอย่างนั้น
0: เป็นตัวอย่างที่ด
2: ีคำมา
3: คำมา
2: พร้อมแล้วไปชมกันเลย

0: งานนี้ถ้าอาจารย์ได้บังคับกูมานะเว้ยพวกมึงอ่ะอย่าหวังเลยก็จะได้เห็นหน้า
1: เออมันก็ทำทำไปเถอะไอ้เหี้ยถือว่าเปลี่ยนประสบการณ์เปลี่ยนสถานที่บ้างไงในก็ปีสุดท้ายแล้ว
2: เออเธอพูดถึงสถานที่อ่ะไม่มีคนมาคอมเมนต์ในคลิปเว้ยว่าแบบให้ลองเปลี่ยนสถานที่ดูบ้างเปลี่ยนท่าบ้างเปลี่ยนอะไรแปลกแปลกใหม่ๆดูบ้างเขาเบื่อกันแล้วอ่ะ
0: มันแบบเดิมเหร
2: อ
0: มันดีงั้นสายเขื่อนไหมล่ะชอบปะ
1: เฮ้ยไอ้สัตว์ขับรถอีเหี้ยมองทาง

0: เที่ยวนานเลยนะมึงอ่ะ
1: ท่อมันใหญ่ดิ
2: มึงรู้ป่ะห้องน้ำมีนะเว้ยแต่ว่าแบบแม่งไม่สะอาดเลยเหี้ย
3: ก็บ้านนอกเน
2: า
3: ะ
2: เข้าใจเข้าใจ
0: มีเที่ยวไหน
2: เขาเรียกว่าอะไรวะไอ้บ้านหลังเล็กๆอ่ะ
4: มาต่างถิ่นเราพากันเข้ารบสถานที่เพิ่นแน่เด
0: ้อแต่ตังค์นะครับแต่ว่าไม่ต้องทอนก็ได้ครับทิปค่าเยี่ยวนะฮะ
2: บาย

เนี่ยคือประเด็นหนังที่มึงต้องไปทำกูส่งโลเคชั่นของพี่เขาอ่ะให้พวกมึงละจริงๆพี่เขาก็มารอพวกมึงแต่เช้าแล้วเว้ยแต่ว่าเขาต้องไปทำพิธีว่ะก็เลยไม่ได้รอพวกมึงรีบๆหน่อยก็ดีนะเว้ยพวกมึงอ่ะยังตามหลังกูอีกเยอะคอนเทนต์นี่สกิลว่ะหนังห่วยอ่ะกูช่วยอะไรไม่ได้นะเว้ยบาย

0: โอ้ย
1: โอ้ยอะไร
0: รอนานชิบหายเลยแม่งเ
2: อ๊ะเอ๊ะพะเลนา
3: เห็นนักศึกษากลุ่มอื่นเขามาเอ็ดงานตั้งแต่เทงแล้วซุ้มเจ้ามาค้ำป่านนี้มันละเอ็ดงานทันมะล่ะ

0: ินคนโซฮันนะแม่บันเย็นนี่ล่ะเราก็เคยเป็นหมอยาวแต่ว่าตอนนี้เราป่วยบันเย็นก็เลยต้องมารับหน้าที่แทนเรา
1: พูดถึงเรื่องหมอยาวแล้ว

0: เนี่ยเราขอคุยกับบานเย็นเรื่องขอข้อมูลไปทำหนังสั้นเลยได้ปะ
1: อ๋อได้แต่ว่าเราไปแอนเดี๋ยวมึงเลิศล่ะ
2: นัดเดี๋ยวขอไปทำคอนเทนต์ก่อนนะ
3: ข้างไหนก็ได้ข้างไหนปะ
1: ปะแล้วพาเขาเดิน
3: เฮ้ยเดี๋ยวดิ

ช่วยด้วย

คุณย่าที่พวกเฮาเห็นซื้อบ้านเย็นเป็นภรรยาของลุงเองแต่ย่าได้จากลุงไปหลายปีแล้วจากโคเจอ

0: พอดูหนังเรื่องนี้แล้วเนี่ยคิดถึงหนังเรื่องพระไม้เลยจะเป็นสไตล์เดียวกันรูปแบบเดียวกันเลยอาจารย์แล้วก็โหได้ข้อคิดเน
1: า
0: ะ
1: จำนึกถึงหนังเรื่องลองของหรือคนเล่นของหรือลองของอะไรสักอย่างน่ะ
0: จะคล้ายๆกัน
1: คล้ายๆกันซึ่งมันเป็นเรื่องที่มันใกล้กับวิถีชีวิตของเราเนาะบางทีเราไม่กล้านะบางทีเอาตรงขออนุญาตเวลาเราไปป่าไปเก็บเห็ดอ่ะแล้วปวดฉี่แล้วก็
0: ใช่มั้ยผู้ชายเน
1: า
0: ะ
1: แล้วก็ต้องไหว้แล้วไหว้อีกขอเข้ามากันแล้วขอเข้ามาอีกนะ
0: หนังเรื่องนี้
2: แต่นี่มันไม่ได้ขอเข้ามาเลยนะฉี่มันฉี่เลย
1: แล้วท้าทายแล้วท้าทายแล้วขโมยของเหมือนตัวเองเก่งเหมือนอะไรก็ไม่รู้ลองของทำคอนเทนต์
0: แล้วสะท้อนว่าเด็กยุคใหม่ทุกวันนี้เขาชอบทำคอนเทนต์ที่บางทีแบบอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ก็ดูหนังดูละครย้อนดูตัวเองอันนี้เวลาดูหนังก็หนังเรื่องนี้จบแล้วสอนให้รู้ว่ารู้แล้วได้อะไรอ
1: าจารย์พอใจกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน
2: มันพอใจในช่วงเวลานั้นงานศิลปะเนี่ยท่านเรากลับไปดูงานเราตอนเรียนปีหนึ่งก็ขี้กากอยู่ด้วยเนาะอะไรนึกออกไหมมันก็พัฒนาการแม้แต่หนังพระไม้ที่ผมดูแล้วเนี่ยCG หรือ AI บางช่วงเราดูแล้วมันไม่สุด
1: มันน่าจะได้มากกว่านี
2: ้มีเงื่อนไขหนึ่งก็คือเวลาเนาะสองก็คืองบประมาณอันนี้สำคัญทำไมฮอลลีวูดเขาทำ CG ทำอะไรได้เยอะเพราะว่าเงินต้องยอมรับว่าเงินด้วยสมองเขาอาจจะดีกว่าเราด้วยหนังเรื่องนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมันก็มีบางสิ่งบางควรมันจะจบแต่บางทีเราก็อยากจะเติมอีกนิดนึงพอเติมแล้วกลับมาดูแม่งจบสักก็ดีอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ในหนังเรื่องนี้อยู
0: ่แล้วยังหนังเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าให้แง่คิดอะไรให้กับเยาวชนทุกวันนี้บ้างคะ
2: ก็เตือนอย่างที่ต๋อมว่าเวลาที่เราไปพื้นที่ที่เราไม่รู้จักเพราะนั้นเราต้องให้ความเคารพไม่เชื่อก็อย่าลบ
1: หลู่เน
2: า
1: ะ
2: อย่าใช้ความเป็นโมเดิร์น
0: สมัยใหม่
1: บ้านใจมากสมัยใหม่เจนใหม่
2: จนเราลืมไปว่าความคิดความเชื่อของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันวิธีเซฟก็คือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกแม่งอะไรก็ไม่รู้จงดลบันดาลช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองพวกเราที่เราไม่รู้เขานับถืออะไรก็อย่าไปลบหลู่สิ่งนั้น
0: แล้วถ้าพี่น้องประชาชนอยากที่จะเข้าไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปดูได้ทางไหนคะอาจารย
2: ์ตอนนี้เรายังไม่เผยแพร่เราหวังว่าวันนึงเราจะมัดรวมแล้วฉายในโรงคราวนี้ก็เป็นการชิมลางมันจะมีการปรับใหม่อะไรตอนอะไร
0: แสดงว่ารายการเราก็ได้รับเกียรติอย่างมากเลยจากอาจารย์นะ
1: เป็นแฟนรายการมองอีสานของ NBT ได้ดูครั้งแรกที่นี่เลยโอ้แต่จะมีการเอาไปปัดฝุ่นนิดหน่อยปรับนิดนึงนะครับ
0: มารวมกันก็ฉายอีกทีหนึ่ง
1: ใช่ได้
2: อาจจะเป็นรีเมคด้วย
1: มารีเมคด้วยอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าเวลากระชั้นชิดมาแล้วเวลาจะหมดอีกแล้วอ
0: ยากดูหนังต่อคุณทอมมี่
1: เดี๋ยวต้องเป็นพฤหัสแล้วก็ศุกร์หน้าเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญ
2: ยินดีครับตอนนี้ก็มีป๊อปคอร์นนะ
1: อาจารย์บอกแต่ว่าจะมา
0: ขอรถคาราเมลได้ไหมคะ
2: เบาหวาน
1: วันนี้ต้องกลับ
2: อย่างนี้แล้วดีแล้ว
1: ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.นิยมวงศ์พงษ์คำรองอธิการบดีฝ่ายศิลปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นขอบพระคุณที่ให้เกียรติมาพูดคุยมาสปอยมาเล่าหนังมาให้อินสปิเรชันให้แรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากจะทำหนังทำละครขอบพระคุณมากนะครับ
2: ยินดีครับยินดีครับ
1: วันนี้หมดเวลาของรายการมองอีสานผ่าน NBT แล้วครับผมอาจารย์แล้วก็พี่ยุกตาลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมบอสณัฐภัทรตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพรมแดนบ้านนาเกษงครับและในบ้านนาเกษงเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นวัดศรีสะอาดดื่มกาแฟขี้ชะมดและก็ขึ้นภูชมลาวกันครับและยังมีอาหารพื้นบ้านอีกมากมายเลยครับแสนอร่อยทั้งนั้นเลยจะเป็นยังไงไปชมกันครับ
1: การเดินทางมายังบ้านนาเกษงใช้เส้นทางเมืองเลยท่าลี่โดยอำเภอท่าลี่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลยประมาณ46กิโลเมตรใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2099เดินทางอีกประมาณ2กิโลเท่านั้นก็จะถึงบ้านนาเกษง

0: ดีครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรครับ
1: วัดศรีสะอาด
0: วัดศรีสะอาดนะฮะเมื่อกี้ที่ผมได้ชมการฟ้อนไปเขาเรียกว่าการฟ้อนรำอะไรครับ
1: ลำเสิงสนาง
0: ลำเสิงสนางนะฮะแล้วปกติเนี่ยลำเสิงสนางเขาจะรำกันช่วงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: คือช่วงประจำบุญประจำปีบุญเดือน6
0: แล้วถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้จะได้ชมไหมครับ
1: ได้ชมอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ชมอยู่ใช่ไหมโอ้โหแล้วเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหลังสวยงามมากเลยครับชื่อว่าเจดีย์อะไรครับแม
1: ่เจดีย์สามัคคีธรรมค่ะ
0: แล้วประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้ต้องไปถามผู้รู้นะคะ
0: โอ้โหต้องถามผู้รู้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับผู้รู้กันเลยครับ
2: ตรงนี้คือเจดีย์สามัคคีธรรมนะครับเป็นการรวมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนมาก่อสร้างเจดีย์สามัคคีธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ญาติธรรมที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนาเกษตรได้มาสักการะบูชาก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเลยมาสกายวอล์กแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญชวนมาเที่ยวที่บ้านนาเกษตรตรงหน้าด่านนะครับ
3: หลังจากที่เราไปไหว้พระกันเสร็จแล้วผมจะพาทุกๆคนไปชมสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อจากกลุ่มทอผ้าบ้านนาเกษตรเช่นผ้าฝ้ายทอมือลายพระธาตุสัจจะซึ่งเป็นลายขององค์พระธาตุสัจจะและผ้าฝ้ายทอมือลายกองเสงที่มีลวดลายสวยงามรอให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดมือกลับบ้านไปส่วนเมนูอาหารขึ้นชื่อของบ้านนาเกษตรเช่นต้มไก่บ้านลาบไก่บ้านปลาทอดน้ำเหลืองไข่ตุ๋นที่เสิร์ฟมาพร้อมกับใบตองน้ำพริกหนุ่มสูตรพิเศษในแบบของบ้านนาเกษตรและยังมีน้ำอัญชันมะนาวที่หอมหวานรอให้ความสดชื่นแก่นักท่องเที่ยวใครที่มาบ้านนาเกษตรแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟขี้ชะมดถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเพราะคุณจะได้ดื่มกาแฟขี้ชะมด 100%ที่สำคัญคือกาแฟที่ใช้ปลูกโดยคนในชุมชนชะมดที่เลี้ยงก็เลี้ยงโดยคนในชุมชนบ้านนาเกษตรนี่เองและคุณจะได้จิบกาแฟที่ใกล้ชิดกับบรรยากาศทุ่งไร่ปลายนาก่อนที่จะนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปชมวิวและสัมผัสบรรยากาศสายหมอกที่ภูชมลาว

เอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่บนภูชมลาวนะครับซึ่งมองไปทางนู้นน่ะเป็นฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยโดยมีแม่น้ำเหืองกั้นตรงกลางนะครับแล้วดูหมอกตอนนี้ดิทุกคนคือมันสวยมากเลยครับค่อนข้างธรรมชาตินี่แบบสดมากถ้าใครอยากมาเที่ยวที่อำเภอท่าลี่นะครับต้องรีบมาเลยเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสดใหม่แล้วก็มีความสดชื่นอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะมากๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับตอนต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของอาคาเดมี่ฟุตบอลแห่งหนึ่งนะครับกันที่อำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าอาคาเดมี่แห่งนี้เป็นอาคาเดมี่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเปิดโอกาสให้กับเด็กๆเนี่ยที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ทักษะทางด้านต่างๆของที่นี่ครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของคุณแจ๊ดนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการประจำอะคาเดมี่แห่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณแจ๊ดครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับคุณแจ๊ดครับอะคาเดมี่ของเราเนี่ยมีชื่อว่าอะไรครับ
1: Jazz Training Style Academy ครับผม
0: แล้วอะไรเป็นจุดเริ่มต้นของอะคาเดมี่แห่งนี้ครับ
1: ก็เกิดขึ้นจากความตั้งใจของผมนะครับที่อยากจะเห็นเยาวชนในชุมชนอำเภอพานานิคมนะครับรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน
0: ์
1: ต่อตนเองนะครับแล้วก็เกิดจากความชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลของตัวผมเองนะครับแล้วก็เกิดจากอุดมการณ์ของผมนะครับที่อยากจะสร้างจำนวนประชากรของนักกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชนนะครับในชุมชนอำเภอพานานิคมเพื่อเป็นรากฐานสำคัญที่ระดับเยาวชนทีมชาติไทยต่อไปครับ
0: แล้วเห็นว่าอะคาเดมี่ของเราเป็นอะคาเดมี่ที่แบบไม่เก็บค่าใช้จ่ายอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาทำอะคาเดมี่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี้ครับ
1: ผมเชื่อว่านะครับสนามฟุตบอลคือสนามแห่งโอกาสนะครับและแรงบันดาลใจของผมนะครับก็คือไม่อยากให้ฐานะทางครอบครัวนะครับหรือฐานะทางการเงินมาปิดกั้นโอกาสเด็กๆนะครับแล้วก็ทางอะคาเดมี่ของเราก็พร้อมที่จะเปิดประตูแห่งความฝันตรงนี้ให้เด็กๆได้เข้ามาเรียนรู้ในทักษะฟุตบอลนะครับโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อความเท่าเทียมทางสังคมครับ
0: คิดว่าทักษะทางกีฬาจะส่งผลต่ออนาคตของเด็กๆไงบ้างครับ
1: ก็ทักษะทางด้านกีฬานะครับก็จะส่งผลต่อเด็กๆในอนาคตนะครับผมว่าเขาก็จะเติบโตนะครับไปในเส้นทางที่เป็นเด็กที่มีระเบียบวินัยนะครับต่อตนเองนะครับก็ในทักษะกีฬานะครับก็ไม่ได้จะสอนแค่การเล่นฟุตบอลอย่างเดียวนะครับยังแฝงไปด้วยของระเบียบวินัยนะครับหรือการเคารพตนเองเคารพผู้อื่นเคารพกติกานะครับซึ่งทักษะตรงนี้นะครับก็จะทำให้เขาติดตัวไปปรับใช้ได้ในอนาคตครับ
0: ย้อนกลับไปนิดนึงอะคาเดมี่ของเราเปิดมาได้ประมาณกี่ปีครับ
1: ก็จริงๆแล้วถ้าก่อตั้งและจดขึ้นทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยก
0: ็
1: ใช้เวลาประมาณปีกว่าๆแล้วครับแต่จริงๆเราก็ดำเนินการในการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทำงานจิตอาสาตรงนี้มากับชุมชนอำเภอพานานิคมประมาณ5ปีแล้วครับ
0: แล้วเด็กๆน้องๆนักเรียนที่เข้ามาร่วมอะคาเดมี่ของเราเนี่ยเป็นช่วงชั้นไหนบ้างครับมีอายุเท่าไหร่บ้าง
1: ก็เด็กๆในอะคาเดมี่ของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยช่วงวัยนะครับตั้งแต่12ขวบนะครับจนไปถึง18นะครับแล้วก็ทั้งเพศชายและเพศหญิงนะครับเพราะว่าอะคาเดมี่ของเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนทั้งเพศและช่วงวัยได้เข้ามาสัมผัสกับคำว่าฟุตบอลในอะคาเดมี่ของเราครับ
0: เปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบสนใจทุกเพศทุกวัยสามารถเข้ามาเรียนรู้ทักษะทางฟุตบอลได
1: ้ครับผม
0: แล้วเด็กๆที่จะเข้ามาเนี่ยต้องมีทักษะหรือว่ามีพื้นฐานอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับ
1: ก็ไม่จำเป็นต้องมีทักษะหรือพื้นฐานอะไรเลยก็ได้ครับแต่ขอแค่มีความสนใจแล้วก็อยากที่จะเตะฟุตบอลนะครับเพราะพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือความชอบและความสนใจในกีฬาฟุตบอลเพราะผมเชื่อว่าหลักสูตรของเรานะครับ มีการรับรองจากผู้ฝึกสอนหลายๆท่านที่ช่วยตรวจเช็คว่าเป็นหลักสูตรที่ที่ดีนะครับแล้วก็เราเชื่อมั่นในศักยภาพของผู้ฝึกสอนของเราที่จะสามารถสอนเด็กๆให้เขาได้เกิดการพัฒนาครับผม
0: ครับผมแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยมีการส่งเสริมทักษะของเด็กๆด้านไหนบ้างครับ
1: ก็ในหลักสูตรของเรานะครับก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาทั้งหมดอยู่4ด้านด้วยกันนะครับด้านที่1คือด้านร่างกายนะครับเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วความแข็งแรงความครับตรงนี้ก็จะสร้างความฟิตให้เขาเพื่อต่อสู้กับเกมที่มีความเข้มข้นสูงนะครับในส่วนด้านที่2นะครับก็จะเป็นด้านของจิตใจนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการสร้างเสริมให้เขามีสภาพจิตใจที่กล้าหาญอดทนแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเป็นนักกีฬาที่มีน้ำใจนักกีฬาครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับผม
0: ก็คือเราก็จะปลูกฝังเรื่องราวนี้ให้กับเด็กๆภายในอะคาเดมี่ของเราด้วย
1: ครับผม
0: แล้วกระแสตอบรับหรือว่าเสียงตอบรับจากผู้ปกครองล่ะครับเป็นไงบ้าง
1: ก็สำหรับผู้ปกครองนะครับก็รู้สึกว่ามีความมั่นใจนะครับที่ได้ส่งบุตรหลานของเขานะครับมาเรียนรู้ทักษะฟุตบอลกับอะคาเดมี่ของเรานะครับเพราะว่าอะคาเดมี่ของเราเนี่ยเน้นในเรื่องของความ ท่าเทียมความสนุกความปลอดภัยแล้วก็การเผยแผ่นะครับผู้ปกครองก็รู้สึกมั่นใจนะครับผม
0: ย้อนกลับไปก็คือเป็นอะคาเดมี่ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วเรานำเรื่องของงบประมาณเหล่านี้มาจากไหนครับในการมาซื้ออุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นลูกบอลน้ำดื่มหรือว่าอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมในเรื่องของทักษะทางกีฬาฟุตบอล
1: ครับในเรื่องของงบประมาณต่างๆนะครับก็จะมีภาครัฐและเอกชนนะครับหรือหน่วยงานต่างๆหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีก็จะมอบในเรื่องของชุดฝึกซ้อมนะครับลูกบอลแล้วก็อุปกรณ์การฝึกซ้อมนะครับที่มอบมาให้นะครับก็จะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่ในชุมชนอำเภอพนานิคมแล้วก็อยู่นอกอำเภอพนานิคมนะครับ

0: ที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของเด็กๆนะครับเขาก็เลยมอบโอกาสเหล่านั้นให้กับเด็กๆครับ
1: มีผู้ชมรายการที่สนใจอยากเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคสิ่งของเข้ามาเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางที่คุณแจ๊ดเลยใช่ไหมครับ
0: ก็สามารถติดต่อได้ที่ผมเลยครับหรือจะสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook นะครับ Jazz Training Style Academy ครับผม
1: โอเคครับผมในช่วงหน้านะครับก็เดี๋ยวไปคุยกับน้องๆเนาะตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับ Academy แห่งนี้ครับว่าจะมีความรู้สึกไงบ้างครับ

0: วัสดีครับผมชื่อนายธนกรแสงศรีชื่อเล่นเฟรมอายุ15ปีครับ
1: อะไรทําให้เราอยากที่จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านฟุตบอลครับ
0: เพราะว่าผมชื่นชอบฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กครับก็เลยอยากจะพัฒนาฝีเท้าตัวเองให้เก่งขึ้นทั้งการส่งบอลการเตรียมบอลแล้วก็การยิงประตูครับ
1: ได้มีของเจ็ดกุญแจครับ
0: ได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลแล้วก็ได้ฝึกความมีวินัยรวมถึงการทำงานเป็นทีมครับ
1: แล้วเรามีทีมที่ชอบหรือว่านักเตะในดวงใจไหม
0: แมนยูครับ
1: ชื่นชอบใครครับ
0: ปีดีครับบาร์เซโลนาเพราะว่าอัตราเก่งนะใจวันดีก็ขยันเชียร์ทีม

0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคิดดีในวันนี้นะครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณแจ๊คกันต่อเนาะคุณแจ๊คครับสำหรับคุณแจ๊คเองเนี่ยในฐานะที่เราเป็นผู้อำนวยการอะคาเดมี่แห่งเนี้ย
1: ครับ
0: เรามองว่าจุดเด่นของอะคาเดมี่ของเราเนี่ยคืออะไรครับ
1: สำหรับจุดเด่นของอะคาเดมี่ของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอะคาเดมี่ที่มีความรักมีความอบอุ่นนะครับ
0: ครับ
1: อะคาเดมี่ของเราไม่ได้เพียงสอนแค่ทักษะทางการกีฬานะครับอะคาเดมี่ของเราคิดว่าเราเปรียบเสมือนบ้านเป็นบ้านที่รอต้อนรับ เด็กๆด้วยความรักความอบอุ่นความสนุกความเท่าเทียมความปลอดภัยนะครับเพื่อรอต้อนรับให้เขาได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้กับเพื่อน
0: ๆ
1: ได้อย่างมีความสุขนะครับครับผม
0: แล้วอะคาเดมี่ของเราเนี่ยช่วยพัฒนาเรื่องของการทำงานเป็นทีมหรือว่าการเข้าสังคมยังไงบ้างครับ
1: ก็การทำงานเป็นทีมนะครับแน่นอนครับฟุตบอลคือกีฬาประเภททีมนะครับซ
0: ึ่
1: งดังนั้นนะครับการทำงานเป็นทีมเนี่ยในอะคาเดมี่ของเรานะครับเราก็จะอาจจะมีความมอบหมายให้เด็กๆได้รับผิดชอบหน้าที
0: ่
1: ร่วมกันนะครับทำงานเป็นกลุ่มนะครับยกตัวอย่างเช่นก็จะแบ่งหน้าที่กลุ่มนึงให้เตรียมอุปกรณ์ก่อนการฝึกซ้อมนะครับและอีกกลุ่มนึงนะครับก็รอเก็บอุปกรณ
0: ์
1: หลังการฝึกซ้อมเสร็จนะครับซึ่งทักษะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะนะครับก็จะมีการสื่อสารกันนะครับการวางแผนกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นทักษะชีวิตอย่างนึงที่เขาได้ปฏิสัมพันธ์กันทำงานร่วมกันนะครับก็จะเป็นสกิลนึงที่จะทำให้เขาสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีคุณภาพครับ
0: ครับเรียนจบไปเขาก็สามารถไปเรียนต่อได้อย่างมั่นใจด้วย
1: ครับผม
0: ครับผมแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีน้องๆ นักเรียนหรือว่าเด็กๆที่เข้ามาร่วมกับอะคาเดมี่ของเราเนี่ยประมาณกี่คนครับ
1: ก็อยู่ที่ประมาณ40คนครับแต่ก็จะมีหมุนเวียนกันมาบ้างเนี่ยแต่ค่าเฉลี่ยการฝึกซ้อมก็อยู่ที่ประมาณ25คนถึง30คนต่อวันครับผม
0: ครับผมแล้วในพูดถึงจำนวนของผู้ฝึกสอนนะครับเราเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนไหม
1: ก็เพียงพออยู่ครับก็จะมีหัวหน้าผู้ฝึกสอนรุ่น14ปี16ปีแล้วก็18ปีครับ
0: สูงสุดตอนนี้ก็คือรุ่น18ปี
1: ใช่ครับผม
0: เด็กสุดตอนนี้คืออายุประมาณเท่าไหร่ครับ
1: 10ขวบครับ
0: อ๋อ10ขวบก็มี
1: ครับผมก็จะเป็นเด็กๆในชุมชนนี่ครับเป็นโรงเรียนประถมครับ
0: ที่เขาสนใจเนาะ
1: ใช่ครับผม
0: ก็คือจุดเด่นของที่นี่ต้องบอกเลยที่แน่ๆก็คือเป็นอะคาเดมี่ที่แบบให้กับน้อง

0: น้องหรือว่าผู้คนที่สนใจเนี่ยเข้ามาศึกษามาเรียนรู้ทักษะแต่ฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ใช่ครับผม
0: ไม่ได้ปิดกั้นเรื่องของโอกาสเลย
1: ครับผม
0: แล้วที่ผ่านมาเราได้เปิดโอกาสให้เด็กๆเนี่ยเขาได้เข้าไปแสดงความสามารถหรือว่าไปแข่งขันในระดับต่างๆไหมครับ
1: ครับก็ทางเราก็ส่งเสริมนะครับให้เขาได้นำทักษะนะครับด้านเทคนิคด้านเทคนิคในสิ่งที่เราฝึกซ้อมมานะครับเพื่อไปวัดและประเมินผลด้วยเกมการแข่งขันนะครับก็ส่งเขาร่วมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลในระดับชุมชนหรือฟุตบอลในระดับอำเภอหรือในระดับจังหวัดรายการต่างๆนะครับก็ผลตอบรับนะครับก็เด็กๆเขาก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับก็มีแพ้บ้างมีชนะบ้างก็ถือว่าเป็นเกมการแข่งขันที่เขาได้เรียนรู้ครับผม
0: กีฬาก็มีแพ้มีชนะ
1: ครับ
0: เด็กๆก็ได้เรียนรู้เรื่องของน้ำใจนักกีฬาไปในตัวด้วย
1: ครับ
0: ครับผมแล้วสำหรับคุณแจ๊ดเองเนี่ยคุณแจ๊ดมองว่าการที่เด็กๆเนี่ยที่เขาสนใจฟุตบอลเนี่ยเขามาเรียนรู้ทักษะที่ถูกต้องตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจะช่วยส่งผลต่อเขาตอนโตในอนาคตยังไงบ้างครับ
1: ผมเชื่อว่ากระดุมเม็ดแรกนั้นสำคัญครับ
0: ครับผม
1: ถ้าหากว่าเราติดถูกนะครับมันก็จะเรียงได้อย่างสวยงามนะครับเพราะว่าความถูกต้องถ้าหากว่าเริ่มต้นถูกนะครับมันก็จะเป็นรากฐานที่มั่นคงนะครับเพราะว่าฟุตบอลมันไม่ได้เพียงสอนแค่การเล่นหรือทักษะอื่นๆนะครับแต่มันยังสอนในเรื่องของการที่เขาได้เรียนรู้ในการวางแผนนะเรื่องของระเบียบวินัยในตนเองนะครับแล้วก็ความอดทนต่ออุปสรรคต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้คิดว่าตัวเขาเองจะนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหน้าที่การงานของเขาในอนาคตครับผม
0: ครับแล้วในความรู้สึกส่วนตัวของคุณแจ๊ดเองเนี่ยเรารู้สึกภาคภูมิใจกับกิจกรรมตรงนี้ยังไงบ้างครับที่เรามาเปิดในเรื่องของอะคาเดมี่แบบไม่มีค่าใช้จ่ายแบบนี
1: ้ครับผมความภาคภูมิใจของผมนะครับจริงๆก็โอ้มีมากๆเลยครับเพราะว่าอะคาเดมี่ของเราจริงๆเราไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะต้องเติบโตไปเป็นนักกีฬาอาชีพหรือว่านักกีฬาทีมชาตินะครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังและเราภูมิใจก็คือเด็กในอคาเดมี่ของเรานะครับเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับเป็นคุณดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นเด็กดีของสังคมครับผมก็ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจมากๆครับผม
0: เราเห็นแล้วก็ชื่นใจไปด้วยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับที่เด็กๆได้มาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
1: ์ครับ
0: ดีกว่าแบบไปเล่นเกมหรือว่าไปทำอะไรที่แบบมันดูไม่เหมาะสมกับช่วงวัยของเขา
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วในเป้าหมายนะคนเนี่ยคุณแจ๊ดวางไว้ยังไงครับ
1: เป้าหมายของเรานะครับเราก็อยากที่จะขยายโอกาสตรงนี้ให้มากขึ้นนะครับให้โอกาสสำหรับเด็กๆในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้ามาสัมผัสกับคำว่าฟุตบอลนะครับเนาะแล้วก็เป้าหมายที่สำคัญที่สุดของอะคาเดมี่เราคือเวทีแห่งความฝันครับ
0: ครับผม
1: ผมคิดว่าเด็กๆ เขาฝันว่าสักครั้งหนึ่งอยากจะไปสัมผัสรายการแข่งขันที่มีคุณภาพหรือรายการแข่งขันที่มีมาตรฐานนะครับยกตัวอย่างเช่นรายการแข่งขันฟุตบอลกรมพละหรือรายการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดสีนะครับแล้วก็เราหวังมาเสมอว่าจะมีภาครัฐและเอกชนที่เล็งเห็นถึงความตั้งใจของพวกเราได้เห็นถึงความสามารถของเด็กๆนะครับและพร้อมที่จะมอบโอกาสตรงนั้นให้เด็กๆได้ไปพิสูจน์ในเวทีนั้นครับผม
0: ครับผมก็ซึ่งต้องฝากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนาะเข้ามาให้ความสำคัญตรงนี้ด้วย
1: ครับ
0: สุดท้ายนี้ครับคุณแจ๊ดมีอะไรที่อยากที่จะฝากเพิ่มเติมไหมครับถึงพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่ากลุ่มนักน้องๆเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาอยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะทางด้านของฟุตบอลครับ
1: ครับผมก็อยากที่จะฝากคือฝากถึงผู้ปกครองนะครับที่อยากจะนำบุตรหลานของท่านนะครับเข้ามาเรียนกับฟุตบอลอะคาเดมี่ของเรานะครับก็สามารถติดต่อกับผมได้ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนพนาพุทธาจารย์นะครับหรือสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook Jazz Training Style Academy ครับขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะครับจงเชื่อว่าอะคาเดมี่ของเรานะครับพร้อมที่จะปลูกฝังลูกหลานของท่านให้เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นคนดีของสังคมแล้วก็นำทักษะกีฬานะครับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้นะครับเพื่อให้เขาเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพครับผม
0: ครับผมในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีนะครับต้องขอบคุณคุณแจ๊ดมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็เป็นประโยชน์ให้พวกเราได้ฟังกันครับ
1: ครับขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายชิตพลบุตรศรีครับชื่อเล่นชื่อเข็มครับอายุ15ปีครับ
1: อะไรที่ทำให้เราอยากเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะฟุตบอล
0: ผมอยากพัฒนาทักษะด้านฟุตบอลครับอยากพัฒนาด้านการเลี้ยงการส่งการยิงครับได้เรียนรู้ทักษะเฉพาะตัวครับแล้วก็ความสามัคคีแล้วก็สอนให้ไม่ยอมแพ้ครับ

คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับฟุตบอลนะครับอาจไม่ได้ทำให้เด็กๆเหล่านี้เนี่ยกลายเป็นนักเตะอาชีพนะครับแต่ก็ยังส่งเสริมให้พวกเขานั้นมีน้ำใจนักกีฬามีความฝันแล้วก็มีความหวังครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมบอสณัฐภัทรตอนนี้ผมอยู่ที่ด่านพรมแดนบ้านนาเกษงครับและในบ้านนาเกษงเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่เลยฮะไม่ว่าจะเป็นวัดศรีสะอาดดื่มกาแฟขี้ชะมดและก็ขึ้นภูชมลาวกันครับและยังมีอาหารพื้นบ้านอีกมากมายเลยครับแสนอร่อยทั้งนั้นเลยจะเป็นยังไงไปชมกันครับ
1: การเดินทางมายังบ้านนาเกษงใช้เส้นทางเมืองเลยท่าลี่โดยอำเภอท่าลี่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลยประมาณ46กิโลเมตรใช้เส้นทางหลวงหมายเลข2099เดินทางอีกประมาณ2กิโลเท่านั้นก็จะถึงบ้านนาเกษง

0: วัสดีครับโอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่วัดอะไรครับ
1: วัดศรีสะอาด
0: วัดศรีสะอาดนะฮะเมื่อกี้ที่ผมได้ชมการฟ้อนไปเขาเรียกว่าการฟ้อนรำอะไรครับ
1: ลำเสิงสนาง
0: ลำเสิงสนางนะฮะแล้วปกติเนี่ยลำเสิงสนางเขาจะรำกันช่วงไหนเป็นพิเศษไหมครับ
1: คือช่วงประจำบุญประจำปีบุญเดือน6
0: แล้วถ้าสมมตินักท่องเที่ยวมาวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้จะได้ชมไหมครับ
1: ได้ชมอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ชมอยู่ใช่ไหมโอ้โหแล้วเจดีย์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหลังสวยงามมากเลยครับชื่อว่าเจดีย์อะไรครับแม่
1: เจดีย์สามัคคีธรรมค
0: ่
1: ะ
0: แล้วประวัติความเป็นมาเป็นยังไงครับ
1: อันนี้ต้องไปถามผู้รู้นะคะ
0: โอ้โหต้องถามผู้รู้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับผู้รู้กันเลยครับ
2: ตรงนี้คือเจดีย์สามัคคีธรรมนะครับเป็นการรวมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชนมาก่อสร้างเจดีย์สามัคคีธรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยวให้ญาติธรรมที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนนาเกษตรได้มาสักการะบูชาก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดเลยมาสกายวอล์กแล้วก็อย่าลืมนะครับเชิญชวนมาเที่ยวที่บ้านนาเกษตรตรงหน้าด่านนะครับ
3: หลังจากที่เราไปไหว้พระกันเสร็จแล้วผมจะพาทุกๆคนไปชมสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อจากกลุ่มทอผ้าบ้านนาเกษตรเช่นผ้าฝ้ายทอมือลายพระธาตุสัจจะซึ่งเป็นลายขององค์พระธาตุสัจจะและผ้าฝ้ายทอมือลายกองเสงที่มีลวดลายสวยงามรอให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อติดมือกลับบ้านไปส่วนเมนูอาหารขึ้นชื่อของบ้านนาเกษตรเช่นต้มไก่บ้านลาบไก่บ้านปลาทอดน้ำเหลืองไข่ตุ๋นที่เสิร์ฟมาพร้อมกับใบตองน้ำพริกหนุ่มสูตรพิเศษในแบบของบ้านนาเกษตรและยังมีน้ำอัญชันมะนาวที่หอมหวานรอให้ความสดชื่นแก่นักท่องเที่ยวใครที่มาบ้านนาเกษตรแล้วไม่ได้ดื่มกาแฟขี้ชะมดถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับเพราะคุณจะได้ดื่มกาแฟขี้ชะมด 100%ที่สำคัญคือกาแฟที่ใช้ปลูกโดยคนในชุมชนชะมดที่เลี้ยงก็เลี้ยงโดยคนในชุมชนบ้านนาเกษตรนี่เองและคุณจะได้จิบกาแฟที่ใกล้ชิดกับบรรยากาศทุ่งไร่ปลายนาก่อนที่จะนั่งรถอีแต๊กขึ้นไปชมวิวและสัมผัสบรรยากาศสายหมอกที่ภูชมลาว

เอาล่ะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่บนภูชมลาวนะครับซึ่งมองไปทางนู้นน่ะเป็นฝั่งลาวแล้วก็ฝั่งไทยโดยมีแม่น้ำเหงืองกั้นตรงกลางนะครับแล้วดูหมอกตอนนี้ดิทุกคนคือมันสวยมากเลยครับค่อนข้างธรรมชาตินี่แบบสดมากถ้าใครอยากมาเที่ยวที่อำเภอท่าลี่นะครับต้องรีบมาเลยเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสดใหม่แล้วก็มีความสดชื่นอุดมสมบูรณ์อยู่เยอะมากๆสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สำหรับตอนต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ

0: มื่อนี้สิพาบ่พื้นคนเสียบ่แม่นหยังดอกยันเวลาเบิดก่อนก็เลยสิพาบ่ก่อนแม่มื้อนั้นพากันไปบ่พื้น
1: ซ
0: ั่นดอก
1: ไสใ
0: หญ
2: ่สมพบเพิ่นหันใจทาง
0: ใดอย่างให้ใจบ่ทันเนาะสวัสดีพี่น้องก่อน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับป้ามื้อนี้เสียข่อยคือขาวดีแท
1: ้ยินดี
2: นึกว่าขาวเทาดำ
0: เสียข่อยขาวครับบอกว่าบริสุทธิ์เสียเก่าแต่ว่ามันนั่นสะท้อนจากผมพี่นิ่ง
2: อย่าคืออะไรวะ
0: จนว่าโอ้แต่สร้างขัง
1: เนี่ย
0: ข้ามปากว่าแต่ว่าเสียขาวสิบอมมันมาขาวโดยเสียดิออกแสงไห
2: ม
0: เป็นเป่าหากินแต่น้ำดิบๆไหลเมื่อวานนี่กินบะคุ้งดิบ
2: เอาตี
1: มันน่าเป็นแบบว่าบะคุ้งดิบ
2: แสดงเอาตำบักหุ่งก็บ่ได้ไปขัวไปอย่างด้วยกันนะ
0: บ่ได้ขัวเมื่อวานกินตำบักหุ่งดิบ
2: แ
0: ต่ว่าเอียงก่ออิปูดอง
2: อ
0: ิปูดองไปซื้ออยู่ตลาดมาใส
2: ่ครับ
0: ขายแพง
2: อ๋อ
0: 20บาทมัน3โตนี่แหละ
2: อุ๊ยเพิ่นก็ไปก้นยากเนาะ
0: ก็แม่นอยู่ดอกแต่ว่าก็มันก็สิได้มาแต่ละโตเนาะขาย20บาทคือได้หน่อยถึง20บาทนั่นว่า
2: อ
0: ันแม่ยายนึงอยู่ตลาดบางคําให้ยังไป
2: ถ้
0: าพ่อผ้าแม่ตัวไปหาโลดมันซะคันมันได้ร้อยโต20บาทว่าซั่นว่าหันหลังได้เห็นตะไงท้วนพุ่นแล้ว
2: พูดได้ไง
0: แม่ค่ะ
2: ติดปา
0: ก็บ่ได้เห็นหยังแล้วดิเรานั่งลงแล้วก็อีมันไหลคนละว่าข่อยไปขาแล้วบ่นบ่แม่นได้ซั่นดอกแล้วล้มเลย
2: แปลวลงขึ้นบ่ล่ะ
0: บ่ไว้บ่แล้วเนาะยังไก่ซื้อเห็นตะฟ้าเหลี่ยมแม่พุ่นแล้ว
2: โ
1: อ้อันว่าพื้นว่าพื้นไม่ใช่นี่ดิ
0: เออพื้นไม่ใช่นี่
1: อ
0: ันแหละเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้แหละพี่น้องครับผมช่วงนี้มันก็เป็นช่วงฝนนะครับทั้งฝนทั้งลมทั้งหยังหลับผ้าอยู
2: ่
0: บางเทียมันก็บ่ได้ตั้งโต
2: แม่น
0: บ่ได้ตั้งโตคือจังอันได้เอียงก็พยากรณ์ล่วงหน้าบางเทียนี่คือจังสิบ่มีฝนนี่เด้จังมื้อนี้นะบางงั้นยามมื้อเช้านี่แดดแจ้งจังปางตกใบมากขึ้
2: ม
0: นะครับ
2: ตกบ่บัดนี้
0: ตก
2: โอ้
0: บ่ได้ลิ้นตกพ่อไปตะสั่ง
2: ตกบ่พ่อได้น้ํานี
0: ่แม่นมื้อวานนี่ก็ไปแลนตอนแรกพากันนัดกันไว้ก็ซุมีล่ะไปแลนซุมบาปสิไปแลนบัดนี
2: ้อ๋อ
0: ตอนแรกฟ้าแจ้งจังบ้างแดดฮ้อนจะว่าพี่ศพเหลี่ยมหมด
2: เออเด้อ
0: เออตกแรงมากนัดซุมบาปไปแลนฝนตั้งเข้ามามืดมาลืดทืดเท่ามาโดยบ่ได้ไปแลนมื้อวานก็เล่นได้ไปอยู
2: ่
0: ไปก็เล่นได้แลนรอบเดียวฝนลิ้นแลนตามฝนมื้อวานนี
1: ่แต่3โลนี่ล่ะเจ
0: 3โลจักได้หน่อย
2: ก็ยังดีได้เคลื่อน
0: แม่นพ่อได้นั่นอยู่นะครับก็นั่นอยู่ล่ะมันก็นั่นอยู
2: ่
0: เนาะก็เบิ่งสุขภาพเจ้าของแน่ก็แล้วกันช่วงนี้ฝนตกฟ้าห้องน้องพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็อย่าไปใส่สอยข้อเหล็ดแหวนสอยแขนและกําไรที่ไปน้ําทงน้ําทา
2: พี่น้อง
0: นะครับอันจังวิทยุจังซี
2: ่
0: ต้องไปเปิดยามฝนตกฟ้าห้องก็คือว่าล่ะมันฟ้ามันไว้ซุมื้อนี้เปี้ยงต่ํายิงแขวแกกแซกมันยิงแขวแซกบักพ้าบ่แล้ว
2: โอ้ยิ้มติ
0: ยิ้มด้วยตายจะสิได้ยิงเขียวใส่น้ำบักพร้าวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องเรามาระวังเนาะเรื่องของฝนของฟ้าเสมอนี่นะครับพี่น้องครับผมมองในที่มันแรงบ่มีฝนจะในการแจ้งเขามานะครับบางคนก็อยากให้ตกอยู่ดอกตอนนี้ก็ได้เพราะว่าไทยไห้ไทยหน้าเพิ่นเฮ็ด
2: เขา
0: บ่อยากสูบน้ำใส
2: ่
0: นะครับก็เลยอยากให้ฝนนี่เป็นตัวอุ้มน้ำมาใส่ทงใส่ทาให้แน่เพราะได้มีปากคอนไปซ้ายย่ำไอ้ลูกกาดำหน้าคนละคนก็ไปหาเก็บเฮ็ดไปหาเก็บเฮ็ดเก็บยังอยู่ทั้งผู้ทั้งปลา
2: ครับ
0: ไปหาสับหน่อใหม
2: ่แม่น
0: ตอนนี้ก็น่อใหม่ยังเหรอฮึอยู่ทั้งผู้น่อน่อไหนน่อคือน่อแพงบ
2: ่เออน่อแพง
0: น่อจ
2: อกน่อจอกน่อจอกเออแม่น
0: ไปเก็บนั้นมาขายเฮ็ดคือกัน
2: ครับ
0: บัดนี้มื้อนึงซุ่มไปเก็บเฮ็ดเราบอกว่าโอ้มีพี่บ้าไปหาข่มขืนซุ่มไปเก็บเฮ็ดว่าซั่นบ่เออเพิ่นบอกไทบ้านไว้นะนะบ่อยากให้เขาขึ้นไปเก็บเพราะเฮ็ดมันหลายอยากกินแต่ของผู้เดียวว่าซั่นบ
2: ่
0: อีบ้านไปหาข่มขืนซุ่มไปเก็บเฮ็ดเด้อว่าซั่นบ่
2: เออ
0: บัดนี้ว่าแม่นว่าคนสิบ่ไปหลายเอาไปมาแม่นใหญ่นึงพุ่นละเมารถไปตั้งแต่ 3:00 พุ่น
2: เอาลงบ่ย่านติ
0: ว้ายไปนั่งถ่าพุ่นละมันอยู่ไสกูซั่นตั้งมาถ่าตั้งแต่ 3:00 4:00
2: สิไปจับมันมันเถาะ
0: อันพี่บ้าว่าซั่นบ่อันจะไปหาเฮ็ดบ่แม่บ่ว่าซั่นไปหยังหายพี่บ้านถามยังหนีไปสันบางเราบ่เห็นนะเราก็เลยไปน้ำหาม าจ้าไปกินเห็ดน้ำกันไปสันบางโอ้ยท
2: ั
0: ้งติ๊กต็อกนะครับเนาะเอาหมองในมีเห็ดหลายๆกาแจ้งมู่ข่อยแน่นะครับเห็ดไตเบี้ยมู่ข่อยก็ไปเก็บขึ้นกันละ
2: เบิ่งบ่ออก
0: เก็บมาให้ปันซุ่มอยู่ NBT นี่กิน
2: เป็นหยังมีแต่พุทธ
1: ศาสนาแกมาแล้วก็กับบ่ฮู้ดอกติ
0: แม่นเอาเฮ็ดดีๆแน่ปกหนาไว้สัก 2-3 ดอกข้างล่างน่ะก็ต้มเหนียวๆดีใส่ข้าวเบียร์หลายๆสดดีๆประคักกันสดเบิดแล้วเฮาก็บ่ต้องกินน่ะนะเฮาก็จองมื้อจองศาลาไว้พร้อมซาภารกิจน่ะบ่ต้องไปเผาบ่ต้องไปหยังเปียงฟื้นเปียงไฟกันฮอศาสตร์ฟังโอ้คือแมวนี
2: ่วันนี้กับน้ำท่านช่วงแกงไปซิมดิ
1: ไปซิม
2: ก้อนเบิร์น
1: มันกระน้ามันแสบมาเลยเจ๊
0: เอาไปมากก็เลยตายก้อนมู
2: ตายก้อนเบิร์น
0: เอาละละนะครับพยากินแกงเฮ็ดกับไปหากินนะครับเนาะเฮ็ดไตเบี้ยมุ่นก็มาปั่นกันกินแต่ว่าขันดีหูว่าไตเบี้ยไปไตเบี้ยมีวิธีการ
2: เบิ้งมีวิธีเบิ้งติ
0: บ่ยาเฮ็ดที่ไตเบี้ยนะครับหรือว่ากินบ่ได้นี่เฮาแกงแล้วๆนะครับให้เฮาตักใส่ถ้วยไปใส่บาตร
2: เอา
0: โอ้ยกันยิ้มข้าวกันยิ้มข้าวกับแม่โลดเฮ็ดไตเบี้ย
2: โอ้โอ้เป็นตาบาดโอ้แนวทดสอบเพิ่นตัวโอ้เป็นตาเล็ดตัวเพิ่นเถอะ
0: เวลาเพิ่นสาดน้ำมนต์ได้เห็นบ่ช่วงมือนี้การสาดน้ำมนต์เด็กหน่อยวัยรุ่นเจนซี่เขาก็บอกเข้าใจก็เป็นยังคือต้องเอาน้ำมาสิดเพิ่นหลวงพ่อเพิ่นก็เลยเรียนรู้วิธีการใหม
2: ่
0: ๆการสาดน้ำมนต์มันสิว่าอาจสิไปสัพพีทีโยวีวันเกี่ยวกับบ่ได้แล้วหลวงพ่อก็เลยอ้าวสาดไปสมาชิกกูเด้อน่าก็โยโยโยโย
1: 67
0: เอ๊ะกันขี้กากไปตั้งขึ้นหัวดีแต่ว่าเอาล่ะเนาะเอ้า
2: เอาม
0: ีหลายๆอย่างมาฝากมาตอน
2: อย่างเงี้ย
0: พวกเจ้พวกเฮี้ยที่กำลังเบิ่งอยู
2: ่
0: นะครับเรื่องราวของสถานที่ท่องเที่ยวก็มี
1: จ้าน
0: ะครับมีหลายๆอย่าง
2: มีอย่างเนี้ยเหรอ
0: เอออันนี้มั้ย
2: อย่าง
0: สมโอบันแทนผู้ได้สิเอาอันบอกเพื่อขอสิมาส่งแรงนี
2: ่
0: บ่ส่งแรง
2: แซ่บ
0: สามหน่วยร้อย
2: เอ้า
0: ไปซื้อยูนอันนั้นน่ะเขาสิหน่วยละเท่าใดก็50บาท
2: 50บาทโอ้มหอพี่3
0: มันสิมี2หน่วยแล้วกับ3หน่วยร้อยสมโอขาวท่อง
1: แต่พัน
0: แม่นผู้ได้สิเอากับฝากเดี๋ยวเขาสิแก้มาตะบันแทนให้แรงนี
2: ่โอ้
0: วันจันทร์เดี๋ยวสิเอามา
2: ไปเอาร้อยนึงเด้อ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวจิบบอกเอาอันส่งในกลุ่มในย้ายว่าผู้ได้สิเอาข่อยจิเก็บออเดอร์ไปให้เขานะ
2: เอา200ก็ได้
0: นี่ขายออกโทรทัศน์เลยเจ้ามันนี่ว่าหยังตีพอดีมันมีสกู๊ปเรื่องสมโอบันแทนมื้อนี้ก็เลยอยากว่าเปิดรับออเดอร์ให้เกษตรกรเพิ่นซะดิ
2: ครับ
0: อันนี้นี่เพิ่นบอกว่าสวนที่จะมาให้มื้อนี้เนี่ยเป็นสวนแรกของบันแทนเลยเด
2: ้
0: สวนแรกของคุณลุงอีหยังก็ซื้อลุงอีหยังจําซื้อแล้วบ่ได
2: ้ผลิตภัณฑ์ที่ออก
0: แม่นสิเอามามื้อเนี่ยสิเอามาขายให้เนี่ยคือเป็นสวนของลุงเจ้าของสวนแรกของบันแทนเลยน่ะ
2: ครับ
0: เพิ่นสิเอามาให้นะคะเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีหลายๆอย่างมีหยังแกพาไปหมู
2: ่สายหมู
0: ่สายหมู่นี่ก็ประกอบด้วยหลายอย่างเนาะ
2: ครับ
0: ประกอบด้วยอีหยังก็มู่ด้านตัวเลข
2: ครับ
0: บางคนเพิ่นก็เชื่อเรื่องตัวเลขตัวหยังจังไปทะเบียนรถจังซี
2: ่
0: บางคนเพิ่นก็เชียร์เรื่องนั้น
2: แม่นครับ
0: ครับอยากได้เลขทะเบียนที่งามๆถูกสโลก
2: ติดต่อผู้ใดฮะ
0: ติดต่อเสียอีไปประมูล
2: โอ้
0: แม่นสิอีไปประมูลนี่ก็ป้ายทะเบียนรถเลขสวยก็ไปซื้อกับได้กับเสียอีไปประมูล
2: ครับ
0: แต่ว่าบ่รับจองเลขแล้วเด
2: ้บ่รับแล้ว
0: แม่นเพราะว่าผิดกันก็หัวหน้าทะเบียน
1: นี
2: ่โอ
0: ้ผู้อื่นไปจองได้เนาะคอยจองบ่ได้เนาะเราแพงแพงจากเราแพงไปหาน
2: ยังเออเอาล่ะ
0: ไม่ได้อยากได้กับไปติดต่อเราเองโหลด
2: เออ
0: ไม่ต้องมาติดต่อคอยดอกไปติดต่อคุณขนส่งบ้านสำรานถามมาโหลดถามโหลดถามเราเล่าล่ะลงมาถามต้องคอยดอก
2: เครียด
0: เป็นยังดอกแล้วก็อีกอย่างก่อนเหร
2: อ
0: มีอย่างก่อนเรื่องป้ายทะเบียนวันนี้พุทธคุณนี่พ่อตาได้ป้ายทะเบียนมามงคลตื่นเด้
2: อเอ้า
0: คนหัวลูกกากสาก
1: ว่าซั่น
0: ผมบ่เป็นทรงผมบ่สรวยสวยเก
2: ๋
0: ต้องใส่ธัญญาลาโบเต้
1: มันเกี่ยวหยังกับหมูเด้อเ
2: ขาคือว่างซั่น
0: มันต้องเชื่อมไปดิ
1: อ๋อเชื่อมไปดิ
2: ต้องเชื่อม
0: ธัญญาลาโบเต้เป็นทรีทเมนต์บำรุงผ
2: ม
0: ต้องสีนุ่มสรวยสวยเก
2: ๋
0: อันนี้บ่ได้ค่าโฆษณาบ่ได้โฆษณาได้นี
2: ่บ่ได้โฆษณาบ่ได้เว้า
0: เลยเป็นการแนะนำซื่อๆนะครับบ่ได้รายได้หยังจากนี่เลยนะครับเพราะว่าลูโตนเพิ่นผัวเพิ่นกับนั่นเมียเพิ่นกับนั่นนะเพิ่นก็เลยหาขายของเสียอีกแล้ว
2: ยิ้มโอ้ตัวน้ำตาสิไหล
0: เออช่วงนั้นจะกลับมาติดตามข่าวกันน้องพี่น้องมีหลายๆอย่างมาฝากมาตอนกันนี่แหละเนาะแล้วก็มุกดาหารกับมีนะครับแล้วก็เรื่องได้อีกบ่นี
2: ่ครับผ่าไม้ชัยภูม
0: ิแล้วก
2: ็
3: ผ่ายอมครับสกลนครคร
0: ับ การท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากฐานใบฐานต้นฐานเปียกฐานแก่นทุกสิ่งทุกอย่างช่วงนี้จังกับมาติดตามเนาะท่านเน
2: า
0: ะ

0: นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมากอ่ะ
1: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลงมาเพลง
2: ใช่ครับของทุกคนครับ
3: มาพี่ชนกัน
1: ไปบุญไม่เอาไงลูก
4: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
2: ของชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุมนุมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: ว่าช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: ท่านนี่ละ
1: เอียง
0: สปอร์ต
2: โอ้ตีโอ
0: ้สิ่งดีมีประโยชน์ผ่านสปอร์ตโฆษณา
3: อ
0: ือโอ้จักสีจังได๋บุ
1: เพิ่นคือบ่ปล่อยเหงาม
0: ันเหงาเน
1: า
0: ะ
1: เออขาเหงาอือ
0: เพิ่นว่าบ่ให้ขึ้นห่างเนาะ
1: อื
0: ออีนั่งคัตตามาก็จะบ่คือเนาะ
1: เออ
0: จังสีแล้ว
1: มีบังเออๆระวังมันหนีบเด้อ
0: หนีบเนาะ
1: เออๆ
0: อ่ะพี่น้อง
1: ก็สิสบายคักโพด
0: โอ้ไปไปนั่งสบายๆเนาะ
1: คือเพิ่นว่าคนเสียมเฮานี่รายการสบายๆ
0: สบายเออข้ามขึ้นห่างเนาะ
3: ขึ้นตลาด
0: เคยจะค่อยขึ้นแต่ดันตลาดสดอยู่นี่ก็สิบ่คืออีกเนาะยังกับมึงนึงมั้ย
3: หมดสมโ
0: อเ
1: ออ
3: นั่นล่ะ
0: อันนี้นี
1: ่ยัง
0: สิพาไปเบิ่งกาฬสินธุ์แน
3: ่ไปเบิ่งหยัง
0: จังหวัดกาฬสินธุ์เตรียมการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ครับ
1: โ
0: อ้นายพดุงศักดิ์อิ่มเอิบครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเป็นประธานการประชุมการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ชิงถ้วยพระราชทานประจำปี69
1: ครับ
0: เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันนะครับให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยยิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาปีนี
1: ้
0: ชิงถ้วยพระราชทานนะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบรคัตติยราชนารีกำหนดจัดขึ้น17ฮอด20กันยายน4ฮอดที่สนามแข่งเรือเหย้าล่ำน้ำเปล่าเออกรรมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเพื่อที่จะส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมการแข่งเรือยาวของท้องถิ่น
1: ครับ
0: สร้างเสริมเอกลักษณ์นะครับของท้องถิ่นสร้างความสมัครสมานสามัคคีและสร้างอาชีพสร้างรายได
1: ้
0: ให้ประชาชนในพื้นที
1: ่
0: ตามนโยบายของรัฐบาลปีนี้นะครับม
1: ี
0: การแข่งขันเรือยาว4ประเภทได้แก่เรือยาวใหญ่ทั่วไปบ่เกิน55ฝีพาย
1: ครับ
0: เรือเหย้ากลางทั่วไปบ่เกิน40ฝีพาย
1: ครับ
0: เรือเหย้ากลางท้องถิ่นบ่เกิน40ฝีพาย
1: ครับ
0: เรือเล็กท้องถิ่นบ่เกิน10ฝีพายและเรือเหย้าใหญ่ทั่วไปบ่เกิน55ฝีพายชนะเลิศนะครับสิได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพนะครับพร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท
1: ครับ
0: บ่ได้หลายเด้ 60,000 นี
3: ่มันก็หลายอยู่เด
0: ้ส่วนสิประกวดแข่งกันได้เบิดหยังแน่หลายบาทเรือเหย้ากลางทั่วไปบ่เกิน40ฝีพายชนะเลิศนี่สิครองถ้วยพระราชทาน
1: ก
0: รมสมเด็จพระเทพนะครับแล้วก็เงินรางวัล 30,000 บาท
1: ร
0: เรือเหย้ากลางท้องถิ่นบ่เกิน40ฝีพายชนะเลิศก็สิได้ครองถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเงินรางวัล 30,000 บาทแล้วก็เรือเล็กท้องถิ่นนะครับไม่เกิน10ฝีพายก็ชนะเลิศก็จะได้ครองถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท
1: ซึ่งสีสันในการแข่งเรือคือผู้ภาค
0: แม่น
1: อุจโจอีรับบ่ฮะ
3: รับ
1: รับ
3: เป็นผู้ภาคบ
0: ่รับ40บาท
1: ต่อมือ
0: แม่นจังเรียนราชการเอาเพิ่นก็คือบ่ตัดอินเสิร์ตของปีที่ผ่านมาใส่ในโอ้โหแต่งเพิ่นอีกเลยนะครับ
1: โอ้โหแต่งอีก
0: แต่งจังได๋เนาะแต่เพิ่นจะซื้อวันลักษิกาเสียนเหร
1: อ
0: ตอนเราแบกกล่องเพิ่นซื้อแล้วก็เมียพ่อตายสิไปหาแต่งเพิ่นไปหาเฮ็ดเฮ็ดนี่อยู่ไม่ใช่กบก็จมแต่ว่าสิโอนใหญ่อยู่นี่แหละกาฬสินธุ์ก็ได
1: ้อยู่น้ำกันนี่ล่ะ
0: พ่อเจ้าสอก็กินตะยาดมตะยาดมอยู่นั่น
1: ไปหาเซลเพิ่น
0: เป็นบ่ซื้อบ่หาวให้เน
1: า
0: ะ
1: เออเอาโอ้ยคันได้เว้าเพื่อนคน
0: เนาะ
1: ยังอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ครับผม
1: พาไปเบิ่งอันซีนแห่งใหม่รอรับนักท่องเที่ยวสายมู่นะครับ300พญานาคที่ถูกลืมไปกว่า43ปีอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับ
0: ครับผม
1: ชาวบ้านบ้านป่าขาวครับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับแจ้งข้อมูลผ่านเพจข่าวออน

0: จึงอยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายมู
1: กระทะ
0: ว่าแมนซึ่งชาวบ้านเชื่อว่ามีผู้ประสบความสำเร็จตามคำอธิษฐานมาแล้วหลายล่านะครับ
2: ผมเมื่อยครับ
0: อย่างน้อยกว่านี
3: ้ผมเมื่อซื้อ
2: ได้อยู่ซื้อเพราะเป็น
3: เป็นแม่โคซอฟเวิร์ด
0: โอ้ตี
1: โอ้ยกับสิแม่ไทยคักไทยแน่รถนี่ก็ได้นอกจากไทยจากแต่สตาร์ทรถออกจากตีนบ้านคุณ
0: เป็นสตอรี่เนาะ
1: ลี่กับซิลี่เกินลี่เลี้ย
2: งป้าไป
1: อุ๊ยละมีรถตึกใต้ตีนบ้านออกไปให้คุณเว้ยอุ๊ยละ
0: นี่แหละ
1: ขี่มอเตอร์ไซค์พ่อสุขันธ์รถ
0: เอาผู้สื่อข่าวบนพาลงไปตัววันที่1กันยายนว่างั้นน่ะผู้สื่อข่าวพิเศษจังหวัดกาฬสินธ
1: ุ์ครับ
0: พื้นที่บ้านป่าขาวหมู่ที่6ตำบลบ้านบงอำเภอห้วยเปิงโดยมีผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลคำบง
1: ครับ
0: ตัวแทนชาวบ้านกว่า20คนพาสำรวจพื้นที่พ่อเส้นทางเป็นคอนกรีตเส้นทางสะดวกและมีที่จอดรถพร้อมว่าซั่น
1: จอดตัวพาร่านหินจอดได้ของรถบัสลอยก็ขั้นเลี่ยงตัวนึง
0: จอดลงไปสิซึ่งพื้นที่ทั้ง9ครับก็เป็นล้านหินกว้างค่ายล้านหน้าว่าพอความระบุว่าอนุสถานของชาวบ้านป่าขาวก่อสร้างเมื่อปี2526โดยด้านอำเภอกุชินารายณ์นอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำผุดหลายแห่งโดยชาวบ้านเรียกบ่อน้ำผุดนี้ว่าบ่อสวรรค์นะคร
1: ับ
0: บ
1: ่
0: อสวรรค์และบ่อด้านขวาคือบ่อนรกซึ่งพื้นที่แห่งนี้ก็ถูกเลื่อมเลื่อนมากว่า43ปีซึ่งนายสาชมพูทัดอายุ71ปีชาวบ้านเล่าว่า
1: ว่า
0: เดิมบริเวณนี้มีหมาชุกชุ่มหมาป่าชุกชุ่ม
1: หมาป่าชุกชุ่ม
0: แม่นจึงเอิ้นลาน
1: ลาน
0: หมาใน
1: โอ้
0: ก็ต่อมาชาวบ้าน
1: หมาในนี่แล้วเทียบคันสิกินอีหลีนี่ต้องแกะออกเด้อค่าข้อเด้อ
0: เอาเฮ็ดจังได
1: ๋มันก็ต้องเอาในมันออกก่อน
0: โอ้มันมีในติ
1: แม่นบักเขียบคือกันเด้บักเขียบก็มีไ
0: ง
1: เวลากินบักเขียบเฮาก็บ่กินได้แม่นบ่แต่คันเวลาสมัยก่อนที่บ้านเพิ่นก็จะกินสัตว์ป่าสัตว์หยังสินะ
0: เอาละบักอันนั้นเด้เกี่ยวมังกรนี่ใน
1: เกี่ยวมังกรก็เอาในออกคือกัน
0: มือต
2: กอย่าว่าป่านี
1: ่แม่นสัตว์ป่าสมัยก่อนคนโบราณเขากินจัง
2: มาในติติ
1: แม่นเพิ่นก็เลยว่าเป็นหยังคือหัวมาในออนมีในดิก็เลยเอาในออกก็สิต้มสิหยังมีข้าวคอส
0: โอ้ย่านข้าวคอผู้กิน
1: แม่นก็เลยเอิ้นมาใน
0: โอ้ยนอนไปบ่เปลี่ยนหัวใจแล้วล่ะบัดนี
1: ้มาใน
0: ซึ่งเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับเมื่อนําตัวเลขไปเสี่ยงพุ่นน่ะ
1: โอ้ไปเสี่ยงไผสิไปเห็น
0: พุ่นน่ะ
1: ห่วยกันบ่อยากให
0: ้นั่นๆๆๆๆนั่น
2: นี่เหรออ๋ออ
1: ีหยังน่ะ
0: นั่นนั่น
1: 050ซอยเนี่ย
2: 090
1: ออก40
0: ออก
1: ถูกฮอดผู้ขาย
0: เออบางคนก็ออกบอกอีหยังก็44อ่ะ42ติ
1: อ่
0: า42มันเลขออกอ่ะ42โต
1: เป็น8
0: เออผู้ซื้อมันไปซื้อเลข2กับเลข4
2: เออ
0: เอาเพิ่นซื้อน้ําอีหลีซะละพ่อย
1: อีหลีก็เลยบ่ฟ้ากันได
0: ้โอ้ยว่าเดี๋ยวเป็นอาจารย์นิงครับเอาผู้ใดสายหมู่กับไปกับหมู่บ้าน
1: ครับผม
0: ปลาขาวจัง
1: ครับ
2: ครับผม
0: ครับผม
2: วันนี้ไปมุกดาหารกันแน่ครับพี่น้องไปเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
1: ปนันเนชนกชัยข้ามพวกขุนชิงลูกหยาบเลยตี
2: เอาต่อยเพิ่นอีกอยู
1: ่
2: โต๊ะแกงสร้างเนื้อครับพี่น้องบ้านแกงสร้างเนื้อตำบลคำชะอีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับ
1: ครับ
2: นายวรยานบุญนราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
1: ครับผม
2: เป็นประธานในการเปิดเส้น
1: ทางประธานใส่ซ่องหลายปานนี
2: ้สักสองหน่อยก็พอตัว
1: บ่ต่ำกว่าพันเด
2: ้อ
1: บ
2: ่แม่นอันนี้ตามประสบการณ์
1: ท่านประธานเนา
2: ะนี่แหละครับเพื่อโตแกงสร้างเนียมครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ครับ
1: โตอยากศึกษาธรรมชาติบ่
2: อยาก
1: โตไปละโตออกไปนาตั้ง
2: คักโพดอก
1: แม่น
2: และเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงดงามของ
1: แอร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยแปลว่าเปิดโอกาส
0: โอ้

0: ลงมีความเขียวชัน
1: แนนต้องให้เพิ่นน้ำตกแก้งสร้างเนียมครับหรือว่าน้ำตกศักดิ์สิทธิ
2: ์
1: ตั้งอยู่ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีทานครับ
2: แน
1: นเป็นแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัดมุกดาหารครับแล้วก็เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสายสาขาที่ล่อเลี้ยงประชาชนในพื้นที
2: ่
1: ความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ครับ
2: คือว่าเป็น
1: ยังพันบอก
2: อย่างเป็นคือจังคนมีความรู้นะ
1: บ่ได้เป็นเพียงธรรมชาติที่งดงามเด้
2: มันเป็นที่1ของ
1: อ
2: ย่างสิแม่อย่างที่จังแสดงพุ่มความรู
0: ้อย่างพื้น
2: จังฮู้หลายนะจริงๆก็กอปี้เขามาคอนโทรลซีคือเก่านะแบงได้ก็ปล่อย
1: นั่นละแต่ยังเป็นหนึ่งในแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดมุกดาหารเด
2: ้โอ้แม่น
1: ได้ประกอบพระราชพิธีสําคัญโดยราชสิทธิ์โดยราชสุนในปี67นี่ได้มี
2: ลีกรรม
1: ได้มีการประกอบพิธีกรรมตักน้ํานะครับเพื่อจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ
2: 28กรกฎาคม67
1: ครับโดยจุดเด่นคือมีหน้าผาหินที่ทอดตัวยาวครับ
2: แม
1: ่นสายน้ำใสสะอาด
2: เอาตัว
1: อ่านซะ
2: เดี๋ยวไปคนมีความ
0: เออเอา
1: และมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าโดยรอบที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดมุกดาหาร
2: ตัวอ่านข้ามไป
1: อันเด้อ
2: แต่ว่าตรงนี้มันเป็นต้นน้ำของห้วยบางไทรห้วยบางอีห้วยมุกห้วยตําเปอนี่นะสำคัญมันอยู่ตรงนี
0: ้ครับ
1: หลังเปิดเส้นทางให้นักท่องเที่ยวเข้าชมครับพี่น้อง
2: คําว่าเปิดสิเข้าชมได้บ่
1: บ่แล้วได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่หลักจังหวัดใจเคียนนี่เดินทางมาเยือนกว่า 3,000 คนแล้วเด้
2: เ
1: ฮ
2: ้ยเอาอย่างมาวัด
1: เอาสังฆทาน
2: ว่าเป็นตัวกับสังฆทาน
1: นี่ละผู้ใดสนใจก็ไปได
2: ้
1: นะครับ
2: ก็บ่สนใจก็อยากไปอยู่ทั้งเที่ยวก็ได้ให้ทัศนศึกษา คู่กับผ้าจอดก็บ่ได้ว่าอยากลงไปเที่ยวดอก
1: นั่นแหละ
2: แต่ว่าคู่กับจอดให้ไปลงไปเที่ยวสมัยก่อน
1: แต่จริงบ่ได้อยากไปปานใดติ
2: แต่จริงบ่อยากลงรถคู่กับบางคําให้ลงเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ต้องลง
1: อันไปเที่ยวอันไปตาเซเว่นซื้อๆน
2: ี่แม่นโอ้ยเงินบ่ตั้งแต่เซเว่นบรรพัยเพิ่นตะกี้ไปเที่ยวสมัยก่อนไปเที่ยวอันทัศนศึกษาผู้พาไปเที่ยว
1: ครับ
2: ไอ้นั่นไปนี่มันแย่ว่าเงินบ่ตั้งแต่อยู่เซเว่นบรรพัยบ่ทันไปหอนมองเที่ยวอีหลีนี่หมู่ซื้อยังเฮ็ดเซเว่นอยู่บ่ได้กินอยู่นําเขา
1: เออเลยตรวจ
2: แม่ให้เงินไปเที่ยวอันตะกี้ไปชลบุรีไปสวนสัตว์สวนหยังเนาะ
0: ครับ
2: ขี่รถไปกับเดี๋ยวเงินไปร้อยหนึ่งแต่กี่ครั้งเราก็ได้แพง
1: แ
2: นนไปซื้อน้ำโคกไปซื้อนั่นซื้อนี
1: ่
2: กินทั้งรถ
0: ง่ายโก้
2: เปิดเพลงมดตัวน้อยตัวนี้เต้นจนเมียไ
1: อ
2: ้แต่กี
1: ่
2: นี่น้อยวันนี้พ่อตาไปหอดนั่นแล้ววันนี้อยากนอนแบบนี้ไงเนาะเขาให้ร้องคาราโอเกะเนาะมันวันนี้คนธรรมดาพูนสูงอายุร้องเวลาไปเบิ่งงานเบิ่งหยังก็หูกับแป๊เป็นปันดง
0: ว้าย
2: จากผู้ใดร้องแน่จากม่วนบ่ม่วนปะลึงถึงเถิดปานกรมประชาสัมพันธ์ย่องกันร้องเพลงตอนงานเกษียณเพราะมากค่ะเพราะมากค่ะสันว่าโอ้ยพากันเอาหูเนี่ยเถาฟังมันจะกัน
1: เ
2: ออจะใส่ร้องคนร้องเป็นปะดะขี้ว่าสันปีนไปว่าแม่นไตหน้าขันบันไดอยู่เชียงใหม่กับบ่ปานรู้ทั้งรู้ว่าเขาไม่มองแอบเขียนจองบนกระดานใจผู้เราขึ้นไป
0: เขาเอื่นว่าเสียงหอง
2: งานเพลงมุ่นแค้นไห
1: ม
2: ฟ้างามยามแรงกลางทุ่งหนองหานกลับไปร้องฟ้างามยามแรงกลางทุ่งหนองหานไอ้นางเบิ่งฟ้าผู้เราไห
1: ม
0: ปิ้นมาลิงถึงถืด
2: จีแมนบ่ได้ไปน้ำเขาดอกว่าเขาบอกสู่ฟัง
0: เขินว่าพื้นค้นเนาะ
1: ว่ามันงานเลี้ยงว่าทานน้ำนี่ติดกรมประชาสัมพันธ์น
2: ี่ปิ๊กรอนั่นดิลยุนเครื่องบุญรัดยังไปขอกินเขาเขานี
1: ่
2: ยินดีอย่าไปจักเทียเด้อผู้ใดเห็นงานไปหาไปใส
0: ่คือวางส่วน
2: สั่ง
1: จำกัดจำกี้ครับ
2: จำเกียครับบ้านสุติกินเขาผัดกับไข่ดาว
1: ไข่หวานก็เคยกินนะ
2: เกิดมาเป็นคนมึงเคยกินข้าวผัดกับไข่ดาวเหมือนกันนะมันทุกข์มันอย่างมันมีเงินมีทองหมดเลยกับผมหากิน
1: ยังไงนี่ไปยิบบักแตงที่ยิบได้ป่ะเนี่ยที
2: ่บักแตงซื้อยิบได้ป่ะนี่ยิบได้ค่ะกินข้าวผัดประสันมา
0: เ
2: ว้ย
0: ผู้เป็นบ่เชิญไปงานไปกัน
1: น
0: ี่
1: ล่ะนี่ดิ
2: ผู้ใด
0: จักซุ้มเฮาไปงานไหนมาโอ้บ่พื้นงานนั่นเน
2: า
0: ะซุ้มเฮ
2: าบ่พื้นคนดีดีเนาะล่ะครับผมไปโดดไปเลยบ่เล่นซื้อๆดอกบ่มีหยังกินค่อยก็เป้าไปซื้อๆนั่นล่ะ
1: อ
2: ย่ามาหาหัวซ่าเถาะคันคนเฮ็ดถืออีหลีบ่มาสนใจคําพูดจังซี่ดอก
1: แม่น
2: คนมันมีดังพอยมีจุดบอดเจ้าของนั่นล่ะคนมาหวังสิมันสิตายตัวนั่นมันล่ะ
0: คนเว้าเราศูนย์ไปบัดนี้เอออย่าไปซาเพิ่นทพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้จมได้หยังก็เพราะนั่นเพิ่นไป
2: พ่อแล้วก็ให้
0: เลยหยัง
2: นี่เนาะค่ะ
0: ไปกินข้าวผัด
2: บ่กี่คนมันก็ใครดาวติ
0: เอา
1: ไปบัดน
2: ี้อาศัยบัดนี
0: ้หือ
1: เจ้าตัว
0: นี่ฮอดโจนี่ดิ
2: อาศัยก่อน
1: ของเจ้า
2: อินฟูนี่ติ
1: เออ
0: แล้วมันผู้ใดพิมพ์คือเฮ็ดสีเฮ็ดดำเฮ็ดขาวเด้อน่ะเบิ่ง
2: เนาะ
0: หรือเบิ่งยากคัก
2: อยู่ใส่
0: หือ
1: นี
2: ่ก็บ่เห็นพาวอยู่ใส
1: ่นั่นแหม
2: นี่ติโอ้นี่นึกว่าเป็นรายงานพิเศษสันดอกสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครเด้อเจเด้อเฮียเด้อ
0: เออได้เอ้ย
2: ภาคสื่อมวลชนซุ่มเห็ดสื่อซุ่มอินฟูต่างๆเนี่ยทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสัมพันธ์วิถีชีวิตชุมชนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ย
0: โอ้เนี่ย
2: อินฟลูเอนเซอร์เด้นี
1: ่แม่นติเนี่ย
0: เสืออ
1: ินฟูหยังบ
2: ่อย่าไปว่าเพิ่นเด้อ
0: เอออ
2: ินฟูนี่เด่นสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องนะคะเพิ่นจริงๆนะถ้าอินฟูเพิ่นพากันไปเฮ็ด
1: เดียวบ
2: ่นั่งกัญญาพัฒน์หน้างามครับวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครครับจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
0: ครับ
2: เที่ยวชุมชนย่นวิถีครับที่บ้านทาวัดเหนือตำบลเล่าปอแดงอำเภอเมืองสกลนครครับเพื่อทดสอบความพร้อม
1: ครับ
2: ของเส้นทางแรกเปลี่ยนความคิดเห็นครับระกับพักดันสุงอยู่นำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงวิถีชีวิตของชุมชนเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างสรรค
0: ์
2: ครับกริ๊กกริ๊กกริ๊กกริ๊กกิจกรรมเที่ยวนี้ไปจังว่ากิจกรรมเที่ยวนี้ครับเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์อัตลักษณ์ของบ้านทาวัดเหนือเด้อครับผ่านกิจกรรมที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนเริ่มต้นด้วยเส้นทางสัมผัสรากเงาวัฒนธรรม
0: ครับ
2: เรียนรู้ประวัติศาสตร
0: ์
2: เหี้ย12เหี้ย12คืออย่าง
0: หยอง12
2: ต้มไก่หรือเหี้ยใส่ไก่12เทียข้อง14ได้แก่โคกบ้านโกท่าข้องบ้านเบิงเนีย
0: ม
2: จากปาดชุมชนปาดชุมชนคืออย่างหูจักบ
0: ่บ่
2: ร้านเขียงเนี่ยอยู่น้ําบ้าน
0: โอ้
2: อันนั้นเขาเป็นปาดชุมชน
0: เด็กน้อยเกิดไม่ก็สิคุ้มปิดเพี้ยนไป
2: ถ้าก็รู้จักกับวิถีชีวิตขนมเนียมผู้ปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
0: ครับ
2: ร่วมพิธีใบสีสู่ขวัญพร้อมเยี่ยมช
0: ม
2: พิพิธภัณฑ์นะครับสมัยทวีราชและเวิร์กช็อปสาธิตการทำปลาส้มน้องหานเปิดโอกาสให้ผู้ที่เยี่ยมชมนี่นะครับได้สัมผัสภูมิปัญญาการถนอมอาหารนะครับนี่เห็นบ่เพิ่นไปไสนี
0: ่โคกหนองนา
2: โคกหนองนานะครับศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม้โขกน้องหน้าโมเดียวก้อนเดินทางไปยังวิสาหกิจชุมชนปลูกผักตบชวา
0: ฮะ
2: นะครับ
0: ปลูกติ
2: แมนปลูกผักตบชวาบ่แมนวิสาหกิจชุมชนดินปลูกจากผักตบชวา
0: เออ
2: มันปลูกผักตบไม่จะเขา
1: สิมันคือเกิดเจ้าสาอยู่ที่นี
2: ่ซึ่งเป็นการนำทรัพยากรในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มและแก่ต้อยอดนะครับ
0: ต้อยอด
1: ต้อยอด
2: เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน
0: เออ
2: ปิดท้ายด้วยไฮไลท์ก็คือ
0: ยัง
2: ย่อมผม
0: โอ้ยเป็นตะไปแท
2: ้ไฮไลท์เปิดมุมมองใหม่บนผืนน้ำกับกิจกรรมนั่งแพแล้วก็หากแตกทั้งแพเพราะบางคนเพิ่นวินเบิ่งทัศนียภาพของหนองหานพร้อมกินเข่าแล้วก็ออกทางเก่าว่ากินทั้งแพท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามและเงียบสงบสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ผสมผสานวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านทานวัดเหนือในย่างล่งโตการจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวครับเที่ยวชุมชนย่นวิถีในเทนีคือว่าเป็นหมูหัน
0: เนื้อแมน
2: โอ้แล้วก็เป็นต้มปลาต้มไก่แกงเห็ดทอดปลาแล้วก็ส้มปลาที่นำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมมากินอ้างคนแล้วก็บาป
0: โอ้หิว
2: นะครับแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติมาจากไปกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่ต้องการมาสัมผัสประสบการณ์จากวิถีชุมชนอย่างแท้จริง
0: อ
2: ันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานหากฐานต้นฐานเปียกฐานแกนฐานใบและก็ฐานเงา
0: อ
2: ย่างแท้จริงและก็พัฒนาชุมชนบ้านทาวัดเหนือให้เติบโตเป็นคนดีของสังคมว่าประมาณเป็นแบบยั่งยืนของสังคมต่างๆไต่ป่อ
0: ต่อไป
2: เงียถึงอ่านข่าวมือ
0: ย่าบอกเด้ออาทิตย์ที่แล้วบันทึกอันจัดรายการแล้วเพิ่นเบิ่งอีหยังก็ไอเวียดนามมั้ยอันพิซซ่าเวียดนาม
1: พิซซ่าเวียดนาม
0: เพิ่นเห็นรูปแล้วเพิ่นอยากกินเพิ่นชวนไปกินวันนี้เห็นหมูหันจะว่าอีกเด้อ
2: ป่ะยังหนีป่ะยังหนีป่ะไปแกล้งกระเบามุกดาหาร
0: เอาเอาวันนี้กินอีกแล้วสมโ
2: อป่ะเฮาบ่นี
0: ่ป่ะ
2: ไปเมาสวน
0: ไปเมาสวน
2: พิษสหกรณ์เนาะสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์โครงการกู้เพื่อซื้อส้มโอ1โล100บาท
0: พอนจักเดือน
1: ก็สิยากแค
2: ่นี้48เดือน
1: ร้อยเดียวพันเดือนเนี่ยสนุก
2: โอเคคนบ่มีเพิ่นก็บ่มีเด้
1: โอ้เข้าใจเพิ่นอยู
2: ่คนบ่มีเพิ่นก็ไปหาตูดน้ำนั้นน้ำนี้เพิ่น
0: ก็สิคิด
1: หาตูดน้ำนั้น100 200เพิ่นก็เอา
2: แม่นอยู
0: ่เออเอา
1: ทานงานออก
2: แม่นอยู่หลักตัวเพิ่นอยู่
1: เข้าใจเพิ่นอยู่ดอก
2: เข้าใจเข้าใจเฮาก็อินฮาร์ดเพิ่นอยู
0: ่แม่นอยู่
1: เงินเดือนมันก็ถือคักเมื
2: ่อย้อนและถอดถือเบิดนั่งอยู่นี
1: ่ไปไป
0: สมโอท้องดี
2: ครับ
0: โอ้ดีแล้วเนาะเป็นสมโอบ้านแท่นชัยภูม
2: ิ
0: ที่บ่ได้มีแต่รสชาติหวานหอมยังมีสินค้า GI ที่สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ภายใต้ชื่อ
2: ส้มโอหวานบ้านแท่น
0: นะครับและข้างนี้ในพื้นที่อย่างเพจแคที่แอนจอด
1: ครับ
0: ส่วนอินฟลูเซนเซอร์ลงพื้นที่สัมผัสความจริง
2: อินฟลูเซนเซอร์
0: อินฟลูเซนเซอร
2: ์ไอ้สร้างมาอ่านข่าวเนาะแล้วก็ใส่ภาษาสร้างอินฟลูเซนเซอร
0: ์ความจริงรสชาติของสมโอ GI ถึงแรงผลิตติดตามจากรายงานครับ
2: จ้าก
3: ลางเดินพื้นที่การเกษตรของอำเภอบานแทนจังหวัดชัยภูมิมีหมากไหมชนิดหนึ่งที่กลายเป็นของดีประจำถิ่นสร้างชื่อให้กับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือส้มโอพันธุ์ทองดีรสชาติที่หวานหอมและมีเอกลักษณ์ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะของหม่องนี้เฮ็ดให้ส้มโอทองดีจากบานแทนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทั้งภูมิศาสตร์หรือว่า GI ภายใต้ชื่อส้มโอหวานบานแทนหม่องนี้มีพื้นที่ปลูกส้มโอประมาณ 1,700 ไร่ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่ได้ร่วมโตการพัฒนาการผลิตพันธุ์โครงการเกษตรแปลงใหญ่มีสมาชิกกว่า40ไร่ครอบคลุมพื้นที่กว่า300ไร่เป้าหมายสำคัญคือการรักษาคุณภาพและเอกลักษณ์ของผลผลิตจากพื้นที่ให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ได้ว่าส้มโอหม่องนี้มีที่มาและเชื่อมโยงกับพื้นที่บ้านแทนอย่างชัดเจนหนึ่งในสวนที่เปิดให้ผู้มาเยี่ยมมายามสัมผัสวิธีการปลูกบักส้มโอโดยตรงก็คือสวนโชคบัณฑิตของนางมัชชาโชคบัณฑิต
4: จ้าจุดเริ่มต้นก็เห็นเพื่อนๆเขาทำกันแล้วเห็นเขาได้มีรายได้ก็เลยอยากทำบ้างก็เลยพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อให้ประสบความสำเร็จค่ะการทำนามันก็ลงทุนเยอะเหมือนกันแต่ผลผลิตมันได้ไม่เยอะแต่ทำส้มโอมันคุ้มค่ากว่าค่ะก็มาส่งเสริมช่วยแนะนำวิธีการดูแลวิธีการรักษาให้ดีแล้วแบบให้ใช้อินทรีย์ผสมไปอย่างนี้แหละค่ะให้ใช้เป็นเกษตรอินทรีย์บ้างผสมผสาน
3: จากบักส้มโอในสวนสู่ผลผลิตที่พร้อมส่งต่อให้ผู้บริโภคทุกขั้นตอนล้วนสะท้อนความตั้งใจของเกษตรกรในการรักษาคุณภาพของส้มโอท้องดีบ้านแทนเที่ยนี้เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับผู้ที่มาติดตามเรื่องเล่าของอาหารและวิถีชุมชนผ่านการนำของเพจแคทีแอนจอร์ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ผ้าบิกกี้แคลี่โจอี้สีเมืองขอนและเล่ย่าฝ่าประธานพรอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมสัมผัสสวนส้มโอ
5: ฟีดแบ็กก็คือดีมากค่ะมีการรับรู้ถึงว่าบ้านแท่นเนี่ยเป็นแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิและนอกเหนือจากการจำหน่ายในประเทศก็ยังมีการจำหน่ายที่ส่งออกด้วยแล้วก็พอเรา PR ออกไปหรือว่าช่วยกันใส่แฮชแท็กทำสื่อออกไปก็ทำให้มีคนจากต่างจังหวัดหรือว่าแฟนเพจอย่างเงี้ยเดินทางมากินถึงสวนก็คือมาหาเกษตรกรถึงสวนเลยค่ะ
6: ช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปีเป็นช่วงที่ส้มโอหวานที่สุดนะคะแล้วก็แหล่งที่ปลูกใหญ่ที่สุดในภาคอีสานเฮาก็คืออำเภอบานแทนจังหวัดชัยภูมิก็อยากจะบอกว่ากินส้มโอของบานแทนใช่ไหมคะมันก็เป็นสินค้าของชุมชนของท้องถิ่นแล้วรายได้ก็หมุนเวียนในท้องถิ่นด้วยชาวบานแทนจังหวัดชัยภูมิและคนอีสานเฮาควรภาคภูมิใจว่าเออบานเฮาเฮ็ดได้นะคะ
7: ประทับใจจริงๆนะฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่นี่เป็นการเกษตรที่ต้องบอกว่า เป็นทั้งการเกษตรสมัยใหม่แล้วก็ดึงเอาการเกษตรคุณภาพที่ดึงเอาความร่วมมือจากหลายๆส่วนปุ๋ยเขาก็ว่าดีดินเขาก็ว่าดีเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วครับเพราะที่นี่คือแหล่งธรรมชาติสวยทานน้ำใสแหล่งศูนย์รวมทานน้ำใจมหาศาลแหล่งศูนย์รวมวัฒนธรรมงามตระการที่นี่ค่ะอำเภอบ้านแท่นเมืองอาถรรพ์เมืองคนดีสีแผ่นดินค่ะ
8: ส้มโอท้องดีบันแทนบ่ได้มีเพียงรสชาติที่หวานหอมและแซ่บแต่ทุกหน่วยยังบอกเรื่องเล่าของบันแทนจังหวัดชัยภูมิของดีจากชุมชนที่มื้อนี้พ่อแม่คนจากทุกพื้นที่ได้ฮู้จักผ่านรสชาติและเรื่องเล่าที่มีต้นกําเนิดจากพื้นแผ่นดินมองนี้หวานหอมแซ่บมีที่มาส้มโอหวานบันแทนท่านชนิดอุตมังทายภาพโจอี้สีเมืองขอน NBT ขอนแก่นรายงาน
2: ขอบคุณคุณท่านชนิดอุตมังคุณโจอีสีเมืองขอนที่เสียสละเวลาอันมีค่าส่วนโตนะครับนับไปเหตุสกุปมา
0: คือว่าหอดปี3ปี4
9: อี
0: เ
9: จ้าขึ้น
2: ไปนั่งเป็นกรรมการต่
0: อที
2: ่กินบักสมบูจะว่าท้องปั่นหมดกินข้าวอีดีเหมือนนั้น
9: กินไปแล้วได้กินยิ้มเดียวนึง
2: ไปว่า
9: เฮ้ยคือบ่ใส่ตะขอเฮ็ดงานเนาะ
2: กินแล้วเป็นหยังเขาเอาไม่กินคือบ่กินบ่อยากกินน้อยมันก็กินเปียกมันน่ะ
9: โดยคนก็เฮ็ดงาน
2: เฮ็ดก็เฮ็ดเนี่ยมันนั่น
9: ทางเจ้าของหาไปนั่งกินนั่งกินบ้าบ้าก
2: รรมการเนาะพี่เป็นกรรมการธรรมดา
0: บ่ซื้อไปญาติกันกินมันตัวนึง
2: กินด้วยเดียวพัก
9: พักตัว
2: จะข้าวเน
0: า
2: ะ
0: บอกก็บอกเพิ่นสั่นเถอะ
2: พักสิเถอะเฮากลับมาติดตามข้าวกันต่ออีก 3-4 อย่างพี่น้อง
9: ครับ

0: ขึ้นดอยครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขึ้นดอยครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
2: ดีจัดเลยว่ะเพื่อน
3: ติดใจ
0: หมูกระทะครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนกินหมูกระทะครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
4: อร่อยจัดเลยว่ะเพื่อน
3: ติดใจ
0: พนันออนไลน์ครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเล่นบาคาร่าครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
4: ได้เยอะดีว่ะเพื่อน
3: ติดใจ
1: แล้วครั้งต่อไปอ่ะ
5: ติดพนันมึงดู
1: หมดตัว
5: พอเลิกขายของใช้นี
6: ่เล่นไงไงเอาคืนให้ได้ก่อนเซ่ต่อทุนหน่อยเล่นต่อเล่นต่อ
1: เฮ้ยเพื่อน
5: เดี๋ยวมึงกูขออีกรอบ
1: มึงยังไม่เข็ดอีกเหรอ
0: เพราะพนันเป็นสิ่งเสพติดเล่นครั้งเดียวก็ติดได้ครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันอยากเลิกพนันปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไลน์แอดระบายสายพนันแจ้งเบาะแสพนันออนไลน์เข้าเว็บไซต์ juststopgambling.com

0: กับรับชมข่าวกันต่อครับสิภาพพี่น้องไปชัยภูมิไปเบิ่งผ่าไม้ชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงกันครับ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นเรื่องของลวดลาย
1: น้องโลตัสเลด
0: น้องบัวแดงเนาะเข้าใจเพิ่นได้อยู่ยังลายมีขั้นขอนารีหรือที่คนพื้นถิ่นเพิ่นเอิ้นว่าลายมีขั้นขอการีนะครับขณะที่คนรุ่นใหม่เข้ามาต่อยอดภูมิปัญญาด้วยการออกแบบลวดลายที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นบรรยากาศสิเป็นจังได๋ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
1: งามงาม
0: เป็นอยากมีส่วนร่วมเอาเสียง
2: รักและฝีมือของคนในพื้นที่ที่พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกระมังบ้านหนองหอยอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิมีการรวบรวมผ้าไหมและลวดลายต่างๆไว้กว่า400ผืนทำให้เห็นถึงความหลากหลายของงานทอผ้าชัยภูมิได้เป็นอย่างดีหนึ่งในลายที่โดดเด่นและถูกพูดถึงคือลายมีขั้นขอนารีจุดสังเกตอยู่ที่ลายตะขอที่เรียงสลับกันเกิดจากการมัดหมี่ที่อาศัยความละเอียดของช่างทอนางสมใจคงชัยภูมิช่างทอผ้าที่สั่งสมฝีมือมานานถ่ายทอดเทคนิคการทอลวดลายชั้นสูงและการใช้สีธรรมชาติฝีมือที่สั่งสมมานานทำให้ได้รับการยกย่องเป็นครูศิลป์ของแผ่นดินรางวัลที่สะท้อนถึงความสามารถและความตั้งใจในการเก็บรักษางานทอเอาไว้
3: ก็ภูมิใจมาก

0: ไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าหลานชายเขียนหนังสือส่งไปแม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะว่าจะได้ของตัวเองทำอย่างนี้ทำได้อย่างแค่นี้แหละจะได้หรือส่งไปทำไมเท่าบอกหลานชายอ่ะก็ทำไปเพราะว่ารางวัลยายเยอะเขาว่าก็เลยทำไปก็มีหนังสือกลับมาว่าแม่ได้รับรางวัลก็ภูมิใจมาก
1: คุณครูสรายุทธ์รือชาหลานชายของคุณยายสมใจได้นำความรู้ด้านคณิตศาสตร์เข้ามาช่วยคำนวณการมัดหมี่ทำให้สามารถออกแบบลวดลายที่ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้นผลงานที่เกิดจากการนำความรู้เดิมมาผสมกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่กลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถเดินไปพร้อมกับคนรุ่นใหม่ได
2: ้ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานงานหัตถกรรมไทยนะครับจากแม่ครูสมใจนะครับผมก็เป็นหลานชายนะครับเป็นทายาทของแม่สมใจในการออกแบบคิดค้นลายนะครับในการที่จะประยุกต์ต่อยอดให้ทันกับสมัยใหม่นะครับในการออกแบบลวดลายให้มีการวิจิตรแล้วก็ลวดลายที่ทันสมัยกับของตลาดมากยิ่งขึ้นนะครับในงานที่แม่ทำอยู่นะครับผมก็มีส่วนช่วยในการออกแบบนะครับในการประกวดตั้งแต่เวทีการประกวดของงานหม่อนไหมตานกยุงพระราชทานนะครับเป็นลายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ผมตั้งใจในการออกแบบครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศทอผ้าเกี่ยวกับผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับมีการออกแบบลวดลายแล้วก็ให้ยังคงรักษาความเป็นรากเหง้าของไทยอยู่ก็คือให้ใช้สีที่เป็นธรรมชาตินะครับ
1: จากพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวของผ้าไหมจากฝีมือของช่างทอรุ่นเก่าไปจนถึงคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาต่อยอดทั้งหมดนี้กำลังทำให้ผ้าไหมของคนชัยภูมิกลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่บอกตัวตนของชัยภูมิผ่านผืนผ้าทอด้วยมือของคนในท้องถิ่นให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัวธีรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพทันชนิดอุตมังทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน
3: จันยุทธคือถ่ายภาพสวยจ้ะ
4: งาน
3: สวยงาม
4: สวย
3: เอา
4: บันนี้ไปใส่บันนี้พี
3: ่ของไผนี
4: ่ของพี่หนิง
3: ของพี่อี้ตัว
5: ใช
3: ่ของอ้ายติ
4: ของอ้ายแม่นครับ
5: อันใด
4: ถ่ายเรือขายักษ์นี
3: ่เอามันคือขันไปพี
5: ่นี่เมียนี่ก้อนด้วยเหรอ
4: ใส่ของเจ้าติ
5: เรือขายักษ์อันสุดท้ายหรือล่ะป่วย
4: บ่
5: อุ้ยปึกแห้งเป็นแก่นสาร
4: ไปเปิดมาหนาพี่แ
5: ม่นสารบริการเป็นกันเองคร
3: ับเดี๋ยวมาจากตัวเก้าอี้โดยบ่ได้
5: นี่หลีตัวอยากไงติ
3: บ่ต้องลุก
6: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครับทัพนักกีฬาทีมชาติไทยบ่เพียงแต่มีความมุ่งมั่นในการไปคว้าเหรียญรางวัลทองนั้นแต่ยังได้นำอมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นผ้าฝ้ายย้อมคร่ำท้อมือของแม่ๆครับจากกลุ่มดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครนะครับไปอวดสายตานานาชาติผ่านชุดพิธีการที่ออกแบบโดยสิริวรรณวลีนะครับให้แต่แนวคิดเอียงเที่ยวคิดยังนี
3: ่แล้วคิด
6: the art of unity เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภูมิปัญญาไทยนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงาน
7: ความงดงามประณีตและสง่างามคือนิยามของชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบสุดสร้างสรรค์จากแบรนด์สิริวรรณวรีภายใต้คอนเซปต์ The Art of Unity เบื้องหลังผืนผ้าอันงดงามนี้ถือกำเนิดขึ้นจาก2มือของชาวบ้านกลุ่มดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านยั่งยืนตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญามีกลุ่มทอผ้าเครือข่ายต้นแบบจำนวน11กลุ่มโดยมีจุดเริ่มต้นจากกลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านดอนกอยตำบลสว่างอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครซึ่งผสานกับผ้าทอจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมถ่ายทอดความเป็นหนึ่งเดียวผ่านมุมมองแฟชั่นร่วมสมัย
8: ในด้านการพัฒนาการของกลุ่มทอผ้ายอมครามบ้านดอนกอยนะคะแล้วก็พัฒนาการในการออกแบบลวดลายหรือว่าพัฒนาการเคยได้รับพระราชทานจากลายผ้าที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนกัญญาที่พระองค์ได้พระราชทานลายผ้ามานะคะก็ทรงตอบสนองพระองค์ท่านด้วยนะคะทำให้ได้ดีไปเรื่อยๆค่ะจะรักษาคุณภาพและมาตรฐานให้ดียิ่งขึ้น
7: ผ้าฝ้ายย้อมครามจากดอนกอยโมเดลที่ได้นำมาตัดเป็นชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยจะเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติลายยีน3ตะกอไม่เพียงแต่เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างทรงคุณค่าแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่ได้พลิกชีวิตชาวบ้านให้มีรายได้พึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าภูมิปัญญาไทยและยืนยันว่าเป็นงานหัตถกรรมชุมชนที่สามารถอยู่บนเวทีแฟชั่นระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ
9: ดีใจและก็ภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทอผ้าก็จะตั้งใจและก็พัฒนางานให้ดีที่สุดแต่ละเส้นหรือการย้อมเราก็ใช้คำธรรมชาติทั้งหมดค่ะแล้วก็มีความตั้งใจในทุกขั้นตอนแล้วก็เน้นคุณภาพทุกขั้นตอนค่ะดิฉันแนะนำกลุ่มทอผ้าภูมิใจและดีใจมากๆค่ะที่พระองค์ท่านมีความเมตตาและสนับสนุนกลุ่มทอผ้าค่ะ
10: มีความภาคภูมิใจมากค่ะที่ได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมของดอนกรอยโมเดลที่ได้ทอผ้ายีนแล้วก็ได้นำผ้ายีนของชาวบ้านที่ทอแบบกี่โบราณสู่สายตานานาชาติและก็จะพัฒนาฝีมือให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพิ่มขยายให้จากแม่ๆให้เป็นคนรุ่นใหม่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะเพื่อความยั่งยืนของชุมชน
11: ทางกลุ่มทอผ้าลายมุกบ้านวังปลาเสื่อมก็มีความยินดีมากที่ได้เข้ามาอยู่ในโครงการของพระองค์หญิงนะคะโครงการดอนกอยโมเดลแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าไม่ได้ทางพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุนก็คงจะไม่ได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้ค่ะและภูมิใจมากค่ะ
7: ผ้าฝ้ายย้อมครามธรรมชาติที่เคยทอใช้กันในหมู่บ้านไม่เพียงแต่จะรักษาทักษะภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้แต่ยังได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มและการันตีมาตรฐานผ้าย้อมครามธรรมชาติสกลนครที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้อย่างมั่นคง
8: ดีใจที่พระองค์ได้เลือกดอนกอยสกลนครดอนกอยโมเดลดอนกอยต้นแบบของดอนกอยสกลนครเป็นผู้ผลิตผ้านักกีฬาให้นักกีฬาได้สวมใส่ตั้ง900ท่านนะคะมีดอนกอยโมเดลในเครือข่ายของดอนกอยโมเดลเราต้องมาร่วมกันทอนะคะช่วยกันแล้วก็พยายามทำด้วยสีธรรมชาติสีย้อมครามโดยไม่มีเคมีปะปนแม้แต่นิดเดียวค่ะธรรมชาติแท้ๆค่ะ 100% เลยรักและเทิดทูนพระองค์เหนือเก้าเหนือกระหม่อมด้วยนะคะก็ที่พระองค์ทรงให้ความเมตตาทรงให้งานเราทำเราด้วยนะคะก็ดีใจและก็ภาคภูมิใจค่ะในส่วนนั้นค่ะ
7: ชุดพิธีการดังกล่าวจะถูกสวมใส่โดยนักกีฬาทีมชาติไทยในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ณประเทศญี่ปุ่นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของชาวสกลนครภายใต้ผ้าย้อมครามธรรมชาติงานหัตถศิลป์จากรากหญ้าที่สร้างอาชีพและรายได้สู่ชุมชนอภิชาติชาชัยถ่ายภาพชนกพรโพธิสารสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนครรายงาน
3: โอ้อาจารย์กูใกล้ตัวเน
4: ี่ย
3: เ
4: น
3: ียนดีๆเสียงโลกเพาะหนาเบิ้ง
4: เนียนค่ะ
3: ยิงแก่งเก่งพร้อมประชาธิปไตยจังหวัดสกลนคร
4: ครับผม
3: เอ้าไปบัดนี้ไปใส่ละกรมการท่องเที่ยวครับขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบประจนภัยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจรากฐานและสร้าง
4: ฐานหลัก
3: สร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยครับ
4: ครับ
3: ไปติดตามจาก
4: รายงาน
3: ครับ
12: ิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันล่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
13: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆ นะครับเพื่อพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
14: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆแล้วก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
12: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์คภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ10บวก10 My Adventure Work Hard Pay Smart เส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวร่วมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
15: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งกรมการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและรักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและการันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะและเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
12: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
3: เข้าใจว่าหินช้างสีนี่มันสิมีสีแดงสีเหลืองสีเขียว
16: แต่บ่มีสีอย่างได้สิเนาะ
3: บ่มี
16: แค่สีหมายถึงสร้างเอาหลังไปสี
3: แล้งแล้วคันหลัง
16: คันหลังเนาะ
3: เออ
16: มันเป็นจังสีไหม
3: ออ
16: กมาแล้วสร้างเอาหลังไปส
3: ีเออ
16: สีของสร้างเนี่ย
3: เ
16: ป็นจังตัวหลังไปฮู้กับโกกลักกันละ
3: โอ้โ
16: หมันเปียกจังเลยฮู้กับลักจังเลยแล้วล่ะบนละตัวนี้เหรอ
3: บนแล้ว
16: เอาผู้แล้วสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ผู้แล้วยังมาพอกันไห
3: ม
16: กับรายการโซข้าวพี่น้อง
3: ครับ
16: มันนี่กะคือเก่าละเขาบอกคำใจแล้วเบาไปแล้วผิดพลาดประกันใดกับบ่ขออภัยเพราะว่าบ่ได้ผิดยังแล้วก็บ่
3: ยอมรับผิด
16: บ่ยอมรับผิดพร้
3: อม
16: นะครับ
3: ครับ
16: มื้อนี้โจอีสีมังคอ
3: นมิ่งเอวด้วงครับ
16: สีฝอยลำทะเมียนครับความทีมข่าวทีมงาน NBT ขอนแก่นล่าพี่น้องคุณผู้ชมไปสากลพ่อกับแม่สัปดาห์สารวันนี้สวัสดีจ้ะ
3: สวัสดีครับ

พลินวาวัยอันว่าอาหารล้นคนเฮาหลายอย่างลังเถื่อกินบ่เว้นเว้นสิต้องดอกเมื่อลุ่นลังเถื่อเท้าตอนใดบ่ายเบิ่งสิเป็นปิงคิดว่าของกินดีผัดเกิดเป็นดอกสารงวนอันว่าความกินให้จงใจดูทีบัดถ้ากินหอดทองสีคายใดดอกหอมใดเห็นว่าเปิดเคอตังกลางผ้าอย่าเฝ้าอยากย่านแต่เป็นตอนงวนกินแล้วสิบ่ยืนอย่าได้เห็นแก่ใดมักขนุนหน่วยใหญ่ลั่งเถื่อโศกบ่ให้เลยสิได้ดอกหน่วยแมงบ่หูได้ขอเจริญพรออกสัญญาณโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะ

ธรรมะเพื่อชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเขาล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่ดึกปลุกตั้งแต่เช้าก็มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกปิงทุกย่างก็ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อบ่ฮำบ่ฮ้านเพิ่นน่ะล่ะออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกร้อยตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแต่สันเดเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามป้ากันเนียดป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีนั่งก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแต่สละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพตักบาดหยาบน้ำยิ้มแย้มจำใจกันสุโสวันอันว่าหาอาหารหล่นคนเฮาหลายอย่างร่างเธอกินบ่เว้นเว้นสิต้องเมื่อรุ่นร่างเธอเท่าตอนใดบ่ายเบิ่งสิเป็นปิงคิดว่าของกินดีปัดเกิดเป็นสารงวดอันว่าความกินให้จงใจดูที่บาดถ้ากินหอดท้องสิคายได้ดอกหอมใดเห็นว่าเปิ้กเกิดตั้งกลางท่าอย่าเป่ายักย่านแต่เป็นตอนงวดกินแล้วสิบ่ยืนอย่าได้เห็นแก่ได้มักขนุนหน่วยใหญ่ลั่นเตือกสอบบ่ให้เลยสิได้หน่วยแม่งบ่ฮู้เด้แม่นบ่ล่ะญาติโยมโอ้ยมันเป็นจังซั่นเด้ชีวิตนี่ประมาทก็มันบ่ได้ดอกในเรื่องของการดำรงตนปฏิบัติตัวเนาะครอบครัวแผนที่ธรรมะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีตั้งจังหวัดสุรินทร์เนาะเอาติดตามรับชมรับฟังเอาอนุโมทนาสาธุนำทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันที่ฝากกันติดตามเนาะรายการแผนที่ธรรมะของเฮาก็นี่แหละยังมีให้ได้ยินได้ฟังกันอยู่จังสี่ละเนาะการฟังมันก็ดีเลยญาติโยมสมบูรณ์สมบูรณ์มันมีอานิสงส์น่ะนะเพิ่นบอกว่าการฟังเทศน์ฟังธรรมเนี่ยมันได้อานิสงส์ถึง5ประการคุณเด้อันนี้นี่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้แม่นความเพิ่นได้กันน่ะย่อมได้ฟังเรื่องที่ยังไม่เคยได้ฟังมาก่อนเฮ็ดให้เกิดความรู้เกิดปัญญาใหม่ขึ้นมาเรื่องไหนที่เคยฟังมาแล้วแต่ว่ามันยังบ่ชัดเจนเมื่อได้ฟังมาอีกเทื่อนึงมันก็สิเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งมันสิบรรเทาความสงสัยในข้อธรรมบางประการที่เคยได้งูได้ฟังมาก่อนแต่สละและกะที่สำคัญมันก็คือย่อมทำความคิดเห็นที่อาจสิผิดเพี้ยนเข้าใจผิดให้กลับมาเห็นอย่างถูกต้องตรงแนวทางแห่งธรรมข้อที่สำคัญก็คือนี่แหละจิตใจมันผ่องใสล่าเริ่มเกิดความสบายใจเมื่อได้ฟังธรรมไปแล้วเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะอานิสงส์ของการฟังคนเฮาเนี่ยเฒ่ารู้จักในการฟังแล้วมันดีเนาะสุตตุสังลปติปัญญังฟังด้วยดีมันก็ได้ปัญญาจังซั่นล่ะเนาะโอ้นี่ยังเข้ามาทักทายกันอบอุ่นแท้นี่เนาะคุณสวัยธรรมสารคุณสังวานโอ้ย่อมสดใจสุขสายเพิ่นก็เข้ามาเนาะคุณปัญจลีเพียงหาคุณสันติตอนคุณอ่อนศรีคุณน้องนุชเนาะยังเข้ามาทักทายคุณใบไม้แห้งใบไม้ร่วงคุณสมบูรณ์ตํานุคุณดวงนภาคุณเบญจมาศเอสจีดีเพิ่นน่ะย่อมปีมาล่าคุณวัลลุนีวัดหน้าให้ต้องปุญญาภัยศาลสุวรรณพันธ์เหมือนเข้ามาทักทายโอ้ย่อมปีป้อนต้องสืบสายเอาอนุโมทนาเขาไปทักทายทั้งนครพนมพร้อมเด้นี่เนาะเอาทักทายกันก่อนมาจังสิล่ะญาติโยมเนาะชีวิตของเขามันแก่นี่ล่ะอยู่ในวงจรของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมาลมเนี่ยเห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงบอกว่านี่ล่ะพวกเขาเนี่ยต้องระมัดระวังเพิ่นว่าอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15พระพุทธเจ้าเพิ่นปรับเกี่ยวกับเรื่องนี่ไว้เพิ่นบอกว่ารูปปาสัทธาขันธ์ภาลสาปัสสาสัมมาจักกิวะลา

พบพ่อกันอยู่เนี่ยจากที่พระพุทธองค์ก็แสดงว่ารูปเสียงสีมั่วเมามกมุ่นหลงผิดหลวงโตเข้าไปคลุกคลีอยู่กับโลกามิตรย้อนหูเท่าบ่ถึงฌานบ้างหรือว่าบางเครื่องแก่นี่แหละเข้าไปคลุกคลีด้วยความดีเต็มเอิบเต็มใจกับมีคือกันได้กันธรรมดาว่าหูเสียงกินรสสัมผัสและกับธรรมาล่มเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของกูกันกับตาหูจมูกลิ้นกายและกายใจมีไว้เป็นสื่อของกันและกันมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดก็คือว่าหูก็มีไว้เพื่อให้ตาเบิ่งตาดูเสียงก็มีไว้เพื่อให้หูได้ยินได้ฟังได้สัมผัสกลิ่นก็มีไว้ให้หูดังจมูกได้ดมเนี่ยมันเป็นจังซั่นเด้แต่ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกับธรรมาล่มเนี่ยต้องเป็นสนิทที่ดีสนิทที่สวยงามไพเราะหอมหวนอริดอร่อยหนุ่มนิ่มและกับน่าปรารถนาตอนนั้นมันจึงสิเป็นที่สบอารมณ์ของตาหูจมูกลิ้นกายและกับใจผู้เสียงกินรสเป็นต้นสนิทที่น่าปรารถนาน่ารักใจจังสี่เนี่ยเพิ่นเอิ้นอีกอย่างนึงว่ามันเป็นอิทธาล่มแม่นบ่ล่ะและก็อิทธาล่มนี่ล่ะถือว่าเป็นโลกกามิตรนี่ล่ะโลกกามิตรจากดมมันมาจากคำว่าโลกกะบวกคำว่าอามิตรนี่ล่ะก็คือมันเป็นเหยื่อที่ล่วงโลกหรือว่าเหยื่อสำหรับหล่อล่วงเช่าโลกแม่นบ่ล่ะก็คือว่ามันเป็นเหยื่อที่มีไว้สำหรับหลอกสำหรับล่วงเช่าโลกบ่ให้หลงไหลให้ติดใจให้มกมุ่นให้สยบติดอยู่ในอำนาจหรือว่ามันเป็นบ่วงเป็นกับดักที่ก้อยดักชาวโลกให้หลงติดจมอยู่ในบ่วงนั้นจนไปไสมาไสบ่รอดเพิ่นก็เลยเปรียบโลกกามิตรเนี่ยคือจังกับบ่วงหรือว่ากับดักที่นายพล่านเขาว่างพลางไว้เพื่อดักนกหรือว่าสัตว์ป่าสนิทต่างๆหรือว่าเปรียบคือจังกับดวงไฟสีเขียวที่ติดไว้ทั้งปลายเสากลางลานบ้านเพื่อหล่อโตแมงดาให้บินมาเล่นไปและก็ตกลงทั้งคายที่ล่องลับอยู่ข้างล่างหรือว่าเปรียบคือจังกับกองไฟที่แม่งเมาทั้งหลายเนี่ยหลงผิดคิดว่ามันเป็นของเล่นก็เลยบินเข้าไปเล่นเดี๋ยวล่ะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ายินดีน่าพอใจที่สวยๆงามๆเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นเหยื่อล่วงโลกหรือว่าโลกกามิตรย้อนว่ามันเป็นเหยื่อล่วงชาวโลกเป็นบ่วงของม่านที่ถูกสร้างขึ้นมาและก็ถูกตกแต่งไว้จนมันสวยงามจนพวกเข้าชาวโลกเนี่ยล่ะเข้าใจผิดเกิดว่าเป็นของหนาอภิรมยินดีก็เลยลุ่มหลงมั่วเมามกมุ่นกันจนบ่อาจสิถอนโตถอนใจให้พ้นจากบ่วงอันนี้ได้นกที่ติดบ่วงของนายพรานสัตว์ปลาที่ติดกับดักของนายพรานหรือว่าแมงดาที่มันบินเล่นกับดวงไฟแมงเมาที่บินเข้าหากองไฟมันก็ย่อมเอาโตรอดได้ยากโอกาสที่สิรอดตายมีบ่หลายนี่ล่ะอันนี้มันเป็นจังไดเนี่ยญาติย่อมสมโสกันเช่าโลกผู้จิตติดอยู่ในบ่วงแต่คือโลกกามิตรถือโลกกามิตรครอบงำไว้มันก็ถอนโตได้ยากและก็โอกาสที่สิได้อิสระขึ้นมันก็มีบ่หลายนี่ล่ะมันเป็นจังซั่นแล้วเนาะพวกเอาแก่โอกาสจังซั่นล่ะได้เห็นกันได้สัมผัสกันจังซี่ล่ะแม้แต่โตของเฮาเองมันก็เป็นจังซั่นเพราะเหตุจังซี่ล่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นก็เลยได้ชี้ให้เห็นความเป็นจริงว่าเจ้าหูเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันเป็นเหยื่อล่วงโลกที่ให้กาดเด้มันมีพิษรอบด้านแต่ว่ามันมาในรูปของเหยื่อที่หนาหักหนาปราศนาหนาเข้าใกล้หนาสัมผัสเพราะว่าถือติดบังซ่อนเร้นความร้ายกาจความหนากลัวเข้าไว้และก็ถือปรุงแต่งมาอย่างดีแล้วมันก็เลยเห็นให้เจ้าโลกหลงพิษเข้าไปติดเอิบติดใจมกมุ่นกันเจ้าสละเนี่ยเจ้าโลกทั้งหลายทั้งปวงคือเอาวิสาคือความบ่หูเท่าบ่หูท่านนี่ล่ะมันมาปิดบังตาบ่ปิดบังใจไว้ก็เลยเห็นไอ้แม่มเห็นว่าโลกกามิตรอันนี้มันเป็นสิ่งสวยงามเป็นตาหักเนี่ยหน้าอภิล่มสำราญก็เลยถมโตถมใจไขว่คว้าแสวงหาเพื่อครอบครองเป็นเจ้าของพอเป็นเจ้าของแล้วเป็นอย่างไรล่ะบัดนี้ก็ต้องประจนทุกข์ประจนความเดือดร้อนกันอยู่ตลอดแล้วแม่นบ่ล่ะเป็นอย่างไรมันคือเป็นจังปันเอากันล่องขึ้นเบิ่งเมื่อยังบ่ได้ยังบ่มีหรือว่ามีแล้วแต่ว่ายังบ่พอจังซั่นนะพวกเขากระดิ้นร่นแสวงหาจนกว่าสิได้จนกว่าสิมีหรือว่าจนกว่าสิพอยอดวัดดิ้นร่นแสวงหาอยู่จังซี่ล่ะมันก็เลยต้องประจนทุกข์ประจนความลำบากเดือดร้อนอยู่ตลอดอันนี้เนี่ยเพิ่นเอิ้นว่ามันมีทุกข์เพราะดิ้นร่นแสวงหาแม่นบ่ล่ะพอได้มาแล้วมีแล้วบัดนี้ก็เกิดความเสียดายได้บัดนี้เกิดความหักความหวงแหนเขาอีกอยากเป็นเจ้าเขาเจ้าของดนๆนั่นๆอยากให้อยู่กับตนดนๆนั่นๆ
อยากเป็นจังสั่นล้นๆนั่นๆบ่ให้อยาก

ไหนแล้วแม่นบ่ล่ะยิ่งดิ้นล้นขวนขวายป้องกันเป็นการใหญ่ได้บัดนี้ต้องระแวดระวังไว้แล้วไปไสดนไปไสนั่นจะเป็นวังเป็นกังวลบ่ว่าสิเป็นย่ามใดแม้ตอนย่ามกลางคืนบางเทื่อย่ามสินอนแม่นบ่ล่ะนอนหลับกับบ่เต็มตาแล้วเกิดทุกข์ขึ้นมาอีกแต่ล่ะช่วงนี้เนี่ยเอิ้นว่ามีทุกข์เพราะต้องรักษาเมื่อมีสิ่งที่มีที่ใดนั่นบาดนี้มันเกิดมีอันต้องสูญหายไปเปลี่ยนมือไปหรือว่ามันกลายเป็นอื่นไปกระดิ่นร้อนเดือดอ่อนอีกเป็นทุกข์เสียใจอีกเนี่ยล่ะในช่วงนี้ระยะนี้เปิ้นเอิ้นว่าทุกข์เพราะพลัดพรากจากของหักของชอบใจเห็นบ่ล่ะความทุกข์ความเดือดร้อนทุกอย่างชาวโลกประสบพบพ่อเห็นกันอยู่จังสี่ล่ะพ่อประสบเรื่อยเข้าพ่อไปเรื่อยเข้ามันก็เลยเกิดความเคยชินบางเรื่องก็เห็นว่าเอ้ามันเป็นเรื่องธรรมดาบ่เป็นความทุกข์อีหยังก็เลยบ่ค่อยเดือดร้อนอีหยังแต่สิมีอาการหนักแต่ตอนเมื่อถือความทุกข์เรานี่มันถาโถมเข้ามาอย่างให้แห้งหรือว่าถือกับเจ้าของอย่างจังจังซั่นน่ะก็เลยแสดงอาการว่าทุกข์หนักแทบสิเอาตัวบ่รอดออกมาที่เป็นจังสี่ก็ย้อนว่าชาวโลกนี่ถืออวิชชาความบ่โง่บ่เข้าใจด้วยความจริงถือโมหะความเข้าจิตใจผิดความหลงไหลมันคิดบังสติปัญญาไว้เด้เฮ็ดให้แนมเห็นทุกข์จังสี่บ่ได้หรือว่าจับแนมเห็นว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งที่น่าอภิรมย์ส้มซื้นจังซี่นะจึงว่าองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้านี่มันอุบัติขึ้นมาในโลกแต่เพื่อรื้อขนปัดให้หลุดพ้นจากสิ่งที่มันเป็นเหยื่อล่วงโลกเรานี่แล้วเนี่ยล่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยล้วนเป็นไปเพื่อความระงับดับทุกข์อันเกิดจากโลกกามิตรทั้งสิ้นพระพุทธองค์เตือนเติมปีเจ้าโลกไว้นะย่อมสุโปตกันมีพระบาลีบทหนึ่งเนี่ยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้เป็นบอกว่าโกนุขาโกกิมานันโตนิจังปัสสลิเสติอันตะกาเลนะโอนัตตาปะทีปังนักเวสทะนี่อันนี้เป็นภาษาของพระพุทธเจ้าที่เป็นตรัสไว้เป็นบอกว่าสิมั่วเรื่องเรื่องสนุกสนานไปเฮ็ดอีหยังเมื่อโลกกับสันนิวาสนี่มันลุกเป็นไปอยู่เป็นประจำจังซี่พวกเจ้าทั้งหลายถือความมืดครอบคลุมอยู่เป็นหยังล่ะจึงบ่แสวงหาแสงสว่างกันพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเนาะถ้าแม่นเพิ่นเว้าเป็นภาษาบ้านเฮาเพิ่นก็สิเว้าจังซี่เนาะแต่ว่าเพิ่นเว้าเป็นภาษาบาลีเนาะโกนุฮาโซกิมานันโตนิจจังปัจจลิเตสติอันตะกาลีนะโอนัตตาปฏิปังนักเวสทาเห็นบ่ล่ะนักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นเว้าไว้เนาะโอ้ยแม่นจะหัวแฮนหาวมวนซื่นแนวใดดิเนาะแม่นจะออลาก้อนติ่งใดจึงได้เฮ้โฮ้องโตของเจ้าไฟหักล้นล่ำใหม่เผากระตนกระโตทุกเมื่อความมืดมาห่อห่มกระบองไต่สร้างบ่หาเพิ่นว่าเห็นบ่ล่ะญาติโยมจะบัวเรื่นเริงสนุกสนานไปใหญ่เมื่อโลกกสันนิวาสนี้ลุกเป็นไปเนืองนิดอย่างนี้ท่านทั้งหลายถูกความมืดครอบคลุมอยู่ใหญ่ไม่แสวงหาแสงสว่างกันเล่าเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะความจริงมันก็เป็นจังซั่นแล้วเนาะทั้งที่โลกมนุษย์เฮานี่มันถูกไฟคือกิเลสแต่ความหักความหลงในโลกกามิตรความจิตใจหลงไหลในโวกเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันเผาร้อนให้รุ่มร้อนอยู่เป็นประจำทั้งจังซั่นชาวโลกส่วนใหญ่ก็ยังสนุกสนานเรื่อนเริงกันอยู่โดยบ่ได้หวาดสะดุ้งหรือว่าเกรงไฟอันใดที่สิมาฮอดมาถึงโตบ่ได้ย่านบ่ได้กลัวไฟกิเลสสิมันมาเผาล้นให้ลุ่มร้อนนอนภาวะนี่ล่ะพวกเขากลับแลนเข้าหาโลกกามิตรต่างๆนี่ด้วยความเต็มใจนี่ล่ะมันอุปมาคือจังกับแม่งเมาบินเข้ากองไฟโดยบ่กำนึงจักหน่อยนิดว่ากำลังบินเข้าหาความตายนี่ล่ะมันเป็นจังซั่นแม่นบ่ล่ะเพราะเหตุเช่นนี้ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเตือนใจชาวโลกว่าโอ้ยพวกเจ้าสิมั่วสนุกสนานอยู่เฮ็ดอีหยังในขณะที่โลกมันเป็นจังซี่เมื่อถือความมืดคืออวิชชาโมหะบังตาบังใจอยู่จะกวนเฝ้าแสวงหาแสงสว่างคือปัญญาไว้เพื่อสิได้ต้องตั้งดำเนินชีวิตของตนเพื่อให้ตนได้แนมเห็นทางเอาตัวรอดให้มันปลอดจากความทุกข์จากไฟทั้งหลายทั้งปวงให้มันมีอิสระมีความเป็นไทยแก่ตัวปัญญาที่กวนแสวงหากันก็คือปัญญาเห็นชอบนี่แหละหลักของพระพุทธเจ้าเป็นก็เอิ้นว่าสัมมาทิฏฐินั่นแหละสัมมาทิฏฐิมันเป็นความเห็นที่ถูกต้องตรงแนวแห่งธรรมะพระพุทธองค์เป็นก็ยังตรัสสอนต่อไปว่าไอ้เจ้าเหยื่อล่วงโลกบ่ว่าสิเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมะล่มซึ่งเป็นบ่วง

0: ของม่านจังซี่นะมันเป็นเหยื่อที่ม่านปรุงแต่งเปื้อนล่วงพวกเฮาเนี่ยให้ล่มลงเนี่ยล่ะบ่ก้อนสามารถที่สิลดป้นหรือบ่ตกเป็นเหยื่อได้ก็ย้อนนี่ล่ะความบ่ประมาทความบ่ขาดสตินี่ล่ะด้วยการคล่องสติไว้ตลอดเวลาด้วยการสำรวมระวังจิตของตนบ่ให้ล่มลงมั่วเมาย้อนโอ้เท่าโอ้ท่านกับคนล่วงของมันแต่ละพระพุทธเจ้าเป็นจึงตรัสบอกไว้เป็นบอกว่าผู้ใดสิสำรวมจิตที่คิดได้ไกลเที่ยวไปตามลำพังบ่มีรูปร่างมีธรรมคือกายเป็นที่อาศัยไว้ได้ผู้นั้นก็สิพ้นสิม่อมจากเครื่องผูกของมันได้นะเห็นบ่ล่ะแม่นความเป็นได้กันเนาะเนาะผู้ใดจักสำรวมจิตที่คิดได้ไกลเนี่ยล่ะเที่ยวไปตามลำพังไม่มีรูปร่างมีธรรมคือกายเป็นที่อาศัยไว้ได้ผู้นั้นก็จะพ้นจากเครื่องผูกของมารได้เนี่ยพระพุทธเจ้าเปิ้นเว้าคนเฮาสุภูตคนเมื่อเกิดมาในโลกนี้เนี่ยมันก็จำต้องอยู่กับชาวโลกน้ำกันและก็จำเป็นที่สิต้องประสบพบพ่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ธรรมารมอันเป็นโลกามิตรเรานี่ยังหลีกเลี่ยงบ่ได้การที่สิไปห้ามรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเรานี่บ่ให้มากกระทบถึงต้องตนหรือว่าห้ามตนบ่ให้ไปสัมผัสรับรู้โขเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันจะย่อมเป็นไปบ่ได้เพราะนั่นบ่แม่นวิสัยแหละครับบ่แม่นวิถีทางที่ถือต้องในการประพฤติปฏิบัติธรรมแนวทางที่ถือต้องก็คือว่าคนเฮาต้องป้องกันที่ตนเองเนี่ยล่ะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นที่ตนเองก็คือว่าต้องฝึกทำสติไอ้มันคงบ่หวั่นไหวง่ายใส่สติที่มันคงนั่นค่อยระวังจิตบ่ให้ลุ่มหลงมัวเมายินดียินไห้ในเมื่อตาได้เห็นหูหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้ลิ้มรสกายได้ถูกต้องสัมผัสและก็ใจได้รับรู้อารมณ์ค่อยควบคุมจิตให้เกิดความรู้สึกเป็นกลางเป็นธรรมดาหรือว่ารู้สึกซื่อเฉยๆไว้เนี่ยล่ะก็คือได้เห็นก็สักแต่ว่าเห็นแต่ละเนาะได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินได้กินกับสักแต่ว่าได้กินได้ลิ้มรสกับสักแต่ว่าได้ลิ้มรสได้สัมผัสกับสักแต่ว่าได้สัมผัสได้รับรู้อารมณ์กับสักแต่ว่าได้รับรู้บ่นำสิ่งที่ตนได้เห็นได้ยินได้ดมได้ลิ้มได้สัมผัสและก็ได้รับรู้เล่านั้นมาเก็บข้างไว้ในใจและก็ขึ้นปรุงแต่งว่ามันเป็นของสวยงามเป็นตาหักเป็นตาฟังหน้าเข่าใกล้เป็นต้นร่วมไปถึงบ่ยึดถือผูกพันว่านั่นมันเป็นของเฮานั่นเป็นเฮาเป็นของเฮาจังซั่นน่ะนั่นมันสิต้องอยู่กับเฮาหรือว่าสิต้องอยู่กับสิ่งนั้นตลอดไปเนี่ยเมื่อจิตมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งโดยมีสติเป็นตัวกำกับไว้จังซี่เนี่ยแต่คือว่าเฮาฉีดวัคซีนว่าแต่ไหนมีวัคซีนตั้งจิตตั้งใจฉีดวัคซีนเข้าไปมันก็เป็นภูมิคุ้มกันแบบว่าล่ะถ้าซึ่งคือเจ้าเหยื่อล่วงโลกจังซี่มันจะเข้าตีเข้ายึดจิตไว้บ่ได้จิตมันก็สิปลอดจากไฟอันตรายโลกกามิตรหรือว่าบ่วงแห่งม่านซึ่งเป็นเหยื่อล่วงโลกมันจะบ่อาจสิแสดงผิดไปอีหยังออกมาได้แม่นบ่ล่ะปันอุปมาไว้น่าจอมสมบูรณ์ก่อนเพิ่นบอกว่าบ้านเมืองนี่เนาะบ้านเมืองที่มีเจ้าเมืองเข้มแข็งฝึกฝนในยุทธวิธีมาดีมีกำแพงเมืองที่แข็งแห้งแน่นหนามีป้อมยามที่ค่อยระแวดระวังไว้ตลอดเวลาจะย่อมต้านท่านการซึกไว้ได้และก็เป็นที่กลั่นกลั่นของศัตรูอันนี้มันเป็นจังไดบุคคลผู้มีจิตเข้มแข็งผ่านการฝึกฝนอบรมในยุทธวิธีการต่อสู้กับกิเลสมาดีแล้วและก็มีสติเป็นกำแพงกันกิเลสที่แข็งแกร่งคอยระแวดระวังตัวอยู่ตลอดเวลามันก็ย่อมติดต้านท่านกาศึกคือโลกกามิตรอันเป็นเหยื่อหล่อของม่านไว้ได้ข้าศึกเราหนักกับบ่อาจที่เขาโจมตีเอาชนะได้นี่ล่ะมันก็เป็นจังซั่นแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะจะย่อมมันเป็นจังซั่นอีหลีนี่ล่ะโอ้ยเนาะพวกเฮานี่ล่ะเกิดมาในโลกเนาะโอ้มันคือกันนั่นล่ะบ่ว่าเป็นบ่ว่าโตนี่ล่ะมันก็สิมาหมกมุ่นติดอยู่กับโลกกามิตรจังซั่นเด้มันเป็นเหยื่อล่อหั่นน่ะสําหรับล่วงเจ้าโลกนี่ล่ะเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่หน้าฮักหน้าพอใจนี่แหละพวกเฮาก็สิหมกมุ่นกันอยู่จังซี่แล้วแม่นบ่ล่ะถ้าบ่มีสติบ่มีปัญญาเด้ถ้าก็สิหมกมุ่นพวกพันทุกที่อยู่กับมันจังสัตว์หลีกบ่พ้นหนีบ่หมกจังสัตว์นะแต่ว่าถ้าบุคคลผู้ตลาดมีปัญญาโหเท่าท่านเนี่ยได้รับการฝึกฝนมาดีเนี่ยแม้ที่ถือกลอกถือกล่วงด้วยโลกกามิตรในรูปแบบต่างๆก็สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยการฝึกฝนอบรมจิตสำรวมจิตให้เข้มแข็งสร้างภูมิต้านท่านในจิตให้มันหลายเข้าไว้ มีสติก้อยกำกับบ่ให้เผลอไปหลงไหลไปกับความยั่วยวนของเหยื่อหล่อเรานั้นเมื่อพอตกไปในบ่วงในหลุมพลางของมันคือกิเลสบ่ไหลไปตามกระแสของโลกกามิตรทั้งหลายมันก็สิสามารถปลีกตนปลีกโตออกจากกิเลสได้จิตใจมันก็สิปลอดโปร่งแจ่มใสมีอิสระเป็นไพ่แก่โตแม่นบ่ล่ะบ่ต้องหวั่นไหวบ่ต้องหวาดกลัวบ่ต้องหวาดผวาบ่ต้องวิตกกังวลบ่ต้องประจนทุกข์กันต่อไปอีกเนี่ยอุปมาคือจังกับนกที่สามารถลุดหลอดจากโปร่งทั้งหรือว่าจากบ่วงของนายพันได้ก็ย่อมได้พ่อความสวัสดีรื่นเริงอยู่ในโลกว่างจังได้ก็จังซักแต่ตรงกันข้ามได้บัดนี้ผู้ที่ยังมกมุ่นติดอยู่ในโลกกามิตรยังเวียนว่ายอยู่ในกระแสของโลกกามิตรก็ยังต้องประจนทุกข์ประจนโศกประจนไปไร้อิสรภาพบ่ว่าสิเป็นกายเป็นใจตลอดไปจนกว่ามันสิผู้แล้วล่มหายตายจากจากกันไปผู้แล้วคือดังกับนกที่ถูกขังในไว้ในกรงแม้ว่าสิถูกเลี้ยงดูอย่างดีแต่ว่ามันก็บ่มีอิสระบ่มีเสรีบ่เป็นไพ่แก่โตเห็นบ่ล่ะเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เพิ่นสอนไว้ญาติโยมน้อมเพิ่นเตือนสติเตือนสติพวกเฮาที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้นี่ครับเพื่อเตือนสติพวกเฮาให้พวกเฮาโอ้เฒ่าโอ้ท่านมันแน่จังซั่นล่ะเนาะโอ้เฒ่าเอาไว้กันโอ้ท่านเอาไว้แก้จังซั่นล่ะถ้าว่าผู้ใดโอ้แท้มันก็ได้ทั้งแก้ทั้งกันจังซั่นล่ะเนาะให้เฮาโอ้เฒ่าโอ้ท่านในความเป็นจริงของโลกจังซี่ล่ะนี่ล่ะเพิ่นเตือนไว้ญาติโยมเตือนสติแม่นบ่ล่ะเตือนบ่ให้ประมาทบ่ให้ลืมโตตกเป็นเหยื่อของม่านต่างๆง่ายๆพระพุทธเจ้าเพิ่นเตือนให้สร้างภูมิคุ้มกันไว้ที่จิตให้มันคงก็คือว่าให้ฉีดวัคซีนวัคซีนจิตวัคซีนไปจังซี่ล่ะเนาะเพื่อที่สิสามารถต้านกระแสโลกกามิตรให้มันได้ยามเมื่อจำต้องประสบพบต่อหรือว่าได้สัมผัสกับโลกกามิตรเหล่านั้นเป็นประจำวันเมื่อเป็นจังซี่เฮาก็สิอยู่ได้ท่ามกลางกระแสของโลกกามิตรแม้ว่ามันสิไหลไปแห้งแม้ว่าโลกมันสิก้าวไปมันสิลึกลับมันสิเข้าไปหลายปันใดแม้สิไล่กาดปันใดก็ตามแต่จังสันนาเข้ากับสิสามารถอยู่กับมันได้อุปมาคือจังกับนี่แหละร่างกายของเข้านี่เนาะที่มันแข็งแห้งร่างกายที่แข็งแห้งด้วยการออกกำลังกายอยู่โดยสม่ำเสมอมันก็มีภูมิต้านทานดีเด้แกย่อมสามารถต้านทานเสื่อโลกต่างบอกว่าสิเป็นไวรัสที่อยู่รอบตัวได้ดีแม่นบ่ล่ะมันเป็นจังซั่นเนี่ยถ้าร่างกายของเฮาแข็งแรงแม่นบ่ล่ะสุขภาพของเฮาแข็งแรงสุขภาพกายของเฮาก็แข็งแรงสุขภาพใจของเฮาก็แข็งแรงจังซั่นนะเฮาก็อยู่ได้แม่นบ่ล่ะมันก็มีภูมิต้านทานสามารถต้านทานเสื้อโรคต่างๆไวรัสต่างๆจังซั่นล่ะมันก็บ่มาของมาแวะจังซี่ล่ะผู้มีปัญญาทั้งหลายนี่ซึ่งสามารถนำตนพาโตให้หลุดหลอดจากกระแสโลกกามิตรบ่ยึดมั่นถือมั่นบ่ติดอยู่ในห่วงเสียงกลิ่นรสสัมผัสตั้งมาล่มได้จังซี่ก็ย่อมเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญย่องๆซื่อว่ามีโชคดีและก็ได้ดีในโตชีวิตมันก็สิมีความสงบยิ่งๆขึ้นไปมันก็สิห่างไกลจากความทุกข์ห่างไกลจากความกังวลทั้งหลายทั้งปวงได้อันนี้ล่ะญาติโยมเอ้ยมันเป็นผลของการประพฤติตามปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นพระเป็นตังเป็นสอนไว้แก่สละเอียนบ่ล่ะในวันศีลวันพระเข้ากับมีโอกาสแม่บ่ล่ะได้ไปจำศีลได้ไปรักษาศีลได้ประพฤติรักษากระตนกระโตชีวิตของเจ้าของเฮ็ดเอาตําเอาแล้วแม่บ่ล่ะบ่มีผู้ใดมาเฮ็ดแทนเฮาเด้ญาติโยมสุโสคันเฮาหันใจด้วยโตของเฮาเองได้นั่นล่ะมันดีดีที่สุดเนี่ยบ่มีอีหยังที่สิดีต่อกับเฮาฮู้จักในการเบิ่งแย่งดูแลกระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาให้มันเป็นไปได้เนี่ยล่ะจึงว่าในหลักของบุญกิริยาวัตถุเพิ่นก็บอกไว้เพิ่นบอกไว้บุญกิริยาวัตถุ10อย่างน่ะเนาะทานะไม่แน่ศีลไม่แน่ภาวนาไม่แน่อัปปัจจายนะไม่แน่จังซั่นนะวัยวัจจะไม่ปัตติทานะไม่ปัตตานุโมทนาไม่ธัมมสวนะไม่ธัมมเทศนาไม่จิตตุจุกรรมจังซี่นะทั้ง10ประการนี่เฮาเห็นเอาทํามันก็สิเป็นส่วนหนึ่งในการประคับประคองชีวิตร่างกายตัวตนของพวกเอ้าเวลาประสบพบปะอีหยังที่มันบ่ดีบ่งามเฮาก็สามารถที่สิเอาตัวรอดเฮาก็สิได้อยู่รอดปลอดภัยกับความเป็นจริงจังซี่ล่ะเนาะถ้านำไม่บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานจังซั่นล่ะเฮ็ดเอาตําเอาศีลไม่บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลจังซั่นล่ะนี่บ่เฮาไปจำศีลรักษาศีลภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาไหวพระสวดมนต์แน่แต่ละเนาะ อัปจายนะไม่บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมทำตนต่อผู้รักผู้ใหญ่ไวยวัจจะไม่ก็คือบุญที่สำเร็จด้วยการซอยเหลือขวนขวายในกิจการเวียกงานต่างๆปฏิภาณะไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญปัตตานุโมทนาไม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญเสียนะในส่วนของปัตตานุโมทนาไม่คือเนี้ยการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งผู้อื่นอุทิศกุศลไปให้แก่ตนเมื่อรับจากการอุทิศกุศลเรานั่นแล้วก็อนุโมทนาจะคือแสดงความตื่นส้มยินดีรับเอาส่วนแห่งความดีเรานั่นบุญประเภทนี้เป็นบุญส่วนเหตุเหตุนาที่กระจัดกิเลสประเภทกิจฉาลิษยาให้ออกไปจากใจเป็นส่วนผลก็คือก็ให้เกิดเป็นความสุขกายสบายใจแก่บุคคลเรานั่นเรื่องบุญเรานี่ก็คือการทำบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้ตายไปนั่นแหละซึ่งเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติกันในหมู่เข้าปุดกว่าเข้าเนี่ยล่ะการอุทิศกุศลสี่ก่อให้เกิดผลแก่ผู้ที่หล่มหายตายจากไปแล้วอีหลีกับต้อมเงาญาติพี่น้องเฮ็ดบุญกินกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งมีการให้ท่านรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นอุทิศให้แก่บุคคลอื่นนับเป็นปฏิภาณไม่ก็คือบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญผู้ที่ตายไปแล้วรับด้วยญาณวิถีอย่างใดอย่างหนึ่งแหละก็อนุโมทนาในส่วนบุญเหล่านั้นเปิดเอิญว่าเป็นปัตตานุโมทนาไม่เมื่อกระทำบุญสำเร็จทั้ง3อย่างผู้ที่หลบหายตายจากไปก็คือว่าได้รับผลแห่งบุญเหล่านั้นอาจสิออกมาเป็นรูปของอาหารอายุวรรณะความสุขและก็กำลังตามสมควรแก่ฐานะของบุคคลนั้นเห็นบ่ล่ะมันมีหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้ครอบคลุมทั้งหมดเนาะคือครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างล่ะเพื่อให้พวกเอาเนี่ยเดินไปได้ทำไปจังสันละเนาะธรรมะตะวันได้บุญสำเร็จด้วยการฟังเทศฟังธรรมจังสันนะธรรมะเทศนาไม่บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมจังสันและก็จิตุจุกรรมก็คือการทำความคิดความเห็นของตนเนี่ยมันตรงจังสันละเนาะอันนี้ก็คือหลักหลักที่พระพุทธเจ้าเป็นเด็ดรัดเป็นเด็ดแสดงไว้เข้ากับล่องน้ำมากกินปรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาและมันก็สิเห็นตามความเป็นจริงเข้าประพฤติดีเข้าปฏิบัติดีสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีบุญญาบารมีมันก็สิคิดตามกระตนกระโตชีวิตของพวกเฮาจังซั่นล่ะเนาะความพวกแฟนที่ทํามาเอาอบอุ่นทุกคลื่นทุกมองทุกบอนเนาะที่เพิ่นเข้ามาทักทายในบรรยากาศของความดีความงามซึ่งพวกเฮาทั้งหลายได้ภาคกันประพฤติปฏิบัติจังซี่ล่ะเนาะนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตญาติโยมสมบูรณ์สุขันเฮาก็มีความสุขไปเนาะบ่หลับบ่ล้านเพิ่นเตือนให้มีสติจังซั่นล่ะเนาะจังใดจังใดก็ให้เอามีสติบ่ว่านี่ย่ำสุขในย่ำทุกข์คนเฮามันมีความสุขความทุกข์คลักเคล้ากันไปนั่นล่ะในย่ำสุขก็อย่าเหลิงแม่นบ่ล่ะในย่ำทุกข์ก็อย่าไปสิ้นหวังจังซั่นล่ะให้เฮาฮู้จักในการบริหารจัดการกระตนกระโตของพวกเฮานี่ล่ะโอ้เฒ่าโอ้ท่านมันเห็นบ่ล่ะคือจังกับบ่หลับบ่ล้านเพิ่นเมาเด้อันว่าอาหารลดคนเฮาหลายอย่างร่างเธอกินบ่เว้นเว้นสิต้องเมื่อรุ่นร่างเกือเท่าตอนใดบายเบิงสิเป็นปิงคือว่าของกินดีปัดเกิดเป็นสารงวดอันว่าความกินให้จงใจดูทีบัดหากินหอดฟ้องสิไข้ได้หอมไหนเห็นว่าเปอร์เกอร์ตั้งกลางผ้าอย่าเป่ายากยันแต่เป็นตอนงวดกินแล้วสิบ่ยืนอย่าได้เห็นแกได้มักกระหนุนหน่วยใหญ่ร่างเกือโศกบ่ให้เลยสิได้หน่วยแม่งแต่บ่หูได้เห็นบ่ล่ะญาติยอมมันเป็นอย่างสั่นแล้วแม่นบ่ล่ะคุณถนอมหันสูงเนินคุณน้องกันสุวรรณชัยคุณตะวีวันเนาะเพิ่นเข้ามาทักใต้เด้นี่สาวเมืองต่างตรงปับป้าคุณเปียนเลื่อมบอกบันนวดมะเขือเพิ่นว่ายอมเปียนร้อยล่มเนาะเอาอนุโมทนาสาธุนำกันแล้วกันคุณไส้ยันคุณจันตะวีคุณน้องข้านเนาะคุณแม่แดงยายสีดีดวงตั้นเพิ่นก็เข้ามาแม่ฤทธิ์บุกนาหารเพิ่นก็เข้ามาคุณสีมาลาเส้นเลอว่าน้องไข่ฝนกระตกเบิร์ดขึ้นคือกันเพิ่นว่าแสดงว่าป่าฝนสุราธาดีเนาะออกสัญญาณยอมก่อนสิเข้ารายการว่างั้นกันฝนจะโปรยปลายลงมาเนาะเอาอนุโมทนาสาธุนำตุกโตตุกวันเนาะในช่วงนี้อากาศจะดีญาติโยมเนาะเพราะฉะนั้นเท่ากับรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจของพวกเฮาให้มันเป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเนาะจะเลิศพร
1: มาจากการหลวงพ่อ
0: ศูนย์953มีหยังรายงาน
1: ฝนตกก็ขึ้นค่ะ
0: บ้านไหนเรา
1: ต้นมะเขือค่ะ
0: ต้นมะเขือเอาสาธุอนุโมทนาจะเลิศพรเป็นไงทางอำเภอขวาวสุรินทร์
1: ตกไงลายค่ะเพราะมีน้ำตกจากเขาฟังทุกวันแต่ฝนจะค่ะ
0: ฟังทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะสาธุทางจังหวัดสุรินทร์ฝนกระตกเล็กๆหน่อยๆเนาะ
1: จะค่ะ ่ะ
0: สาธุสาธุขอบคุณเด้อคุณย่อมเด้อคุณย่อมหยังนี่ปื้อเจ้าอืม
1: จ้าค่ะ
0: ปื้อหยังเจ้าเนี่ย
1: คืออันใกล้ช่องศูนย์เจ้าค่ะ
0: ย่อมบ้างศูนย์แต่อยู่อำเภอกวาว
1: เจ้าค่ะ
0: จังหวัดสุรินทร์เนาะเ
1: อ้
0: สาธุสาธุเราฟังไล่ทานฝนก็ตกนะเล็กๆน้อยๆเราว่าบ่ตกหลายปานใดว่าซั่นไปคุณย่อมสุป้าป้อนสีป้าเนาะเพิ่นก็เข้ามาทักทายทั้งเฟซบุ๊กเนาะโอ้ยจังแม่นดีเด้ย่อมคู่พ้นสวรรค์คู่พ้นสวรรค์เพิ่นก็เข้ามาทักทายคุณบุญย่องแฟนจันเพิ่นก็เข้ามาทักทายเนาะ9731เจริญพร
1: นมัสการเจ้าค่ะคุณเจ้า
0: อยู่ไสเนี่ย
1: ที่จังหานเจ้าค่ะ
0: อยู่จังหานบ้านยี่หยังจังหานเนี่ย
1: บ้านหวยนาย่างตำบลย่างใหญ่ด้วยเจ้าค่ะ
0: สาธุอนุโมทนาไล่งานเอาไปจำปีนอยู่บ่
1: ไม่ได้ไปเจ้าค่ะฝนตกแห้ง
0: โอ้ฝนตกแห้งเนาะขอบคุณหลายๆเด้อ
1: สาธุค่ะฟังประจำด้วยเจ้าค่ะ
0: สาธุสาธุ9731อยู่จังหานเนาะสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาเป็นโทมาบ่ได้ไปจำศีลหรอกแต่ว่าอยากโทมาว่าซั่นไปจดเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วก็อยากโทมาว่าซั่นไปเดี๋ยวให้รายงานเกี่ยวกับเรื่องไปจำศีลเนาะบอกวัดว่าอารามบอกจำนวนเทพประบุตรเทพปฏิดาเบอร์โทรศัพท์เอาเดี๋ยวสิเปิดสายให้เพิ่นจักหน่อยนึงเนาะมีโอกาสได้อุทักว่ามีเทพประบุตรเทพปฏิดาไปจำศีลรักษาศีลในวันศีลวันพระ8คำเมื่อวานนี่เป็นจังไดเนาะก็0831401899เนี่ยเอาจดเอาแล้วก็นี่ล่ะเพื่อที่สิได้ติดต่อสื่อสารกันมาเนาะเบอร์โทรศัพท์0831401899ขออนุโมทนาสาธุเนาะสาวเมืองต่างทรงป้าป้าว่าฝนตกแห้งครับทั้งฝนทั้งลมเป็นว่าโอ้เหรอคุณปุ่มเดซ่ามัตตละวงบอกว่าฝนตกยังบ่หยุดครับคณะที่ทายทอดแผนที่ธรรมะคือเก่าครับเป็นว่าเอาสาธุอนุโมทนาสาธุเนาะจะเลิ่นพรหาศูนย์หาเก่าอยู่ไสเนี่ย
2: คำน้ำแทงครับผม
0: คำน้ำแทงอยู่ไสเนาะฮะ
2: ตานสม
0: ตานสมเสียงเบาเบาเ
2: กินบอดีครับ
0: เกินบอดีเนาะเอาอนุโมทนาสาธุเด้อขอบคุณเด้อคุณย่อมหยังเนี่ย
2: มหาแหล่อ๋อ
0: มหาแหล่มหาแหล่เอาสาธุมหาแหล่เด้อเจริญพร
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: แฟนพระคุณเจ้า
0: เอาเป็นยังไงไปจำศีลมีพี่น้องจักก้นเทพประมุขเทพปัญญา
2: ก็น้อยวันเดียวจำก็น้อยไปเจอพระวันวันพระ
0: อ๋อไปตักบาตรวันพระเนาะเอาสาธุอนุโมทนาเจริญพร
1: ตามมาตรการค่ะน้อย
0: เอารายงานเทพประมุขเทพปัญญาปันบ่อยิน
1: เทพประมุขต้น
0: ที่
1: ค่ะน้อยเทพ
0: ปฏิ
1: ดา
0: 19ต้นโอ้ยพี่ดาวอ่อนก้อนน้ำเดี๋ยวนอบันบ่อยินเนาะเทพปฏิดาตั้ง19ต้นสาธุอนุโมทนาเด้อสาธุสาธุบันบ่อยินบันเนาะเจริญพร
1: มาสตา
0: ค่ะเอาย่อมสมควรป้นฟังไปจำปีนเทพประมุขจักต้นเทพปฏิดาจักต้น
1: เทพประมุขต้นน
0: ี้ค่ะเทพปฏิดา4ต้นเอาสาธุอนุโมทนาบุญน้ำเด้อสาธุอยู่เพิ่นพ้นท้องเนาะลอยเฮ็ดเพิ่นก็ไปจำศีลรักษาศีลบ้านเฮาเมืองเฮายีดของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามก็ยังรักษากันดีอยู่เนาะนะบ่ว่าสิเป็นทั้งอำนาจเจริญบ่ว่าสิเป็นทั้งเมืองอุบลบ่ว่าสิเป็นทั้งพุ่นน่ะลอยเฮ็ดพุ่นเด้นี่เนาะเจริญพร
2: มาจัดการกันหน่อยผู้ดำรงเด้ออ
0: ้าวรายงาน
2: ไปทั้งวัดซื้อกันเอาไปทั้งวัดประจำศีลเทพประมุขอีก3เทพปฏิดา27
0: เอาสาธุอนุโมทนาสาธุน้ำเจริญพร
1: นิมัสการเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณ
0: 0780อยู่ไสเนี่ย
1: รวมพวกเราเสือค่ะ
0: มีเทพประมุขจักตนเทพปฏิดาจักตนไปจำศีล
1: เทพปฏิดา
0: เ
1: จ้าค่ะเทพประ มุขหน
0: ึ่ง
1: ค่ะ
0: เทพประมุขหนึ่งเนาะเอาสาธุอนุโมทนาบุญน้ำเด้อสาธุเอ็มบาลังเจริญพร
2: อยากถามท่านจะพูดครับ
0: ผู้ใดเนี่ย
2: อันผมอยู่ข้างอันยโสพี่ครับ
0: จะ
2: มาท่านอันข้างอันเพื่อเดชไปหาเงื่อนนี่ท่านจะพูดออกอากาศไปรอ
0: ก็ออกอยู่ออกอยู่แต่ถ้ามันเสียงมันไปหอดก็ติออกทั่วประเทศนั่นล่ะเด้อทั้งเฟซบุ๊กเด้อเอาสาธุ 3720เนาะอนุโมทนาสาธุเจริญพร
3: อืมราชการจะป่า
0: เอ้าแม่นี่สวนไหมเจ้าไปจำศีลจักตน
3: มีแต่เทพธิดาหาตนตอนเย็นก็มีหูไปสวดมนต์นำอยู่แต่

0: หมอเหรอเป็นจำนวนเท่าไหร่ล่ะไปตรวจมนต์อืม
1: กับ
0: ที่
1: ถ
0: ึ
1: ง
0: 20ต่อเอาพอถึง20เนาะเอาเจริญพรเจริญพรอืม
1: การนมัสการค่ะท่านเจ้าคุณ
0: เอารายงานปอรัตติยามีผู้ไปจำศีลเทพบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตนอืม
1: เทพปฏิดา14เทพบุตร1ค่ะร่วม15ค่ะ
0: ร่วม15เนาะวัดอินทารามกาบินเนาะท่านผอ.เนา
1: ะ
0: สาธุอนุโมทนาสาธุแม่ชื่นใจมีผู้ไปจำศีลเนาะเจริญพรอืม
2: กับนมัสการครับ
0: อยู่ไสเนี่ย
2: เดี๋ยวพ่อครับผม
0: พ่อมีเทพประบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตนไปจำศีล
2: เทพปฏิดา24ครับเทพก็หุ่นบ่มีแต่ว่าผมไปไล่สดทุกครับ
0: โอ้ไปไล่สดมาซั่นไปเนาะเอาสาธุวัดหยังวัดหยังอืม
2: วัดพระศรีเจริญ
0: สาธุ
2: ครับ
0: โอ้ยสาธุอนุโมทนาเด้อย่อมสีเขียวป้อนเด้อสาธุสาธุเจริญพร
1: คร
0: ับ
1: มา
0: ส
1: การค่ะ
0: เออรายงานรายงานเทพประบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตน
1: เทพประบุตรมีตนเดียวค่ะเทพปฏิดาเก้าค่ะ
0: เทพปฏิดาเก้าเนาะบรรน้องสองห้องเนาะเออสาธุสาธุอนุโมทนาเห็นบ่ล่ะญาติโยมเนาะเจริญพรอืมเอาวัดปัญจมีเท่าไหร่เจ้าโยมมาติกิจ
3: เทพประบ
0: ุตรหานี่รวมถึงเจ้าน้ำบ่
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: เอาอนุโมทนาเด้อโอ้จังแม่นดีได้เจ้าหูจักในการไปจำศีลเนี่ยสาธุสาธุสาธุโอ้จังแม่นดีญาติโยมนี่แหละพากันไปจำศีลแต่ละนอนรักษาศีลมีเทพประบุตรมีเทพปฏิดาพากันไปความในการที่สิสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีชีวิตของพวกเฮามันก็อยู่ย่อนจังซี่ล่ะญาติโยมสมโพธิ์สกอนเนาะแต่ขอให้เฮาประพฤติขอให้เฮาปฏิบัติรักษาจังซั่นล่ะเนาะคุณครับบุญโลหะสารว่าวัดธรรมพระศรีวนารามบัดเราเจริญเมืองอำนาจอ๋อเลยเพิ่นก็มีไปจำศีลเนาะเอาสาธุเพิ่นรายงานมาเทพปฏิดานี่11ตนเทพประบุตรนี่4ตนเพิ่นว่าเอาสาธุใน11ตนนั้นมีแม่ใหญ่ดวงแม่ใหญ่ดวงอายุ93ปีก็มาจำศีลนำแล้วอ่ะโอ้แม่ใหญ่ดวงอายุมันขวัญยืนเนาะคุณกรสวยคุณกรสวยว่าวัดบ้านป่าวันมีเทพปฏิดา6เทพประบุตร1คุณต้องมีขันธารัตน์เนาะเออดีเด้หั่นน่ะเห็นบ่ล่ะญาติโยมทุกผู้ทุกคนเนาะพวกเฮาก็นี่ล่ะประพฤติทำปฏิบัติทำสั่งบุญสั่งกุศลสั่งคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีป้ายนี่ล่ะเนาะคอยเหตุคอยทำคอยสั่งคอยแปลงไปญาติโยมเอ้ยนี่แหละชีวิตมันมีคุณค่าหย่อนการทำคุณงามความดีเด้หักษาหยิบข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพวกเข้าไว้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของความดีพวกเข้าเนี่ยรักษารักษาคือความดีนะความดีที่พ่อแม่เป็นผ้าเข้าเหตุเป็นผ้าเข้าทำอย่างสันนะเข้ากับรักษาตามหยิบตามข้องไว้เนาะขออนุโมทนาผู้มารายงานในเรื่องของเทพประบุตรเทพปฏิดาให้ได้ยินได้ฟังในมื้อนี้วันนี้เนาะขณะนี้ออกตนญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราชานผู้เข้าเนาะมานั่งเบานั่งจาสู่ออกตนญาติโยมฟังมาให้ขอคิดจะติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอคิดสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำฟังรายการก็อย่าลืมเด้เขียนจดหมายก็มาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะนอยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็3400เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงสัดเจนบ่สัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นญาติโยมเนาะวิทยุคลื่นหลักก็มีวิทยุคลื่นชุมชนก็มีวิทยุเกิดลักษณะนี่ล่ะสวทอำนาจเจริญ 103.25 ท่านผอ.นันทปัตติมป้าสวทมุกดาหาร 99.25 ท่านผอ.จัตสุดาโกฏปัตสวทร้อยเอ็ด 94 ท่านผอ.ปมปอนเจียงถ้ำสวทสุรินทร์วันเสาร์วันอาทิตย์ 97.5 ท่านผอ.จิราพรนิยมตรงเนาะและก็สวทนครพนมเนาะ 90.25 ท่านผอ.ป้านุกมัตติมาและก็ยังมีวิทยุชุมชนอีกหลายคลื่นเนาะวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกต้าย่อมสมปานย่อมเข็มเป็นปลื้มจิตวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงใหญ่มหาแตงพุทธกบุญของเข็มเรดิโอน้ำแตงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบรรทงดาบดเนาะวิทยุทงปะป้าสาวเมืองต่างสุวรรณภูมิลอยเอ็ดขึ้น87.75ยโสตอนคุณสำ

0: คนนำอ้อยยมติดสิงห์ป้อนเกินคอหน่อยเรดิโอพออตนาการต้องคุณอำเภอเกื้องในและก็เสมาพันธีบันเปื่อยเรืออำนาจคุณปุ่มเดซ่ามาตรวงเนาะเอาขออนุโมทนาขอบคุณคณะทำงานเนาะผู้เป็นนำเสียงมาลกปกเปียกตันเดี๋ยวคุณออกอากาศเนาะยอมเดือนเต้นสายแววคุณอาป้อนสุดเกณฑ์เป็นยังขอมาภาคใต้คุณวิลาเดชคุณมาคุณวิไลวันแนบจิตคุณยายแดงทันน้องกาบสาธุบ้านภูคามีแต่เทพพิดาหาต้นเป็นว่าคุณยายเอิญเอิญแอนนาววัดอุดรผ้าล่ำบันกุดกอยมีเทพประบุตรหนึ่งมีเทพปฏิดา17ตนมุ้ยสาธุอนุโมทนาแม่ชื่นใจชื่นใจมีเทพประบุตรมีเทพปฏิดาตั้ง17ตนไปจำศีลเนาะชะเลิ่นทอน
1: ค่ะขอนมัสการ
0: 7796อยู่ไสเนี่ย
1: ครูบาเพื่อนค่ะเสียงมหาสารคาม
0: ทางมหาสารคามไปจำศีลอยู่บ่อ
1: ไปจำศีลออกมาจากอินเดียค่ะ
0: บ่อเป็นอย่างไรมีเทพประบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตน
1: เทพประบุตรเทพประบุตรดีพิธีด
0: าวัดยังเนี่ย
1: 30ต้นบัง
0: คับโอ้ยจังแม่นดีใจดีใจวัดยังก
1: ่อวัดพระบ้านเราจำธรรมดานี่นะค่ะ
0: โอ้เหรออนุโมทนาเด้อสาธุแต่สาธุสาธุอนุโมทนาจากสารคาม7796ว่างั้นเน
2: า
0: ะจะเลิ่นพรอืม
2: ครับท่านครับท่านเจ้าคุณ
0: อ้าวรายงานเทพประบุตรเทพปฏิดาย่อมสมพรปากี่ย่างเจ้าอื
2: มย่อมมาสิดาไอ้เทพปฏิดา6เทพประบุตร1ขะหน่อย
0: เทพประบุตร1ก็คือโตเจ้าน่ะเนาะเออแม่นบ่
2: ไปร่องครับปวดท่านมื้อนี
0: ้อ๋อแล้วบ่ได้ร่องเนาะเทพประบุตรอ้าวรายงานมาแทนหมู่เนาะเอาสาธุสาธุจะเลิ่นป้อนอืม
1: น้อมนมัสการขอนายท่านเจ้าคุณ
0: ล่องไปจำศีลอยู่บ่แม่มโนราโคกฟังเจ้าเนี่ย
1: เดี๋ยวนี้ขอนายมีสิทธิ์ตนขอนาย
0: มีแต่เทพปฏิดาออดรอดอืม
1: โอ้ยขอนาย
0: สาธุอนุโมทนาเด้อสาธุแม่มโนราเป็นแม่ปุ๋ยแม่ปุ๋ยอืมมีเทพประบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตนบ้านเจ้าบ้านคำบง
1: เทพ
0: ประบุตรบ่มีเอาสาธุบ่เป็นหยังสาธุสาธุอนุโมทนาเด้อทั้งคำบงบ่ได้เนี่ยที่เมืองใหม่เป็นรายงานก็มาเนาะโอ้ยเทพประบุตรก็หายากอยู่หั่นแล้วแม่นบ่ล่ะย่อมตนสะป้อนไก่ปั้นว่าวัดศรีไข่ตำบัดเย็นฟังเทศเสร็จ3ทุ่มกึ่งเทพประบุตร3เทพปฏิดา8เพิ่นเอาอนุโมทนาสาธุเนาะคุณวีลาวันคำสุวรรณคุณบัวปั้นต้นท่านเพิ่นก็เข้ามาตักใต้เนาะตั้งเฟซบุ๊กไล่เอาอนุโมทนาสาธุจะเลิ่นพรอืม
1: ครับราชการเจ้าค่ะบ่ได้ไปจำศีลที่สวดมนต์เจ้าค่ะ
0: มีผู้ไปสวดมนต์นำจักคน
1: อืม17คน
0: 17คนอืม
1: เทพบุตรคุณนึง
0: โอ้ยเนาะยังหมานเลยเนาะเทพบุตรตนนึงนี่ยังหมานเลยด้วยกันน่ะเนาะสาธุสาธุเอาอนุโมทนาโอ้ยหายากเทพประบุตรอ่ะหายากญาติโยมสมผู้สมปันจักไปใส่เบิดดอกเทพประบุตรนี่ก็ได้เนาะเออจะเลิ่นพรอืม
1: การมาสการค่ะท่านจะพูด
0: เอ้ารายงานรายงานอืม
1: ได้11ตนค่ะนั้นแพงน้อย
0: สาธุ
1: จังบันทึกดาวโพธิ์ค่ะ
0: สาธุเทพปฏิดาบ่มีบ่เออบ่แม่นเทพประบุตรบ่มีสิ
1: เทพประบุตรบ่มีจ้า
0: หายไปไสล่ะย่อมบันทึกดาวโพธิ์สาธุสาธุขอบคุณนะตั้งคงเขียมเรดิโอน้ำแดงหน่อยเพิ่นบอกว่ามีแต่เทพปฏิดาออดหลอดคือกันเนาะนี่ล่ะเอาจะเป็นบรรยากาศมีบ้างบ่มีบ้างแต่ว่าเบิ่งส่วนหลายนี่แหละเทพปฏิดาหลายอีหลีเนาะนั่งอัปปสรนั่งเทพปฏิดานี่ล่ะเนาะดีขออนุโมทนานำทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันผู้ที่มีโอกาสในการไปจำศีลรักษาศีลเนาะคุณประคองสายทิพย์ยมติหลอดสุวรรณปั้นเป็นแก่เข้ามาตักใต้ตั้งเพจบุกไหลนี่ล่ะเป็นบรรยากาศญาติย่อมสมบูรณ์สมบัติเว้าสู่กันและกันฟังเนาะในเรื่องของการเฮ็ดบุญการตำบุญชีวิตมันก็เป็นจังซี่ละให้ฮู้จักในการดำเนินไปปฏิบัติไปท่านเจ้าคุณก็เน้นย้ำจังซี่เด้ให้มีศีลมีธรรมแม่นบ่ล่ะกายมีศีลใจมีธรรมกายมีศีลสุขล้ำใจมีธรรมสุขเลิศมีทั้งศีลมีทั้งธรรมมันก็มีแต่ความล้ำเลิศอนุโมทนาชื่นชมนี่แหละการอนุโมทนาชื่นชมอ่อนต้อนยินดีเนี่ยมันก็เป็นนี่แหละเขาเอิ้นว่าปัตตานุโมทนาไม่เนี่ยเขาหูจักแม่นบ่ล่ะหูจักว่าบ้านนั่นเป็นเขาจำศีลตอนนั้นตอนนี้เอากับอนุโมทนานั่นเป็นอุ้ยเป็นเหตุใดเป็นตั้มใดเนาะจังสันล่ะเนาะย่อมป้อนทิติญาพุ่มมาเสนากราบนมัสการมาเนาะเอาสาธุขอบคุณ แอบคุณพระประสิทธิ์บำรุงซากเป็นกับเขามากภาคใต้มันก็ได้บุญมัดล่ะอยู่ที่ว่าจิตใจของเฮามันสิดีสิงามเพราะได้ยินได้ฟังแล้วเท่ากับอนุโมทนาบุญน้ำเปิ้นกับเป็นนี่ล่ะปัตติท่านาไม่น้ำเป็นปัตตานุโมทนาไม่โดยเฉพาะปัตตานุโมทนาไม่เนี่ยมันได้บุญเนาะได้ยินได้ฟังเขาเห็นเขาทำเขาประพฤติดีปฏิบัติดีเขากะอ่อนฟ้อนน้ำเขาสะอิดสะอ่อนใจน้ำเขาเจ๋งตละเนาะเป็นปัตตานุโมทนาไม่เป็นเอื่นว่าบุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญเนาะย่อมต้องมีขันสารัตวาชีพักสงปาผู้พันท่องพ้นท่องลอยเห็ดเทพบุตรหนึ่งเทพปดาเทพปจีดาสิบเป็นว่าโอ้แหละคุณย่อมจากท่องลอยเห็ดเนาะย่อมต้องมีขันสารัตเป็นรายงานมาที่พักสงภูป่าภูพานทองโพนทองร้อยเอ็ดเทพประบุตรหนึ่งเทพปฏิดาสิบเหมือนว่าเอาสาธุอนุโมทนาน้ำเนี่ยล่ะปัตตานุโมทนาใหม่เห็นบ่ท่านอยู่คุ้นกันได้บุญน้ำเด้สาธุน้ำบังหันอนุโมทนาน้ำเนี่ยโอ้ยได้บุญแล้วบุญมันอยู่ที่ใจเนี่ยแหละแม่นบ่ล่ะเวลาเอาอุทิศส่วนบุญก็คือกันผู้ที่เป็นได้รับส่วนบุญกับอนุโมทนาจังสันนะแสดงความตื่นส้มยินดีอ่อนฟ้อนมาตั้งแต่การรับเอาส่วนแห่งความดีเรานั่นเนี่ยล่ะบุญประเภทนี้เนี่ยเป็นบุญส่วนเหตุทำหน้าที่ขจัดกิเลสประเภทอิจฉาริษยาให้ออกไปจากใจเป็นส่วนผลก็คือก่อให้เกิดความเป็นสุขกายสบายใจแก่บุคคลเรานั่นเนี่ยล่ะเห็นบ่ล่ะมันได้บุญทั้งนั้นเนาะเป็นทางของบุญเนี่ยโอ้ยจังแม่นมันหลายเส้นยากย่อมสมบูรณ์สควันแต่ว่าทางเกี่ยวเข้ามันปัดมี2เส้นจังซั่นเนาะเคยจังกับเพิ่นเว้าเนี่ยล่ะทางทางหักนี่สองเป็นทางซึ่งทางลุ่มเนาะทางเป็นไต่ลงหมอแผ่นแดงลงไปใหม่ในอบายเบื้องต่ำทางเป็นนี่สมมุติเจ้ายาสูเที่ยวจังซั่นล่ะเนาะคุณโจจาดกันบุญเรื่องประวัติภาพว่าอนุโมทนาบุญครับเทพปฏิดาเทพประบุตรทุกๆท่านครับเพิ่นว่านั่นได้บุญแล้วท่านโจจาดกันบุญเรื่องเนาะคุณพุ่มเดชามาตรวงว่าเฒ่านี่ทําบุญตักบาตรสังฆทานโอสาธุอยู่วัดมังคลาล่ามบ้านเศรษฐีเอาอนุโมทนาบุญน้ำได้บุญคือกันเห็นบ่ล่ะญาติโยมสุภุตสุภันได้บุญคือกันเมื่อนี้ก็อยู่ทั้งเมืองอุบลกับวัดหนองแก่ไม้คือกันได้เนี่ยวัดหนองแก่ไม้วันอาทิตย์ที่6กันยายน2569เมื่อนี้แฮม9ค่ําเดือน9เด้เมื่อนี้เนาะวันที่6กันยายน2569แฮม9ค่ําเดือน9เนี่ยวัดหนองแก่ไม้เพิ่นหลวงปู่พระกู้วัดศรีสุนทรเพิ่นกันเนี่ยเอาบุญฟังเทศคณะธรรมสวนาสามัคคี13วัดรอบนอกปีที่50ปีเนี่ยเมื่อนี้ตั้งแต่ปุระ10ม่องเฒ่า10ม่องเฒ่าเนาะเพิ่นถวายมหาสังฆทานพร้อมอยู่วัดหนองแก่ใหม่เนาะหนองแก่ใหม่ตำบลแกละแม่เห็นบ่ล่ะอนุโมทนาบุญน้ำเพิ่นก็ได้บุญนำจังซั่นล่ะเนาะนี่ก็คือบรรยากาศของชีวิตบรรยากาศของครอบครัวแผนที่ธรรมะของพวกเอ้าเนาะที่มีโอกาสในการเอียดบุญตําบุญเมื่อวานนี่ก็มีโอ้ญาติโยมทั้งอําเภอเสนังกันอีกมพุ่นน่ะเพิ่นมานิมนต์ไปเอาบุญกฐินน่ะไปเทศงานบุญกฐินเพิ่นเอาวัดหนองไห้ซะบ่วัดหนองไห้เนาะวัดหนองไห้ตําบลหนองไห้อําเภอเสนังกันอีกมเมื่อวานนี่คุณโยมเพิ่นพากันมาเนาะคุณโยมมีหยังล่ะเพิ่นพากันมาคุณแม่จรุณีปราบสกุลคุณยอบมนัสนั่นพันเลิศคุณสุธิดาพันเลิศเนาะคุณพอไส้วัดเนาะคุณพอไส้วัดเป็นพระมากเมื่อวานนี่เนาะบอกว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสท่านพระมหาคัมมีอัมมาโลเจ้าอาวาสวัดหนองไห้เป็นว่าอยากนิมนต์ท่านเจ้าคุณนี่ล่ะไปเทศไปแสดงครับพุ่นล่ะพุ่นน่ะวันที่7วันที่7พฤศจิกายนเนาะโอ้จังแม่นคักเด้งานบุญกฐินแต่ละหม่องแต่ละบอนเพิ่นก็โอ้ยเป็นตาอ่อนก้อนพวกเฮานี่เนาะเฮ็ดตามหีบตามกล้องเฮ็ดตามสิ่งที่พวกเฮาได้พากันเฮ็ดพากันทําพากันประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นล่ะเนาะขออนุโมทนาเมื่อวานนี่ก็มื้อก่อนนี่เนาะก็มีคณะของมูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโลกกเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเมื่อวานก่อนนี่มั้งนี่เมื่อวานก่อนนี่เนาะคุณย่อมให้รัฐวรรณวงศ์เพิ่นเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโลกเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเนี่ยนี่ก็มานิมนต์ท่านเจ้าคุณไปเป็นประธานพิธีสงฆ์งานทอดประปาสามัคคีเพิ่นนี่ล่ะอันนี้ก็เอาอนุโมทนาบุญน้ำคือกันรับปากเพิ่นว่าสิไปเพิ่นอยู่ปุ่นวันที่29กันยายนเวลา10:00 นเนี่ยเพิ่นก็มีหนังสือมานิมนต์ ยังเป็น

0: ทั่งการวันไปมูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโรทกเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเนาะท่านไพรัตน์วรรณวงศ์ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์ประสิทธิ์สุนทรโรทกเป็นมากนิมนต์เนาะเอารับปากเพิ่นไว้แล้วล่ะวันที่29กันยายนเนาะโอ้จังแม่นดีเนาะญาติโยมขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมันไปไสมาไสสะดวกสบายจังซั่นล่ะเนาะต้นคนตำปาปอเป็ดแม่ล่าญาติกูอ้วนว่าเพิ่งทำวัดเสร็จเรียบร้อยว่าซั่นเอาอนุโมทนาบุญนำคือกันเด้อโอ้ยทำวัดตั้งแต่เช้าเนาะเนี่ยอยู่วัดมานี่วันหน้าล่ามทำวัดเช้ากะ 7:00 นเนาะเมื่อวานนี่กะญาติโยมกะพากันมาถวายจังหันปะปันมาถวายเป็ดย่ำมือแรงท่านเจ้าคุณกับภาพพระเนียนไปในวัดทำวัดแรงอย่างสันนะทำวัดแรงอย่างสันละเนาะคุณสุศาสตร์จันบุญเรื่องประวัติภาพวันนนท์พ่องดมาหาปีเพราะเหตุโควิด19โอ้เหรอบ้านนนท์พ่อสีสมเด็จโอ้เอาอนุโมทนาสาธุมีโอ้พี่ผู้ติดโควิดในช่วงนั้นก็เลยงดมาหาปีแล้วเนาะการจำศีลเนาะเอากับแม่น่ะแล้วช่วงนี้จะระมัดระวังคือกันเด็กโควิดแกมันมีอยู่เนี่ยมีอยู่พอสมควรการระมัดระวังเอากันแล้วกันสุขภาพร่างกายเนาะอนุโมทนาเนาะสาธุอนุโมทนานำกันแล้วกันเนาะอันว่าอาหารหล่นคนเฮาหลายอย่างร่างเธอกินบ่เว้นเว้นสิต้องเมื่อรุ่นร่างเธอเท่าตอนใดใบเบิ่งสิเป็นปิงคือว่าของกินดีปัดเกิดเป็นสารง่วนอันว่าความกินให้จงใจดูที่บ้านฮักกินหอดท้องสิไข้ได้หอมได้เห็นว่าเปิดเครื่องกลางผ้ายาสูบได้เฝ้าหยาบได้ยันจะเป็นตอนง่วนกินแล้วสีบ่ยืนอย่าได้เห็นแกได้หมักขนุนหน่วยใหญ่ร่างเธอโศกบ่ไห้เลยสีได้ดอกหน่วยแม่งบ่หูสน้อยยันว่าหลายญาติยอมเนาะระมัดระวังเอากันแล้วกันในเรื่องของชีวิตในเรื่องของการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างมันจะอยู่ที่เฮานี่แหละสีเฮ็ดสีทำเอาเนาะเอาแนบเบิ่งนาฬิกาเบิดเวลาอีกแล้วได้เนาะเมื่อวานนี่กับคุณโยมสะมัญญาเพชรโสพลสกุลเป็นมาถวายจตุปัจจัยเอาอนุโมทนาสาธุเนาะเป็นฝากจตุปัจจัยมาถวายคุณโยมสะมัญญาเพชรโสพลสกุลเนาะเอาอนุโมทนาสาธุเนี่ยมึงนาฬิกาหมดเวลาเดี๋ยวมันสิไล่เวลาเป็นเอาสำนีเนาะขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้อำนวยการขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีทุกกลืนทุกบ่องทุกบอนขอบคุณออกคนญาติโยมทุกผู้ทุกคนขอกระจายข่าวตามหมู่บ้านวัดว่าอารามชุมชนเนาะสำหรับมื้อนี้ขออ่างหญิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองคุ้มปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญห่วงเรื่องตลอดกาลนั่นเทินขอเจริญพร
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้โดยหัวใจแห่งความปรารถนาดีรวมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: ป้าเฮาไปขอผีผู้สาวหลังหมอให้เฮาสอบผ่าน
1: มาที่ละเฮาป่ะ
0: ครับขอให้ผมสอบผ่านได้ด้วยครับ
2: เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งไป
0: เฮ้ย
2: รู้ไหมว่าการจุดธูปหรือเทียนในที่อับหรือลมแรงเสี่ยงให้เกิดอัคคีภัยได้ดับธูปและไฟทุกครั้งที่จุดเพื่อลดการเกิดเหตุอัคคีภัยนะคะหากเกิดเหตุอัคคีภัยทุกคนควรมีสติและรีบออกจากอาคารหลังจากนั้นให้รีบแจ้งสายด่วน199สายแจ้งเหตุสำหรับเหตุอัคคีภัย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เจอกันในเช้าวันจันทร์ที่7กันยายน2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคลิปภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์คณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลละเมศจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยเทคนิคสัตหีบจังหวัดชลบุรีสำนักงานเทศบาลตำบลหนองเบนจังหวัดนครสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลละเม็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริษัท PS Advance จำกัดและสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงครามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้นะคะ3วันก็จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570จำนวนเงิน 3.78 ล้านล้านบาทในวาระ2และ3ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วนะคะมี41มาตราด้วยกันโดยคณะ

0: กรรมธิการวิสามัญพิจารณาตัดลดงบประมาณจากวาระแรกลง 11,162 ล้านบาทและนำไปจัดสรรให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทค่ะทั้งนี้งบประมาณที่ตัดลดลง 11,162 ล้านบาทนั้นส่วนหนึ่งถูกนำไปจัดสรรเพิ่มให้งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อนำไปอยู่ในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นนำไปใช้จ่ายกรณีการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนความมั่นคงของรัฐการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงและภารกิจจำเป็นเร่งด่วนของรัฐที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายค่ะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณ5สูงสุด5อันดับแรกก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงคมนาคมทั้งนี้ในส่วนมาตรา6งบกลางก็จะมีกมธ.และส.ส.เข้าชื่อขออภิปรายแสดงความเห็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะการขอตัดงบโครงการค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมและรองรับผลกระทบจากวิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานวงเงิน 12,000 ล้านบาทอาทินายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่เตรียมอภิปรายตัดงบกลางรายการดังกล่าวโดยมองว่ามีความซับซ้อนกับเงินกู้ 200,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์นำมาใช้ในการปรับเปลี่ยนพลังงานอยู่แล้วสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจการอภิปรายการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของบรรดาส.ส.และผู้ที่เกี่ยวข้องก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง NBT 2 HD ของเรานะคะตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกาวันนี้ค่ะ
1: ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันนี้อย่างพร้อมเพรียงกันนะครับเพื่อให้ร่างงบประมาณนั้นผ่านการพิจารณาด้วยความเรียบร้อยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเป็นประธานการประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยโดยมีวาระสำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระ2และ3ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลต้องการให้ร่างงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ส.ส.รัฐบาลเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันพร้อมกับย้ำว่าไม่ต้องกำชับเพราะว่าเป็นหน้าที่อยู่แล้วส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นเรื่องนี้นายอนุทินระบุว่าส.ส.ทุกคนมีสิทธิ์ซักถามและแสดงความคิดเห็นเนื่องจากงบประมาณเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวงและหน่วยงานราชการโดยคณะกรรมการมีหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดตามประเด็นที่ถูกสอบถามครับ
2: ก็พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน 7-8-9 นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
3: คำชับใหญ่นะคะ
2: ไม่ต้องคำชับมันเป็นหน้าที่ของส.ส.อยู่แล้ว
3: อันนี้ว่าเห็นว่าทางฝ่ายค้านเขาก็เตรียมอาจจะใช้เวทีนี้แบบซ้อมๆถามตายด้วย
2: ก็เรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
1: ส่วนกรณีที่มีการอาจจะมีการอภิปรายประเด็นอื่นๆนอกเหนือจากงบประมาณเช่นเรื่องคดีหัวสว.

0: ที่200บาทไง
1: ต่อวัน
0: ไม่งั้นคงหมดไปแล้วล่ะ
1: นะคะแล้วก็หลายคนก็มองว่าเดือนนี้จักว่าสามารถกระตุ้นยอดขายและลดค่าครองชีพได้จริงทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปสำรวจความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้ารวมทั้งประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus ซึ่งอยู่ในช่วงการใช้สิทธิ์ในเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วโดยความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าโครงการนี้เข้ามาช่วยลดค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าได้จริงในส่วนของผู้ค้าต่างบอกว่ายอดขายดีขึ้นกว่าช่วงปกติเนื่องจากประชาชนกล้าจับจ่ายมากขึ้นแต่ต้องยอมรับว่ากำไรไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนักเนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบปรับราคาขึ้นดังนั้นหากรัฐบาลขยายโครงการออกไปอีกก็จะช่วยพยุงและกระตุ้นยอดขายให้กับบรรดาร้านค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ฟังเสียงผู้เข้าร่วมโครงการกันหน่อยค่ะ
2: ดีทั้งผู้ประกอบการและดีทั้งประชาชนด้วยเพราะว่าประชาชนก็จะได้ใช้จ่ายเพราะว่าเปรียบเทียบตอนช่วงต้นเดือนกับที่ออกใหม่ๆกับช่วงปลายเดือนมันต่างกันมากเลยเพราะว่าช่วงเห็นได้ชัดเพราะว่าต้นเดือนเนี่ยที่ร้านจะขายดีมาก
3: เดือนต่อๆไปอยากให้มีคง
2: อยากให้มีต่อครับเพราะว่าทางร้านก็โอเคขึ้นแล้วก็ประชาชนก็จะได้บอกว่าภาระในการซื้อของกับจ่ายได้มากขึ้นด้วยครับ
4: จากที่ว่าเงินหมุนไม่ทันนะพอมามีไอ้โครงการเนี้ย3เดือนเนี่ยดีขึ้น
3: ช่วยพ่อค้าแม่ค้า
4: ได้เยอะใช่ๆได้เยอะช่วยได้มีอยากให้มีด้วยอยากให้เป็น80 20 คิดง่าย80 20คิดง่ายแล้วก็อย่างน้อยเขาก็มาใช้สิทธิ์ได้วันนึงเขาก็ประหยัดค่าเข้าไปได้อะจากที่ว่าต้องซื้อวันละ100กว่าจนก็มาเหลือวันละ100เขาประหยัดได้นะประหยัดได้เยอะช่วยได้เยอะ
5: ทํามาดีมันก็ดีนะเด็กบางคนที่ว่าเขาไม่มีจากเคยว่าใช้วันละ20บาทพอมีคนละครึ่งอาจจะได้40บาทถึง60บาทถูกต้องป่ะก็หมายว่าเขาก็มีเวลากินกินนิดหน่อยเพราะเด็กบางคนถามมาทุกวันเศรษฐกิจทุกวันเนี่ยพ่อแม่จะส่งให้ทิ้งเดือนละเป็นหมื่นมันเป็นไม่ได้หรอกพอมีโครงการตัวนี้แทนที่ว่าจะกินน้อยกับเด็กได้กินอิ่ม
1: เช่นเดียวกับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะต่างตอบรับเพราะว่าสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้จริงจึงอยากให้รัฐบาลพิจารณาต่ออายุโครงการออกไปอีกแต่อยากให้ปรับยอดเงินการใช้จ่ายและขยายเวลาการใช้จ่ายในแต่ละวันค่ะ
6: ใช้ก็แทบจะทุกวันใช่ช่วยได้นะพี่ต่อเดือนกว่าจะมีแบบไรถ้าไม่มีไทยช่วยไทยกว่าจะแบบตกเดือนละ 3,000 อะไรก็ช่วยได้ประมาณ 1,000 กว่าบาทเลย
3: ส่วนนั้นนี่เอาไว้ซื้ออะไร
6: ซื้อของกินอย่างเดียวเลยพี่ใช่ของกินอย่างเดียวแบบพวกกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเดียวเลย
3: มันทำให้เราซื้อของกินดี
6: ขึ้นใช่ครับกล้าซื้อใช่ก็ถ้ามีก็ดีนะพี่อยากให้มี
7: หลักๆจะเป็นแบบของใช้ในบ้านมากกว่าเพราะว่าถ้าอย่างกับข้าวมันไม่สูงเกินนะคะอย่างเราจะไปซื้อพวกของใช้ในบ้านพวกนั้นมันก็หลักร้อยขึ้นมองว่ามันคุ้มมากกว่าถ้ามีต่อได้อยากให้มีต่อในส่วนของวงเงินจริงๆแล้วแบบอยากให้เขาให้แบบทีเดียวแบบเป็นเงินก้อนมากกว่าไม่ต้องแบบค่อยๆทยอยจ่ายค่อยๆทยอยจ่ายแบบนี้ค่ะใช่
3: สมมติ 3,000 ก็ตัดมาไปเลยไม่ต้องตัดไปเลย
7: ใช่แบบนั้นมันจะลงหัวเราใช้เราแบบโอเคกว่ามันกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีกว่าด้วยแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่เขาค้าขายอะค่ะมันโอเคกว่าเหมือนเงินมันสะพัดมากกว่าแล้วก็เวลาในการใช้จ่ายเนี้ยเขาจะให้6โมงเช้าแต่อย่างแม่ค้าที่เขาขายตลาดสดลูกค้ามาซื้อของตีสี่ตีห้าเขาใช้ไม่ได้
0: หลากหลายรูปแบบหลากหลายความคิดเห็นนะครับขณะที่คุณยายวัย80ปีชาวจังหวัดยะลาครับบอกว่าดีใจที่โครงการไทยช่วยไทย plus ช่วยลดภาระได้เพราะว่าเงิน 1,000 บาทต่อเดือนต่อชีวิตได้จริงครับและก็หวังว่ารัฐบาลจะสานต่อมาตรการลดค่าครองชีพต่อไปครับไปดูบรรยากาศการไปใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทย plus ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับช่วงนี้ก็คึกคักผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิ์ได้รับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือนต่างนำบัตรประจำตัวประชาชนไปสแกนเพื่อรับสิทธิ์และก็จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันอย่างต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่สำรวจตามร้านสะดวกซื้อของทีมข่าว NBT พบว่าส่วนใหญ่เขาซื้อสินค้าครั้งเดียวจบเพื่อความสะดวกในการเดินทางครับ สินค้าที่นิยมซื้อส่วนใหญ่เป็นสินค้าจำ

0: เป็นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาน้ำตาลและก็ผงซักฟอกขณะที่คุณยายวัย80ปีท่านนี้หนึ่งในผู้ได้รับสิทธิ์บอกว่าได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทต่อเดือนมาต่อเนื่องแล้ว4เดือนด้วยกันโครงการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีตนเองก็เลือกใช้สิทธิ์ในครั้งเดียวเพราะว่าสะดวกไม่ต้องเดินทางหลายรอบพร้อมกันนี้ยังแสดงความหวังว่ารัฐบาลจะมีโครงการดีๆลักษณะนี้ต่อเนื่องกันอีกและรู้สึกดีใจที่รัฐบาลยังคงมีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในรอบต่อไปเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยครับ
1: ใจของใจในบ้านนี่แหละใจทุกอย่าง
2: หมดไหมเดือนนึง
1: หมดไม่พอ
2: ไม่พอใช่ไหมแล้วอยากให้มีต่อไหม
1: ยังให้มีดีมากเลยคือว่าช่วยรายจ่ายนั้นช่วยรายจ่ายได้เยอะเลยยายไม่ต้องออกตังค์เองต่อเลยดีใจดีใจมากเลย
3: สะท้อนเสียงตอบรับนะคะว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะคะซึ่งรัฐบาลก็ยังมีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะกลางแล้วก็ระยะยาวต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะส่วนการขึ้นฝั่งมาท่องเที่ยวพักผ่อนของทหารเรือสหรัฐทำให้บรรยากาศที่เมืองพัทยาในช่วง4วันที่ผ่านมานี่คึกคักเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะร้านสักร้านเพ้นสะท้อนว่าช่างฝีมือไทยนี่แบบได้รับการยอมรับจริงๆนะคะล่าสุดเรือ USS อับราฮัมลินคอนได้ถอนสมอออกจากแหลมฉบังไปเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกำลังพลทั้ง 5,000 นายค่ะพาคุณผู้ชมไปที่บริเวณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีช่วงประมาณ 11:00 น.เมื่อวานนี้ค่ะเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนหรือว่า CVN 72ของกองทัพเรือสหรัฐซึ่งเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ได้ถอนสมอเคลื่อนออกจากประเทศไทยหลังจากกำลังพลและลูกเรือประมาณ 5,000 นายทยอยเดินทางกลับขึ้นเรือตามกำหนดปิดฉากการพักผ่อนในประเทศไทยตลอดช่วง4วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งบรรยากาศการส่งเรือก็เป็นไปอย่างอบอุ่นเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่บริเวณท่าเรือต่างโบกมืออำลาขณะที่กำลังพลสหรัฐบางส่วนก็โบกมือตอบกลับก่อนเรือจะค่อยๆเคลื่อนออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังออกไปสำหรับการเยือนไทยของเรือ USS อับราฮัมลินคอนครั้งนี้ถือว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบกว่า14ปีนะคะโดยเรือเดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกำลังพลประมาณ 5,000 นายหลังปฏิบัติภารกิจทางทะเลมาอย่างต่อเนื่องโดยการแวะเยือนประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้กำลังพลได้ท่องเที่ยวพักผ่อนรวมถึงดำเนินการด้านการส่งกำลังบำรุงช่วยสร้างสีสันให้กับบรรยากาศการท่องเที่ยวเมืองพัทยาในช่วงที่4วันที่ผ่านมาเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมากนะคะนอกจากเรือ USS อับราฮัมลินคอนแล้วก็ยังมีเรือรบในกองเรือเดินทางมายังประเทศไทยได้แก่ USS Frank E. Peter Sense Jr. เข้าเทียบท่าที่ศรีราชาและ USS Robert Small ซึ่งเข้าพื้นที่มาบตาพุธจังหวัดระยองด้วยค่ะโดยหน่วยงานในจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยาฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่กำลังพลสหรัฐทั้งในพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางรับส่งระหว่างเมืองพัทยากับท่าเรือแหลมฉบังก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะตลอดช่วง4วันที่ผ่านมา
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตา

แม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:20 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้ยังเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนชูยุทธศาสตร์ไทยจีนครอบครัวเดียวกันจับมือสร้างอนาคตเศรษฐกิจยุคใหม่ไปด้วยกันครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนในประเทศไทยโดยมีนายอูจื้ออูอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนนายกสมาคมจีน9สมาคมพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมงานจากนั้นได้ร่วมลงนามภาษาไทยและภาษาจีนในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมถ่ายภาพกับสมาชิก9สมาคมจีนพร้อมกล่าวว่าตลอดช่วง6ทศวรรษที่ผ่านมาชมรม9สมาคมจีนไม่ได้เป็นเพียงศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้นแต่ยังมีส่วนสำคัญในการสร้างประเทศไทยเป็นเครือข่ายทางธุรกิจสร้างงานช่วยเหลือสังคมและเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้ง2ประเทศมาโดยตลอดการที่คนไทยเชื้อสายจีนสามารถรักษาภาษาวัฒนธรรมและสานสัมพันธ์กับจีนไว้ได้อย่างแน่นแฟ้นควบคู่กับความเป็นคนเชื้อสายจีนได้อย่างเต็มภาคภูมิถือว่าเป็นจุดแข็งที่มีค่ายิ่งของประเทศไทยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงโอกาสยืนสาธารณรัฐประชาชนจีนและได้หารือร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงผู้นำระดับมณฑลภาคเอกชนโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงย้ำสายสัมพันธ์ไทยจีนครอบครัวเดียวกันและยกให้จีนเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ไว้วางใจและพึ่งพาได้ของไทยและขอให้คิดว่าจีนคือเพื่อนสนิทที่ใกล้ชิดที่อาจจะมีความสัมพันธ์มากกว่าญาตินายกรัฐมนตรียังได้ฝากชมรม9สมาคมจีนช่วยสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างรุ่นและอยากให้มีมุมมองว่าจีนไม่ใช่แค่พื้นที่ของบรรพบุรุษแต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการสร้างโอกาสของโลกไม่ว่าจะเป็นการค้าการลงทุนและการสร้างนวัตกรรมร่วมกันได้
1: วันนี้เศรษฐกิจโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว AI หุ่นยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาดหรือเศรษฐกิจดิจิตอลประเทศจีนมีความก้าวหน้าเป็นอันมากในอุตสาหกรรมเหล่านี้ขณะที่ประเทศไทยเองก็กำลังปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจแห่งอนาคตและตรงนี้เองที่ผมคิดว่าชมรม9สมาคมของจีนรวมถึงเครือข่ายพี่น้องชาวไทยเสื้อฉายจีนทั่วประเทศสามารถมีบทบาทที่สำคัญมาก60ปีที่ผ่านมาพวกท่านเป็นสะพานเชื่อมผู้คนวัฒนธรรมและมิตรภาพระหว่าง2ประเทศใน60ปีข้างหน้าเราคงได้เห็นสะพานนี้เชื่อมไปถึงคนรุ่นใหม่ธุรกิจใหม่เทคโนโลยีใหม่และโอกาสใหม่ๆให้กับประเทศไทยด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงการลงนามในประเทศชาวอิสราเอลว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นนะคะหากพบต่างชาติทำตัวไม่เหมาะสมเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและคนไทยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้เนรเทศนายยาคอบโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรไทยเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาว่าเป็นไปตามระเบียบใหม่ของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ว่าด้วยการกระทำใดๆที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะกระทำต่อคนไทยกระทำในประเทศทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและพี่น้องประชาชนชาวไทยก็สามารถเนรเทศเขาออกจากประเทศได้โดยใช้อำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

0: ย้ำประเทศไทยแม้ต้องการจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในไทยแต่การเข้ามาก็ต้องเคารพกฎหมายไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยด้วยฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะ
1: ก็เป็นการกระชับการบังคับใช้กฎหมายให้มีความเด็ดขาดและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะหลังๆนี่ก็ถึงแม้ว่าประเทศเราก็อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแต่ว่าเข้ามาแล้วก็ต้องเคารพกฎหมายเคารพคนไทยนะครับแล้วก็เคารพขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ประเทศไทยมีอยู่มันถ้าจะมาทำอะไรผิดแปลกแหวกแนวก็เราก็สงวนสิทธิ์ที่เราจะเชิญเขาให้ออกนอกประเทศของเราตามกฎหมาย
2: อัครเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปารีสครับท่านยืนยันว่าไม่เคยแทรกแซงการประชุมกลุ่มประเทศผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้เพื่อให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาตามที่กัมพูชากล่าวหาชี้แจงว่าเป็นการบิดเบือนข้อมูลครับนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับเนี่ยท่านโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ชี้แจงข้อเท็จจริงหลังสื่อกัมพูชาพนมเปญโพสต์ออกข่าวอ้างว่าไทยกดดันให้มีการถอนข้อพิพาทชายแดน2ชาติออกจากวาระการประชุมสุดยอดองค์การระหว่างประเทศแห่งประชาคมผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสหรือ OIF ครั้งที่20ที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยระบุว่าเป็นการบิดเบือนข้อที่จริงอย่างร้ายแรงทำให้เข้าใจว่าตนเองก็คือคุณนิกรเดชพยายามใช้อิทธิพลหรือว่าชักจูงเอกอัครราชทูตประเทศที่3เพื่อให้เอกอัครราชทูตผู้นั้นไปโน้มน้าวกัมพูชาไม่ให้นำประเด็นปัญหาชายแดน2ประเทศขึ้นหารือในเวทีการประชุมดังกล่าวซึ่งในข้อที่จริงไม่เคยกระทำเช่นนั้นข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่มีมูลและไม่สมควรอย่างยิ่งพร้อมตั้งข้อสงสัยถึงเจตนาที่อยู่เบื้องหลังทั้งนี้ได้เน้นย้ำว่านักการทูตทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรการสูงสุดมาตรฐานสูงสุดของความเป็นมืออาชีพและความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสำคัญและประเทศไทยยึดมั่นมาโดยตลอดว่าความร่วมมือในระบบพหุภาคีและหลักนิติธรรมต้องเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเป็นเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันครับ
0: ส่วนความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วจากศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ย่านพระราม9เมื่อวานนี้ค่ะกรมควบคุมมลพิษได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนเพื่อสกัดไม่ให้ไหลลงคลองพระราม9โดยหลังทำความสะอาดแล้วก็จะเข้าตรวจซ้ำอีกครั้งเพื่อประเมินความปลอดภัยนายจตุรงค์อัศวโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการลงพื้นที่ติดตามการบำบัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางที่ศูนย์ข้อมูลดาแมกดิจิทัลไทยแลนด์หรือว่า BKK01 ย่านพระราม9ซอยทะเลบางกอกนะคะหลังจากที่ไปพบว่ามีคราบน้ำมันปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกซึ่งมีความเสี่ยงว่าจะไหลลงสู่คลองพระราม9เบื้องต้นทางศูนย์ข้อมูลได้แจ้งว่าบริษัทเจนโก้จำกัดเข้ามากำจัดของเสียทั้งหมดซึ่งการดำเนินการภายในบริษัทจะใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณที่มีน้ำและตะกอนปนเปื้อนแล้วก็ฉีดสารกำจัดคราบน้ำมันจากนั้นก็จะดูดน้ำเสียขึ้นรถนำไปบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องส่วนบริเวณภายนอกบริษัทใช้กระสอบทรายปิดกั้นท่อระบายน้ำก่อนเข้าสู่คลองพระราม9พร้อมทั้งเร่งฉีดน้ำยาทำความสะอาดคราบน้ำมันที่ติดอยู่ภายในท่อและดูดน้ำทั้งหมดออกจากระบบเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดโดยบริษัทยืนยันว่าจะไม่มีการปล่อยน้ำเสียลงสู่สิ่งแวดล้อมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะภายหลังจบกระบวนการทำความสะอาดแล้วกรมควบคุมมลพิษก็จะเข้าไปตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำอีกครั้งบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อยืนยันความปลอดภัยและเฝ้าระวังไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งค่ะ
3: ก็จากการร่วมตรวจสอบกับทางเขตสำนักงานเขตห้วยขวางนะครับเราก็เข้าไปตรวจสอบพบว่าบริษัทเนี่ยครับได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนก็คือเจนโก้มากำจัดบรรบัดของเสียทั้งน้ำปนเปื้อนน้ำมันและตะกอนปนเปื้อนน้ำมันบริเวณภายในและภายนอกโรงงานไปกำจัดบรรบัด

0: บัดแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ภายหลังจากบริษัทเจนโก้นะครับได้บำบัดกำจัดน้ำที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดทั้งภายนอกทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัทเนี่ยไปกำจัดทั้งหมดเนี่ยทางกรมเนี่ยจะติดตามตรวจสอบในเรื่องของสายซีระเหยง่ายแล้วก็ปัญหากลิ่นเหม็นรวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังว่าการบำบัดกำจัดของบริษัทเนี่ยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับ 100% นะครับ
1: ในเรื่องของการคุ้มครองประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับรัฐบาลคงเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคจากสินค้าปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ครับโดยสามารถระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดแล้วกว่า 1,400 รายการพร้อมกับเตรียมขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากำลังเร่งทำงานกับเจ้าหน้าที่ของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมวาง4กลไกสำคัญตั้งแต่การปิดกั้นเว็บไซต์และไลฟ์ที่มีเนื้อหาละเมิดเชื่อมโยงกับข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาแบบเรียลไทม์เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตรวจสอบข้อมูลประกอบการคัดกรองร้านค้าและสินค้าได้เร็วขึ้นการพัฒนาแนวทางรับรองโดยเตรียมจะทำเครื่องหมาย IP Verify สำหรับร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประกอบการตัดสินใจไปจนถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและขยายผลถึงเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อตัดวงจรการละเมิดได้ตั้งแต่ต้นทางอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการใช้มาตรการ Notice and Take Down ในการรับแจ้งตรวจสอบและระงับการรายการสินค้าที่เข้าข่ายการละเมิดออกจากระบบโดยสถิติตั้งแต่ต้นปี2569จนถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนช่องทางออนไลน์ได้140คดียึดของกลางรวม 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า100ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าที่เข้าข่ายละเมิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการทางนี้ประชาชนควรตรวจสอบชื่อร้านค้ารายละเอียดและราคาสินค้ารีวิวเงื่อนไขการคืนสินค้าก่อนสั่งซื้อสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เก็บหลักฐานการซื้อทุกครั้งครับ
2: เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยเยาวชนวัยรุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะว่าผู้ชายเนี่ยหรือว่าแม้แต่แฟนเราเองเนี่ยก็ไม่น่าไว้ใจได้ขนาดนั้นนะคะตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าบก.ปคม.บุกจับอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังล่อลวงเยาวชนหญิงมาถ่ายทำคลิปวิดีโอลามกอนาจารเพื่อจำหน่ายทาง OnlyFans ค่ะมีเงินหมุนเวียนแล้วก็รายได้กว่า3ล้านบาทแจ้งข้อหาหนักเลยนะคะฐานค้ามนุษย์และเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็กค่ะตำรวจกองกำกับการ1บก.ปคม.ได้นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักย่านถนนพระยาสุเรน26แขวงบางชันเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครพร้อมจับกุมนายยานนภัทรหรือว่าบูมอายุ32ปีเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนแพลตฟอร์ม Xเจ้าของบัญชีที่มีผู้ติดตามกว่า 300,000 คนผู้ต้องหารายนี้มีพฤติกรรมตัดต่อคลิปสั้นลงโปรโมตบนสื่อสังคมออนไลน์ชักชวนให้จ่ายเงินค่าสมาชิกเข้าดูคลิปเต็มในกลุ่มลับของแพลตฟอร์ม OnlyFans นะคะมีการอัปโหลดคลิปอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ1ครั้งทำมากว่า3ปีแล้วด้วยและจากการสืบสวนเชิงลึกก็พบว่าช่วงกลางปี2568ผู้ต้องหาได้เผยแพร่วิดีโอขณะมีเพศสัมพันธ์กับเยาวชนหญิงอายุ17ปีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าจึงรวบรวมพยานหลักฐานเข้าจับกุมยึดของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือ3เครื่องสมุดบัญชีธนาคาร1เล่มซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีรายได้จากการจำหน่ายสื่อลามกอนาจารรวมกว่า3ล้านบาทเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาหนักเลยนะคะรวม7ข้อหาอาทิค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากการผลิตหรือเผยแพร่สื่อลามกเด็กครอบครองส่งต่อและประกอบการค้าสื่อลามกอนาจารเด็กพรากผู้เยาว์อายุต่ำอายุกว่า15ปีแต่ว่ายังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารอีกหนึ่งข้อหาชักจูงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรตามพรบ.คุ้มครองเด็กและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันมีลักษณะลามกที่ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ก่อนที่จะคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:36 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับมาดูเรื่องราวดีๆของเด็กและเยาวชนที่แสดงความสามารถของตัวเองโดยสำนักงานพระคลังคลั่งที่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ครับจัดการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3รอบภูมิภาคภาคเหนือเพื่อค้นหา9ตัวแทนไปร่วมการแข่งขันระดับประเทศที่กรุงเทพมหานครครับนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดการแข่งขันประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569โดยมีนายปัทมนิธิเสนานรงค์หัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์เยาวชนผู้ประกวดและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการประกวดร้องเพลงในครั้งนี้เพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสมและยังสร้างความกล้าการแสดงออกรวมถึงปลูกฝังวินัยในตนเองอันเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตทางด้านหัวหน้าสำนักงานบริหารนิทัศน์รัตนโกสินทร์กล่าวว่าการจัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ซีซั่น3ปี2569จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานเพลงไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกทางประวัติศาสตร์และเป็นเวทีที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านการร้องเพลงและการใช้ภาษาไทยโดยการประกวดรอบออดิชั่นที่ผ่านมามีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,205 คนผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจนได้ผ่านเข้าสู่รอบ360คนและจะแบ่งการประกวดเป็น4ภูมิภาคละ90คนเพื่อประชันเสียงร้องผ่าน3ประเภทเพลงคือลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยประเภทละ30คนจากนั้นจะคัดเลือกเหลือเพียงภูมิภาคประเภทละ3คนรวม9คนเพื่อเข้าสู่การประกวดรอบรองชนะเลิศที่กรุงเทพมหานคร
1: โครงการนี้มันเป็นโครงการประกวดร้องเพลงแต่จริงๆแล้วหัวใจสำคัญเนี่ยมันอยู่ที่กิจกรรมของเด็กๆเนาะคือในความเชื่อของทางพระคลังข้างที่เนี่ยก็คือว่าเด็กๆเนี่ยเรียนหนังสืออยู่แล้วเรื่องของวิชาการแต่ถ้าเรามีกิจกรรมเสริมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเลือกทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกีฬาไม่ว่าจะเป็นศิลปะหรือแม้กระทั่งการขับร้องเนี่ยเมื่อเด็กๆ เลือกทำกิจกรรมพวกนี้จะทำให้เด็กๆพัฒนาทักษะชีวิตอนาคตโตไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งเก่งและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ด้วยนะครับ
2: สำหรับผู้ชนะการแข่งขันการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยซีซั่น3ประเภทเพลงลูกกรุงภูมิภาคภาคเหนืออันดับ1ได้แก่นางสาวขวัญฤทัยวัดสิงห์จากโรงเรียนศรีนครจังหวัดสุโขทัยเพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงแค้นรอชำระอันดับ2นายประพันธ์พินโยจากโรงเรียนลมเกล่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์เพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงเรือนแพอันดับ3นายยานนรินทร์เอื้อตระกูลชัยจากโรงเรียนช่องฟ้า

0: สินเซิงวานิชบำรุงจากจังหวัดเชียงใหม่เพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงเพ้อค่ะผู้ชนะการประกวดการประกวดร้องเพลงประเภทเพลงลูกทุ่งภูมิภาคภาคเหนืออันดับ1เด็กชายเปรมปรีสิทธิ์น้อยจากโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาคราชอุทิศจังหวัดพิจิตรเพลงที่ใช้ประกวดกลับมาทำไมอันดับ2นายบทเพลงพินโยจากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์เพลงที่ใช้ประกวดก็คือเพลงน้ำตาอีสานอันดับ3นายสุพนัทบุญธรรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากรกรุงเทพนะคะแต่ว่าภูมิลำเนาอยู่ที่เพชรบูรณ์เพลงที่ใช้ประกวดก็คือคนกล่อมโลกค่ะ
1: ส่วนผู้ชนะการแข่งขันการประกวดร้องเพลงประเภทเพลงไทยร่วมสมัยภูมิภาคภาคเหนืออันดับ1นางสาวพิงลานาธัญญธนาโนนจากโรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่เพลงที่ใช้ในการประกวดคือตะกายดาวอันดับ2คือนางสาวสุธาสินีสิริธรจากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมจังหวัดพิจิตรเพลงที่ใช้ประกวดอมพระมาพูดและอันดับ3นายเมธาสิทธิ์เพชรบังเกิดจากโรงเรียนคลองลานวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรเพลงที่ใช้ในการประกวดคือช่วยรับถี่ครับ
0: จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนนะคะเป็นการส่งเสริมประเพณีค่ะนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดงานประเพณีเอโดปอมีรสชาติและกลิ่นอายแห่งป่าเขาแม่ฮ่องสอนหน้าฝนหรือว่าเอโดปอมี Taste and Smells of the Forest แม่ฮ่องสอน In the Green Season โดยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์สืบสานวิธีแห่งการเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าและเผยแพร่ประเพณีเอโดปอมีซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวกะแยตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวชีวภาพวิถีวัฒนธรรมสุขภาพหรือว่า Bio Cultural Wellness Tourism ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนในช่วง Green Season โดยนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องรสชาติของอาหารชาติพันธุ์การแสดงศิลปะวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิกาแฟโกโก้น้ำผึ้งป่าถั่วไรเสือและการอาบป่าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นด้านธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ของประเทศไทยสำหรับประเพณีเอโดปอมีประเพณีบุญประจำปีสำคัญของชาวกะแยสืบทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะคะคำว่าเอะหมายถึงการเรียกขวัญกะแยมีความเชื่อว่าคนและข้าวมีขวัญประจำตัวส่วนคำว่าโดหมายถึงการถือศีลและปอมีหมายถึงพิธีกรรมเคาะคบไฟเพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นช่วงแห่งการทำบุญทำทานการแบ่งปันขอบคุณขอขมาแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและธรรมชาติผืนป่าผืนดินเจ้าป่าเจ้าเขาต้นน้ำลำห้วยท้องไร่ท้องนารวมไปถึงต้นข้าวซึ่งเป็นผู้หล่อเลี้ยงทุกชีวิตบนโลกใบนี้ให้มีชีวิตรอดและเจริญเติบโตประเพณีเอโดปอมีจึงเป็นเทศกาลเรียกขวัญคนและขวัญข้าวประจำปีรวมทั้งขอพรให้เกิดความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยในการดำเนินชีวิตซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างมนุษย์ธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตคนอยู่กับป่าของชาวแม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ไปที่สตูลนะครับเดือนหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมดีโฮปเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวจากภูมิปัญญาสู่การลงมือปฏิบัติจริงครับโดยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลท่านเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปที่บริเวณเขาบ่อคะบ้านทางงอหมู่ที่5ตำบลควนสตออำเภอควนโดนการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นำทุนทางวัฒนธรรมธรรมชาติวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและเปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของผู้ประกอบการของชุมชนภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงสร้าง

0: สรรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นสำหรับกิจกรรมภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่หลากหลายเช่นกิจกรรมปีนเขาพิชิตเขาบอกคะชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นได้แก่ลิเกฮูลูและชาชักลีลาพร้อมเรียนรู้และทดลองทำกิจกรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นการสานโคระรวมถึงกิจกรรมประจนภัยและนันทาการเช่นการปีนผาโรยตัวการขับรถ ATV และการพายเรือคายักณอ่าวณอ่างเก็บน้ำวังตะหงาตลอดจนร่วมชิมอาหารพื้นถิ่นและเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์และวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลยังได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเยือนเขาบ่อคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสตูลสัมผัสจุดชมวิวควนโดนและทะเลหมอกอันงดงามท่ามกลางธรรมชาติและพันไม้หาชมได้ยากอาทิองุ่นปลาและกล้วยไม้รองเท้านารีพร้อมทำกิจกรรมผจญภัยหลากหลายและลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่ออาทิข้าวยำพื้นบ้านชาชักและชากูรำอีกด้วยครับ
1: พาไปเที่ยวโซนภาคเหนือมาแล้วภาคใต้ก็ไปมาแล้วพาไปโซนอีสานกันบ้างค่ะคุณผู้ชมกรมการท่องเที่ยวขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยวไทยนะคะด้วยการจัดกิจกรรมพายเรือคายักสุดชิลพิชิตสกายวอล์กที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดขอนแก่นจะมีความสนุกสนานแล้วก็สวยงามขนาดไหนติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
2: กิจกรรมพายเรือคายักบริเวณริมทะเลสาบเหนือเขื่อนบนรัฐในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูท่ามกลางบรรยากาศสายลมและอากาศบริสุทธิ์สะท้อนการเปิดฉากการเดินทางการท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนานในลำน้ำลดระดับลงจนเผยให้เห็นโขดหินน้อยใหญ่และทัศนียภาพอันร่มรื่นเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง
3: ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยน้ำจะขึ้นสูงจะดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพายเรือได้ช่วงนี้น้ำลดเห็นโขดหินแล้วก็ทิวทัศน์สวยงามนะครับก็เป็นกิจกรรมที่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทำทั้งพายเรือคายักมีการเดินศึกษาทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ระยะทางประมาณกิโลนิดๆนะครับเพื่อพอได้เหงื่อออกนะครับซึ่งก็ตามเส้นทางก็จะมีป้ายสื่อความหมายที่สื่อถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่อุทยานนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางกรมอุทยานก็เน้นย้ำในเรื่องของเส้นทางเดินป่านะครับซึ่งจัดตั้งโครงการคนเดินป่านะครับเพื่อให้ความรู้แล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาเที่ยวในพื้นที่อุทยานครับ
4: สนุกมากค่ะเป็นครั้งแรกเลยเป็นประสบการณ์ครั้งแรกค่ะสนุกค่ะแต่เราต้องแบบมีทักษะนิดนึงแต่ว่าถ้าพายไปเรื่อยๆเราก็จะเก่งเองค่ะสนุกมากเลยค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะที่อุทยานภูเก้าภูพันคำจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะ
2: อีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดคือสกายวอล์กภูแอนอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูจุดชมวิวพื้นกระจกที่ตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองบัวลำพูเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความตื่นเต้นและต้องการเก็บภาพความประทับใจของผืนน้ำและภูเขาในมุมมองแบบพาโนรามากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรมการท่องเที่ยวที่ได้จัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการ10บวก10 My Adventure Work Hard Pay Smart เส้นทางขอนแก่นหนองบัวลำพูโดยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวรวมทดสอบและประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่มไม้ที่ผสานการทำงานการพักผ่อนและกิจกรรมซอฟต์แอดเวนเจอร์ไว้ในทริปเดียว
5: โดยเราจะเน้นให้เกิดความตื่นเต้นในเรื่องของกิจกรรมผจญภัยนะคะเป็นหลักค่ะซึ่งโครงการท่องเที่ยวก็จะพานะคะทางผู้เข้าร่วมค่ะไปร่วมกิจกรรมนะคะในสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่นอกจากจะได้รับมาตรฐานกรมแล้วนะคะซึ่งจะเกิดความมั่นใจในเรื่องของความสะดวกสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมและก็รักสิ่งแวดล้อมนักท่องเที่ยวสามารถเชื่อมั่นและก็การันตีจากภาครัฐได้ค่ะแล้วก็ในส่วนที่สถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต่างๆนะคะที่ยังไม่ได้เข้าสู่มาตรฐานแต่ว่ามีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นะคะกรมการท่อง องเที่ยวก็มาลองทดสอบดูนะคะแล้วเพื่อที่จะได้ผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานอีกครั้งนึงค่ะเพื่อให้เกิดนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพนะคะเกิดการสร้างงานสร้างรายได้นะคะแล้วก็เกิดความยั่งยืนค่ะกรมการท่องเที่ยวก้าวย่างอย่างยั่งยืนขอบคุณค่ะ
2: เส้นทางการท่องเที่ยวไม่เพียงแต่สร้างความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นเท่านั้นแต่ยังเป็นการผลักดันและยกระดับสถานประกอบการชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวให้เข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวของภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักเดินทางพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT 11 TV สารรายงาน
0: ไปดูบรรยากาศการเลือกซื้อผลไม้จากเกษตรกรนครศรีธรรมราชในกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟรุตเฟสติวัล2026 at นครศรีเป็นอย่างคึกคักนะครับพร้อมกับมีให้บริการด้วยก็คือกล่องส่งทางไปรษณีย์ฟรีครับเพื่อให้ญาติมิตรต่างจังหวัดได้ร่วมชิมผลไม้ของดีของนครศรีธรรมราชครับงานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครศรีธรรมราชก็มีกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยฟรุตเฟสติวัล2026 at นครศรีตลอดทั้งวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อผลไม้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะมังคุดและทุเรียนซึ่งเป็นผลไม้คุณภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนำมาจำหน่ายในราคาพิเศษครับโดยนางประภัยเพชรพงพันธ์พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้คุณภาพจากเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเชื่อมโยงผลผลิตจากสวนสู่ผู้บริโภคโดยตรงภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการขายและแจกคูปองเงินส่วนมูลค่า50 บาทต่อใบวันละ 5,000 คนขออภัยครับเยอะไป 5,000 คนวันละ 5,000 บาทวันละ2รอบนี่รวมตลอดการจัดกิจกรรมกว่า 15,000 บาทครับเพื่อกระตุ้นการบริโภคและสร้างบรรยากาศการจับจ่ายภายในงานเพราะว่าเชื่อมั่นว่าทุกการอุดหนุนคือกำลังใจที่ส่งตรงจากผู้บริโภคถึงเกษตรกรครับนอกจากนี้ยังมีบริการกล่องผลไม้ DIT ด้วยจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับไปรษณีย์ไทยครับพร้อมบริการส่งผลไม้ฟรีทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้าได้ส่งผลไม้ไปยังญาติพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดได้ฟรีผ่านทางบริษัทไปรษณีย์ไทยอีกด้วยครับ
1: ชุมชนตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มหรสพเก่าแก่ของไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะติดตามได้จากรายงานกันค่ะ
6: คือมหรสพและศิลปะการแสดงโบราณของไทยที่เก่าแก่ซึ่งใช้แผ่นหนังวัวหรือหนังควายฉลุสลักเป็นรูปตัวละครในเรื่องพระรามแล้วนำมาเชิดให้ปรากฏเงาบนจอผ้าขาวโดยมีแสงไฟส่องสว่างจากด้านหลังปัจจุบันในประเทศไทยมีชุมชนและวัดที่ยังคงอนุรักษ์และจัดแสดงหนังใหญ่3แห่งหลักที่เป็นต้นแบบสำคัญคือวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและวัดบ้านดอนจังหวัดระยองสำหรับพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสร้างขึ้นประมาณปี2543เพื่อเก็บรวบรวมตัวหนังใหญ่ทั้งใหม่และเก่าจำนวนกว่า300ตัวเพื่อแหล่งเรียนรู้ในด้านศิลปะวัฒนธรรมการแสดงหนังใหญ่และการตอกหนังใหญ่แกะหนังใหญ่ปัจจุบันมีคณะกรรมการร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดและพัฒนาให้คงอยู่ต่อไป
7: สมัยรัชกาลที่5ตอนช่วงนั้นณวัดเนี่ยหินภูเรืองท่านก็ได้สร้างวัดขึ้นมานะครับแล้วก็หนังใหญ่เนี่ยก็มาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแล้วก็มาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยคือโดยมีในหนังชื่อครูเปียนำมานะครับก็มามอบให้กับหลวงปู่เรืองที่วัดสว่างของเราซึ่งหลวงปู่ก็ได้ให้กำนันนวมสุพรรณนครรับผิดชอบดูแลขั้นตอนแล้วรักษาสืบสานถึงปัจจุบันองค์ความรู้เนี่ยก็คือการแกะหนังการลอกลายต่างๆนะครับศิลปะการฟอกหนังขัดหนังอะไรประมาณนั้นนะครับรวมถึงท่าทางการเชิดการแสดงการภาคประกอบพร้อมต้องมีดนตรีประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีท่านก็มาสอบถามข้อมูลว่าทางพิพิธภัณฑ์อยากจะพัฒนาเพิ่มเติมต่อยอดอย่างไรซึ่งในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยมันจะค่อนข้างคับแคบนิดนึง เรายังไม่มีโรงละครที่จะใช้จัดแสดงหนังใหญ่อย่างเป็นรูปธรรมเพราะนั้นเราก็เลยขอความอนุเคราะห์ท่านท่านก็กำลังมาพิจารณาอยู่ว่าจะร่วมส่งเสริมสนับสนุนเราสร้างเป็นโรงละครเพื่อจัดการแสดงให้เป็นรูปธรรมแล้วก็ให้ดูสวยงาม
6: ลักษณะสำคัญของหนังใหญ่ตัวหนังทำจากหนังวัวหรือหนังควายขนาดใหญ่แกะสลักและฉลุกลายเป็นรูปตัวละครเรื่องพระรามมีไม้ท่าประกบด้านข้างให้ตั้งตรงมีขันจับสำหรับถือเชิดการแสดงผู้เชิดต้องเต้นและย่างสามขุมตามจังหวะบทภาคบทเจรจาและเสียงดนตรีวงปี่พาทย์คล้ายการแสดงโขนผสมผสานศิลปะหลายแขนงทั้งจิตรกรรมการแกะสลักนาฏศิลป์ดนตรีและวรรณกรรม
7: หนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะการแสดงโดยใช้แสงและเงานะครับซึ่งผู้เชิดเนี่ยสามารถเชิดได้ทั้งด้านในและด้านนอกถ้าเชิดด้านในเนี่ยเขาเรียกว่าการเชิดในนะครับส่วนมาเชิดด้านนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเชิดนอกซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยเป็นการแสดงท่าทางของผู้เชิดนะครับจะทำให้เห็นอากัปกิริยาของผู้เชิดว่าจะเหมาะสมและสวยงามเพียงใดนี่เป็นศิลปะการแสดงที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษการเชิดเนี่ยผู้เชิดกับตัวหนังที่ถือครับเราจะสังเกตว่าในตัวหนังเนี่ยจะมีตัวละครอยู่สามประเภทคือหนึ่งยักษ์สองมนุษย์คือพระรามหรือพระลักษณ์สามคือลิงการใช้ไฟนะครับในสมัยโบราณนะครับใช้ไฟจากกลามะพร้าวเราจะทำเป็นกองไฟสุมอยู่ด้านหลังจอนะครับซึ่งอาจจะเป็นกลามะพร้าวขี้ใต้หรือกองฟืนก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสว่างและความสว่างนั้นเราก็จะได้แสงและเงาของตัวหนังมาปรากฏบนจอซึ่งจะเกิดภาพสีและความสวยงามของตัวหนังให้ได้รับชมกัน
6: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 15:00 นหากต้องการชมการแสดงหนังใหญ่สามารถติดต่อกับคณะกรรมการหนังใหญ่ได้ล่วงหน้าซึ่งขณะนี้รัฐบาลกำลังผลักดันหนังใหญ่สู่การขึ้นทะเบียนยูเนสโกมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เพื่อสืบสานหนังใหญ่ให้คงอยู่สืบไปทีมข่าว MBT ภาคกลางรายงาน
0: ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings กรมประชาสัมพันธ์จึงอยากเชิญชวนคนไทยครับมาเป็นเจ้าภาพที่ดีบนเวทีโลกในงานนี้ทีนี้จะเป็นเจ้าภาพที่ดีได้อย่างไรต้องมีอะไรบ้างอย่างแรกการมีทัศนคติและจิตบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจ2. การมีสื่อสารที่ชัดเจนให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจ 3. เสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือเหมาะสมกับงานบริการ 4. การใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว 5. การสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้เพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยว 6. พลังของ Local Heroที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลกทางนี้ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพและต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร
1: ก่อนออกจากบ้านเช้านี้ตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยนะคะสัปดาห์นี้ต้องเตรียมรับมือฝนในพื้นที่ตอนบนค่ะวันนี้ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกระลอกและช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ต้องจับตาพายุนะคะติดตามรายละเอียดทั้งหมดกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
8: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยใหม่ 8-13 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนแล้วขยายไปยังพื้นที่อื่นช่วงวันที่ 8-11 กันยายนตัวร่องมรส
9: ุมจะพัดผ่านในภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนยังมีฝนหนักในหลายพื้นที่จากนั้นในช่วง